0: อดได
1: ้มันเป็นไปได้ครับถ้าทุกอย่างมันแย่หมดสภาพแวดล้อม
0: ยกตัวอย่างง่ายๆตอนที่สมัยที่กรุงเทพมหานครแก้ปัญหาสลัมที่มันมีอยู่มากมายในกรุงเทพมหานครเราเรียกเป็นภาษาสวยๆว่าเป็นชุมชนแออัด
1: ซึ่งจริงๆสมัยก่อนก็เรียกว่าสลัมนั่นเอง
0: นั่นแหละคือชุมชนแออัดและกรุงเทพก็สลายชุมชนแออัดแล้วไปสร้างเป็นตึกหรือบ้านเอื้ออาทรอย่างเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่การแข่งชุมชนร่มเกล้าลาดกระบังที่มีตึกเต็มไปหมดเลยก็จะเป็นการสลายชุมชนแออัดแล้วเข้าไปวางไว้ที่การแข่งชุมชนร่มเกล้าความจริงแรงบันดาลใจอันหนึ่งที่หมอเห็น คุณป้าคนหนึ่งซึ่งมีพลังเขาเรียกพลังจิตอาสาเยอะมากเลยเนี่ยเขามีความคิดดีคือเป็นตัวผู้หญิงเล็กๆคนเดียวนะไม่ใช่ฝูงชนนะไม่ใช่คนเดียวเองเลยนะเขาเชิญหมอได้มีโอกาสเชิญหมอไปพูดอันนี้คือเท้าความหลายปีมาแล้วนะหมอเข้าใจว่าเกือบจะ10กว่าปีที่แล้วคุณป้าเขาเชิญหมอไปพูดแล้วหมอไปช้าแล้วก็พอไปถึงปุ๊บผอ.ผู้อำนวยการโรงเรียนที่จัดสมัชชาครอบครัวอยู่เนี้ยก็มาต้อนรับเราเดินผ่านห้องสมุดที่ใหญ่ได้ยินเสียงพ่อแม่เขาคุยกันแซงแซ่มาเลยเพราะก็ไม่รู้จะทำไรรอวิทยากรมาบรรยายหมอก็เลยคุยกับผอ.โรงเรียนว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้อำนวยการเปิดไอ้ห้องสมุดนี้ซึ่งใหญ่โตเลยนะอยู่ในโรงเรียนเลยเนี่ยให้พ่อแม่เนี่ยเขากลายเป็นแหล่งเรียนรู้คือให้โรงเรียนนี้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ไปเลยเนี่ยนะจะดีมากๆเลยแทนที่จะเปิดไว้แค่เฉพาะห้องประชุมนั้นแล้วก็รอวิทยากรมาพูดแล้วก็จบหน้าที่กันไปผู้อำนวยการโรงเรียนบอกตอบกับหมอว่าหมอหาเรื่องงานเข้าอ่ะคือเงินแกก็ไม่มีคนก็ไม่มีแล้วอยู่ดีๆจะให้มาเปิดรั้วโรงเรียนข้าวของจะหายแล้วคุณครูก็งานหนักอยู่แล้วจันทร์ถึงศุกร์ยังจะต้องมาทำกิจกรรมในช่วงเสาร์อาทิตย์ให้กับชาวบ้านชาวชุมชนด้วยเนี่ยเขาไม่มีกำลังคนและกำลังเงินหมอก็เลยบอกกับท่านผู้อำนวยการตอนนั้นว่าลองคิดใหม่นะว่าโรงเรียนนี้อยู่ในชุมชนเมื่อโรงเรียนนี้อยู่ในชุมชนชุมชนก็เป็นเจ้าของร่วมด้วยเราอยากให้ชุมชนได้ประโยชน์เราก็ดึงชาวบ้านที่เป็นแกนนำมานั่งล้อมวงคุยกันสิเงินไม่มีคนไม่มีเรากลัวข้าวของหายเราไม่มีใครที่จะมาเป็นอะไรนะรปภ.เหมือนเฝ้าแล้วให้ชุมชนช่วยกันแก้ปัญหาและเกิดพันธสัญญาในการใช้พื้นที่นี้ขึ้นมาดีไม่ดีผู้อำนวยการไม่ต้องใช้คุณครูเลยท่านจะได้จิตอาสาน้ำใจแบ่งปันมาจากคนในชุมชนนี่แหละและเกิดการจัดการแหล่งเรียนรู้นั้นขึ้นมาดร.พีทราบไหมว่าผอ.ไม่เก็ตครับแต่คนที่เก็ตคนที่หูตา
1: เป็นประกายเลย
0: ประกายเลยเนี่ยคือป้าอุ้มฮะป้าอุ้มแห่งชุมชนร่มเกล้าที่เชิญหมอนั่นแหละหมอก็ทำหน้าที่พูดวันนั้นเสร็จนะวันอาทิตย์นะแล้วหมอก็กลับแล้วหมอทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเด็กงานมันก็หนักอยู่แล้วนะตรวจคนไข้จันทร์ถึงศุกร์อะไรหนักอยู่แล้วฮะโรงพยาบาลเด็กเคสเยอะทั้งหลายสมัยนู้นนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าป้าอุ้มและคณะฮะคณะของป้าอุ้มบุกโรงพยาบาลเด็กฮะ
1: ไปหาคุณหมอเพื่ออะไรฮะ
0: พบผู้อำนวยการแล้วบอกเลยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมัยนั้นแล้วขอพบหมอเดลฮะหมอก็มาแล้วเปิดห้องนั่งคุยกันป้าอุ้มหิ้วปึกหนึ่งมาเป็นเอกสารปึกหนึ่งป้าอุ้มบอกกับหมอรู้ไหมชุมชนร่มเกล้านี่เป็นแดนมิกสัญญีป้าอุ้มใช้คำนี้เลยนะมันคือแดนมิกสัญญีหมอจะเอากี่วาระแห่งชาติในชุมชนร่มเกล้ามีหมดยาเสพติดยกพวกตีกันแก๊งซิ่งมีหมดทุกอย่างเลยหมอช่วยลงพื้นที่ในการไปแก้ปัญหาหน่อยได้ไหมหมอก็เลยบอกว่าป้าอุ้มเดือดร้อนเรื่องอะไรอ่ะลูกป้าอุ้มโตยังโตแล้วเอาแล้วถ้าอย่างนั้นทำไมป้าอุ้มไม่ย้ายออกจากชุมชนไปเลยปัญหาป้าอุ้มจะได้จบแกหันมามองหน้าหมอแบบขว้างเลยนะหมอปัญหาป้าจบแต่ปัญหาของชุมชนไม่จบ
1: ป้านี่ใจเด็ดมาก
0: ใจเด็ดมากไม่เป็นไรถ้าหมอไม่ช่วยป้าอุ้มและคณะก็แค่ได้มาบอกหมอป้าก็ยินดีที่จะยกทัพกับเลิกคบหมอไปเลยโอ้แรงเอาละสิงานเข้างานจันทร์ถึงศุกร์ของเราก็หนักอยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: มีป้าอุ้มกำลังจะชวนลงพื้นที่ฮะดร.พีรู้ไหมว่าปีนั้นน่ะเป็นปีพุทธศักราชแถว2548 49 50 2550ประมาณนั้นน่ะนะคือเรียกว่า10กว่าปีที่แล้วนั่นน่ะนะหมอลงทุกวันเสาร์ฮะลงพื้นที่ฮะ เราเริ่มในการจะเอาปัญหาของชุมชนมานั่งคุยกันเกือบตายฮะปัญหาเยอะแยะและซับซ้อนมากแล้วพอเริ่มคุยกันเนี่ยนะทุกคนตำหนิติเตียนกันไปหมดเราก็เลยคิดว่าสงสัยจะไปไม่รอดเราทำไม่ไหวเพราะปัญหามันยากและใหญ
1: ่
0: มันเป็นปัญหาของคนในเมืองอ่ะอันนู้นผูกโยงกับอันนี้อันนี้ผูกโยงเต็มไปหมดเลย
1: เหมือนข้อจำกัดจะเยอะ
0: ล้างเลยล้างเลยเลิกเลิกเลิกเลิกเราใช้พลังบวกนะพลังบวกมาแล้ว
1: ผมรอฟังแล้วทำยังไงได
0: ้วิธีการเอาใหม่เลิกคิดถึงเลิกพูดปัญหาให้หมดไปสำรวจเลยว่าชุมชนเราจับถูกจับถูกเมื่อกี้จับผิดใช่ไหมตอนนี้มาใหม่จับถูกฮะไปดูซิว่าชุมชนเรามีดีอะไรบ้างการเคหะชุมชนร่มเกล้ามีดีอะไรบ้างไปหามาให้หมดแล้วโดยใช้แกนนำเยาวชนเด็กเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วเด็กเยาวชนทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยจำนวนไม่น้อยที่เขาดรอปเอาท์คือเขาไม่เข้ารั้วโรงเรียนฮะพวกนี้หนีเรียนหมดเลยฮะบอกไม่เป็นไรเอามาใฝ่ดีเขาเรียกกองกำลังใฝ่ดีในการสร้างความดีขึ้นมาสร้างยากไหมไม่ยากแบ่งกำลังคนเลยกลุ่มที่หนึ่งไปเคาะประตูบ้านกลุ่มที่สองไปเคาะประตูบ้านนี่ทำอะไรรู้ไหมสำรวจให้รู้เลยว่าการเคหะชุมชนร่มเกล้าลาดกระบังมีตึกกี่ตึกแล้วในแต่ละบ้านเนี่ยมีใครอยู่และภูมิปัญญาเขามีอะไรบ้างเพื่อมาทำกองทัพจิตอาสาแล้วในขณะเดียวกันเนี่ย อีกทีมหนึ่งไปสำรวจทั้งพื้นที่ของการเคหะชุมชนร่มเกล้าว่ามีพื้นที่ไหนดีและมีพื้นที่ไหนเสี่ยงบ้างแล้วก็ไปทำเรื่องทุนชีวิตขึ้นมาทุนชีวิตคือสำรวจทีมที่3นะไปฟังเสียงเด็กและเยาวชนว่าเด็กรู้สึกยังไงกับตัวเองเด็กรู้สึกยังไงกับบ้านชุมชนและโรงเรียนของเขาและเอาทั้ง3ข้อมูลมาเรียงร้อยกันแล้วเอามาสังเคราะห์กันว่าเราจะพัฒนาชุมชนของเรา
1: บทบาทของป้าอุ้มเนี่ยนอกจากจะเป็นแกนนําในการเกิดการบูรณาการในชุมชนนี้แล้วแกยัง
0: คือป้าอุ้มเนี่ยต้องบอกว่าเป็นมหัศจรรย์คนหนึ่งที่ทำให้หมอมีแรงบันดาลใจในการลุกขึ้นมาทำต้นทุนชีวิตที่หมอเคยได้คว้ารางวัลในระดับนานาชาติโดยสัมปทาเกิดขึ้นจากการทำในพื้นที่ฮะมีวันหนึ่งที่ป้าอุ้มตอนที่เราเริ่มทำกิจกรรมหนีผ่านไปได้สักครึ่งระยะแล้วเนี่ยป้าอุ้มเดินมาบอกกับหมอว่าหมอป้าท้อแล้วป้าไม่ไหวแล้วป้าท้อหมอก็ถามว่าป้าท้อเพราะอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับป้าหมอรู้ไหมเดี๋ยวนี้ป้าเป็นที่นิยมชมชอบของชุมชน
1: อ้าว
0: หมอบอกเอ๊ะเฮ้ยเป็นที่นิยมชมชอบของชุมชนมันต้องดีใจนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ป้าแกบอกว่าท้อฮะหมอก็บอกเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้มีหลานสาวคนหนึ่งเพิ่งถูกพ่อแม่ไล่ออกจากบ้านเพราะว่าไปตั้งครรภ์ตั้งท้องที่ไม่พึงประสงค
1: ์
0: พ่อแม่โกรธมากรับไม่ได้ก็เลยไล่หลานออกจากบ้านหลานนึกอะไรไม่ออกหลานจำได้ว่ามีป้าอุ้ม
1: ก็เลยมาหาป้าอุ้ม
0: ก็เลยวิ่งมาป้าอุ้มป้าอุ้มทำอะไรไม่ถูกฮะว่าเฮ้ยจะแก้ปัญหาหลานยังไงดีดร.ผีรู้ไหมมันทำให้หมอได้คิดถึงอยู่อย่างนึงก็คือว่าวันนี้คนดีกำลังท้อการจะทำให้คนดีไม่ท้อต้องผนึกกำลังเป็นกองทัพจิตอาสาพลังบวกแสดงว่าป้าอุ้มคนเดียวไม่รอดป้าอุ้มต้องมีกองกำลังป้าอุ้มจะต้องมีเน็ตเวิร์กภาคีเครือข่ายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหมอลงพื้นที่ไปพัฒนาให้เกิดเป็นระบบพี่เลี้ยงเราใช้คำว่าระบบพี่เลี้ยงจิตอาสานี่แหละทำให้ป้าอุ้มและคณะของป้าอุ้มเนี่ยมีทักษะในการเขียนโครงการได
1: ้
0: หมายความว่าต่อให้หมอเดลไม่ลงพื้นที่ไม่ต้องมีหมอไม่ต้องมีใครอัศวินม้าขาวไม่ได้เกิดขึ้นจากคนนอกแต่เกิดขึ้นจากฝีมือคนในชุมชนแสดงว่าคนในชุมชนจะต้องเขียนขอโครงการเป็นสามารถเขียนขอโครงงานต่างๆเหล่านี้ได้ป้าอุ้มจะต้องมีทักษะในการรู้ว่ามีวิธีเฝ้าระวังชุมชนของตนเองยังไงทักษะเฝ้าระวังป้าอุ้มจะต้องรู้เลยว่าถ้าเรื่องแบบนี้อย่างเช่นหลานสาวตั้งท้องยกโทรศัพท์ไปหาใครศูนย์กนิษฐ์นารีสมาคมส่งเสริมสาธารณสุขบ้านพักฉุกเฉินในกระทรวงพม.อย่างนี้เป็นต้นป้าอุ้มจะต้องมีทักษะในการส่งต่อป้าอุ้มจะต้องมีทักษะการเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาเด็กแต่ละส่วนเช่นถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นจะพูดกับเด็กวัยรุ่นอย่างไรป้าอุ้มจะต้องมีทักษะในการพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์ให้ ตรงกับวัยของเขาได้5ทักษะในระบบพี่เลี้ยงจึง

0: ติดอาวุธทางปัญญาให้กับป้าอุ้มและคณะของป้าอุ้ม
1: นี่แสดงว่าชุมชนเองก็มีการใช้พี่ๆน้องๆเนี่ยสร้างคนต่อไปเรื่อยๆในชุมชนต่อไปเรื่อย
0: ๆก่อนที่จะเกิดอันนั้นเนี่ยวันหนึ่งป้าอุ้มเดินมาก็เจอหมอหมอก็บอกตอนนี้หมอท้อครับ
1: อ้าวหมอท้อจริงๆแล้ว
0: ป้าอุ้มก็บอกเกิดอะไรขึ้นกับหมอเนี่ยเราสำเร็จแล้วนะตอนนี้มีห้องสมุดสัญจรแล้วเราก็มีกิจกรรมเด็กๆแล้วเด็กๆมีความรู้สึกภาคภูมิใจมากแล้วมาอยู่ดีๆหมอท้อหมอก็เลยบอกป้าจำวันแรกที่เราพบกันได้ไหมวันแรกที่เราพบกันเนี่ยป้าบอกว่าถ้าหมอไม่ลงพื้นที่แล้วไม่ลงไปช่วยป้าอุ้มเนี่ยป้าอุ้มและคณะก็พร้อมยกทัพกลับพร้อมกับเลิกคบหมอไปด้วยวันนี้หมอลงพื้นที่และพัฒนาป้าอุ้มจนเต็มศักยภาพแล้วตอนนี้หมอรู้แล้วว่าป้าอุ้มไม่ท้อแล้วแต่หมอชักท้อเพราะอะไรรู้ไหมเพราะหมอกลัวว่าถ้าวันหนึ่งป้าอุ้มย้ายออกจากชุมชนนี้ไปเมื่อไหร่ชุมชนนี้จะจบทันทีจะไม่เหลืออะไรเลยเพราะคนที่มีศักยภาพที่เราใส่เข้าไปเต็มหน้าตักเนี่ยเขาไม่อยู่แล้วป้าอุ้มแกบอกอ๋อหมอกลัวแค่นี้เองเหรอโอ้ยไม่ยากเดี๋ยวนี้ป้าเนี่ยมีป้าอุ้ม2 3 4โอ้แกเตรียมเป็นกองทัพเลยฮะป้าอุ้ม2 3 4ดร.พีรู้ไหมคล้ายๆกับแบบเนี้ยตอนที่หมอไปอยู่ที่มหิดลเนี่ยเกิดขึ้นที่ล้อมรอบศาลายา15ชุมชนอย่างบ้านไอ้บ้านสารวันหรืออะไรทั้งหลายหรือหมู่บ้านหน้ามอหมู่บ้านสาพรเนี่ยก็เกิดเดี๋ยวนี้ท่านเป็นรองนายกอบต.แล้ว
1: เหมือน succession planning
0: ใช่
1: จิตอาสาพลังบวกมีการสร้างเป็นทอดทอดทอดทอด
0: คือที่หมอกำลังจะตอบคำถามสั้นๆที่ดร.พีถามเนี่ยก็คือว่าต่อให้เราเป็นชุมชนยากจนต่อให้เราแทบจะไม่มีกินเลยวันนี้สมมุติว่าพ่อแม่จะอ้างเหตุผลว่าฉันไม่มีเวลาเลี้ยงลูกหรอกเพราะแต่ละวันแต่ละวันฉันจะต้องไปทำมาหากินอันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐหมออยากจะบอกดร.พีและผู้ชมทุกท่านนะครับว่าหน้าที่ในการเลี้ยงลูกไม่ได้เป็นหน้าที่ของรัฐนะครับ
1: ครับ
0: อย่าเข้าใจผิดหน้าที่การเลี้ยงลูกเป็นหน้าที่ของพ่อแม่แต่รัฐมีหน้าที่ในการทำให้พ่อแม่ได้ทำหน้าที่นั้นต้องทำให้พลังของครอบครัวไม่ฝ่อเหี่ยวหายไปจนเขาไม่สามารถทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดในการเลี้ยงลูกได้อันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นการที่หมอลงในพื้นที่แล้วไปพัฒนาให้เกิดระบบพี่เลี้ยงจริงๆถ้าเอาศาสตร์นี้ไปติดอาวุธให้ในชุมชนคุณธรรมที่ศูนย์คุณธรรมหรือแม้กระทั่งกลไกทางกระทรวงกำลังทำอยู่เนี่ยแล้วทำให้ชาวบ้านอย่าลืมทำให้ชาวบ้านเขามีศักยภาพมีระบบบริหารจัดการว่างั้นเถอะมีทักษะในการเฝ้าระวังม
1: ี
0: ทักษะในการส่งต่อมีทักษะในการเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษามีทักษะในการพัฒนากิจกรรมร่วมกันขึ้นมาเนี่ยระบบตรงนี้จะจีรังยั่งยืนติดตัวกับชาวชุมชนด้วยฝีมือของชุมชนและด้วยทรัพยากรมิฉะนั้นจะไม่เกิดรถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวแปลงสภาพกลายไปเป็นห้องสมุดสัญจรเคลื่อนที่ครับมีครั้งหนึ่งป้าบุญมาซึ่งอยู่ในพื้นที่เลยฮะที่หมอรู้เนี่ยเพราะละเดือนถัดมาในป้าเคยเล่าให้ฟังตอนที่สนิทกับหมอแล้วเนี่ยหมอรู้ไหมครั้งแรกที่หลานๆนี่มาเยี่ยมป้าเนี่ยแล้วหลานๆเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นญาติโกโหติกาเพราะว่าชุมชนในอาสลายเข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยแต่ละคนมาจากคนละภาคเลยนะมันไม่เหมือนชุมชนชนบทนะที่เห็นกำพืชมาตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยอันนี้มากันคนละบ้านเลยนะบางคนอยู่อีสานบางคนอยู่เหนือไม่รู้จักกันครั้งแรกๆป้าเล่าให้ฟังว่าครั้งแรกที่เด็กเข้าไปเคาะประตูบ้านป้าตกใจตกเตียง
1: นึกว่าทำไมทำอะไร
0: ทำไมถึงขนาดตกเตียงเลยหมอรู้เปล่าแกเคาะประตูไม่เป็นนะเคาะประตูไม่เป็นปังปังปังปังป้าแกตกใจร้อยวันพันปีไม่เคยมีใครมาเคาะนี่อยู่ดีๆปังปังปังเราต้องเอาเด็กกลับมาสอนฮะลูกเวลาไปเคาะประตูบ้านเขาเนี่ยเขาเคาะกันยังไงจริงๆเรื่องแบบนี้พ่อแม่จะต้องทำหน้าที่ในการสอนแต่ลืมสอนลูกไงเราต้องเอาเด็กๆเนี่ยเฮ้ยกองกำลังไฟดีของเราต้องฝึกทักษะแล้วให้เขาใช้วิธีว่าไหนลองซ้อมดิเวลาเคาะประตูบ้านเขาเคาะกันยังไงเคาะเบา
2: และถ้า

0: เพราะแล้วเดินเข้าไปประโยคแรกที่จะพูดกับป้าคืออะไรดร.พีคิดดูว่าเราต้องซอกกับเด็กเหมือนเล่นละครเลยฮะและให้เขาลงหน้างานจริงไปในที่สุดป้าบุญมาได้รับการเปิดเผยคือป้าบุญมานี่เป็นป้าที่ขายลูกชิ้นปิ้งอยู่ในการแข่ชุมชนร่มเกล้าเด็กๆไปนั่งถามเลยว่าคุณป้าเป็นทุกข์สุขอย่างไรบ้างคุณป้าก็นั่งร้องไห้ฮะแค่บอกว่าเอ้ร้อยวันพันปีไม่เคยมีใครมาเยี่ยมฉันเลยอยู่ดีๆหลานใครก็ไม่รู้กำลังมาถามทุกสุขเราแกนั่งร้องไห้หลานๆเราก็ถามต่อเด็กเราอะถามต่อว่าคุณป้ามีภูมิปัญญาอะไรไหม
1: ป้าบุญมาแกบอกว่าหลานป้าไม่มีความรู้อะไรเลยเรียนก็เรียนจบแค่ป.4วันๆก็ขายลูกชิ้นปิ้งนี่คือยากจนเลยนะ
2: ค
1: ือขายลูกชิ้นปิ้งทำมาหากินไปวันๆป้าไม่มีภูมิปัญญาเลยเอาอย่างนี้ละกันไหนๆหลานๆเนี่ยมานั่งมาถามทุกสุขแล้วป้าอิ่มใจมากป้าจะร่ายกลอนสดให้ฟังหลานๆเราเนี่ยจดมาเลยว่าป้าบุญมาแห่งชุมชนร่มเกล้าแม้ไม่ได้เรียนหนังสือแต่สามารถร่ายกลอนสดได้ดร.พีรู้ไหมเดี๋ยวนี้มันเกิดห้องสมุดสัญจรในการแข่งชุมชนร่มเกล้าที่เขาแปลงแล้วป้าบุญมากลายเป็นป้าที่มาร่ายกลอนสดเล่านิทานแบบอ่านหนังสือไม่เป็นไง
2: คร
1: ับ ถ้าจะเปิดไอ้สมุดนิทานหนังสือนิทานนี่อ่านไม่ได้ป้าบุญมาอ่านไม่ได้ป้าร่ายกลอนสดเลยฮะให้กับหลานๆฟังมันกลายเป็นสัมปทาภาพในท่ามกลางสังคมเมืองมันกลายเป็นระบบจิตอาสาที่เกิดขึ้นที่แม้ว่าเราจะบอกว่าเราอยู่ในชุมชนแออัดที่เราจะบอกว่าป่าหาเช้ากินค่ำที่เราจะบอกว่ามันไม่มีจะกินเรียนหนังสือเราก็ไม่ได้เรียนแต่ป้าบุญมาสามารถไล่ก่อนสดได้แล้วกลายมาเป็นจิตอาสาประจำของทีม
2: แล้วก็ใช้ศักยภาพที่แกมี
1: แล้วตอนที่เด็กๆมาถอดรหัสกันว่าเมื่อไปฟังเสียงเด็กทั้งหมดขึ้นมาเนี่ยเขาก็เลยมองว่าเด็กออกจากระบบการเรียนไม่เข้ารั้วโรงเรียนเขาก็เลยมีความคิดว่าจะทำห้องสมุดขึ้นมาห้องสมุดที่การแข่งชุมชนร่มเกล้าป้าๆทั้งหลายเขาก็คิดกันว่าถ้าอย่างนั้นต้องไปขอนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อไปขอพื้นที
2: ่
1: เพื่อทำห้องสมุดหลานๆเขาท้าทายป้าๆว่าป้าแล้วห้องสมุดของป้าจะเจ๋งขนาดไหนที่จะสามารถดึงเด็กออกมาจากร้านเน็ตเกมได้ในเมื่อร้านเน็ตเกมน่าเล่นกว่าตั้งเยอะเลยไอ้ร้านเน็ตเกมน่าเล่นกว่าตั้งเยอะแต่ห้องสมุดของป้าจะไม่น่าเบื่อเหรอป้าคนหนึ่งก็เลยเสนอความเห็นขึ้นมาเอางี้ถ้าในเมื่อดึงเด็กออกมาไม่ได้งั้นก็ซื้อรถเลยแล้วก็หมุนเข้าไปหาตัวเด็กเลยทุกคนพร้อมใจกันมองหน้าหมอฮะหมอก็อยู่ในพื้นที่ตอนนั้นหมอก็เลยบอกหมอไม่มีตังค์มีแต่ความรู้เนี่ยที่เอามาให้ไม่สามารถปั๊มแบงค์ได้ด้วยเพราะเราต้องใช้ทรัพยากรของชุมชนเพื่อชุมชนด้วยฝีมือของชาวชุมชนปรากฏว่าหลานคนหนึ่งเขาไปสำรวจแผนที่สังคมในชุมชนร่มเกล้าเขาบอกว่าหมอไม่ต้องกวนหมอเขาสามารถเขารู้แล้วมันมีรถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวรถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวนะทิ้งแล้วโกโลโกโสเลยอยากย่ายขึ้นล้อยางล้อแบนขึ้นสนิมด้วยเอามาปัดฝุ่นมันเกิดเป็นห้องสมุดสัญจรมีชีวิตเสาร์อาทิตย์ที่1ไปแฟลตการแข่งชุมชนที่1ถึง3เสาร์อาทิตย์ที่2ไปทำกิจกรรมที่4ถึง6เสาร์อาทิตย์ที่43เนี่ยไปที่6ถึง9แล้วไปในชุมชนแนวราบซึ่งมีโรงเรียนอนุบาลอยู่ด้วยเด็กด้วยฝีมือเด็กเยาวชนที่ไม่ได้เข้ารั้วโรงเรียนนะไม่ได้ตั้งเป้าไว้ว่าเมื่อเขาไม่ได้เข้ารั้วโรงเรียนก็ให้เขายัดเข้าไปในโรงเรียนให้ได้แต่เราใช้กุศโลบายขยายพื้นที่พลังบวกไงฮะเมื่อเด็กมันมีพลังบวกมันเห็นตัวตนฉันเป็นซัมบอดี้ฉันไม่ได้เป็นโนบอดี้แล้วเขาเริ่มเห็นตัวตนว่าเฮ้ยฉันทำดีได้ไม่เห็นว่าจะยากเลยไอ้คำว่าคนดีเขาทำกันอย่างนี้ไงเนี่ยเราไปเคาะประตูบ้านเราไปสร้างสมรรถภาพเราไปสำรวจพื้นที่สังคมเรากำลังจะทำกิจกรรมจิตอาสาเล่านิทานให้น้องนักเรียนอนุบาลฟังกลายเป็นผู้ช่วยครูดร.พีรู้ไหมว่าน้องเยาวชนคนหนึ่งเราเคยไปถอดบทเรียนเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้หนูเป็นเด็กที่เห็นแก่ตัว เขาพูดเองเลยว่าก่อนหน้านี้หนูเป็นเด็ก

ที่เห็นแก่ตัวแต่พอมาได้เป็นพี่ผู้ให้จิตอาสาน้ำใจแบ่งปันเป็นพี่ผู้ให้วันนี้หนูไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้น้องได้ก่อนขอโทษระเบิดออกมาจากใจของเด็กซึ่งอยู่

0: ที่หมอได้เรียนรู้กับชุมชนนี
1: ้
0: ป้าอุ้มและคณะของป้าอุ้มเนี่ยทำให้กลายเป็นชุมชนเล็กๆรวมตัวกันสักประมาณ10กว่าหลังคาเนี่ยหมายถึงเป็นชุมชนเล็กๆเขาใช้คำว่าชุมชนในชุมชน
1: เป็นซับเซตอยู่ข้างใน
0: และแต่สามารถเป็นเกราะกำบังได้เราไปเปลี่ยนทั้งของการแข่ชุมชนร่มเกล้าเพราะเราไม่ได้มีกำลังอำนาจใดๆแล้วก็เราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่สังคมไม่มีมีแต่คนดีไม่มีคนไม่ดีเป็นไปไม่ได้เลยทุกสังคมย่อมมีปัญหาของเขาแต่ถ้ามันเกิดแนวการเรียนรู้ชุมชนในชุมชนเนี่ยเกิดคำว่าสหกรณ์พ่อแม่อยู่ในสังคมเมืองแต่เกิดคำว่าสหกรณ์พ่อแม่ยากจนก็จริงเราต้องหาเช้ากินค่ำเราหยุดงานไม่ได้ถ้าวันไหนหยุดงานเงินไม่มีที่จะตำข้าวสารกรอกหม
1: ้
0: อวิธีการคือทำให้เกิดสหกรณ์พ่อแม่ลูกเราก็ต้องดูแลใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ เราจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแล10บ้านรวมตัวกันขึ้นมาทุกคนอาจจะได้ดูแลอย่างน้อยได้หยุดกันเดือนละสักครั้ง2ครั้งที่เหลือก็ไปทำมาหากินแต่เราจะมีพ่อแม่จำลอง
1: ผัดกันมาช่วยหมุน
0: ผัดกันมาช่วยดูแลลูกหลานของเราบนระบบพี่เลี้ยงด้วยจิตอาสาพลังบวกกันขึ้นมา
1: ผมเชื่อแล้วครับว่าถ้าเรามองแต่ข้อจำกัดมันจะไม่มีทางเจอทางออกแต่ถ้าเรามองว่ามันคือเป็นแค่ความท้าทายและลองมองอีกด้านนึงว่าในชุมชนเราอะไรที่เราช่วยเหลือกันได้บ้างตัวอย่างของป้าอุ้มผมว่าน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่เอาไปประยุกต์ใช้ไม่ใช่เฉพาะในครอบครัวหรือกลุ่มบ้านเรือนอะไรต่างๆนะผมว่าในออฟฟิศก็น่าเอามาใช้
0: ก็ทำได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนจะอยู่กับในที่ทำงานของตนเองวันนี้เราเลิกที่จะไปพูดถึงคนอื่นก่อนกลับมาดูซิว่าละตัวเรากำลังทำอะไรอยู
1: ่นี่แหละครับคุณหมอก็หวังว่าทุกคนนะครับสำหรับตอนนี้ผมว่าเอาไปประยุกต์ใช้ได้จริงๆมันก็เป็นเรื่องเดิมนั่นแหละที่มาจากระเบิดจากข้างในแต่ใช้ทรัพยากรผมชอบที่คุณหมอพูดย้ำเลยนะฮะเอาที่สังคมเราได้ประโยชน์ใช้ทรัพยากรจากในสังคมศักยภาพของคนในสังคมแล้วพอทำแล้วปุ๊บเนี่ยโซลูชันจะเกิด
0: ใช่ครับ
1: และจะอยู่ได้อย่างยั่งยืน
0: สิ่งที่หมออยากจะฝากไว้ทุกครั้งที่เราจะออกรายการกันก็คืออย่าลืมนะครับว่าวันนี้คุณได้จับถูกคนที่คุณรักและคนรอบข้างคุณแล้วหรือยังแล้วเรื่องราวที่เรากำลังทำดีได้ไม่ต้องเดี่ยวครับ
1: นี่แหละครับจับถูกทุกวันนะครับฝึกตัวเองให้เป็นจิตอาสาพลังบวกสำหรับรายการของเราก็ขอจบเพียงเท่านี้วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะครับ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

เมื่อตอนเด็กๆนะฮะก็มีโอกาสได้ไปบ้านตาตาเนี่ยจะปลูกผักอยู่รังสิตเราก็ได้เห็นการปลูกผักเรื่องการทำเกษตรของละแวกนั้นโดยที่ไม่ได้ต้องไปไกลมันเหมือนกับได้เปิดโลกของเราทีนี้พอเข้าไปอยู่ในบรรยากาศมหาลัยเนี่ยไปกับค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยเราก็เหมือนกับไปอยู่แล้วก็ไปดูสังเกตวิถีชีวิตอะไรแบบนี้สิ่งนั้นก็ทำให้เรารู้ว่าเออเวลาเราไปในหมู่บ้านเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ต่างจากคนเมืองที่อยู่ในกรุงเทพเนาะเส้นทางบางเส้นทางยังต้องเดินอ่ะพอมาทำงานในชนบทเนี่ยเราเหมือนกับเราเห็นความเหลื่อมล้ำซ่อนอยู่ภายใต้ความที่ดูเหมือนสงบเอ๊ะทำไมภาคเกษตรยังมีหนี้สินเยอะอยู่ชาวบ้านก็ยังยากจนแล้วก็มันก็แก้ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้ก็ทำไปเรียนรู้ไปจนทุกวันนี้ยังเรียนรู้อยู่เลยเราคิดว่าถ้าเราก็มีส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้มันดีขึ้นทำให้มันเกิดความเป็นธรรมมากขึ้นเราก็อยากจะทำอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถึงยังไงเราก็ต้องให้กับชุมชนหมายถึงให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมที่จะบอก

ว่าตัวเองอยากจะเป็นยังไงหรือเกษตรกรต้องบอกตัวเองได้ว่าอยากจะพัฒนาไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเราเปิดพื้นที่เปิดโอกาสเครือข่ายช่วงแรกก็เป็นเครือข่ายสัมพันธ์ทางความรู้ก็ต้องเคารพในสิ่งที่เขาได้ทำกับชาวบ้านเป็นความรู้แล้วก็สิ่งที่ชาวบ้านเองก็พยายามจะปรับตัวเองแก้ไขปัญหาตัวเองหลายคนก็คุยกันเหมือนกันว่าน่าจะมีเวทีนะน้องอาจจะได้คุยความคิดได้คุยอะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะบางทีปัญหาของในรุ่นใหม่อาจจะไม่ใช่ปัญหาแบบของเราเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะถ้าเราร่วมกันเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่จะเปิดให้คนมาคุยกันนะแล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่สาธารณะมากขึ้นนี่ก็เป็นจิตอาสานะฮะเพราะเราเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็เพื่อคนอื่นด้วยไม่ได้เฉพาะเพื่อเราใช่ไหมจิตอาสามันเป็นเรื่องของคนแต่ละคนซึ่งมีพื้นฐานอยู่แล้วนะฮะคิดว่าทุกคนเนี่ยก็มีความปรารถนาดีที่อยากจะให้กับคนอื่นนะเพราะว่าการให้กับคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยมีคุณค่าคู่กันมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะแต่ถ้าสังคมไทยจะทำให้ทุกคนเป็นเอาสิ่งนี้ออกมาเนี่ยสังคมอาจจะต้องเปิดโอกาสให้คนได้แสดงอันนี้ออกมาตั้งแต่เด็กอะคุณจะทำให้เขาช่วยเหลือกันหรือทำให้เขาเห็นคุณค่าของคนอื่น

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ิฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่
2: ยาน
1: ยา

0: จับรู้จับได้ไม่ก็ไม่จับจับ
1: ย้อยเฮ้ยฮึบฮึบเอ้ย
2: ย้อน
0: ได้ใครไม่ก็ไม่จับ
1: แบบนี้ต้องรีบหนี
2: ได
1: ้
0: ในที่สุดเจ้าก็หนีความไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการจะหนีไปไหน
3: ทำไงดี
0: ลิง
3: ทำไหนเ
1: ฮ้ยเข็มทอง
0: นี่ไงตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
3: ้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เอาหรอกตอนนี้ตันหาเอาใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
4: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีจะตายไป
1: ยังไงพวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
3: ข้าบอกว่าตันหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
1: โหสุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
5: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
6: นั่นไงลิฟต์ข้ามิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
0: เฮ้ยคิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
1: ฮ่า
7: ฮ่า
1: ฮ่า
7: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่
3: าฮ่าฮ่าหมุนออกมาหมุนออกมาเลย
0: หึโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
8: เย้ยเย้ยฉลาดมากเข็มทอง
6: ตอนนี้ล่ะรีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
5: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
3: เร็วเร็วเร็ว
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยหยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
3: เร็วๆๆเฮ้ยฮะ
0: โอ๊ย
5: ฮะเกือบไม่ทันแน่ลุ้นจนจะเป็นลม
6: ต้องขอบใจเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
3: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
1: เอ๊ะทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
5: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
8: ฮะ
5: ท่านอาจารย์จะมองค่ะท่านอาจารย
4: ์จอยอ๋อย
6: เหมยเจ้าปัน
9: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
6: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
1: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกิดไม่รอเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
9: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยากความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับกลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
6: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูนะ

0: สตรอเบอรี่บ่อยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บ่อยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
1: ถูกต้องแล้วสิลา
2: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
3: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
1: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ในอธิบายให้ข้าฟังสิ
4: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
0: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
3: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
1: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทะยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
3: เจ้า
4: ขอรับท่านอาจารย
1: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
2: ไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
0: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
1: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
5: ในที่สุดศิลาเจ้าปันกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
0: คำถาม
4: คำไทย
0: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
4: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องแหละ
0: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
4: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
0: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
4: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
0: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
4: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทยในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัย

ไทยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอประธานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้ง

ถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

ลางทีก็แล้งร้อนให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วผืนนาลางทีพายุร้ายก็กล้ำกรายกระหน่ำมาลางทีก็ข้าวกล้าถูกหนูหนอนออกบ่อนเบียนชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหายทุกร้อนก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสวงทรงสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงทรงเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกหนแห่งชาวนาที่ล่มแล้งพระทรงรับมาร่ำเรียนจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นสายทุกลายเขียนจนอ่อนโค้งกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใยไหมจะยึดเกลียวเป็นกลุ่มแพรที่แพรวพรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตหมายจะไกลจากความยากจนอีกเริ่มอรุณศิลป์สว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก็ฟื้นชีพมาชื่นบาน

สมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจนกำเนิดศิลป์แผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นว่าเพชรจากผืนดินพระทรงสร้างมาอย่างไร

0: าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดและบริษัทในเครือ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ศูนย์วชิระเบญจทัศน์ศูนย์รถไฟ
1: ลบหน่อยนักซิกกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เอาเมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: เป็นไรหรือเปล่า
4: เป็นอะไรอ่ะ
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่าเนี่ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวแล้ว
1: เย้ฟื้นแล้ว
5: เก่งจริงๆเลยอ่ะ
3: จริงๆเลย
5: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
8: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
6: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
6: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
8: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
1: 7ขวบครับ
6: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โหเท่จัง
1: โหเท่มากเลยครับ
6: ได้ความเท่นี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
9: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน
1: ่ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา

0: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
1: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
0: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยเนี่ยประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
1: กรุงเทพตึกสูง
0: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
2: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
3: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
0: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
4: เย
3: ้อีกไกลไหมคะเนี่ย
1: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
0: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
1: ตรงไปตรงไป
5: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
0: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
2: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
1: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
0: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
1: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพ การ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยพี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
4: พี่เลี้ยง
6: ได้ครับ
2: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
1: ถึงแล้วถึงแล้ว
2: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
5: เป็นพยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
3: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพนะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
3: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
3: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
5: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
3: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
2: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
7: า
2: ะ
7: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด Aftershock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
1: กลัวกลัวกลัว
3: ไม่ต้องกลัวนะอัด

0: โอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
1: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
2: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม BLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
3: ได้เลย
2: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
4: DLTV DLTV
2: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
0: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
2: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัย

และประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

0: ถ้าวันไหนไม่ได้จักสารเหมือนชีวิตขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งระนองเกิดทองมักตอบเวลาใครสงสัยว่าทำไมเธอและเพื่อนสมาชิกถึงรวมกลุ่มจักสารกันอยู่ตลอดเวลาน
1: ิดนึงก็เอามีเวลาว่างนี่บางทีรู้ตอได้ 4-5 เส้นก็เอามันเป็นโรคจิตอย่างหนึ่งคือทิ้งไม่ได้อะว่างไม่ได้ว่างต้องทำ
0: เย็นนี้ก็เป็นเช่นวันไหนๆที่ระนองกับเพื่อนสมาชิกจะมารวมกลุ่มกันเพื่อจักสารไม้ไผ่ลวดลายดอกพิกุลความชำนาญฉายแววให้เห็นตั้งแต่ขั้นตอนเหล่าไม้ไผ่อ
1: ันดับแรกต้องตัดไม้ไผ่ตัดโคนปลายตัดเป็นท่อนท่อนท่อนมาเสร็จแล้วก็เอามาขูดผิวออกขูดผิวออกให้เสร็จเรียบร้อยมาผ่าผ่า2ผ่า4จะมีประมาณ16ซีกต่อ1ป้องแล้วก็มาเอาท้องออกแล้วก็ไปตากแดด
0: ระนองมักเปรียบงานจักสารเหมือนการใช้ชีวิตต้องรู้จักวางแผนให้ดี
1: เสร็จแล้วก็เอามารูดให้บางบางเท่าที่เราพร้อมใช้พอรูปบางเสร็จแล้วส่วนหนึ่งเอาไปต้มสีส่วนหนึ่งเอามาทำโครงสร้างความยากของการขึ้นโครงไอ้ตาชะลอมันนะมันยากคือว่าเคลียร์ตาไม่ค่อยเท่ากันแล้วมันไม่ใช่ว่าแค่สั้นมันตั้ง18นิ้วแล้วความยาวอ่ะบางทีเส้นมันจะไปอย่างนี้อย่างนี้มันจะคดเราก็ต้องพยายามทำช้าๆจะต้องเคลียร์พยายามต้องเคลียร์ให้เส้นตอกตรงถ้าไม่ตรงออกมาแล้วชิ้นงานจะไม่เรียบร้อยพอเป็นรูปร่างเสร็จแล้วเราก็มาทำชะลอมทับอีกรอบหนึ่งทับอีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วก็เราก็มาทำดอก
0: ฝีมือการจักสารที่วัดได้จากลวดลายดอกพิกุลบนผลิตภัณฑ์ต้องละเอียดต่อเนื่องและมีขนาดที่เท่ากัน
1: เสน่ห์ของลายพิกุลคือจุดดอกพิกุลจะสวยมากยากก็ตอนสอดดอกนี่แหละตาไม่ดีต้องพยายามเพ่งเล็งรูมันจะนิดเดียวต้องคนใจเย็นมีความพยายามมีความมุ่งมั่นถึงจะทำได
0: ้ความชำนาญนี้สะท้อนประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่า30ปีได้เป็นอย่างดี
1: ทำดอกเสร็จแล้วเราก็มาทำขอบทำขอบเสร็จแล้วอีกตอนก็คือผูกหวายเสร็จแล้วมาใส่หูที่เสร็จแล้วทีเราก็มาประกอบเป็นรูปทรง
0: ผลิตภัณฑ์กว่า60ชิ้นที่ส่งให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในแต่ละครั้งแสดงให้เห็นความเข้มแข็งของกลุ่มจักสารบ้านตากแดดได้เป็นอย่างดี
1: แม่ก็จะบอกกับคนรุ่นใหม่นะว่าให้มาเรียนรู้กับแม่แล้วก็แม่จะสอนให้เขาจะต่อไปให้แม่ทำไม่ไหวเราจะได้มีคนสืบทอดต่อไป
0: การสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพคือแรงขับเคลื่อนให้พวกเธอทุ่มเทศักยภาพเพื่อสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องกังวลว่าชิ้นงานเสร็จแล้วจะขายได้ไหมวันนี้ชิ้นงานมีมากเท่าไหร่พระองค์รับซื้อทั้งหมดและคงไม่มีใครจะเชื่อว่าค่าตอบแทนจากการจักสารจะสามารถพลิกชีวิตของชาวบ้านจากหน้ามือเป็นหลังมือ
2: สวยครับป้า
1: ศิลปชีพที่ทำให้แม่มีรายได้ตรงนี้ก็คือว่าดีมากชีวิตแม่เมื่อก่อนก็เหมือนว่าก็ทำไร่ก็รุ่มดอนๆพอได้ตรงนี้มาเป็นอาชีพเสริมครั้งแรกแม่ทำเป็นอาชีพเสริมก็มีรายได้ดีต่อเดือนแม่ก็พอกินพอใช้พออยู่มาตอนนี้แล้วมันไม่ใช่อาชีพเสริมของแม่แล้วมันเป็นอาชีพหลักแล้วเพราะแม่ไปทำอะไรไม่ไหวแล้วแม่ก็ได้อาศัยตรงนี้แหละทำกินอยู่ดีมากทำให้ชีวิตแม่เปลี่ยนขึ้นมาได้เยอะขอบคุณพระองค์ท่านนะคะที่ให้ความรู้กับราษฎรให้ราษฎรมีความสุขมีรายได้ช่วยเหลือครอบครัวของตัวเองได้ดีมากเลยค่ะ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางทุกท่านค่ะในชั่วโมงนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะกับคุณครูวิภามาแซ่งโง่หรือว่าคุณครูนุ้ยค่ะในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนเราก็จะมาทำกิจกรรมกันต่อนะคะแต่จะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะนักเรียนเราจะได้ไปนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชมีอะไรบ้างซึ่งในชั่วโมงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมครั้งที่4แล้วนะคะซึ่งในวันนี้ครูนุ้ยก็มีกิจกรรมสนุกๆนะคะมาฝากกับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยวันนี้จะได้ร้องเพลงและทำท่าทางประกอบแต่จะเป็นเพลงอะไรนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าไหมคะไหนใครอยากไปดูแล้วบ้างว่าเป็นเพลงอะไรหลายคนเลยถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันค่ะวันนี้นะคะครูนุ้ยมีเพลงมาฝากนั่นก็คือเพลงกิ่งก้านใบเด็กๆรู้จักไหมคะเพลงนี้รู้จักเด็กๆเคยเต้นแล้วก็ร้องเพลงนี้ไหมคะไหนใครไม่เคยบ้างหลายคนเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวครูนุ้ยจะพานักเรียนนะคะอ่านเนื้อเพลงก่อนว่าเนื้อเพลงอ่านว่าอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะร้องเพลงและทำท่าทางประกอบตามไปด้วยเดี๋ยวครูนุ้ยจะพานักเรียนอ่านก่อน1รอบแล้วนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางอ่านตามครูนุ้ยนะคะเด็กๆทำได้ไหมคะ
1: ทำ
0: ได้นะคะถ้าทำได้ทั้งหมดนั่งตัวตรงและ2ตานะคะมองมาที่จอและคำค่ะเรามาเริ่มที่ชื่อเพลงกันก่อนเลยเพลงกิ่งก้านใบ
1: กิ่งก้านใบ
0: กิ่งก้านใบ
1: กิ่งก้านใบ
0: ชะชะ
1: ชะชะ
0: ใบก้านกิ่ง
1: ใบก้านกิ่ง
0: กิ่งก้านใบ
1: กิ่งก้านใบ
0: ชะชะ
1: ชะชะ
0: ใบก้านกิ่ง
1: ใบก้านกิ่ง
0: ฝนตกลมแรงจริง
1: ๆฝนตกลมแรงจริง
0: ๆฝนตกลมแรงจริง
1: ๆฝนตกลมแรงจริง
0: ๆชะชะกิ่งก้านใบ
1: ชะกิ่งก้านใบ
0: ขออีกครั้งนะคะชะชะ
1: ชะชะ
0: กิ่งก้านใบ
1: กิ่งก้านใบ
0: ชะชะกิ่งก้านใบ
1: กิ่งก้านใบ
0: ทันไหมคะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางพอจะคุ้นคุ้นไหมคะคุ้นยังต้นทางบอกยังไม่คุ้นเลยยังไม่มีทำนองมาใช่ไหมคะเด็กๆค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาทำท่าทางประกอบไปกับเพลงกันนะคะเดี๋ยวครูนุ้ยจะพาอ่านแล้วก็ทำท่าทางประกอบนะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะยืนขึ้นข้างๆเก้าอี้ของนักเรียนก่อนนะคะยืนแล้วให้นักเรียนนะคะดูพื้นที่ของตัวเองให้มีระยะห่างกับเพื่อนไม่เบียดกับเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอตอนที่เรานะคะขยับร่างกายเดี๋ยวเราไปชนเพื่อนได้นะคะไหนทั้งหมดปรบมือ1ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี
2: ้
0: ตบใหม่อีกทีแล้วยืนตรงๆน่ารักมากเลยค่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะพูดพร้อมๆกันกิ่งก้านใบ
1: ก
0: ิ
1: ่งก้านใบ
0: นักเรียนนะคะยื่นแขนออกมาแบบนี้นะคะกิ่งก้านใบ
1: กิ่งก้านใบ
0: ชะชะ
1: ชะ
0: เด็กๆอยากให้ทำท่าไหนดีคะทำอย่างนี้พร้อมกันนะคะชะชะใบก้านกิ่
1: ง
0: ดูดีๆนะคะใบก้านกิ่
1: ง
0: อีกครั้งหนึ่งค่ะกิ่
1: งก
0: ้
1: านใบ
0: ชะชะ
1: ใบก
0: ้
1: านก
0: ิ่
1: ง
0: ฝนตกลมแรงจริ
1: ง
0: ๆขออีกครั้งหนึ่งค่ะฝนตกลมแรงจริ
1: ง
0: ชะกิ่
1: งก
0: ้
1: านใบ
0: ชะชะ ไร
1: สิ่งด้านใด
0: นะคะเดี๋ยวเราจะมีดนตรีมีทำนองมาด้วยนะคะดังนั้นเด็กๆต้องร้องเพลงและทำตามไม่ทันนะคะและที่สำคัญเลยให้เด็กๆนะคะสังเกตด้วยนะคะว่าในเนื้อเพลงนะคะมีชื่อส่วนใดของพืชบ้างเดี๋ยวเราทำกิจกรรมจบแล้วเดี๋ยวครูนุ้ยจะมาเอาคำตอบที่นักเรียนนะคะไหนใครพร้อมแล้วยกมือหน่อยพร้อมแล้วใช่ไหมคะทั้งต้นทางและปลายทางวันนี้ครูนุ้ยไม่ได้มาคนเดียวค่ะเด็กๆวันนี้ครูนุ้ยไม่ได้มาคนเดียวนะคะค่ะขอเชิญนะคะพบกับคุณครูตูนกับคุณครูแบงค์ค่ะเด็กๆขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีคุณครูตูนและคุณครูแบงค์นะคะในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูตูนกับคุณครูแบงค์ก็จะมาร่วมสนุกกับเด็กๆนะคะทั้งต้นทางและปลายทางคุณครูตูนกับคุณครูแบงค์พร้อมยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะนักเรียนต้นทางและปลายทางพร้อมยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: นักเรียนอย่าลืมนะคะทำท่าทางประกอบและช่วยกันร้องเพลงด้วยถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะ

ันไหมคะเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวครั้งนี้ครั้งสุดท้ายคุณนุ้ยเห็นนะคะนักเรียนบางคนยังทำไม่ทันนะคะเดี๋ยวเราร้องไปพร้อมๆกันด้วยขอช้าอีกสักหนึ่งครั้งนะคะค่ะ

0: ที่มาร่วมสนุกกับเด็กๆนะคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณครูตูนกับคุณครูแบงค์หน่อยค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรากลับเข้ามาที่กิจกรรมของเรากันต่อนะคะเมื่อสักครู่นักเรียนนะคะได้ไปร่วมร้องเพลงทำท่าทางประกอบแล้วใช่ไหมคะดังนั้นตอนนี้ให้นักเรียนช่วยครูนุ้ยตอบคำถามค่ะจากในเนื้อเพลงนะคะที่นักเรียนได้ร้องเมื่อสักครู่มีส่วนต่างๆของพืชอะไรบ้างบอกคุณครูนุ้ยได้ยังคะมีส่วนไหนคะมีส่วนใบแล้วก็มีกิ่ง
1: ก
0: ้านตามเนื้อเพลงเลยใช่ไหมคะนั่นก็คือชื่อเพลงกิ่งก้านใบนะคะเอในเนื้อเพลงมีกิ่งก้านใบแล้วแต่ส่วนต่างๆของพืชที่นอกเหนือจากในเนื้อเพลงยังมีอีกหรือไม่คะ
1: ม
0: ีไหมคะนักเรียน
1: ม
0: ีอีกไหมคะมีหรือไม่
1: ม
0: ีในเนื้อเพลงไม่มีส่วนอื่นๆใช่ไหมคะยังขาดส่วนไหนบ้างคะส่วนของผลราก
1: ด
0: อก
1: เมล
0: ็
1: ด
0: ใบมีไหมคะ
1: ม
0: ีแล้วก็ลำต้นนะคะจากกิจกรรมที่แล้วนะคะนักเรียนได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชดังนั้นเรามาทบทวนกันให้นักเรียนช่วยตอบนะคะว่าแต่ละส่วนของพืชมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะมาเริ่มที่รากก่อนเลยค่ะนักเรียนตอบตามพร้อมๆกันเลยรากมีหน้าที่อะไรคะดูดน้ำนักเรียนสามารถอ่านคำตามไปพร้อมๆกันได้นะคะต่อไปค่ะส่วนของลำต้นทำหน้าที่อะไรคะลำต้นมีหน้าที
1: ่
0: ลำเลียงน้ำนะคะและนอกจากนั้นยังมีหน้าที่ชูกิ่งก้านและใบด้วยนะคะเด็กๆอาจจะได้ยินครูนุ้ยพูดว่าทั้งทำหน้าที่และมีหน้าที่นะคะซึ่งเราสามารถใช้ได้ทั้งสองคำเลยนะคะต่อไปค่ะลำต้นแล้วเรามาดูที่ส่วนใบกันบ้างใบมีหน้าที่อะไรคะนักเรียน
1: ใบ
0: มีหน้าที่อะไรคะจำได้ไหมเอ่ย
1: อ
0: ะไรนะคะ
1: ให้
0: เอาน้ำขึ้นไป
1: ไปที
0: ่
1: ดอก
0: ให้
1: โต
0: ให้สร้างผลมีคำตอบที่หลากหลายนะคะเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันค่ะใบนะคะทำหน้าที่สร้างอาหารนั่นเองค่ะไหนพูดพร้อมกันสิคะสร้างอาหารต่อไปค่ะมาดูที่ส่วนของดอกกันบ้างดอกมีหน้าที่อะไรคะ
1: ล
0: ่อแมลงคำว่าล่อแมลงนะคะก็คือให้แมลงทำไมคะเข้ามานั่นเองนะคะให้แมลงเข้ามาหาที่ดอกนะคะส่วนของดอกนะคะมีหน้าที่ล่อแมลงนั่นเองค่ะรู้จักแมลงไหมคะ
1: ร
0: ู้จักนะคะต่อไปค่ะมาดูที่ส่วนของผลกันบ้างผลมีหน้าที่อะไรคะนักเรียนผลมีอะไรนะคะ
1: ม
0: ีเพื่อนยังบอกว่าเอาไว้กินด้วยนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วผลมีหน้าที
1: ่
0: ห่อหุ้มเมล็ดนะคะส่วนการที่นำไปกินนั้นเป็นประโยชน์นั่นเองนะคะนำไปเป็นประโยชน์ให้กับมนุษย์หรือเป็นประโยชน์กับสัตว์นะคะต่อไปค่ะมาดูที่ส่วนสุดท้ายค่ะในผลมีอะไรคะนักเรียน
1: เมล
0: ็ดเมล็ดมีหน้าที่อะไรคะอะไรนะคะนำไปปลูกเป็นต้นใหม่ได้นั่นเองค่ะหรือสามารถเกิดต้นใหม่ได้นะคะนี่คือหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกิจกรรมกันต่อเรามาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันค่ะนักเรียนตั้งใจฟังคุณครูนะคะข้อที่1เปรียบเทียบหน้าที่ของแต่ละส่วนของส่วนต่างๆของพืชจากข้อมูลที่รวบรวมได้

0: ข้อมูลที่รวบรวมได้นั้นก็คือข้อมูลหรือความรู้ที่นักเรียนได้สังเกตจากวีดิทัศน์นั่นเองค่ะในชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้สังเกตวีดิทัศน์เกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชใช่ไหมคะในชั่วโมงนี้เด็กๆก็จะได้ทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งต่อไปค่ะในข้อที่2นะคะพูดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชด้วยความกระตือรือร้นในชั่วโมงนี้เด็กๆจะได้ทำกิจกรรมกลุ่มสมาชิกในกลุ่มจะต้องมีส่วนร่วมในการพูดคุยกันแสดงความคิดเห็นกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือลักษณะของส่วนต่างๆของพืชที่ทำให้ส่วนต่างๆของพืชนั้นทำหน้าที่ได้อย่างไรนั่นเองค่ะนะคะดังนั้นครูนุ้ยและคุณครูปลายทางนะคะจะสังเกตเด็กๆทำกิจกรรมกันว่านักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมได้พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งนี้หรือไม่นะคะต่อไปค่ะวิธีการทำของเราวันนี้เราจะมาทำกันต่อข้อ4และข้อ5มาดูข้อที่4กันนะคะข้อที่4ให้นักเรียนนะคะร่วมกันเปรียบเทียบหน้าที่ของแต่ละส่วนของพืชด้วยความกระตือรือร้นด้วยความกระตือรือร้นคำนี้ก็คือนักเรียนในกลุ่มทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการคุยกันนั่นเองค่ะแต่เราต้องคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะคุยเกี่ยวกับเรื่องของพืชหรือหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชนักเรียนจะต้องเปรียบเทียบนะคะว่าแต่ละส่วนของพืชตั้งแต่รากลำต้นใบดอกผลและเมล็ดแต่ละส่วนนี้ทำหน้าที่หรือมีหน้าที่อะไรบ้างและแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนะคะต่อไปค่ะข้อที่5ให้นักเรียนนะคะร่วมกันพูดคุยลักษณะของแต่ละส่วนของพืชที่ทำให้พืชทำหน้าที่ได้พอเราเปรียบเทียบแต่ละส่วนแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาดูกันต่อนะคะว่าแต่ละส่วนนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรเช่นรากมีลักษณะเป็นอย่างไร
1: เป็น
0: เส้นๆใช่ไหมคะและลักษณะเป็นเส้นๆของรากนั้นช่วยให้นะคะรากทำหน้าที่อะไรได้ทำหน้าที่อะไรคะดูดน้ำนั่นเองค่ะเด็กๆก็จะต้องพูดคุยกันไปทุกๆส่วนนะคะนักเรียนคิดว่าทำได้ไหมคะทำได้นะคะเดี๋ยวครูนุ้ยจะพานักเรียนนะคะทำไปทีละขั้นตอนแต่ละกิจกรรมค่ะและอีกหนึ่งอย่างขอฝากนักเรียนแต่ละกลุ่มและทุกๆคนเลยนะคะทำแบบประเมินตนเองเป็นการบ้านในหน้า21นะคะในชั่วโมงนี้นักเรียนจะต้องสังเกตตัวเองนะคะประเมินตัวเองว่านักเรียนนะคะได้เปรียบเทียบหน้าที่ส่วนต่างๆของพืชจากที่นักเรียนไปรวบรวมข้อมูลมาได้หรือไม่และข้อที่4ก็จะเรื่องของความกระตือรือร้นในการทำงานของตนเองนะคะว่าตัวเองได้มีส่วนบอกเพื่อนไหมในกลุ่มนะคะถ้าเด็กๆคิดว่าตัวเองสามารถทำได้ทั้งข้อ3และข้อ4นะคะให้ไปเลย3ดาวให้คะแนนตัวเองไป3ดาวแต่ถ้าคิดว่าตัวเองยังทำได้ไม่ค่อยดีก็ให้ตัวเองไปกี่ดาว
1: 2
0: ดาวและคิดว่าวันนี้เรายังไม่ได้พูดเลยครั้งหน้าถ้ามีกิจกรรมอื่นๆที่จะต้องมีการพูดคุยกันในกลุ่มเราก็จะทำให้ดีขึ้นนักเรียนก็สามารถที่จะเขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องสุดท้ายได้ฝากคุณครูปลายทางนะคะชี้แจงวิธีการทำแบบประเมินตนเองให้กับนักเรียนอีกครั้งหนึ่งและมอบหมายให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านได้ค่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกิจกรรมของเราในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนนะคะจะได้ทำ 1. ทบทวนหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชจากวีดิทัศน์ 2. แต่ละกลุ่มนะคะทำกิจกรรมจับคู่บัตรคำกับรูปภาพส่วนต่างๆของพืช 3. แต่ละกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชและหลังจากนั้นก็จะนำเสนอกันนะคะส่วนคำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทาง 1. แจกชุดบัตรคำและรูปภาพส่วนต่างๆของพืชให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่ม 2. สุ่มตัวแทนนักเรียนนำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชซึ่งคุณครูปลายทางอาจจะพานักเรียนนะคะนำเสนอไปทีละส่วนพร้อมๆกับต้นทางได้ค่ะและสุดท้ายค่ะข้อที่3ให้คุณครูปลายทางนะคะชวนนักเรียนอภิปรายและตอบคำถามร่วมกันนะคะกับต้นทางค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ
1: พร
0: ้อมแล้วนะคะกิจกรรมในวันนี้ค่อนข้างจะเยอะนิดหนึ่งนะคะแต่ว่า

คุณนุ้ยเชื่อว่านักเรียนต้นทางและปลายทางสามารถได้อย่างแน่นอนค่ะอย่างแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชจากวีดิทัศน์กันก่อนนะคะว่าแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรบ้างค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ

0: ำลังรดน้ำอยู่ใช่ไหมคะรากได้รับน้ำแล้วสังเกตดีๆนะคะว่ารากรับน้ำแล้วส่งไปที่ไหนต่อไปที่ลำต้นและลำต้นรับน้ำไปที่ไหนต่อคะที่ใบนะคะแล้วก็ส่วนต่างๆของพืชทุกๆส่วนเลยตอนนี้มีน้ำมีแสงมีคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในอากาศนะคะเกี่ยวข้องอย่างไรกับใบในรูปในใบมีคนกำลังทำอะไรอยู่ปรุงอาหารใช่ไหมคะเพราะว่าใบทำหน้าที่อะไรสร้างอาหารส่วนของดอกล่อแมลงใช่ไหมคะเมื่อสักครู่มีอะไรคะมีแมลงหรือผีเสื้อเข้ามาหลังจากนั้นดอกก็เปลี่ยนไปเป็นผลนะคะและภายในผลก็มีเมล็ดนะคะใช่ค่ะแล้วถ้าเราทานผลหมดแต่เหลือเมล็ดอยู่แล้วเรานำเมล็ดนะคะไปปลูกก็จะเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดต้นใหม่ได้นั่นเองค่ะนะคะก็จะเกิดเป็นต้นใหม่ที่เป็นต้นเดิมไหมคะนักเรียนเป็นต้นพืชชนิดเดิมนะคะเป็นต้นพืชชนิดเดิมนะคะผีเสื้อก็จัดเป็นแมลงชนิดหนึ่งนะคะเด็กๆค่ะจบแล้วนะคะตอนนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเริ่มเข้าใจแล้วว่าแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรบ้างต้องขอขอบคุณนะคะวีดีทัศน์ที่ใช้เพื่อการศึกษานะคะจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะต่อไปค่ะนักเรียนคุณนุ้ยมีกิจกรรมทบทวนความรู้อีกหนึ่งกิจกรรมมาให้กับนักเรียนนะคะนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะนำบัตรคำหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชมาจับคู่ให้ตรงกับชื่อส่วนต่างๆของพืชให้ถูกต้องคุณนุ้ยจะมีแผนภาพหรือรูปภาพต้นพืชมีต้นอะไรคะต้นพริกกับต้นมะเขือนะคะในกลุ่ม1กลุ่ม2และกลุ่ม3จะได้ต้นพริกนะคะและกลุ่ม4กลุ่ม5จะได้รูปภาพต้นมะเขือซึ่งก็จะเป็นต้นชนิดเดียวกับพี่นักเรียนได้สังเกตตั้งแต่กิจกรรมแรกเลยนะคะค่ะต่อไปค่ะเรามาดูที่คำบ้างครูนุ้ยจะมีบัตรคำมาให้นักเรียนเดี๋ยวเรามาอ่านกันพร้อมๆกันนะคะว่าในบัตรคำมีคำว่าอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วมาอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะดูดน้ำ
1: ดูดน้ำ
0: ชูกิ่งก้านใบ
1: ชูกิ่งก้านใบ
0: ต่อไปค่ะล่อแมลง
1: ล่อแมลง
0: สร้างอาหาร
1: ลำเล
0: ีย
1: งน
0: ้
1: ำ
0: เกิดต้นใหม่ได
1: ้เกิดต้นใหม่ได
0: ้สุดท้ายค่ะห่อหุ้มเมล็ด
1: ห่อหุ้มเมล็ด
0: ครูนุ้ยจะให้นักเรียนลองอ่านเองดูซิว่าจำได้หรือไม่เพราะเดี๋ยวครูนุ้ยต้องแจกบัตรคำให้กับนักเรียนนักเรียนจะต้องนำไปติดให้ตรงนะคะว่าแต่ละหน้าที่คือส่วนใดของพืชถ้าพร้อมแล้วอ่านเองพร้อมๆกันค่ะคำนี้ค่ะขอเสียงดังๆหน่อยค่ะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะขออีกครั้งหนึ่งค่ะต่อไปค่ะขอพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งค่ะต่อไปค่ะพร้อมๆกันค่ะต่อไปค่ะพร้อมๆกันนะคะ
1: ดูดต้นใหม่ได
0: ้เก่งมากค่ะและคำสุดท้ายค่ะเก่งมากเลยนะคะนักเรียนปลายทางอ่านได้ใช่ไหมคะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะ

ั้งต้นทางและปลายทางนะคะครูนุ้ยจะให้นักเรียนไม่ได้แค่ไปติดอย่างเดียวนะคะนักเรียนจะต้องพูดคุยและเปรียบเทียบหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชแต่ละส่วนด้วยนะคะไหนถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงหันหน้าเข้าหาเพื่อนได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวครูนุ้ยจะนำไปแจกให้แต่ละกลุ่มตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะเตรียมวัสดุนะคะในการทำกิจกรรมกันก่อนค่ะเมื่อนักเรียนได้รับไปแล้วนะคะวางไว้ตรงกลางโต๊ะก่อนเอามือจับหูมือจับหูค่ะเอามือแตะไหล่มือแตะไหล่มือจับเอวมือจับเอวนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเมื่อนักเรียนได้รับแล้วคอยฟังสัญญาณแล้วเดี๋ยวเราเปิดไปพร้อมๆกันนะคะในซองจะมีบัตรคำดังนั้นจะต้องแจกให้เพื่อนในกลุ่มคนละ1บัตรคำเพราะในบัตรคำจะมีทั้งหมด7คำด้วยกันดังนั้นทุกคนจะได้นะคะคำคนอย่างน้อยคนละ1คำนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราเปิดพร้อมกันค่ะวางไว้ตรงกลางก่อนนะคะเราเปิดพร้อมกันกัปตันมานั่งนี่ก่อนค่ะนักเรียนต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วใช่ไหมคะนักเรียนจะต้องทำกิจกรรมเสียงที่ทำไมคะไม่ดังนะคะเด็กๆนะคะขอตัวแทน1คนของกลุ่มยกมือค่ะ1คนตกลงให้ได้ก่อนค่ะขอ1คนตอนนี้ยังไม่มี1คนเลยคุณนุ้ยขอเลือกนะคะเด็กกลุ่ม1เป็นเด็กชายณัฐวัฒน์กลุ่ม2เป็นมงคลกลุ่ม3กัปตันกลุ่ม4แมนยูกลุ่ม5หันษานักเรียนที่คุณครูนุ้ยแจ้งชื่อให้เป็นคนแจกบัตรคำให้กับเพื่อนแล้วก็แกะซองนะคะเริ่มได้ค่ะ

0: อนนี้นะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางวางมือก่อนนะคะชูมือขึ้นแล้วหมุนก่อนโบกมือซ้ายอยู่ไหนมือขวาโบกไปโบกมาแล้ววางไว้ที่ตักนะคะทั้งต้นทางและปลายทางตอนนี้นะคะให้นักเรียนนำชุดกิจกรรมบัตรภาพและบัตรคำไว้ตรงกลางก่อนนะคะปรบมือ5ครั้งตอนนี้กลุ่ม1ยังไม่ไว้ตรงกลางเลยวางไว้ตรงกลางค่ะกลุ่ม2วางไว้ตรงกลางกลุ่ม3วางไว้ตรงกลางตอนนี้นักเรียนไม่จับแล้วนะคะ2ตาดู2หูฟังตอนนี้ให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะตั้งใจฟังสักครู่เดี๋ยวคุณนุ้ยจะดูนะคะว่ากลุ่มไหนยังมีการพูดคุยกันอยู่หรือเสียงมาจากไหนเอ่ยตอนนี้ไม่จับถุงที่บนโต๊ะแล้วนะคะค่ะตอนนี้นักเรียนนะคะที่ครูนุ้ยสังเกตแล้วนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะติดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูเฉลยกันนะคะและตรวจสอบของกลุ่มตัวเองกลุ่มหนึ่งค่ะหันหน้ามาทางนี้นิดนึงค่ะค่ะเรามาดูพร้อมๆกันค่ะมาดูที่ภาพแรกนะคะเป็นต้นพริกกลุ่มไหนได้ต้นพริกบ้างคะค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะให้ทั้ง3กลุ่มช่วยบอกนะคะว่าแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรบ้างลำต้นของพริกทำหน้าที่อะไรคะขอโทษค่ะต้องเป็นรากก่อนใช่ไหมคะรากทำหน้าที่ดูดน้ำนักเรียนตรวจสอบคำของนักเรียนนะคะว่าตรงกับที่นักเรียนตอบหรือไม่สามารถแก้ไขได้นะคะถูกต้องไหมคะตรงนะคะต่อไปค่ะส่วนของลำต้นทำหน้าที
1: ่
0: ลำเลียงน้ำและชูกิ่งก้านใบจะมีกี่คำตอบ2คำตอบต่อไปค่ะใบทำหน้าที่อะไรคะใบทำหน้าที่ใบทำหน้าที่อะไรคะใบทำหน้าที่อะไรคะเราอ่านว่าสร้างอาหารนะคะสร้างอาหารค่ะนักเรียนตรวจสอบคำตอบด้วยนะคะต่อไปค่ะดอกทำหน้าที่ดอกค่ะดอกทำหน้าที่หรือมีหน้าที่อะไรคะล่อแมลงถูกต้องไหมคะสุดท้ายผลมีหน้าที่อะไรคะห่อหุ้มเมล็ดและยังไม่สุดท้ายแล้วนะคะภายในผลมีอะไรคะเมล็ดมีหน้าที่เกิดต้นใหม่นะคะติดได้ถูกต้องหรือไม่คะถูกต้องต่อไปตรวจสอบที่ต้นมะเขือบ้างนะคะเริ่มที่รากก่อนเลยรากทำหน้าที่ดูดน้ำตรวจสอบนะคะต่อไปค่ะลำต้นทำหน้าที่อะไรคะลำต้นชูกิ่งก้านใบและลำเลียงน้ำตรวจสอบคำตอบนะคะทั้งต้นทางและปลายทางใบทำหน้าที่หรือมีหน้าที่สร้างอาหารส่วนของดอกมีหน้าที่ล่อแมลงตรวจสอบด้วยนะคะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางผลขอเสียงคำตอบหน่อยค่ะผลมีหน้าที่ห่อหุ้มเมล็ดและสุดท้ายเมล็ดมีหน้าที่อะไรคะกลุ่มสี่เมล็ดเกิดต้นใหม่ได้หรือเกิดต้นใหม่นะคะไหนกลุ่มไหนสามารถ

0: ทำได้ถูกต้องยกมือหน่อยค่ะมีบางกลุ่มมีกลุ่มไหนบ้างที่ไม่ถูกต้องแต่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ยกมือหน่อยค่ะนะคะตอนนี้เดี๋ยวครูนุ้ยให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางเก็บใส่ในซองนะคะแล้วขอตัวแทนเดี๋ยวครูนุ้ยเดินเก็บนะคะครูนุ้ยเดินเก็บดีกว่าครูนุ้ยขออุปกรณ์คืนนะคะกลุ่ม2ขออุปกรณ์คืนด้วยค่ะกลุ่ม3กลุ่ม4นักเรียนใส่ซองได้เลยค่ะใส่ในถุงใหญ่ได้เลยค่ะกลุ่ม5ค่ะตอนนี้นะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังคะ
1: ตรงแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ยังไม่ตรงค่ะตรงยังครับตอนนี้ตั้งใจเรียนนะคะตั้งใจเรียนหรือยังคะตั้งใจแล้วถ้าอย่างนั้นมาช่วยครูนุ้ยตอบคำถามกันต่อนะคะจากรูปภาพต้นมะเขือนักเรียนบอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะว่าแต่ละส่วนมีหน้าที่เหมือนหรือแตกต่างกันเช่นนะคะอย่างเช่นรากกับลำต้นทำหน้าที่หรือมีหน้าที่เหมือนหรือแตกต่างกันเหมือนหรือแตกต่างกันแตกต่างกันรากทำหน้าที่ดูดน้ำส่วนลำต้นทำหน้าที่ตำเลียงน้ำหรือชูกิ่งก้านใบต่อไปค่ะใบใบกับดอกมีหน้าที่เหมือนหรือแตกต่างกันแตกต่างแตกต่างกันอย่างไร
1: ใบ
0: มีหน้าที่สร้างอาหารให้กับพืชส่วนดอกมีหน้าที
1: ่
0: รอแมลงและสุดท้ายส่วนของเมล็ดเราจะพบที่ส่วนใดของต้นพืช
1: ใน
0: ผลและผลกับเมล็ดมีหน้าที่เหมือนหรือแตกต่างกัน
1: แตกต
0: ่างกันผลมีหน้าที่อะไรคะห่อหุ้มเมล็ดเมล็ดมีหน้าที
1: ่
0: เกิดต้นใหม่ได้นะคะค่ะนักเรียนสามารถเปรียบเทียบได้ใช่ไหมคะว่าแต่ละส่วนของพืชมีหน้าที่ที่ทำไมคะแตกต่างกันนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาร่วมกันพูดคุยกันนะคะพูดคุยกันในชั้นเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชทั้งของกลุ่มนักเรียนกับกลุ่มของเพื่อนในต้นทางก็จะมีต้นมะเขือกับต้นพริกใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละส่วนมีลักษณะอย่างไรที่ทำให้ส่วนนั้นทำหน้าที่ได้เรามาเริ่มที่ส่วนแรกกันค่ะมาที่ส่วนของรากก่อนภาพแรกจะเป็นรากพริกภาพที่2เป็นรากมะเขือของเราเป็นมะเขือนะคะเป็นมะเขือเปราะนะคะมีรากมะเขือกับรากพริกนะคะลักษณะของรากมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
1: แตกต
0: ่
1: างก
0: ันอย่างไรมีลักษณะเป็นแบบไหนคะ
1: ม
0: ีสีมีลักษณะเป็นแบบไหนคะเป็นโค้งโค้ง
1: ด
0: ินถ้าเป็นตรงส่วนสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มคือดินใช่ไหมคะดินนี่เป็นส่วนหนึ่งของต้นพืชไหมคะไม่ใช่นะคะส่วนของรากจะมีลักษณะแบบไหนคะนักเรียน
1: เป็น
0: เส้นๆนะคะรากมีลักษณะเป็นแบบเส้นๆซึ่งลักษณะที่นักเรียนบอกว่าเป็นเส้นๆ

0: ะคะจะช่วยทำหน้าที่ชอนชัยเข้าไปในดินเพื่อที่จะทำหน้าที่ดูดน้ำได้นั่นเองค่ะนี่คะต่อไปค่ะเรามาดูส่วนของลำต้นลำต้นพริกกับลำต้นมะเขือลำต้นมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
1: ยาว
0: ยาวนะคะแล้วลำต้นทำหน้าที่อะไรคะ
1: ลำเล
0: ีย
1: ง
0: ลำเลียงนะลักษณะที่ลำต้นยาวๆเนี่ยเขานักเรียนคิดว่าลักษณะยาวๆของลำต้นช่วยให้ลำเลียงน้ำหรือชูกิ่งก้านใบได้อย่างไรคะมีใครตอบได้บ้างตอบได้เลยค่ะ
1: ช
0: ูกิ่งก้านใบนะคะลักษณะของลำต้นที่ยาวขึ้นไปใช่ไหมคะก็จะช่วยไปชูกิ่งก้านแล้วก็ใบนอกจากนี้นะคะก็ยังจะทำหน้าที่หรือมีหน้าที่รับน้ำจากรากขึ้นไปทำไมคะขึ้นไปรับน้ำขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชส่งไปที่ใบส่งไปที่ผลส่งไปที่ดอกนะคะรับน้ำจากรากไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชนั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ช่วยชูกิ่งก้านด้วยนะคะต่อไปค่ะส่วนของใบบ้างนะคะใบพริกกับใบมะเขือมีรูปร่างลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกัน
1: แตกต
0: ่างกันนะคะและทำหน้าที่เหมือนกันไหมคะทำหน้าที่เหมือนกันไหมคะเหมือนกันนะคะลักษณะของใบเป็นอย่างไรคะ
1: แหลม
0: แหลมปลายแหลมแหลมใช่ไหมคะใบมะเขือจะเป็นแบบหยักหยักลักษณะของใบนะคะจะมีลักษณะเป็น
1: โค้ง
0: โค้งเป็นแผ่นแผ่นนะคะในใครเห็นด้วยบ้างว่าเป็นแผ่นแผ่นแบนๆนะคะลักษณะของใบจะมีลักษณะเป็นแผ่นแผ่นนะคะเพื่อช่วยในการรับแสงไหนนักเรียนลองทำมือแบเหมือนใบนะคะใบก็จะชูขึ้นใช่ไหมคะรับแสงรับน้ำแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นนะคะแก๊สที่อยู่ในอากาศเพื่อช่วยทำหน้าที่สร้างอาหารพืชเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งเวลาเราเป็นมนุษย์ใช่ไหมคะมนุษย์หิวข้าวจะต้องไปไหน
1: ก
0: ิน
1: ข
0: ้
1: าว
0: กินข้าวเรากินเวลาเราหิวข้าวเราหิวเราอยากกินลูกชิ้นเราต้องไปไหนคะไปซื้อเราต้องเดินไปซื้อใช่ไหมคะแต่พืชสามารถทำอาหารกินเองได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้พืชเดินไปตลาดเองได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้ใช่ไหมคะพืชเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งพืชอยู่กับที่ใช่ไหมคะแต่พืชจะมีส่วนของใบที่สามารถสร้างอาหารให้กับตนเองได้และนำอาหารเหล่านั้นที่สร้างขึ้นมาไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชเมื่อพืชได้รับอาหารพืชจะเป็นอย่างไร
1: โ
0: ตแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่ได้หรือทำให้พืชไม่ตายนั่นเองนะคะค่ะต่อไปค่ะส่วนของดอกกันบ้างดอกของพริกและดอกมะเขือลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันและทำหน้าที่เหมือนกันไหมคะเหมือนกันนักเรียนบอกหน่อยค่ะว่าลักษณะของดอกมีลักษณะอย่างไรที่ช่วยทำให้ล่อแมลงได้แหลมแหลมมีสีไหมคะ
1: ม
0: ีใช่ไหมคะลักษณะของดอกจะมีลักษณะเป็นกลีบนะคะนักเรียนเราเรียกว่าเป็นกลีบซ้อนกันแล้วก็มีสีสันด้วยทำหน้าที่ช่วยล่อแมลงเข้ามาพอแมลงเข้ามาใช่ไหมคะแมลงก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้ดอกได้รับการผสมเกสรหรือเราเรียกว่าสืบพันธุ์นั่นเองการสืบพันธุ์ถ้าเป็นมนุษย์ก็จะมีลูกส่วนดอกได้รับการสืบพันธุ์ก็จะเปลี่ยนไปเป็นอะไรคะเปลี่ยนไปเป็นผลนั่นเองค่ะส่วนของผลพริกกับผลมะเขือเหมือนหรือแตกต่างกันคะแตกต่างกันผลพริกมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
1: ย
0: าวๆใช่ไหมคะส่วนมะเขือเป็นแบบกลมๆนะคะผลพริกกับผลมะเขือมีลักษณะที่แตกต่างกันไปพืชชนิดอื่นๆก็เช่นกันนะคะผลมีลักษณะเป็นรูปร่างต่างๆไปตามแต่ละชนิดก็จะช่วยห่อหุ้มนะคะห่อหุ้มเมล็ดไว้นั่นเองค่ะและภายในเมล็ดก็จะมีขอโทษค่ะภายในผลก็จะมีเมล็ด

0: นะคะซึ่งเมล็ดก็จะมีหน้าที่อะไรคะเมล็ดมีหน้าที่อะไรคะทำหน้าที่ไปปลูกเป็นต้นใหม่ได้นั่นเองค่ะซึ่งรูปร่างของเมล็ดของพืชแต่ละชนิดก็จะมีลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกันไปนะคะซึ่งช่วยทำหน้าที่ทำให้เกิดต้นใหม่ได้แต่เมล็ดจะต้องแก่เต็มที่ถ้าเป็นเมล็ดอ่อนถ้านำไปปลูกก็ยังไม่เกิดเป็นต้นใหม่นะคะนักเรียนจะต้องเป็นเมล็ดที่แก่เต็มที่สมบูรณ์ไม่ถูกกัดแทะนะคะถึงจะเกิดเป็นต้นใหม่ได้นำไปปลูกนะคะค่ะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมกันสรุปความรู้จากกิจกรรมนี้กันค่ะวันนี้นักเรียนได้สังเกตนะคะต้นพริกกับต้นมะเขือนะคะทั้งต้นพริกและต้นมะเขือส่วนต่างๆของพืชแต่ละชนิดมีลักษณะและหน้าที่ที่ทำไมคะเหมือนหรือแตกต่างกันแตกต่างกันนะคะแต่ละส่วนของพืชจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันและพืชต่างชนิดกันแต่ละส่วนมีหน้าที่เหมือนหรือแตกต่างกันคะเหมือนหรือแตกต่างกันเหมือนหรือแตกต่างกันคะเหมือนกันนะคะดังนั้นนะคะพืชมีส่วนต่างๆที่ทำหน้าที่แตกต่างกันโดยแต่ละส่วนจะมีลักษณะที่ช่วยทำหน้าที่ต่างๆได้ค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งถัดไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชมีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมาในกิจกรรมครั้งถัดไปก็จะเป็นใบงานที่4นะคะเรื่องลักษณะของส่วนต่างๆของพืชหน้า17และแบบประเมินตนเองในหน้า21นะคะสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคุณนุ้ยในชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับคุณนุ้ยได้ใหม่ในกิจกรรมหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ความลบ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ก่อนนำไปสร้างลวดลายด้วยเส้นเงินหรือเส้นทองหรือแม้แต่งานปักผ้าด้วยเส้นไหมและลูกปัดที่ทำอย่างประณีตจนเกิดเป็นผลงานหัตถศิลป์อันวิจิตรบรรจงล้วนเป็นความสามารถเป็นความเชี่ยวชาญของช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งก่อเกิดมาจากน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยสายพระเนตรที่เฉียบแหลมส่งพบวิธีที่ยั่งยืนในการอนุรักษ์งานหัตถกรรมอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของทุกภาคจากการตามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือนำงานฝีมือทั้งงานประณีตศิลป์และวิจิตรศิลป์มาทำให้เป็นงานอาชีพเสริมเลี้ยงตนเองและครอบครัวนอกเหนือจากอาชีพหลักทำไร่ทำนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2519พร้อมกับได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกเปิดสอนงานหัตถกรรมทุกประเภทที่โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเพื่อฝึกสอนงานศิลป์ที่นับวันจะสูญหายให้แก่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาจากครอบครัวยากจนที่มีลูกหลายคนทั้งนี้จะทรงรับเฉพาะคนที่เป็นภาระของครอบครัวทรงเอาใจใส่ในผลงานทุกชิ้นและพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกทุกคน
1: เมื่อมาอยู่ที่สถาบันสิริกิติ์ตรงนี้นะคะเราก็สอนวิชาช่างต่างๆตามที่พระองค์ท่านรับสั่งว่าคนนี้ให้เรียนอะไรบ้างยังไงบ้างก็สอนไปตามที่พระองค์ท่านรับสั่งนะคะเด็กๆทุกคนเข้ามาเนี่ยทุกคนเป็นศูนย์หมดสตาร์ทจากศูนย์หมดทุกคนนะคะทุกคนที่เข้ามาเนี่ยพระองค์ท่านไม่เลือกเพศไม่เลือกอายุไม่เลือกถิ่นฐานคือขอให้จนเท่านั้นเอามาเพราะความจนเท่านั้นที่จะให้เขามีวิชาชีพติดตัวต่อไป
0: การทรงงานที่ทุ่มเทพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประชาชนมาโดยตลอดทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเกิดงานที่สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศรัฐบาลจึงประกาศยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเป็นสถาบันสิริกิติ์ในปี2553เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555ปัจจุบันสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดานอกจากเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมศิลปาชีพเป็นศูนย์รวมของช่างฝีมือราว700ชีวิตในทุกสาขากว่า20แผนกแล้วผลงานทุกชิ้นที่ทำขึ้นนำเข้าพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินในพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อเป็นงานศิลป์และสมบัติของแผ่นดิน
1: ตอนแรกๆก็ไม่เข้าใจนะคะพอนานๆจึงเข้าใจว่า มันจริงถ้าเราทำและออกขายนะฮะเศรษฐีเขาซื้อได้หมดเลยทุกคนก็จะดูกันในหมู่ญาติมิตรแต่ท่านพระองค์ท่านให้เข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยให้เป็นสมบัติของแผ่นดินสมบัติของลูกหลานนะคะต่อไปในอนาคตว่าลูกหลานคนไทยต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาจะได้ยืนบนพื้นแผ่นดินไทยได้อย่างสง่าผ่าเผยว่าชาติเราเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครพระองค์ท่านรับสั่งว่าเขาเห็นใครที่มาดูงานศิลปะเหล่านี้เขาจะเข้าใจเลยว่าคนไทยเป็นยังไงมีจิตใจที่จะละเอียดอ่อนฉับไวในการรับรู้งานศิลปะอะไรต่างๆมันอยู่ในนั้นหมดพระองค์ท่านรับสั่งว่าอย่างนี้นะคะ
0: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจในพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยเสมอมา

0: 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพานิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมมาศึกษาปีที่1ค่ะเด็กๆคะใครกลับไปฝึกอ่านฝึกเขียนมาบ้างคะโอ้โหเยอะแยะเลยนะคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองค่ะมาดูกันเลยค่ะวันนี้คุณครูจะสอนในเรื่องสนุกกับสระเอะก่อนจะเริ่มเรียนในวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะข้อแรกนะคะบอกลักษณะของสระเอะได้ถูกต้องข้อ2อ่านคำและเขียนคำที่ใช้รูปสระเอะได้ถูกต้องและข้อสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการพูดและการเขียนก่อนจะเริ่มสระเอะในวันนี้ขอทบทวนสระเอาก่อนได้ไหมคะสระเอาออกเสียงว่าสระเอาออกเสียงว่าสระเอาจะมีรูปสระอะไรบ้างลูก
1: สระเอสระอาม
0: ีสระเออยู่ด้านหน้าและมีสระอาอยู่ด้านหลังเลยตรงกลางเอาไว้ทำอะไรคะใส่พยัญชนะต้นเด็กๆเยี่ยมมากเลยจำได้ด้วยมาดูกันเลยพร้อมจะอ่านไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: เด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: พร้อมเหมือนกันงั้นมาดูกันเลยพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ลุงเยา
1: ล
0: ุ
1: งเยา
0: ลุงเยากินปลาเผา
1: ลุงเยาก
0: ิน
1: ปลาเผา
0: ปลาเก๋าเน่าเสีย
1: ปลาเก๋าเน่าเสีย
0: ครูแพรเลี้ยงลูกเต่า
1: คร
0: ู
1: แพรเล
0: ี้
1: ยงล
0: ู
1: กเต
0: ่
1: า
0: ลุงเยากินอะไรคะ
1: ปลา
0: เผาปลาเก๋าเป็นอย่างไรเน่าเสียไปแล้วแล้วครูแพรทำอะไรคะลูก
1: เล
0: ี้
1: ยงล
0: ู
1: กเต
0: ่
1: า
0: ต่
1: อไป
0: ไปกันต่อ
1: เก
0: ้
1: าอ
0: ี
1: ้
0: เก้าอี้มีสีเทาลำเผา
1: ลำเผา
0: โยนลูกเต๋า
1: อาเป
0: ้
1: า
0: อาเป้าใช้เตารี
1: ด
0: ไปกันต
1: ่อ
0: ไปกันต่อเลยได้เวลาเล่นเกมแล้วใครอยากเล่นเกมบ้างยกสองมือเลยใครอยากเล่นเกมขอหัวใจเกมในวันนี้ค่ะมีชื่อว่าเรียงฉันสิฉันคือสระอะไรนี่เลยค่ะในตะกร้าของคุณครูมีชมพู่ให้เด็กๆเรียงในชมพู่จะมีสระอยู่ด้วยนี่รูปสระอะไรเอ่ยต่อไปนี่รูปสระอะไรลูกดูดีๆนะคะ
1: สระ
0: อะแล้วก็มีพยัญชนะ1ตัวตัวอ่างหรือตัวอนั่นเองแล้วก็มีขีดให้ด้วยเอาไว้เติมอะไรพยัญชนะนั่นเองคุณครูจะให้พวกเราเนี่ยช่วยกันเรียงสระทั้ง4ตัวนี้เอ๊ะน่าจะเป็นสระอะไรเอ่ยพร้อมไหมคะถ้ากลุ่มไหนเรียงได้เสร็จเรียบร้อยแล้วรู้แล้วว่าเป็นสระอะไรให้ยก2มือและห้ามจับตัวสระเลยจะถือว่าเป็นกลุ่มที่เสร็จเป็นกลุ่มแรกได้ไหมคะใครพร้อมแล้วเอามือกอดอกให้คุณครูจะดูสิคะว่ากลุ่มไหนพร้อมแล้วและจะมีตะกร้าชมพู่มาแบบเยอะๆเลยมาเลยค่ะเอ๊ต้องกอดอกและหลังตรงกลุ่มไหนพร้อมแล้วนะยังไม่ทำอะไรนะคะตอนนี้ทุกคนกอดอกเลยมาแล้วตอนนี้ทุกกลุ่มมีตะกร้าหรือยังคะลูก
1: ม
0: ี
1: แล้ว
0: มีแล้วใช่ไหมคะกติกาง่ายๆเลยช่วยกันเรียงแต่แย่งกันได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้เราต้องรู้จักช่วยเหลือกันถ้าหากเราช่วยเหลือกันกลุ่มเราจะเสร็จเป็นกลุ่มแรกแน่นอนพร้อมไหมคะนี่เลยค่ะมี4รูปสระแล้วมีตัวอด้วยมีตัวอและมีสระด้วย 4ตัวนี้ที่คุณครูให้มาจะเรียงได้อย่างไรพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะกลุ่มไหนเสร็จแล้วอย่าลืมยกมือทั้งกลุ่มนะคะต้องช่วยกันเรียงเลยโอ้โหต้องทำอย่างไรยกมือทั้งกลุ่มเลยกลุ่มไหนยกมือก่อนกลุ่มที่1กลุ่มที่2เหลืออีก3กลุ่มต้องยกมือทั้งกลุ่มเลยนะคะทั้งกลุ่มเลยต้องยกมือกลุ่มที่4เสร็จแล้วกลุ่มที่5เสร็จแล้วกลุ่มที่3เสร็จแล้วเอามือลงค่ะทุกคนกอดอกเอาละค่ะตอนนี้กลุ่มที่เสร็จเป็นกลุ่มแรกค่ะคือกลุ่มที่2กลุ่มที่2ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปดูค่ะว่าถูกต้องหรือเปล่าถ้ากลุ่มที่2ทำได้ถูกต้องกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มที่ชนะแต่ถ้าไม่ถูกต้องต้องมาดูกลุ่มที่1ต่อโอ้โหเด็กๆคะปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งปรบมือ5ครั้งหันมาหาคุณครูเลยมาดูที่กลุ่มที่2กลุ่มที่2มีสระเออยู่ด้านหน้าแล้วมีขีดตามด้วยขีดนะคะต่อไปอะไรต่อคะลูกขอให้หนูช่วยถือหน่อยค่ะช่วยถือหน่อยค่ะจับไว้เพื่อนๆช่วยดูมีขีดอยู่แล้วก็มีตัวอและสุดท้ายคือรูปชูขึ้นสูงๆเลยเพื่อนเรียงมาแบบนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่ชนะปรบมือให้ตัวเองเลยต่อไปขออนุญาตนะคะเก็บตะกร้าเลยน้ำชมพู่ของคุณครูเนี่ยใส่ในตะกร้าเลยค่ะช่วยคุณครูหยิบหน่อยค่ะลูกมาเลยมาเลยค่ะส่งตะกร้ามาเลยค่ะลูกส่งตะกร้ามาเลยปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเอามือจับหัวจับไหล่จับเอวแล้วก็จับไหล่แล้วก็จับหัวแล้วก็จับเอวเป็นอย่างไรบ้างคะสนุกไหมคะแต่บางกลุ่มมีใครถูกบ้างแต่ไม่ทันเวลามีไหมคะโอ้โหไม่เป็นไรเลยเพราะว่ามีเกมอีกเยอะเลยรอเด็กๆอยู่มาดูกันเลยที่เราเรียงไปเป็นแบบนี้ไหมคะกลุ่มที่1เป็นแบบนี้ไหมคะเป็นไม่เอ่ยแล้วสระนี้เรียกว่าสระอะไรเอ่ยสระนี้นะคะเรียกว่าสระฟังดีๆสระเออสระเออสระเออออกเสียงว่าเออเออเออเออหน้าสุดของสระเออจะมีรูปสระเอเก่งมากแล้วก็ขีดตรงกลางเอาไว้ทำอะไรคะเขียนพยัญชนะต้นเก่งมากเลยแล้วก็มีรูปพยัญชนะอะไรด้วยออ่างและสุดท้ายมีรูปสระอะอยู่รวมทั้งหมดกลายเป็นสระรวมทั้งหมดกลายเป็นสระเมื่อเล่นเกมไปแล้วสระเออมีคำถามค่ะคำถามมีอยู่ว่าสระเออแบบนี้เป็นสระเสียงสั้นหรือว่าเสียงยาวใครตอบว่าเสียงสั้นใครตอบว่าเสียงยาวมาดูกันเลยสระเออเป็นสระเสียงสั้นค่ะ 2ครั้ง3ครั้งขอให้ทุกคนหันหน้ามาหาคุณครูหน่อยค่ะมาดูกันเลยสระเอะเป็นสระเสียงสั้นออกเสียงกันได้แล้วเพราะฉะนั้นพร้อมจะเล่นเกมต่อไปไหมคะสระเอะออกเสียงว่าสระเอะออกเสียงว่าต่อไปมาดูกันเลยมีเกมอีกแล้วเกมนี้มีชื่อว่าคำสระเอะอะไรเอ่ยคุณครูจะมีสระเอะมาให้แต่พยัญชนะด้านในค่ะแปลงร่างกายเป็นรูปภาพค่ะเด็กๆต้องช่วยกันดูว่าเอ๊ะภาพที่คุณครูให้กับสระเนี่ยรวมกันแล้วน่าจะเป็นคำว่าอะไรพร้อมไหมคะ
1: พร้อมครับ
0: จะดูซิว่ากลุ่มไหนจะเก็บคะแนนไปได้เยอะที่สุดเกมเมื่อสักครู่นี้กลุ่ม2ชนะไปแล้วนะคะมาดูกันเลยอะไรเอ่ยกลุ่มที่5ค่ะยกมือก่อนเลยค่ะมีรูปจานกับสระเอะน่าจะเป็นคำว่าอะไรคะตอนนี้กลุ่มที่5ยกมือก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนเลยคำว่าจอเอะฟังดีๆคำนี้อ่านว่าจอเอะเจอะ
1: จอ
0: เอะเจอะปรบมือให้กลุ่มที่5ค่ะจอเอะเจอะนะคะเอ๊ะเจอะแปลว่าอะไรเอ่ยเอ๊ะเรามาเจอใครมาเจอคุณครูมาเจอเพื่อนมาเจอเจอเพื่อนคือการพบเจอนั่นเองเด็กๆดูคำดีๆเลยคำจากเกมนี้จะนำไปเล่นในเกมต่อไปจอเอะเจอจำดีๆเดี๋ยวมีเกมให้เล่นอีกต่อไปอะไรเอ่ยกลุ่มที่หนึ่งค่ะยกมือก่อนเลยเพื่อนบอกว่าตอเอะเตอะใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ไหมคะคำนี้ตอเอะเตอะปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งค่ะเก่งมากเลยเอ๊ะแล้วใครรู้บ้างว่าคำว่าเตอะแปลว่าอะไรตอเอะเตอะเตอะคือหนาค่ะหมายถึงคำว่าหนานั่นเองมักใช้กับคำว่าหนาเตอะโอ้โหคนนี้ใส่แว่นหนาเตอะเลยลองสวมแว่นทุกคนใส่แว่นหนาเตอะใส่แว่นหนา
1: เตอะ
0: เลยเด็กๆปลายทางก็สามารถทำตามคุณครูได้เลยนะคะใส่แว่นหนา
1: เตอะ
0: เอ๊มีใครยังไม่ใส่แว่นหน้าและขอให้ทุกคนถอดแว่นเอ๊กลุ่มไหนช้านะตอนนี้ถอดแว่นแล้วดูดีๆนี่คุณครูแอบใบ้ให้แล้วนะคะเพราะเดี๋ยวมีเกมอีกจากคำเหล่านี้เลยต่อไปกลุ่มที่3ค่ะยกมือก่อนเลยมีรูปถุงใบใหญ่เลยแล้วก็มีสระเอะด้วยคำว่าเพื่อนบอกว่าถอเอะเถอะใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ไหมคะมาดูเฉลยกันเลยถอเอะเธอปรบมือให้กลุ่มที่3ค่ะอ่านพร้อมกันถอเอะเธอ
1: เธอ
0: เธอ
1: เธ
0: อต่อไปกลุ่มที่4ยกมือไวมากอะไรคะเพื่อนบอกว่ากลุ่มที่4บอกว่ารอเอะเลอะใช่ไหมเอ่ยรอลิงหรือเปล่าเอ่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้กลุ่มที่4เลยคำนี้อ่านว่าลอเอะเลอะ
1: ลอเอะเลอะ
0: เลอะ
1: เลอะ
0: เลอะคืออะไรเอ่ยมีอะไรมาเลอะเสื้อผ้าบ้างวันนี้กินข้าว6เลอะไปหมดเลยเอ๊ะใครกินเป็นบ้างเอ่ยแบบนี้เลอะไปแล้วขออีกหนึ่งคำมักใช้ขั่วคำว่าเลอะเลยกลุ่มที่2ค่ะยกมือก่อนเลยเพื่อนบอกว่าเอ๊ะเป็นเด็กดีต้องเป็นอย่างไรเอ่ยต้องไม่คุยถ้าเป็นเด็กดีต้องไม่คุยกันตอนนี้เพื่อนกลุ่มที่2อยากจะตอบเราต้องเงียบเสียงและให้กำลังใจเพื่อนคำนี้คำว่าอะไรคะ
1: ทอเอ
0: ทอเอ สียงสูงนิดนึงทอเออเถอะเก่งมากค่ะคำนี้คือคำว่าทอเออเธอเก่งมากปรบมือให้กลุ่มที่2เลยเมื่อสักครู่นี้เลอะไปแล้วนำมาผสมกับคำนี้ได้ไหม
1: ได้
0: กลายเป็นเลอะเธอกลายเป็นเลอะเธอแล้วเธอคืออะไรล่ะลูกถ้านำมาผสมกับเลอะเธอก็เป็นอย่างไรเปื้อนมอมแมมหรือเปล่าวันนี้มีเสื้อผ้ามอมแมมหรือเปล่าเอ่ยต่อไปกลุ่มที่1ค่ะคำว่าอะไรเอ่ยกลุ่มที่1บอกว่าเยอะใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะอ่านพร้อมกันยอเอะเยอะ
1: เยอะ
0: เยอะ
1: เยอะ
0: เยอะมีชิ้นเดียวได้ไหมเยอะต้องมีแค่ไหนหลายชิ้นเยอะมากๆเลยที่บ้านเรามีของเล่นเยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: ที่บ้านเรามีเสื้อผ้าเยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: เลยไปกันต่ออะไรเอ่ยอุ๊ยมี2ตัวด้วยเอามือจับหูแล้วก็จับหัวไหล่ค่ะแล้วก็ยกมือกลุ่มที่5คะอุ๊ยมี2ตัวเลยนะคำนี้ยากมากๆเลยกลุ่มอื่นส่งกำลังใจไปให้กลุ่มที่5ค่ะปอลอเออะไรเอ่ยปอลอเออุ๊ยเกือบถูกแล้วใกล้เคียงแล้วปอลอเออมาดูกันเลยปอลอเออเปรอะออกเสียงพร้อมกันเปรอะปอลอเออเปรอะ
1: ปอ
0: ลอเออเปรอะ
1: ปอลอเออเ
0: ปรอะเปรอะปรบมือให้กลุ่มที่5เป็นกำลังใจค่ะเกือบถูกแล้วคำนี้ยากมากเลยเพราะว่ามีพยัญชนะ2ตัวเลยนะคะคำว่าเปรอะคืออะไรเอ่ย
1: ปอ
0: หมายถึงอะไรเอ่ยเก่งมากเลยหมายถึงอะไรคะลูกของอะไรเอ่ยเลอะเปรอะเปื้อนสมมุติว่าวันนี้ทานไอศกรีมขึ้นมาทานไอติมแล้วเกิดอะไรเอ่ย
1: เปรอะ
0: เลอะเสื้อผ้า

0: หมดเลยได้ไหมคะคำว่าเปรอะคือคำว่าเลอะนั่นเองหมายถึงทานแล้วหกเลอะเทอะก็คือเปรอะเปื้อนนั่นเองต่อไปอุ้ยยากขึ้นเหมือนเดิมกลุ่มที่หนึ่งยกมือก่อนเลยเก่งมากเลยคำนี้คำว่าเคลอะปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งค่ะคำนี้ดูดีๆคำนี้อ่านว่าขอรอเอะเคลอะ
1: ขอรอ
0: เคลอะ
1: เคลอะ
0: เคลอะคืออะไรเคลอะคืออะไรฟังดีๆเคลอะคือสิ่งที่มันเกาะอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยสมมุติว่าห้องนั้นไม่ได้ใช้งานนานแล้วมีฝุ่นเคลอะเลยมีฝุ่นติดมากเคลอะเลยที่ห้องนั้นคืออะไรคะฝุ่นเยอะไหม
1: เยอะ
0: เยอะเลยมีฝุ่นเกาะกันอยู่นะคะเก้าอี้ไม่ได้ใช้มีฝุ่นมาเกาะมาเคลอะเลยแสดงว่าอะไรลูกมีฝุ่นเกาะอยู่เยอะไหมคำว่าเคลอะเนี่ยเยอะเลยค่ะต่อไปพร้อมไหมคะต่อไปคุณครูบอกแล้วว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่เราเนี่ยนำคำจากเกมเมื่อสักครู่นี้สระเอะมาเติมให้ครบถ้วนมาหาคู่ให้เขาเกมนี้มีชื่อว่าหาคู่ให้ฉันด้วยช่วยฉันทีซึ่งคำที่เราจะนำมาเติมมาจับคู่เนี่ยต้องออกเสียงสระเอะด้วยทุกครั้งเลยจะมีสระเอะผสมอยู่ด้วยทุกคำเลยพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: ไหมคะกลุ่มที่สี่พร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: โอ้ยเสียงเบาจังเลยกลุ่มที่สี่กลุ่มที่สามพร้อมไหมคะมาดูกันเลยค่ะดูดีๆนะคะหนาจุดๆต้องมีสระเอะด้วยกลุ่มที่4อยากตอบใช่ไหมคะจับไมค์ให้หน่อยค่ะคำว่าอะไรเอ่ยหนา
2: หนาเตอะ
0: หนาเตอะใช่หรือเปล่าเอ่ย
1: ใช
0: ่เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะกลุ่มที่4ได้คะแนนไปแล้วเพราะว่ามีรูปแว่นตาด้วยทุกคนสวมแว่นหนาเตอะทุกคนสวมแว่นหนาเตอะทุกคนถอดแว่นออกต่อไปพร้อมไหมคะไปกันต่อกลุ่มไหนจะได้คะแนนไปอีกเลอะอะไรเอ่ยกลุ่มที่ยกมือก่อนกลุ่มที่3เลยเลอะอะไรคะเลอะอะไรเอ่ยคุณครูแอบบอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่าจะคู่กับคำว่าเลอะ
1: เลอะ
0: อะไรนะอะไรนะกลุ่มที่5อะไรคะคำนี้คือคำว่าเลอะเถอะค่ะกลุ่มไหนถูกอ่านพร้อมกันรอเอะเลอะทอเอะเถอะเลอะเถอะ
1: เลอะเถอะ
0: เลอะเถอะถ้าหากเด็กๆไปเล่นโคลนแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้น
1: เลอะ
0: เถอะแน่นอนเลยต่อไปใครจะได้คะแนนกลุ่มที่1คะคำว่าฝุ่นค่ะแล้วก็มีห้องนึงที่มีอะไรเนี่ยมีฝุ่นเต็มเลยน่าจะเป็นคำว่าอะไรคะเพื่อนบอกว่าเคลอะฝุ่นเคลอะใครเห็นด้วยบ้างใครบอกว่าน่าจะเป็นคำอื่นแน่เลยคำนี้นะคะคือคำว่าฝุ่นเคลอะถูกต้องค่ะคำว่าฝุ่นเคลอะเด็กๆคะดูในห้องนี้ฝุ่นเยอะไหม
1: เยอะ
0: เยอะแล้วเกาะกันเป็นกลุ่มๆเนี่ยมีฝุ่นเคลอะเลยในห้องนี้นะคะต่อไปวิอะไรเอ่ยมีคำว่ามากอยู่ด้านหลังเอามือจับหูค่ะโอ้ยข้อนี้เด็กๆอยากตอบเพราะว่ามีของเล่นเยอะเลยแอบบอกไปแล้วเอามือจับหูแล้วก็จับหัวใจอยู่ไหนเอ่ยแล้วก็ยกมือกลุ่มที่5คะจุดๆๆมากกลุ่มที่5บอกว่า

0: ยอเยอะเยอะมากใครเห็นด้วยบ้างใครยังบอกว่าอาจจะเป็นคำอื่นค่ะมาดูเฉลยกันเลยคำนี้นะคะคำว่าเยอะมากถูกต้องค่ะมาอ่านพร้อมกันยอเอะเยอะ
1: มออากอมาก
0: เยอะมาก
1: เยอะมาก
0: เก่งมากไปกันต่ออะไรเอ่ยอุ๊ยดูกางเกงตัวนี้สิคะเกิดอะไรขึ้นเอ่ยตอนนี้กลุ่มที่4ยกมือก่อนเลยกางเกงเป็นอย่างไรล่ะคะมีคำว่าเปื้อนด้านหลังด้วยอะไรเปื้อนเด็กๆวางไมค์ค่ะมีคำว่าอะไรคะจุดๆแล้วก็เปื้อนอะไรนะลูกคำว่าอะไรนะคะคำว่าเปรอะถูกหรือเปล่าเอ่ยใครเห็นด้วยบ้างใครบอกว่ายังไม่ใช่ค่ะมาดูเฉลยกันเลยกางเกงตัวนี้เห็นไหมคะมีรอยไม่รู้ไปโดนอะไรมากางเกงตัวนี้นะคะและคำนี้คือคำว่าเปรอะเปื้อนเก่งมากค่ะกลุ่มที่4ปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยค่ะเก่งมากเลยอ่านพร้อมกันปรอเอะเปรอะปอเอือนอเปื้อนไม่โทเปื้อน
1: เป
0: รอะเปื้อน
1: เ
0: ปรอะเปื้อนไปกันต่อได้เวลาสังเกตคำสระเอะกันแล้วมาดูสิคะว่าสระเอะที่คุณครูนำมาให้ดูเนี่ยต่างกันอย่างไรเพราะว่าคุณครูจะแบ่งเป็น2กลุ่มเหมือนเดิมเลยค่ะมาดูกันเลยในกลุ่มที่1คำว่ายอเอะเยอะเยอะมากกับเปรอะเปรอะปอรอเอะเปรอะเปรอะเปื้อนสองกลุ่มนี้ต่างกันอย่างไรกลุ่มที่หนึ่งคะต่างกันอย่างไรคะส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยลูกส่งไมค์ไปให้เพื่อนหน่อยค่ะสองกลุ่มนี้ต่างกันอย่างไรคะ
2: กลุ่มที่หนึ่งไม่มีตัวสะกดกลุ่มที่สองมีตัวสะกด
0: ใครเห็นด้วยกับที่กลุ่มที่หนึ่งตอบบ้างกลุ่มที่หนึ่งไม่มีตัวสะกดกลุ่มที่สองมีตัวสะกดเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งเลยเด็กๆคะลองดูในกลุ่มที่หนึ่งมีตัวสะกดไหม
1: ไม่ม
0: ีไม่มีกลุ่มที่สองมีไหมคะมีด้วยมีด้วยนะคะส่วนกลุ่มที่หนึ่งไม่มีตัวสะกดสระเอะมีตัวสะกดไหมเนี่ยไม่มีตัวสะกดนะคะสระเอะจะประกอบไปด้วยเออแล้วก็อะด้านหลังสุดเลยพยัญชนะใส่ตรงกลางเลยตรงนี้เลยนะคะอยู่ข้างหลังเอนะคะต่อไปมาเรียนรู้สระเอะกันเมื่อสักครู่นี้คุณครูถามไปแล้วว่าสระเอะสระเอะเป็นสระเสียงสั้นหรือยาว
1: สั้น
0: เป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะ
1: ส
0: ั้
1: น
0: สระเอะเป็นสระเสียงสั้นไหนลองออกเสียงหน่อยค่ะสระสระเอะสระเอะสระเอะเป็นสระเสียงสั้นมีตัวสะกดไหม
1: ไม่ม
0: ีไม่มีตัวสะกดและฟังดีๆไม่มีรูปวรรณยุกต์ด้วยนะคะถามอีกหนึ่งครั้งสระเอะเป็นสระเสียงสั้นมีตัวสะกดไห
1: ม
0: ไม่มีมีรูปวรรณยุกต์ไหม
1: ไม่มี
0: สระเอะประกอบไปด้วยรูปสระอะไรบ้างหน้าสุดมีอะไรคะสระเอแล้วขีดเอาไว้ทำอะไรเติมพยัญชนะต้นเก่งมากแล้วก็มีอะไรมาตามหลังออ่างแล้วหลังสุดมีอะไรคะสระอะอัปรบมือให้ตัวเองเลยเก่งมากตอบได้นะคะต่อไปมาเรียนรู้สระเอะกันเลยคนนี้ใครเอ่ยฟังดีๆออาอาก อเอะเกอะอาเกอะ
1: อาเกอะ
0: คุณอาคนนี้มีชื่อว่าอาเกะนั่นเองต่อไปใครเอ่ยอุ้ยมีผมสีขาวแล้วด้วยมาดูยออายอยาย

0: นอเอเนอะยายเนอะ
1: ยายเน
0: อะคุณยายคนนี้มีชื่อว่าย
1: าย
0: เนอะนั่นเองและอีกหนึ่งคน
1: พออีพ
0: ีพออีพีไม่เอกพี่อ่ะขออีกหนึ่งครั้งค่ะพออีพีไม่เอกพี
1: ่
0: ดอเอเดอะพี่เดอะ
1: พ
0: ี่
1: เดอะ
0: พี่คนนี้มีชื่อว่าอะไรคะพี่เดอะนั่นเองรู้จักกันไป3คนแล้วต่อไปได้เวลาฝึกอ่านใครพร้อมกันบ้างคะใครพร้อมแล้วให้ยก2มือใครพร้อมแล้วเอามือลงพร้อมไหมคะมาดูกันเลยเอ๊ะมีอะไรบ้างเอ่ยวันนี้มีเรื่องราวอะไรบ้างพร้อมไหมคะมาเริ่มกันเลยทออุงอถุงทอเอาเทาไม่โทเท้าถุงเท้าร ออุงอลุ
1: ง
0: ยอเอาเยาลุงเยาถุงเท้าลุงเยารอเอะเลอะเลอะเทอะ
1: เลอะเทอะ
0: ถุงเท้าลุงเยา
1: เลอะเท
0: อะถุงเท้าลุงเยาเลอะเทอะยออายอยายนอเอะเนอะยายเนอะสอไอใส่ไม่เอกใส่ยายเนอะใส่
1: ใส
0: ่วอแอนอแวนไม่เอกแว่น
1: ยายเนอะใส
0: ่
1: แว
0: ่
1: น
0: หอนออาหนาตอเอะเตอะหนาเตอะยายเนอะใส่
1: แว
0: ่
1: น
0: หนาเตอะพออีพีไม่เอกพี
1: ่
0: ดอเอะเดอะพี่เดอะทออำทำพี่เดอะทำปอลออาปลาพี่เดอะทำปลาพอเอาเผาพี่เดอะทำปลาเผาย อเอะเยอะพี่เดอะทำปลาเผาเยอะ
1: เยอะ
0: พอเอือนอเพื่อนไม่เอกเพื่
1: อน
0: พอเอือนอเพื่อนไม่เอกเพื่
1: อน
0: เพื่อนเพื่
1: อน
0: พออูดอ
1: พ
0: ู
1: ด
0: เพื่อนเพื่อน
1: พ
0: ู
1: ด
0: วออาวาไม่เอกว่
1: า
0: เพื่อนเพื่อนพูดว่าชออางอช่างไม่เอกช่
1: าง
0: ทอเอะเถอะช่างเถอะเพื่อนเพื่อนพู
1: ดว
0: ่
1: า
0: ช่างเถอะ
1: ช
0: ่
1: างเถอะ
0: เอ๊กลุ่มไหนเสียงเบานะเนี่ยเอ๊กลุ่มไหนเสียงดังฟังชัดเลยต่อไปไปกันต
1: ่อ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมไหมคะ
0: พร้อมไหมคะนั่งตัวตรงมาเริ่มกันเลยออาอาก็เอะเกะ
1: อาเกะ
0: จอเอะเจอะ
1: อา
0: เกะเจอะตอเอาเตาร
1: ออ
0: ี
1: ดอร
0: ี
1: ด
0: เตารีด
1: อ
0: าเกะเจอเตารีดหอมอไอใหม่ไม่เอกใหม
1: ่
0: หอมอไอใหม่ไม่เอกใหม
1: ่
0: อาเกะ
1: เจอเตาร
0: ี
1: ด
0: ใหม
1: ่
0: สอเอือเสือไม่โทเสื
1: ้อ
0: ปออูปูไม่เอกปู
1: ่
0: ทอไอไทยเสื้อปู่ไทย

0: ดออูดูเสื้อปูไทยดูปอเอือนอเปื่อนไม่โทเปื่อน
1: ปอเอือนอเป
0: ื่อ
1: นไม่โทเป
0: ื่อ
1: น
0: ปอรอเอ่อเปรอะ
1: เปื
0: ่
1: อนเป
0: รอะเสื้อปูไทย
1: เสื
0: ้อปูไทยดูเปื่อนเปรอะ
1: ด
0: ู
1: เป
0: ื่
1: อนเป
0: รอะกอเอาเกาไม่โทเก้า
1: ออ
0: ี
1: อ
0: ี
1: ไม
0: ่
1: โท
0: อี
1: เก
0: ้
1: าอ
0: ีสออี
1: สี
0: ทอเอาเท้า
1: ส
0: ี
1: เทา
0: เก้าอี
1: ส
0: ี
1: เทาม
0: ออี
1: ม
0: ีเก้าอี้สีเทาม
1: ี
0: ฝออุ่นนอฝุ่นไม่เอกฝุ่น
1: ขอ
0: รอเอะเคลอะฝุ่นเคลอะ
1: เก
0: ้
1: าอ
0: ี้
1: ส
0: ี
1: เทาม
0: ี
1: ฝ
0: ุ่
1: นเคล
0: อะพออีพีไม่เอกพี
1: ่
0: ดอ
1: เ
0: อะเดอะพี่
1: เดอะ
0: ทออำทำ
1: ห
0: อไอหายไม่โทให
1: ้
0: ทำให
1: ้
0: พี่เดอะทำให
1: ้
0: หออายอหาย
1: พ
0: ี่
1: เดอะทำให
0: ้
1: หาย
0: รอเอะเลอะทอเอะเถอะพี่เดอะทำให้หายเลอะเถอะมาดูกันเลยก่อนหน้านี้มีใครบ้างเอ่ยถุงเท้าอะไรลูกถุงเท้าใครลุงอะไรคะ
1: ล
0: ุงยาวเกิดอะไรขึ้นถุงเท้าเลอะเทอะแสดงว่าสกปรกไหมเลอะเทอะสกปรกอยู่นั่นเองต่อไปยายเนอะเขาทำอะไรคะ
1: ใส
0: ่
1: แว
0: ่
1: นหนา
0: ใส่แว่นหนาเตอะเลยดูสิคะใส่แว่นหนาเตอะเลยต่อไปพี่เดอะทำอะไรลูก
1: ทำปลาเผา
0: ทำปลาเผาตัวเดียวหรือเปล่า
1: ไม่
0: เพราะว่าทำปลาเผาเยอะเลยเยอะแค่ไหน
1: เยอะ
0: เยอะมากเลยแล้วเพื่อนเพื่อนพูดว่าอะไรคะ
1: ช่
0: าง
1: มัน
0: เพื่อนเพื่อนพูดว่าช่างเถอะเพื่อนเพื่อนพูดว่า
1: ช่าง
0: เถอะเพื่อนเพื่อนพูดว่า
1: ช่าง
0: เถอะต่อไปเจอใครบ้างเอ่ยอาเกะเจออะไรเจออะไรอยู่
1: เตารีดใหม่
0: เจอเตารีดใหม่นั่นเองแล้วเสื้อปู่ไทยเป็นอย่างไรคะลูกสะอาดไหม
1: ไม
0: ่สะอาดไม่เป็นอย่างไรลูก
1: เ
0: ปื้อนเปรอะเลยเอ๊ะไม่รู้ไปโดนอะไรมาเปื้อนเปรอะเลยนะคะต่อไปเก้าอี้สีเทาตัวนี้มีอะไรอยู่ด้วย
1: ม
0: ี
1: ฝ
0: ุ่
1: นเค
0: ลอะเลยสงสัยจะไม่ได้ใช้นานแล้วนะคะต่อไปพี่เดอะทำอะไรคะทำให้หายอะไรลูกทำให้หายเลอะเทอะสงสัยพี่เดอะนี่แหละจะเป็นคนช่วยทำความสะอาดให้หายเลอะเทอะนั่นเองพี่เดอะเก่งไหมคะ
1: เก
0: ่งนั่นเองน่ารักไหมทำให้หายเลอะเทอะด้วยเฮ้แล้วใครเป็นเด็กน่ารักบ้างเอ่ยโอ้โหช่วยแม่กวาดบ้านด้วยนะคะช่วยแม่ทำงานด้วยอ่ะพอก่อนเอามือลงค่ะต่อไปโอ้นี่เลยค่ะใบความรู้ที่7เรื่องสระเอะถ้าหากเด็กๆลืมทำอย่างไรคะลูก
1: กล
0: ับ
1: ไปด
0: ู
1: ได้
0: กลับไปดูได้เลยนะคะต่อไปค่ะมาดูกิจกรรมในวันนี้เด็กๆนำแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะให้นักเรียนฟังคำชี้แจงก่อนค่ะในการทำใบงานที่7นะคะเรื่องเขียนคำสระเอะในช่องว่างค่ะหลังจากนั้นให้นักเรียนทำใบงานที่7ได้นะคะส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางให้คุณครูช่วยชี้แจงการทำใบงานที่7ค่ะเรื่องเขียนคำสระเอะในช่องว่างและหลังจากนั้นค่ะคุณครูก็ให้นักเรียนทำใบงานที่7ได้เลยนะคะต่อไปค่ะมาดูกันเลยเอ๊ะหน้าตาใบงานที่7เป็นอย่างไรคะนี่เลยค่ะมีพี่เดอะอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีอาเกอะอยู่ด้วยนั่นเองใครยังไม่เจอยก2มือเลยเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปดูนี่เลยลูกเปิดเลยค่ะต่อไปมาดูกันเลยในตอนที่1เหมือนเดิมเลยค่ะตอนที่1ให้เขียน

นี่เลยเขียนคั้นลายมือตามคำที่อยู่ด้านบนเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูวงให้ดูเลยว่าอยู่ตรงไหนนี่เลยค่ะคำที่อยู่ด้านบนตรงนี้เขียนลงในบรรทัดที่ว่างนะคะต่อไปในตอนที่2ค่ะเด็กๆกลุ่มที่ไม่มีตัวสะกดคุณครูแอบกากบาทไว้ให้ว่าไม่มีตัวสะกดนะคะทำเครื่องหมายกากบาทไว้ให้นะคะส่วนที่มีตัวสะกดคุณครูทำเครื่องหมายถูกไว้ให้ข้างๆเลยจะได้ไม่สงสัยว่าอย่างไรนะคะต่อไปคำที่ไม่มีตัวสะกดคุณครูยกตัวอย่างไปแล้วมาดูเลยคำว่าเยอะมีตัวสะกดไหมคะคำว่าเยอะมีตัวสะกดไหมคะลูกมีไหมไม่มีคุณครูก็เลยใส่ในช่องด้านหน้าเลยส่วนคำว่ามากก็ใส่ในช่องด้านหลังเพราะมีกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะต่อไปที่คุณครูไม่ได้วงกลมไว้ให้เด็กๆลงมือทำได้เลยในตอนสุดท้ายตอนที่3ดูดีๆเลยค่ะมีคำว่าเตอะมีคำว่าเนอะมีคำว่าเจอะยายคนนี้ชื่อว่าอะไรคะคุณยายอะไรอ่านไปแล้วดูลักษณะคุณยายสิคะดูสีผมคุณยายคุณยายชื่ออะไรเอ่ยยายยายอะไรนะยายเนอะเก่งมากยายเนอะใส่แว่นหนาหนาอะไรคะหนาเตอะคำไหนเอ่ยลองดูต่อไปเก้าอี้มีฝุ่นอะไรคะฝุ่นอะไรคำว่าเยอะก็ไม่มีฝุ่นเคละเก่งมากฝุ่นเคละคำไหนเอ่ยลองเลือกดูเลยถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะตั้งแต่ตอนที่1นะคะโอ้โหคุณครูขอชื่นชมกลุ่มที่2เลยค่ะไม่มีใครคุยเลยทุกคนตั้งใจทำงาน

เขียนบรรทัดล่างกันย้ายลงไปโอ้ตอนนี้ทั้งห้องเก่งมากๆเลยไม่มีเสียงเลยนะคะเก่งมากๆเลยเพราะทุกคนกำลังใช้สมาธิในการทำงานในตอนที่2ดูดีๆนะคะอาจจะมีข้อไหนหลอกเด็กๆอยู่ก็ได้ดูดีๆเลยมีคำไหนหลอกอยู่หรือเปล่าเอ่ย

0: ำไหนที่เด็กๆเขียนลงไปแล้วอย่าลืมวงกลมนะคะหนูจะได้จำได้ว่าหนูเขียนคำไหนไปแล้วบ้างใช่ค่ะเอาวางก่อนยังไม่ใช้เลยไม้บรรทัดตอนนี้ค่ะเด็กๆหมดเวลาแล้วโอ้โหเวลาน้อยมากๆเลยขอให้ทุกคนเก็บของเก็บแบบฝึกหัดทั้งหมดใส่ใต้โต๊ะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2หนึ่งแล้วก็หมดเวลาค่ะปรบมือให้กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ค่ะเก่งมากเลยเก็บได้ตามกำหนดปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปมาดูกันเลยเมื่อทำแบบฝึกหัดแล้วเอ๊ะใครอยากดูเฉลยบ้างเอ่ยที่ถูกต้องต้องเป็นอย่างไรใครเป็นเด็กดีต้องอย่างไรคะต้องฟังเงียบเสียงไหมเงียบเสียงมาดูกันเลยตอนที่หนึ่งเลยค่ะให้คันลายมือพี่อะไรเอ่ยพี่อะไรคะพี่ดอเอพี่เดทำปลาเผาเยอะเก่งมากต่อไปอากอเอเกออาเกอจอเอเจออาเกอเจออะไรคะเต่ารีดใหม่เก่งมากมาดูตอนที่สองคุณครูบอกแล้วว่าระวังนะคะระวังอย่าโดนหลอกเลยมาดูคำแรกคำว่าช่างมีตัวสะกดงองูนั่นเองต่อไปคำว่าเถอทอเอเถอไม่มีตัวสะกด yeah. ต่อไปลอเอเลอะไม่มีตัวสะกด yeah. คำว่าตอเอเตอะไม่มีตัวสะกด yeah. คำว่าเปื้อนมีตัวสะกดไหมคะ yeah. มีตัวสะกดนั่นคือตัวนอนหนูนั่นเองและตัวสุดท้ายปอรอเอเปรอะมีตัวสะกดไหม yeah.
1: ไม่มี
0: ไม่มีค่ะเอ๊ะใครโดนหลอกบ้างเอ่ยมาดูกันเลยต่อไปตอนที่3ข้อแรกคุณยายคนนี้มีชื่อว่ายายอะไรนะที่มีผมสีขาวที่คุณครูบอกแล้วชื่อยายอะไรคะยายเนื้อเกือบถูกแล้วยายเนื้อใส่แว่นหนาเตอะใครถูกบ้างต่อไปข้อสุดท้ายของวันนี้เก้าอี้มีฝุ่นเคลอะเอ๊ะใครถูกบ้างเอ่ยปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเอามือจับหัวจับไหล่จับเอวจับหัวจับไหล่จับเอวจับหัวจับไหล่จับเอวเอามือลงหันมามองคุณครูเลยวันนี้เรียนเรื่องอะไรกันไปคะสระออกเสียงว่าออกเสียงว่าออกเสียงว่าสระดูดีๆสระมีอะไรอยู่หน้าสุดเลยมีสระเออยู่หน้าสุดเลยแล้วเว้นเอาไว้เติมพยัญชนะต่อไปจะเป็นตัวออ่างและสุดท้ายหลังสุดตามหลังคือสระอะเก่งมากค่ะแล้วสระมีตัวสะกดไหม
2: ไม่ม
0: ีค่ะไม่มีตัวสะกดสระมีรูปวรรณยุกต์ไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ม
0: ีไม่มีรูปวรรณยุกต์สระเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาว
2: ไม
0: ่เป็นสระเสียงสั้นค่ะต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปจะเรียนในเรื่องสนุกกับสระเอียสนุกกับสระเอียสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะคือ1ใบความรู้ที่8เรื่องสระเอียและ2ค่ะ ใบงานที่8เรื่องเขียนคำสระเอียหน้าหรูคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: ไหมคะใครสนุกขอ2มือเลยใครสนุกเอามือลงค่ะฟังดีๆเด็กๆคะกลับไปแล้วให้ฝึกอ่านฝึกเขียนมีใครกลับไปทำเหมือนที่คุณครูบอกบ้างมีใครทำแล้วอ่านได้คล่องขึ้นมีไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยคุณครูบอกแล้วว่าถ้าหากเด็กๆเนี่ยกลับไปฝึกอ่านฝึกเขียนในทุกๆวันเลยเด็กๆก็จะเก่งขึ้นลายมือสวยขึ้นไหมคะ
1: ส
0: วยขึ้นบังคับมือตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็อะไรคะจำได้ด้วยเยี่ยมมากๆเลยเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันนะคะอย่าลืมกลับไปฝึกอ่านฝึกเขียนในทุกๆวันเลยค่ะอาจจะวันละไม่กี่นาทีวันละ5นาที10นาทีก็ได้นะคะและวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะวันนี้คุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไป

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิกหนึ่งครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

นับเป็นโชคดีของคนไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระองค์ดำรงพระราชภาระในฐานะอัครศาสนูปถัมภกผู้อุปถัมภ์ทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกันนับแต่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจนกระทั่งเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์นับแต่โบราณนานมาพระเจ้าแผ่นดินไทยแม้จะทรงเป็นพุทธมามกะที่เคร่งครัดแต่ก็ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกของทุกศาสนาที่มีศาสนิกเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารทรงรับเป็นพระราชทุระในการอารักขาทุกศาสนาในพระราชอาณาเขตให้ได้รับความผาสุกในการเผยแพร่และปฏิบัติตามลัทธิความเชื่อเสมอหน้ากันศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่เป็นที่นับถือของพี่น้องประชาชนชาวไทยมาช้านานแล้วศาสนาหนึ่งดังปรากฏหลักฐานว่ามีกลุ่มชาวมุสลิมอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยายังเป็นราชธานีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในการแปลและจัดพิมพ์พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานทั้งยังทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประดิษฐานอักษรพระปร

มาภิไธยพปร.และอักษรพระนามาภิไธยสก.ไว้ที่ปกของพระมหาคัมภีร์เป็นพยานแห่งพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นที่แซ่ซ้องในพระราชกรณียกิจนี้ไปถึงยังต่างประเทศครั้นถึงรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้

0: าพระราชภาระของสมเด็จพระบรมชนกนาถในการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในงานเมาลิดกลางอันเป็นงานสำคัญสำหรับผู้ถือศาสนาอิสลามทั้งหลายเป็นประจำทุกปีและทรงปฏิบัติพระองค์ด้วยความเข้าพระราชหฤทัยในวิถีประเพณีปฏิบัติของมุสลิมศาสนิกยังความปลาปลื้มแก่พี่น้องชาวมุสลิมเป็นการทั่วไปมัสยิดต้นสนเป็นหนึ่งในบรรดามัสยิดที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์บำรุงมาตั้งแต่ยังทรงเป็นสมเด็จพระยุพราช
1: ในสิ่งที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของล้นเก้าที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยมุสลิมทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันนี้มาตั้งแต่สมัยพระองค์ทรงเป็นสมเด็จพระยุพราชมาแล้วจนถึงปัจจุบันและวันนี้ก็ยังคงทำต่อเนื่องอยู่เมื่อมีงานสำคัญของพี่น้องมุสลิมงานเมาลิดกลางพระองค์ก็จะเสด็จเป็นองค์ประธานให้กับพวกเราเป็นขวัญกำลังให้กับพวกเรามาโดยตลอดบางครั้งเราจะเห็นว่าขณะที่มีการจัดงานของงานของมุสลิมเราเมื่อพอถึงตรงช่วงเวลาสำคัญซึ่งทุกคนก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็จะยกมือของเราเพื่อเป็นการสวดวิงวอนต่อผู้เป็นเจ้าเราจะเห็นว่าองค์ประธานนั้นถ้าหากไม่ใช่พี่น้องมุสลิมก็จะเป็นเพียงการยืนตรงแล้วก็เป็นการให้เกียรติแต่สำหรับพระองค์แล้วพระองค์ให้เกียรติมากมายเหลือเกินพระองค์จะยกพระหัตถ์สองพระหัตถ์ของพระองค์ขึ้นเพื่อเป็นการสวดอ้อนวอนผู้เป็นเจ้าร่วมกับประสบนิกรของพระองค์ที่เป็นมุสลิมด้วยภาพอันนี้แหละครับเป็นภาพที่มันยังคงตรึงตราอยู่ในหัวใจของพวกเราประสบนิกรของพระองค์ท่านตรงนี้แหละครับไม่ผิดเลยที่ภาษายาวีของเราหรือว่าคนใน3จังหวัดจะให้สมญานามของพระองค์ว่าราโยกีตอบพระราชาผู้สถิตอยู่ในดวงใจของพวกเราทุกๆคนครับผม
0: พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานแก่พี่น้องมุสลิมศาสนิกเช่นนี้ได้รับการสรรเสริญแซ่ซ้องโดยทั่วไปและจะจารึกหนักแน่นอยู่ในจิตใจของพี่น้องไทยมุสลิมอย่างมิรู้ลืม

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะตะตะตะตะตะตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีก

0: เรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ความรู
1: ้สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กนะครับหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆได้รับชมกันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะเรียนรู้กันนะครับเป็นเรื่องอาจจะเป็นความรู้เดิมแต่จำนวนทำไมครับเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้เป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางอ่านชื่อเรื่องนะครับไปพร้อมนะครับหรืออ่านตามคุณครูแม็กเลยนะครับเอานะครับเด็กๆครับความสัมพันธ์ของจำนวน
1: ความสัมพันธ์ของจำนวน
2: ความสัมพันธ์ของจำนวนสิบและสิบเอ็ด
1: สิบและส
2: ิ
1: บเอ
2: ็
1: ด
2: สิบและสิบเอ็ดแบบส่วนย่อยส่วนรวม
1: แบบส
2: ่
1: วนย
2: ่
1: อยส
2: ่
1: วนรวม
2: เอาละครับส่วนย่อยส่วนรวมเคยเรียนรู้กันไปหรือยังเอ่ยครับเคยแล้วใช่ไหมครับวันนี้เพิ่มเติมจำนวน11ที่เด็กๆทำไมครับยังไม่ได้เรียนรู้กันนะครับคิดว่ายากไหมครับคิดว่ายากไหมไม่ยากใช่ไหมครับนั้นส่วนย่อยส่วนรวมเนาะคือทำไมครับส่วนรวมคือจำนวนใช่ไหมครับแล้วก็แยกย่อยออกเป็นส่วนย่อยกี่จำนวนนะ
1: 2
2: จำนวนนะครับดังนั้นส่วนย่อยเมื่อนำมาทำไมครับรวมกันก็จะกลายเป็นส่วนรวมนั่นเองอันนี้เป็นความรู้ที่เคยเรียนรู้กันไปนะครับจำนวนอาจจะตอนนั้นยังไม่เกิน10ใช่ไหมครับตอนนี้ค่อยๆเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับเด็กๆก็ทำไมครับค่อยๆเรียนรู้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเรียนรู้วันนี้ต้องได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรวันนี้เด็กๆจะต้องทำไมครับแสดงความสัมพันธ์นะครับของจำนวน10และ11แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมนั่นเองนะครับวันนี้ไม่ยากเลยคิดว่าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางต้องทำได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับนะครับใครที่ทำไมนะกลับไปทบทวนความรู้เห็นไหมครับเรื่องส่วนย่อยส่วนรวมเนี่ยก็จะช่วยทำให้เด็กๆทำไมครับคิดในเรื่องของจำนวนเนี่ยเนาะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตเรียนเรื่องการบวกการลบเด็กๆก็จะมีความเข้าใจในเรื่องของจำนวนที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะเริ่มเรียนก็ต้องทำไมครับทบทวนในเรื่องของข้อตกลงในการเรียนก่อนนะครับมีอะไรบ้างนะสองตาทำไมนะลูกสองตาดูสองหูสมองคิดยังไงครับมีสติกลับบ้านเรียนรู้เอาละครับเชื่อว่าทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางยังจำข้อตกลงนะครับของเราได้เป็นอย่าง

0: นะครับงั้นทบทวนหน่อยขอเสียงดังๆฟังชัดๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะครับเด็กๆพร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เด็กๆพร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เสียงดังฟังชัดแบบนี้แสดงว่าเด็กๆพร้อมแล้วขอเสียงดังฟังชัดเลยนะครับเดี๋ยวครูแม็กนับให้1 2 3 2ตา2หูฟังสมองคิดมีไม่เข้าใจให้ถามเฮ้เฮ้เฮ้เอาละครับเยี่ยมมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับลูกเสียงดังฟังชัดแบบนี้ค่อยมั่นใจหน่อยว่าเด็กๆทำไมครับยังจำข้อตกลงของเราได้เป็นอย่างดีนะครับเอาละครับแต่ก่อนที่จะเริ่มเรียนนะครับขออีกหนึ่งกิจกรรมก็คือทำไมครับนั่งสมาธิทำไมครับเรียกสติหน่อยก่อนที่จะเริ่มเรียนเดี๋ยวให้เด็กๆทำไมครับจัดเตรียมท่านั่งนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนาะเตรียมท่านั่งเอามือประสานไว้ที่ตักแล้วก็ค่อยๆหลับตาลงตั้งสติให้ดีสองมือวางทับกันทันทีหลับตานั่งตัวตรงสิตั้งสติ

ตั้งสติให้ดีสองมือวางทับกันทันทีหลับตานั่งตัวตรงสีตั้งสติ

0: เวลาพอสมควรแล้วให้เด็กๆนะครับค่อยๆ คลายมือที่ประสานกันที่ตักออกแล้วก็ค่อยๆลืมตานะครับปรับระดับสายตาแล้วก็มองมาที่คุณครูแม็กเลยนะครับพร้อมที่จะทำไมครับทบทวนในเรื่องของความรู้เดิมกันก่อนนะครับก็คือทบทวนในเรื่องของความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมของจำนวนกันก่อนนะครับเผื่อว่าบางคนทำไมครับอาจจะหลงลืมอยู่นะครับว่าเอ๊ะส่วนย่อยคืออะไรส่วนรวมคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับที่ทบทวนในเรื่องของความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมของจำนวนกันก่อนนะครับเอาละครับคำถามแรกมาแล้วเขาถามว่า1สัปดาห์มีกี่
1: ว
0: ั
1: น
0: 1สัปดาห์มีกี่วันครับมีวันอะไรบ้างนะบางคนเริ่มอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร
1: ์
0: แล้วก็วนกลับมาที่อาทิตย์แสดงว่ามีทั้งหมดกี่วันครับ7วันเยี่ยมมากเยี่ยมมากเด็กๆบอกได้ด้วยนะครับแสดงว่า1สัปดาห์มีทั้งหมด7วันเอาละนะครับคำถามนะครับโดยปกติแล้วเด็กๆเนี่ยใน7วันโดยส่วนมากนะเด็กๆไม่ต้องมาโรงเรียนกี่
1: ว
0: ัน กี่วันนะ
1: 2ว
0: ันคือวันอะไรกับวันอะไรนะ
1: ว
0: ันเสาร์กับวันยกเว้นมีวันหยุดเพิ่มเติมวันหยุดนักขัตฤกษ์ในบางอาทิตย์ใช่ไหมครับแต่โดยปกติแล้วเด็กๆจะทำไมครับไม่ต้องมาโรงเรียนเนี่ยภายใน1สัปดาห์กี่วันนะครับ2วันคือวันเสาร์กับวันอาทิตย์เยี่ยมมากเลยคิดว่าคำถามต่อไปต้องเป็นอะไรครับเดาได้ไหมเนี่ยคุณแม็กจะถามว่าอะไรต่อไม่ต้องมาแล้วแสดงว่าต้องถามทำไมครับเป็นวันที่ไม่ใช่วันหยุดที่เด็กๆต้องมาโรงเรียนเนี่ยกี่วันใน1สัปดาห
1: ์
0: กี่วันครับ
1: 5
0: วันมีวันอะไรบ้างวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์โอ้เยี่ยมมากเลยนะครับดังนั้นเป็นวันที่เด็กๆทำไมครับไม่ใช่วันหยุดของเด็กๆเด็กๆต้องมาโรงเรียนมาเรียนหนังสือนะครับด้วยกัน5วันนะครับอันนี้ต้องบอกว่าโดยส่วนมากเนาะเพราะว่าบางอาทิตย์อาจจะมีวันหยุดนักขัตฤกษ์เด็กๆอาจจะได้หยุดมากกว่า2วันนะครับเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้เด็กๆเห็นจำนวนไหมเอ่ยถ้าแยกส่วนรวมส่วนย่อยเนาะรวมมีทั้งหมดกี่
1: ว
0: ันละครับ7วันเป็นวันหยุดกี่
1: ว
0: ันละครับและวันที่ไม่ใช่วันหยุดล่ะ
1: 5
0: วันดังนั้นเด็กๆเห็นไหมครับจากจำนวนเนี้ยเขามีความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็อะไรครับส่วนรวมของจำนวน7เขาเรียกว่าส่วนอะไรล่ะครับทั้งหมดเลยเขาเรียกว่าส่วนเด็กๆพูดตามส่วนรวม
1: ส
0: ่
1: วนรวม
0: ส่วนรวมเอาละครับคือจำนวนทั้งหมดเลยที่เราพิจารณาอยู่เห็นไหมครับ1สัปดาห์มีกี่
1: ว
0: ัน ละครับ7วันตอนนี้จำนวนทั้งหมดเห็นไหมครับเป็นส่วนรวมแยกย่อยออกมาย้อนกลับไปนิดนึง2จำนวนนี้มาจากไหนนะมาจากคำถามที่บอกว่าทำไมนะไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่วันที่ต้องมาโรงเรียนนะครับกี่
1: ว
0: ัน ละครับ2วันเห็นไหมครับ2วันนี้อยู่ใน7วันนี้หรือเปล่าอยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่า2วันนี้คือวันอะไรนะลูกเสาร์กับวันอาทิตย์อยู่ใน7วันไหมล่ะอยู่นะครับเอาละครับอันนี้เขาเรียกว่าส่วนย่อยพูดตามส่
1: วนย
0: ่
1: อย
0: ส่วนย่อยเด็กๆปลายทางด้วยนะครับอีกครั้งหนึ่งส่
1: วนย
0: ่
1: อย
0: เอาละครับไม่ยากส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งดูนะลูกเป็นเท่าไหร่แล้วครับ5ตัวนี้ก็มาจากอะไรแล้วครับวันที่ไม่ใช่วันหยุดก็คือวันที่ต้องมาอะไรนะโรงเรียนนะครับคือวันอะไรเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์จำนวนกี่
1: ว
0: ันละครับ5วันถามว่า5วันอยู่ใน7วันหรือเปล่า
1: อยู่
0: มั้ยครับดังนั้นเด็กๆจะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับเขาแยกย่อยออกมา เป็นส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งเนาะนั้นมีส่วนย่อยกี่จำนวนครับ2จำนวนจากเห็นไหมครับจาก7แยกย่อยออกมาเป็น2กับ5เอ๊ะ7คุณแม็กถามเพิ่มเติมมีคู่จำนวนใดได้บ้างเอ๊ะที่เป็นส่วนย่อยกับส่วนรวมของ7คู่จำนวนใดบ้างครับที่เป็นส่วนย่อยของจำนวน7มี2กับ5และหรือ5กับ
1: 2
0: เรียนไปแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอี
1: ก
0: 0กับมีคนบอกว่า0 0กับอะไรนะ0กับ7มีอะไรอีกมีอะไรอีก6กับ1 2กับ5ไปแล้ว3 3กับอะไรนะ3กับเห็นไหมครับตอนนี้เด็กๆเคยเรียนรู้ไปแล้วอันนี้ความรู้เดิมนะครับเนาะที่เราเคยเรียนรู้กันไปเดี๋ยววันนี้แหละจำนวนเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเอาละครับลองมาดูกันต่อครับลูกที่จำนวนอะไรครับ9ถ้าคุณครูแม็กแยกส่วนรวมตอนนี้เป็นเท่าไหร่โลก
1: 9
0: แยกย่อยออกมา
1: 1
0: เอ๊ะ1 1กับอะไรนะ1กับอะไรนะบางคนเอ๊ะแล้วจะคิดอย่างไรล่ะนับต่อได้ไหมครับนับต่อจากทำไมครับ1ไปหาส่วนอะไรครับส่วนรวมนับต่อไปกี่ครั้งก็เป็นส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งหรือเด็กๆอาจจะหาอุปกรณ์เข้ามาช่วยฝาขวดน้ำได้ไหมครับยางลบได้ไหมครับดินสอได้ไหมครับเด็กๆอาจจะต้องใช้สิ่งของนะครับเพื่อช่วยในการหาคำตอบได้นั่นเองนะครับดังนั้นบางคนเริ่มคล่องและเรียนรู้กันไปกลับไปทบทวนเป็นประจำเด็กๆก็จะบอกคู่จำนวนที่เป็นทำไมครับเป็นส่วนย่อยได้นั่นเองนะครับก็จะคุ้นชินกับในเรื่องของจำนวนเก้าเป็นส่วนรวมแยกย่อยออกเป็น1กับหรืออะไรนะ8กับ1ต้องบอกว่า8กับ1เห็นไหมครับเป็นจำนวนเดียวกันเลยดังนั้นแขนของส่วนย่อยส่วนรวมเนี่ยสามารถที่จะทำไมครับสลับกันได้เนาะดังนั้นส่วนรวม9ส่วนย่อยเป็น8กับ1หรือ1กับ8นะครับอันนี้สามารถสลับที่กันได้เนาะไปต่อส่วนรวมตัวเดิม9ดูจำนวนแรกดีๆนะครูแม็กแยกย่อยออกมาปิ๊งเป็นไรครับ2เออีกจำนวน1อีกจำนวน1ส่วนย่อยอีกจำนวน1 2กับอะไรนะ2กับ2กับกับนับต่อได้ไหมนับต่อได้ไหมครับนับต่อก็ได้จาก2ไปหาอะไรครับ9 2แล้ว3 4 5 6 7 8 9คุณแม็กนับต่อไปกี่ครั้งนะ
1: 7
0: กี่ครั้งครับ7ก็จะได้คำตอบใช้วิธีการนับต่อเห็นไหมครับจากส่วนย่อยอีกจำนวนไปหาส่วนอะไรครับส่วนรวมแล้วก็ดูจำนวนที่เรานับต่อไปนะครับนับต่อไปอีก7ครั้งเนาะยากไหมเนี่ย
1: ไม่ยาก
0: หรือกายที่ทำไมครับคุณชินจำนวนก็จะสองรวมกับอะไรได้9นะ2รวมกับ7บางคนก็ใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับหรือบางคนที่ยังนับไม่คล่องก็เหมือนที่คุณแม็กบอกอาจจะต้องใช้ฝาขวดน้ำหรืออุปกรณ์อื่นๆตามจำนวนแล้วเราก็มาแบ่งกลุ่มแล้วก็นับกันนะครับอ้าว2กับ7หรืออะไรนะหรือ7กับ2ก็ไม่ยากเลยนะครับใครที่ไม่ได้ก็ค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับคุณครูแม็กพยายามทบทวนให้ช้าๆนะลูกเอาไปต่อยังเป็นจำนวน9อยู่นะครับแต่ส่วนย่อยจำนวนแรกคือ
1: 3
0: 3 3 3อีกจำนวนหนึ่ง3กับมีหลายคำตอบและมีหลายคำตอบและ3ถ้านับต่อจาก3 3แล้ว4 5 6 7 8นับต่อไปกี่ครั้งเนี่ย
1: 6
0: กี่ครั้ง6ครั้งนะครับเห็นไหมครับใช้วิธีการนับต่อก็ได้เนาะดังนั้นเห็นไหมครับส่วนย่อยของ9เนาะก็เป็น3กับ6หรือ6กับ3ไม่ยากนะครับลูกเนาะหรือ6กับ3อ้าวยังไม่หมดโหเยอะมากเลย

0: 9ปึ๊บ4กับอะไรนะเอามีคนตอบทันทีเลยเด็กๆอาจจะคุ้นเคยกับจำนวนเนาะนะครับจำนวนแรกเป็น4อีกจำนวนก็เป็น5เป็นอะไรครับ5หรือ5กับ4เนาะอันนี้คือจำนวนเดียวกันสามารถที่จะสลับฝั่งกันได้นะครับอ่ะอันนี้นะครับก็เป็นในเรื่องของทำไมครับความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมของจำนวน9แต่ยังมีอีกจำนวน1คืออะไรนะ9กับ10 9กับ0หรือ0กับ9นะครับไม่อยากเนาะอ่ะเอาละครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับที่ในเรื่องของความสัมพันธ์ของจำนวน10และ11แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมคราวนี้ต้องตั้งใจดูดีๆนะครับจำนวน10เด็กๆ เคยเรียนไป1ครั้งแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ทบทวนให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนาะอ่ะเอาละครับเดี๋ยวคุณแม็กจะวางนะวางตัวนับนะเดี๋ยวค่อยๆให้เด็กๆนับนะครับปิ๊งปิ๊งปิ๊งเอ๊วางเท่าไหร่วางเท่าไหร่วางเท่าไหร่นะบางคนอาจจะนับไปพร้อมกับตอนวางใช่ไหมครับเดี๋ยวให้เด็กๆนับพร้อมกันนิดนึง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เสียงสุดท้ายลงที่10แสดงว่ามีตัวนับเท่าไหร่ครับคุณแม็กมีตัวนับมีตัวนับทั้งหมด10ตัวคราวนี้คุณแม็กจะทำไมครับแบ่งแบ่งตัวนับออกเป็นกี่กลุ่มครับ2กลุ่มโดยดูดีๆนะหยิบตัวนับแล้วก็เลื่อนลงมาปึ๊บหล่นมาอยู่ตรงนี้ปิ้งเลยกี่ตัวครับเนี่ยเห็นไหมครับเอาออกมา1ตัวมาอยู่ที่ส่วนย่อยจำนวน1และเอาออกอีกครับเอามาอยู่ที่ส่วนย่อยอีกจำนวน1เด็กๆดูดีๆนะมันไม่ได้หายไปไหนนะครับเอาออกจากทำไมครับส่วนรวมแต่มาอยู่ที่ส่วนอะไรครับส่วนย่อยนะไม่ได้หายไปนะลูกปึ๊บไหลมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับไหลมาอยู่ตรงนี้แล้วนะไม่ได้หายไปไหนนะลูกเห็นไหมครับจะครบทุกจำนวนเลยอันนี้เด็กๆก็จะเห็นภาพชัดเจนเลยจากตัวนับกี่ตัวนะกี่ตัวนะลูก10ตัวครูแม็กทำไมครับเลื่อนตัวนับมาไว้ตรงนี้กี่ตัวครับ1และอีกจำนวนละครับ9เด็กก็จะเห็นได้ว่า10มาจาก1กับ9คราวนี้ถ้าทำไมครับเป็นความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมดูที่เป็นทำไมครับจำนวนบ้าง10ก็ทำไมครับแยกย่อยส่วนย่อยจำนวนแรกคือ1เห็นไหมครับ1อีกจำนวนแล้วลูกอีกจำนวนล่ะเหมือนที่ครูแม็กบอกดังนั้นส่วนย่อยเมื่อนำกลับมารวมกันต้องทำไมครับเท่ากับส่วนอะไรส่วนรวมเยี่ยมมากนะครับส่วนรวมก็คือเท่าไหร่ล่ะครับ10ดังนั้น1รวมกับ9ได้เท่าไหร่ล่ะ10ได้เท่าส่วนรวมไหมครับเท่าไม่เท่า
1: เท่ากัน
0: เยี่ยมมากนะครับยากไหมเนี่ยไม่ยากไปต่อนะไปต่อได้ไหมครับไปต่อได้นะครับลูกเอาละครับคราวนี้เหมือนเดิมวางเหมือนเดิมปิงปิงปิงปิงปิงเอ๊ะเท่าไหร่10บางคนคาดเดาเลยทำไมครับ10เท่าจำนวนเดิมจริงหรือเปล่านับนิดนึง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เสียงสุดท้ายลงที่10แสดงว่ามีตัวนับทั้งหมด10ตัวนะครับเหมือนเดิมเลยครูแม็กแยกย่อยออกเป็น2กลุ่มไหลลงมาแล้วนะปิ้งฮึบลงมาแล้วลงมาอีกแล้วฮึบ6กับอะไรนะ6กับอะไรนะจากตัวนับรวมกัน10ตัวที่เขาเรียกว่าส่วนรวมแยกย่อยออกมาที่กลุ่มแรกหรือส่วนย่อยจำนวน1เห็นไหมครับกับส่วนย่อยอีกจำนวน1ก็แยกออกเป็นกี่กลุ่มครับ2กลุ่มเอ๊ะเป็นอะไรนะเนี่ย1 2 3 4 5 6เอ๊ะเป็นส่วนย่อยอ๋อ6กับเท่าไหร่นะ4เยี่ยมมากนะครับนั้นความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมเด็ก

0: ลองดูนะจากตัวนับตอนแรกทั้งหมดกี่ตัวลูก10ตัวแยกย่อยออกมาเป็นอะไรครับ6กับ4ยากไหมเนี่ยไหนใครคิดว่าทำได้ขอดูมือหน่อยขอดูมือเชื่อว่าหลายคนน่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเอามือลงครับลูกดูกันต่อดูกันต่อนะครับเพื่อเพิ่มความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเนาะเอาละครับเด็กๆครับลองดูต่อนะครับตัวนับเหมือนเดิมกี่ตัวครับกี่ตัว10ตัวนะครับแยกย่อยเด็กๆดูที่ทำไมครับแยกย่อยออกมาดีๆนะครูแม็กจะแยกเป็นอะไรกับอะไรนะมองดีๆนะแยกเป็นอะไรกับอะไรนะเป็นอะไรกับอะไรเนี่ย
1: 5กับ
0: 5เป็นอะไรครับจากเดิมเท่าไหร่นะลูก10แยกออกมาเป็น5กับเอาหูดังนั้นเห็นความสัมพันธ์ชัดเจนเลย10ก็มาจาก5 5กับอะไรครับ5กับ5ยากไหมเนี่ยไม่ยากเลยนะครับเอาละครับเด็กๆครับโอ้โหเอาลองดูกันต่อลองดูกันต่อเท่าเดิมเลยเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอาละครับ10เท่าเดิมแยกย่อยออกเป็นอะไรเด็กๆดูดีๆเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะอะไรกับอะไรเอ่ยอะไรกับอะไรเอ่ยอะไรกับอะไรนะ3กับ1 2 3 4 5 6 7เห็นมั้ยครับ3กับ7เห็นมั้ยครับยากมั้ยเนี่ย
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากนั้นความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมของจำนวนนี้นะครับของ10ก็มาจาก3กับอะไรลูกกับ7ไม่ยากไม่ยากเลยวันนี้ง่ายๆเลยนะครับยังไม่หมดวางวางวางวางวางวางวางปิ้งเท่าไหร่ครับ1010 10 10แยกย่อยหน่อยดูดีๆนะลูกแยกย่อยปิ้งปิ้งปิ้งปิ้งอะไรกับอะไรนะอะไรกับอะไรนะ10
1: ก
0: ับ
1: 2
0: มาจาก
1: 9ก
0: ับ2นับดีๆนับดีๆ1 2 3 4 5 6 7 8 8กับ
1: 2
0: กับเท่าไหร่ครับ8กับ2ดังนั้นเห็นไหมครับความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมของ10มาจาก8กับ2หรือ2กับ8สามารถที่จะสลับฝั่งกันได้ยากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากเลยเนาะเอาละครับครูแม็กก็จะทำไมครับให้เด็กๆสรุปเนาะดูหน่อยว่าตารางแสดงจำนวนส่วนย่อยทำไมครับของส่วนรวม10มีอะไรบ้างล่ะมีอะไรบ้างล่ะ0กับอะไรนะ0กับ10เยี่ยมมากเยี่ยมมากแสดงว่าอีกจำนวนเป็น10นะครับแล้วถ้าส่วนย่อยเป็น1 1 1กับอะไรครับลูก1กับ9เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม2 2กับอะไรนะ2กับ8สุดยอดเลย
1: 3
0: กับ7 3กับโอ้โหรวมกันทำไมครับครบ10เยี่ยมมาก44กับอะไรนะนับดีๆ4กับ4กับ6หลายคนตอบถูกหลายคนตอบถูกเยี่ยมมากนะครับ5 5กับอะไรนะ5กับ5เยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมาก6
1: ก
0: ับ
1: 4
0: 6กับอะไรนะ
1: 4
0: 6กับ
1: 4
0: ก็เหมือน4กับอะไรลูก4กับ6เอาละ77 7 7 7 7กับอะไรครับ7กับ3เพราะตอบไปแล้ว3กับอะไรล่ะ7คือจำนวนเดียวกันทำไมครับสามารถที่จะสลับฝั่งกันได้นั่นเองนะครับ8 8กับอะไร
1: อ้
0: าวตอบไปแล้ว9 9กับอะไรครับ9กับ1สุดท้าย10
1: ก
0: ับ 0 10กับ0อ้าวอันนี้คือคู่ของทำไมครับส่วนย่อยเนาะเป็นส่วนย่อยของส่วนรวมอะไรครับ ส่วนรวม10

0: นั่นเองของจำนวน10เนาะส่วนรวมเป็น10ก็จะได้คู่ของจำนวนนะครับในลักษณะแบบนี้ดังนั้นถ้าเด็กๆเขียน0กับ10หรือ10กับอะไรครับ0ก็คือทำไมครับจำนวนเดียวกันแค่ทำไมครับสลับฝั่งกันเฉยๆความหมายเดียวกันเลยนะครับเอาละครับยากไหมครับ
1: ยาก
0: ยากไหมไม่ยากคราวนี้ไปดูกันต่อไปดูกันต่อเอาละโอ้โห11แสดงความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมของจำนวน11มีมากมายนะครับหลากหลายเลยจะให้เด็กๆนะครับช่วยครูแม็กนิดนึงเดี๋ยวไล่ไปเลยเนาะจำนวนแรกจำนวนแรกลองดูนะครูแม็กให้มา5 5กับอะไรล่ะลูก5กับเอ๊ะ5กับอะไรนะฮะอาจจะนับต่อได้ไหมครับนับต่อก็ได้นับต่อจาก5ไปหา11 5แล้ว6 7 8 9 10 11นับต่อไปอีกกี่ครั้งลูกนับต่อไปอีก6ครั้งโอ้ยเยี่ยมมากเลยนะครับแต่บางคนก็ตอบได้ทันทีเลยนะครับเป็น6ยากไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่ยากเลยไม่ยากเลยนะครับไปต
1: ่
0: อโอ้ยบางคนตอบเลยเท่าไหร่ลูก11มีส่วนย่อยจำนวนแรกเป็น10อีกจำนวนก็เป็น1ไม่ยากอันนี้ไม่ยากตอบได้ทันทีเลย10กับ1นะครับไปต่อนะ7เอ๊ะ7กับอะไรนะ7กับอะไรครับนับต่อได้ไหมเนี่ยนับต่อได้ไหมจาก7ไปหาส่วนรวม11 7แล้ว8 9 10เท่าไหร่เนี่ย
1: 11
0: นับต่อไปกี่ครั้ง
1: กี
0: ่4ครั้งนะครับนั้นส่วนย่อยอีกจำนวนก็คือ4นะครับไม่ยากเลยนะครับเนาะได้ไหมเนี่ยทันนะเด็กปลายทางก็ทันเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับไปต่อลูก11โอ้โหอันนี้ยากนิดนึงส่วนย่อยจำนวนแรกเป็นเท่าไหร่ครับ2เอ๊ะอีกจำนวน1ล่ะอีกจำนวน1ล่ะเอาให้เวลาให้เวลาลูกกับอะไรนะเอามีละมีทั้ง8มีทั้ง9 2กับอะไรนะนับต่อเดี๋ยวคุณแม็กนับต่อให้ดู2นับต่อเป็น3 4 5 6 7 8 9 10 11เอ๊ะเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะลูก9แสดงว่าโออีกจำนวน1ต้องเป็นเท่าไหร่ครับ9ยากไหมเนี่ยยากนิดนึงใช่ไหมยากนิดนึงนะครับบางคนอาจจะทำไมครับนับผิดพลาดหรือมองจำนวนเนาะถ้า2กับ8เป็นเท่าไหร่แล้วลูก2กับ8เป็น10ยังไม่ครบเห็นไหมครับยังไม่ครบเท่ากับส่วนรวมเลยเนาะเอาละครับไปต่อไปต่อยังไม่หมดยังไม่หมด11
1: 0
0: มาแล้ว11จำนวนแรกกับอะไรลูก11กับโอ้ยไม่ยากไม่ยากเลยนะครับเอาละครับต่อต่อต่อถ้าเป็น9บ้าง9กับอะไรครับตอบไปแล้ว2กับ9หรือ9กับ2เห็นไหมครับจำนวนสามารถที่จะสลับฝั่งกันได้เนาะเอาละครับไปต่อไปต่อคราวนี้เป็น8บ้าง8กับอะไรนะ8กับบางคนสังเกตเนาะได้เยี่ยมมากเยี่ยมมากลูกรวมกันครบ11เลย1 1กับอะไรอ่ะ1กับ1กับ10นะครับรวมกันเป็น11ยากไหมเนี่ย
1: ยาก
0: ยากไหมไม่ยากแต่ยังไม่หมดยังไม่หมดถ้าเป็น4ส่วนย่อยจำนวนแรกเป็น4อีกจำนวนอีกจำนวนเป็นเท่าไหร่นะอีกจำนวนเป็นมีคนตอบมาแล้วหันสาใหญ่ตอบมาแล้วอีกจำนวนก็เป็น7เยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลยเอาละข้อนี้ข้อนี้ใครจะช่วยได้6 6 6 6 6เอ๊ส่วนย่อย6 6กับอะไรนะ6กับ6กับ5เยี่ยมมากลูก เนาะนั้นส่วนย่อยจำนวนแรกเป็น6อีกจำนวนก็เป็น
1: 5
0: ไม่ยากนะครับไม่ยากเลยเอาละครับไปต่อนะลูก
1: 11
0: ส่วนย่อยจำนวนแรกเป็น0นั้นอีกจำนวนก็เป็น11ไม่ยากเห็นไหมครับนั้นส่วนย่อยรวมกันก็จะเท่ากับส่วนรวมนั่นเองนะครับอ้าวตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายลูกคืออะไรครับเอ๊ะ3กับอะไรนะ3 3กับ8ยากมั้ยเนี่ยยากมั้ยไม่ยากเลยนะครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากเนาะไม่ยากเลยคราวนี้ครับลูกลองมาดูภาพรวมเนาะว่าเอ๊ตารางแสดงส่วนย่อยของส่วนรวม11มีอะไรบ้างถ้าจำนวนแรกเป็น0อีกจำนวนเป็น11ไม่ยากเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมจำนวนแรกเป็น1อีกจำนวนเป็นเท่าไหร่นะเท่าไหร่ตอบ10เยี่ยมมากเยี่ยมมากถ้าเป็น2แล้วลูกอีกจำนวนเท่าไหร่นะ
1: 9
0: เยี่ยมเยี่ยม3กับอะไร
1: 8
0: 3กับรวมกันได้11เยี่ยมมากนะครับ4
1: 7
0: กับ7เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม5กับ
1: 6
0: แล้วถ้า6อ่ะ
1: 5
0: 6กับอะไรครับเห็นไหมครับสลับที่กันได้7เอาไว้ขึ้นละ
1: 8
0: 7กับอะไรแล้วนี่ตอบไปแล้ว7กับ4 8 8 8 8 8 8กับ3เยี่ยม9
1: 2
0: 9กับ
1: 2
0: 10กับ
1: 0
0: อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย10กับ1 11กับ
1: 0
0: ดังนั้นอันนี้คู่จำนวนนี้เห็นไหมครับก็จะเป็นส่วนย่อยของส่วนรวมเท่าไหร่ครับ11เอาละยากไหมเนี่ยวันนี
1: ้
0: ยากไหมไหน
1: ใ
0: ครคิดว่าทำได้แล้วยกมือเอาละครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากคราวนี้จะให้เด็กๆทำไมครับนำแบบฝึกหัดที่เท่าไหร่ครับ 1.25 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 1.25 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงนะครับในแต่ละข้อเนาะนะครับให้กับนักเรียนด้วยแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมด้วยต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับเอาละครับเด็กๆครับเอากลุ่มไหนนำขึ้นมาแล้วขอความกรุณางดใช้เสียงเนาะแล้วเดี๋ยวอธิบายนะครับคำชี้แจงให้ฟังเอาเปิดไปหน้า106 106หน้าที่มีส่วนรวมส่วนย่อยนะลูกอ้าวไหนใครเจอแล้วดูเพื่อนด้านข้างนิดนึงอ้าวเจอหรือยังเอ่ยอ้าวหน้าที่เป็นส่วนย่อยส่วนรวมแบบนี้เอาละครับเด็กๆครับอ้าว2ตา2หูดังนั้นวันนี้แบบฝึกหัดอาจจะหลายหน้านิดนึงนะครับลูกเนาะอ้าวเอามือนะครับชี้ไปที่คำชี้แจงนะครับแล้วก็อ่านตามคุณครูแม็กนะลูกอ้าวพร้อมนะครับเขียนตัวเลข
1: เข
0: ีย
1: นต
0: ั
1: วเลข
0: แสดงความสัมพันธ์
1: แสดงความส
0: ั
1: มพ
0: ัน
1: ธ์
0: ของจำนวน
1: ของจำนวน
0: แบบส่วนย่อย
1: แบบส
0: ่
1: วนย
0: ่
1: อย
0: ส่วนรวม
1: ส
0: ่
1: วนรวม
0: ดังนั้นเขากำหนดเด็กๆดูดีๆนะครับเขากำหนดจำนวนมานะครับ10เด็กๆก็ต้องหาส่วนย่อยเนาะข้อตัวอย่างเป็นอะไรครับ2กับ 2กับอะไรครับ8

และเขาให้มาเพิ่มเติมอีก9กับ1 5กับดังนั้นข้อที่1ดูข้อที่1ดีๆนะจำนวนเท่าไหร่ครับลูกจำนวนให้เด็กๆกำหนดตัวเลขเช่นตัวเลขแรกนะครูแม็กกำหนดของครูแม็กเองของครูแม็กเป็นเลข2นะครับของครูแม็กเป็นเลข2นะเอส่วนอีกจำนวนของครูแม็กต้องเป็นเลขอะไรอะเป็นอะไรครับเป็นจำนวนอะไรลูกน่าเป็นจำนวน9เด็กๆกำหนดเองได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยเอาไหนใครเข้าใจแล้วยกมือครับอ้าวเดี๋ยวลงมือทำหน้านี้ก่อนเดี๋ยวครูแม็กเดินดูนะหน้านี้อ้าวลงมือได้เลยครับเด็กๆปลายทางด้วยนะครับมีบางคนเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเอ่ยมีบางคนเสร็จเรียบร้อย

0: ดูเลยนะกำหนดส่วนย่อยจำนวนหนึ่งก่อนแล้วก็หาส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งกำหนดก่อน10กับ1เรียนไปแล้วลองกำหนดสัก1ตัวลูกเอาเลขอะไรดีเอาเลขได้ศูนย์กับอะไรลูกเนี่ยได้เยี่ยมเอาไปต่อเลยข้อต่อไปมีหลากหลายจำนวนถูกต้องอะไรครับอะไรเนี่ยอันไหนเอ่ยหน้าแรกเสร็จหรือยังเออเดี๋ยวลองดูหน่อยหน้าแรกอาจจะไม่ครบทุกจำนวนนะคำตอบอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะมีหลากหลายนะเนาะเดี๋ยวคุณครูเดินดูด้วยนะครับลองดูนิดนึง11ช่วยหน่อยมีคนตอบมาแล้ว10 กับ 1มีอีกไหมอะไรนะ11เด็กๆอาจจะทำไมครับอาจจะตอบเหมือนครูแม็กไหมไม่เหมือนดังนั้นคู่จำนวนมีหลากหลายเนาะเด็กๆอาจจะตอบได้หลากหลายเลยนะครับขอ88เฉลยให้หน่อยมี8กับ0เยี่ยม4กับอะไรนะ4กับ4 7กับ ทำได้ไหมครับ
1: ได
0: ้นะไปต่อได้ไหมลูกดูต่อที่ข้อที่2ใหญ่หน้าต่อไปนะครับลูกให้เด็กๆทำไมครับเติมจำนวนข้อนี้เขากำหนดจำนวนมาให้แล้วนะส่วนย่อยตัวแรกให้เด็กๆหาส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งยากไหมครับยากไหมสิบเขากำหนดมาให้แล้วส่วนย่อยจำนวนแรกเป็นเท่าไหร่ครับเป็น4อีกจำนวนเป็นอะไรอ่ะอีกจำนวนเป็นไหนใครเข้าใจแล้วยกมืออ้าวเอาลงมือได้เลยครับเด็กๆปลายทางด้วยนะครับเก้ากับอะไรนะเก้ากับอะไรได้10นะ9กับอะไรนะ1ไม่อยากลองทบทวนดูนะครับใช้การนับได้คำตอบเราไม่เหมือนเพื่อนไม่เป็นไรนะครับเฉลยเลยนะ9กับอะไรนะ9กับอุ๊ยอันนี้ไม่ยาก10 6กับอะไรนะ6กับไม่ยาก11ต่อเลย4กับอะไรลูก4 กับ7ไม่อยาก11ส่วนรวมส่วนย่อยเป็น9กับอะไรนะ9 กับเท่าไหร่ลูก9กับ2 11 6กับอะไรนะ6กับ 6กับ6กับ6กับ6กับอะไร6 7 8 9 10 11นับต่อไปกี่ครั้งเนี่ย5ครั้ง6กับอะไรลูก5เอาละข้อที่3 999เอ๊ะ4กับอะไรนะ4กับอะไรนะได้9 4กับอ้าวต่อไป999 9กับอะไรครับไม่ยากใช่ไหมพอยต์อ้าวสุดท้าย6กับ
1: 3
0: 6กับ3นะครับไม่ยากอ้าวใครที่ยังสับสนนะฝากกลับไปทำไมด้วยครับทบทวนด้วยนะอ้าวต่อหน้าต่อไปหน้าที่3เด็กๆครับเอ๊สองหูทำไมนะมีบางกลุ่มยังไม่ฟังครูแม็กเลยข้อหน้าที่3หน้าที่4ฝากกลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมครับได้ไหมครับฝากกลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมเอ่ยอ้าวการบ้านนะเด็กๆดูนะครับอ้าวสองตาดูนิดนึงอ้าววางดินสอก่อนวางดินสอสองตาดูที่ครูแม็กนะให้ทำอะไรให้เติมจำนวนเหมือนเดิมเลยส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งมีข้อ1ข้อ2ข้อ3แล้วก็อีกหน้าหนึ่งนะครับมีข้อ1ข้อ2แล้วก็ข้อ3ข้อนี้ยากนิดนึงต้องกำหนดส่วนรวมเองส่วนรวมเด็กๆ ดูนะเด็กๆต้องกำหนดส่วนรวมเองนะครับคำถามส่วนรวมเด็กครับปันส่วนรวมน้อยกว่าส่วนย่อยได้ไหมครับได้ไหมได้ไหมเอ่ยส่วนรวมเด็กๆกำหนดจำนวนที่น้อยกว่าส่วนย่อยไม่ได้นะครับเต็มที่คือได้ทำไมครับเท่ากับเนาะสมมุติ7นี้ครูแม็กกำหนดเลยส่วนรวมเป็นเท่าไหร่ครับ7แสดงว่าส่วนย่อยอีกจำนวน1เป็นเท่าไหร่เนี่ยเป็น0เนาะอ้าวไหนใครเข้าใจแล้วยกมืออ้าวคราวนี้ฝากกลับไปทำเป็นครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยฝากกลับไปทำเป็นการบ้านอ้าวเดี๋ยวให้เด็กๆเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยอ้าวกลุ่มไหนเสร็จก่อนมีคะแนนบวกให้นะอ้าวกลุ่มที่1กลุ่มที่2อ้าวกลุ่มไหนอีกกลุ่มไหนอีก

0: อ้าวกลุ่มที่5เพราะกลุ่มที่4เพิ่งนั่งนะครับอ้าวเดี๋ยวไปบวกคะแนนให้3กลุ่มเนาะคราวนี้บวกได้ลดได้นะครับอ้าวดูต่อนะนิดเดียวคราวนี้ครับเด็กๆสรุปให้ฟังนิดนึงดังนั้นสิ่งที่เด็กๆเรียนวันนี้เนาะคือในเรื่องของความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมดังนั้นความสัมพันธ์ส่วนย่อยและส่วนรวมเนี่ยเป็นการเขียนจำนวนนะครับให้อยู่ในรูปของ2จำนวนถ้ายกตัวอย่างให้เด็กเห็นชัดเจนเลยก็คืออะไรครับ7เป็นข้อคำถามที่ถามตั้งแต่ตอนต้นคาบ1สัปดาห์มีกี่
1: ว
0: ั
1: น
0: 7วันเป็นวันกี่
1: ว
0: ัน เป็นวันที่มาโรงเรียนกี่
1: ว
0: ัน นะนะครับก็จะเห็นในเรื่องของจำนวนที่สอดคล้องในชีวิตประจำวันเห็นไหมครับเราสามารถใช้นะครับมาช่วยในเรื่องของการแบ่งกลุ่มแบ่งจำนวนนะครับจากส่วนรวมกลายเป็นส่วนอะไรครับส่วนย่อยเนาะแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้าครั้งต่อๆไปเราก็จะใช้ความรู้เนี่ยมาเรียนเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ายังคงอยู่กับในเรื่องของความสัมพันธ์ของจำนวนนะครับของ12ถึง20แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมนะครับสิ่งสำคัญเลยที่คุณครูแม็กอยากฝากนะครับกับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางต้องฝากเด็กๆกลับไปทำไมครับทบทวนดังนั้นความรู้นะครับถ้าไม่ทบทวนเด็กๆก็จะทำไมครับลืมนั้นวันนี้เรียนรู้กันไปแล้วมีแบบฝึกหัดมีการบ้านฝากกลับไปทำเด็กๆก็ถือว่าได้ทบทวนความรู้เนาะอาจจะทำไมครับกลับไปเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังเพิ่มเติมได้นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้เวลาของคุณครูแม็กนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับก็ได้หมดลงแล้วต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ชาติที่รุ่งเรืองย่อมเฟื่องฟูด้วยศิลปกรรมไทยมีเอกราชยาวนานเอกลักษณ์จึงเก่าแก่แต่งดงามพระมหากษัตริย์ทรงทนุบำรุงอุปถัมภ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมต่อเนื่องไม่ขาดสายที่ถือว่าทรงเป็นศิลปินยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีพระองค์ใดเทียบได้คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยผู้ทรงฟื้นฟูอุปถัมภ์และส่งเสริมศิลปินไทยทั้งทรงเป็นช่างใหญ่แห่งแผ่นดินทรงประดิษฐ์งานศิลป์ด้วยฝีพระหัตถ์รวมทั้งนาฏบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดจนงานวรรณกรรมงามล้ำด้วยภาษารจนาไพเราะยังใช้ประกอบการแสดงสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเชิดชูจิตวิญญาณความเป็นไทยสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัยก้าวไกลสู่สากล

0: ศพระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่4รู้รักสามัคคี
1: คุณยายคะมีหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ข้อไหนที่สอนเรื่องการทำงานเป็นกลุ่มไหมคะ
0: งานกลุ่มของเป็นสุขไม่เสร็จเหรอ
1: เสร็จแล้วแต่เป็นสุขสงสารเพื่อนอีกกลุ่มนึงงานกลุ่มเขายังไม่เสร็จอยากช่วยเขาแต่ไม่รู้จะแนะนำยังไงอะค่ะ
2: อ๋อมีสิในเรื่องการทรงงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9มีพระราชดำรัสในเรื่องรู้รักสามัคคีมาอย่างต่อเนื่องเลยละตลอดรัชสมัยของพระองค์น่ะความสำคัญของหลักการทรงงานข้อนี้เห็นได้จากถนนห้วยมงคลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาชนบทโครงการแรกของประเทศไทยถือเป็นตัวอย่างของหลักการทรงงานรู้รักสามัคคีได้เป็นอย่างดีในครั้งนั้นนะรถยนต์พระที่นั่งติดลบด้วยสภาพถนนที่เป็นเพียงทางเกวียนเมื่อข้าราชการผู้ตามเสด็จและชาวบ้านช่วยกันนำรถยนต์พระที่นั่งออกจากหล่มได้สำเร็จพระองค์มีพระราชดำรัสซักถามทุกสุขของชาวบ้านจึงได้ทรงทราบถึงปัญหาใหญ่ของหมู่บ้านนี้คือไม่มีถนนจากนั้นไม่นานพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรถแท็กเตอร์ให้กับตำรวจพลร่มค่ายนเรศวรอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเข้ามาดำเนินการถางทางรกและสร้างถนนสัญจรเข้าหมู่บ้านโดยมีชาวบ้านละแวกนั้นช่วยกันสร้างและให้ความช่วยเหลือเพียงแค่หนึ่งเดือนถนนก็เสร็จสร้างประโยชน์สุขตามความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านเพราะความรู้รักสามัคคี
0: ทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างนี้ถนนห้วยมงคลนี้ต้องเป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านมากๆเลยนะครับ
2: ใช่แล้วล่ะหลานทีนี้เป็นสุขก็อย่าลืมไปเล่าให้เพื่อนๆฟังนะว่าการมีความสามัคคีผลที่ได้น่ะจะเป็นยังไง
1: ดีจังค่ะรู้รักสามัคคีแล้วเป็นสุขจะไปเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะ
2: ดีมากเลยหลานยายรู้รักสามัคคีกันไว้ทำอะไรก็สำเร็จจ้ะ

0: ฏิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงนึงก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
0: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโยก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
1: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
1: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
1: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้ สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
1: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
2: อ๋อ

0: มาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
1: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
0: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
1: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
0: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งเนี่ยแหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: อย่าลืมสัญญานะครับแม
1: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
0: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
2: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและกันไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
0: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
2: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
1: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
0: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
1: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศ หนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
0: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
1: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
3: ๆรับทราบครับแม
2: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
1: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
4: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
4: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะนี
5: ้มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
4: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7

ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ทีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ประคับปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะมีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Whoa!
1: เสียงบูดรถไฟเป็นสุกดูสิหัวรถตักไอ้น้ำ
2: โอ้คุณเวลาคุณพาพวกเรามาในราชสมัยสมเด็จพระปิยมหาราชแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้านี่คือราชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ช่วงเวลานั้นเรียกได้ว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างยุคเก่าและยุคใหม่ของสยามประเทศเลยนะรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ภัยจากการล่าอาณานิคมของประเทศมหาอำนาจตะวันตกปรากฏชัดเจนทรงพระราชดำริปฏิรูปบ้านเมืองในทุกๆด้านเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนโดยรวมทรงพัฒนาในด้านคมนาคมโดยสร้างรถไฟสายแรกคือสายกรุงเทพนครราชสีมาจัดให้มีการไปรษณีย์และโทรเลขระบบน้ำประปาและระบบสาธารณูปโภคต่างๆมากมายนอกจากนั้นพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นการแผ่พระเกียรติยศและเผยเกียรติภูมิของไทยไปสู่นานาประเทศ
2: และพระองค์ยังเสด็จเยี่ยมเยียนท้องถิ่นต่างๆของประเทศไทยด้วยใช่ไหมคะคุณเวลา
4: ที่เรียกกันว่าเสด็จประพาสต้นใช่ไหมครับ
3: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมเยือนท้องถิ่นต่างๆเพื่อทอดพระเนตรและรับ

0: ฟังสุขทุกข์ของประสบนิกรด้วยพระองค์เองพระองค์จึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเข้าใจประสบนิกรดียิ่งทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายนานับประการแต่ที่อยู่ในความทรงจำของอาณาประชาราษฎร์คืออะไรอยู่เย็นและเป็นสุขตอบได้ไหม
1: การเลิกทาสค่ะ
0: ทรงเลิกทาสด้วยความละมุนละม่อมโดยใช้วิธีผ่อนปลนไปเป็นระยะจนระบบไพร่และระบบทาสหมดสิ้นไปจากพื้นแผ่นดิน
2: เพราะเหตุนี้ชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินจึงต่างเทิดพระองค์เป็นพระปิยมหาราช
1: ซึ่งมีความหมายว่ากษัตริย์อันเป็นที่รักสูงสุดของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ
0: ทรงปฏิรูปการศึกษาไทยจากการเรียนกันเฉพาะแต่เจ้านายและผู้ชายกลับกลายเป็นการศึกษายังมีระบบมีระเบียบแบบแผนทรงให้ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวังเพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่บรรดาเจ้านายและลูกหลานข้าราชบริพารและโปรดให้ตั้งโรงเรียนขึ้นที่วัดมหันพารามเพื่อขยายการศึกษาสู่ประชาชนเป็นครั้งแรกทั้งโรงเรียนราษฎร์โรงเรียนหลวงรวมไปถึงโรงเรียนของสตรีก็เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระราชกรณียกิจแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีมากมายเกินจะพรรณนาอีกหนึ่งประการสำคัญนั่นคือทรงรักษาอิสรภาพของชาติไว้ได้รอดปลอดภัยในขณะที่หลายๆประเทศต้องตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชจึงยังคงจรัสงามอยู่กลางดวงใจไทยทั้งแผ่นดินมาจวบจนทุกวัน

ศิลปะวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

0: นับตั้งแต่ปี2513ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดนครพนมหลังประสบอุทกภัยทำให้นาข้าวเสียหายครั้งนั้นได้ทอดพระเนตรสภาพชีวิตของราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความยากลำบากทรงสังเกตว่าชาวบ้านที่รอนั่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนั้นสวมใส่ผ้าไหมที่ทอเองลวดลายและสีสันสวยงามนับเป็นจุดเริ่มต้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชเสวนีให้ส่งเสริมการทอผ้าไหมไว้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวยามที่ประสบปัญหาการเกษตรตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดี
1: นั่นเป็นสิ่งน่าปลื้มใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่า ยิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราในอนาคต
0: ถึงแม้จะมีอุปสรรคต่างๆในระยะแรกทั้งการใช้เส้นไหมจากต่างประเทศมาผสมทำให้คุณภาพผ้าไหมลดลงหรือพันไหมที่ไม่เหมาะสมแต่จากสายพระเนตรอันยาวไกลส่งทุ่มเทและพลิกฟื้นให้ผ้าไหมไทยกลับมามีคุณภาพงดงามเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดที่สำคัญผ้าไหมไทยคือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของไทยผ่านลวดลายผ้าไหมประกอบกับภาพคุ้นตาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมอย่างงดงามในทุกที่ทุกโอกาสทั้งในประเทศโดยเฉพาะเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาในฐานะพระมารดาแห่งไหมไทยจนได้รับการยกย่องเทิดพระเกียรติจากหน่วยงานโลกอาทิเมื่อปี2535องค์การยูเนสโกได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองบูโรพุทโธและประกาศเกียรติคุณในฐานะที่ทรงส่งเสริมงานด้านศิลปะและการสร้างสรรค์โดยเฉพาะงานด้านหัตถกรรมสิ่งทอรวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูผ้าไทยไม่ให้สูญหายรวมถึงยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้ในชนบทเช่นเดียวกับคณะกรรมการหม่อนไหมสากลหรือ ISC ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลหลุยส์ปาสเตอร์เมื่อวันที่21กันยายน2545เพื่อเทิดพระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อวงการหม่อนไหมของโลกในปี2550สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเครื่องหมายตรานกยูงพระราชทานเพื่อให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย4ชนิดได้แก่ตรานกยูงพระราชทานสีทองสีเงินสีน้ำเงินและสีเขียวซึ่งจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยในต่างประเทศแล้ว35ประเทศ
2: พระองค์ท่านก็รับสั่งว่างานของพระองค์ท่านต้องต่อเนื่องนะคะต้องทำอย่างต่อเนื่องดูแลสมาชิกศิลปาชีพให้เขามีความสามารถแสดงความสามารถออกมาให้ได้มากขึ้นพระองค์ท่านทรงทำเนี่ยตั้งแต่ต้องเรียกว่าเชียร์ให้คนทำแล้วก็มาการตลาดด้วยแต่การตลาดของพระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้มาคูณเท่านั้นเท่านี้เป็นกำไรนะฮะซื้อมาแพงมาขายเทียบกันไม่ได้อะนะคะแต่อยากให้คนได้รู้จักผ้าที่เป็นฝีมือของเพื่อนร่วมชาติด้วยกันเนี่ยแล้วก็ใช้ซิแล้วเป็นยังไงนะคะ
0: ถึงแม้ขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะไม่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรเหมือนแต่ก่อนแต่พระราชกรณียกิจเพื่อคนไทยยังคงสืบสานต่อไปนานเท่านานดังเช่นผ้าไหมไทยสายใยรักจากพระราชินีสู่

0: ข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหาญชันชัยสอนล่างประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
1: รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรัสมวานครบ15วันเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีข้าราชการและหน่วยงานภาครัฐร่วมประกอบพิธีอย่างพร้อมเพรียงขณะที่กรมประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมอุทิศถวายเป็นพระกุศลผ่านการร่วมพิธีทำบุญตักบาตรที่ทำเนียบรัฐบาลณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสัมมวานครบ15วันเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโอกาสนี้มีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่ภาครัฐตลอดจนผู้แทนหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอดภายหลังเสร็จสิ้นพิธีภายในอาคารนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลโดยมีพระสงฆ์จำนวน20รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าในการนี้นายสุภพงษ์ชาวลั่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทย
0: ส่วนที่กระทรวงวัฒนธรรมนะคะนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรัสสะเมื่อวานครบ15วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งในพิธีมีการนิมนต์พระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาและรับบิณฑบาตโดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้เชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญถวายพระกุศลในวันสำคัญนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได
2: ้ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกภาคส่วนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดๆก็ตามนะครับวันนี้เป็นวันสำคัญที่เราจะต้องแสดงความอาลัยและก็ทำความดีในมิติของท่านไม่ว่าจะเป็นท่านนับถือศาสนาใดก็ให้ถือปฏิบัติตามศาสนบัญญัติหรือว่าแนวทางของศาสนาความเชื่อของท่านถวายเป็นพระสงฆ์แก่พระองค์ท่านนะครับ
0: ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยด้วยนะคะว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมได้เตรียมจัดกิจกรรมในช่วงร้อยวันของการสิ้นพระชนเพื่อให้ประชาชนร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์อาทิการจัดพิธีทางศาสนา5ศาสนาการเชิญศิลปินต่างๆศิลปินพื้นบ้านและศิลปินในเครือข่ายรวมถึงเครือข่ายวัฒนธรรมมาร่วมกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ
1: ประชาชนทั่วประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสัมมวานในวาระครบ15วัน

0: ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนระสัมมวานโดยมีนางระนิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยข้าราชการตุลาการทหารตำรวจรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชมรมมูลนิธิภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
1: ภายพระวิหารหลวงพ่อโตวัดมหาพุทธารามจังหวัดศรีสะเกษได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนระสัมมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลท่ามกลางความอาลัยของประสบกรณิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษที่พร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงและจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เช่นเดียวกับที่ชาวจังหวัดยะลาทุกหมู่เหล่านะคะได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรที่ศาลาการเปลี่ยนวัดพุทธภูมิในวาระครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนและเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47วินาที
0: เช่นเดียวกับชาวสระแก้วครับร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนที่ศาลาการเปลี่ยนวัดสระแก้วมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วข้าราชการศาลทหารตำรวจเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและที่ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรข้าราชการและชาวพิจิตรร่วมปลอบพิธีบำเพ็ญกุศลปันนระสัมมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
1: และอีกหนึ่งพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพัฒนางานด้านราชทัณฑ์และคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์ผ่านโครงการสำคัญในพระดำริที่พระราชทานโอกาสและสร้างความหวังให้กับผู้ต้องขังทั่วประเทศพันตำรวจโทประวุฒิวงศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้เปิดเผยถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีบทบาทสำคัญในงานด้านราชทัณฑ์มาตั้งแต่ปี2549จากพระดำริที่ทรงห่วงใยผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ระหว่างรับโทษรวมถึงเด็กที่เกิดและอยู่กับแม่ในเรือนจำที่ควรได้รับโอกาสเช่นเดียวกับเด็กทั่วไปจนเกิดเป็นโครงการกำลังใจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังรวมถึงโครงการราชธรรมปันสุขที่พระองค์ทรงเป็นองค์ประธานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาวะในเรือนจำควบคู่กับการส่งเสริมการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษ
2: ติดผู้ต้องขังเนี่ยก็ต้องมองว่าเขาไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดนะฮะเขาเกิดจากผู้ต้องขังหญิงนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดอะไรเลยทำไมถึงต้องมาอยู่ในคุกอยู่ในตารางนะควรจะได้รับการพัฒนาเช่นเดียวกับบุคคลภายนอกนะครับอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านได้ลงมาคุกคีตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ปี49ขณะนั้นเข้าใจว่าท่านเนี่ยได้จบการศึกษาทางด้านกฎหมายมาท่านก็อยากจะดูแลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสนั่นก็คือผู้ต้องขังนั่นเองนะครับจากนั้นท่านก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับพยายามสร้างโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ต้องขังหญิงอย่างเช่นโครงการกำลังใจนะครับนั่นก็กำเนิดโครงการกำลังใจขึ้นมานะครับแล้วก็พยายามให้ผู้ต้องขังเนี่ยได้มีความหวังในชีวิตแล้วก็มีการพัฒนาการนะครับในการดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำมีทักษะอาชีพเกิดขึ้นมาเพราะท่านก็มุ่งหวังว่าถ้าคนเหล่านี้ได้พ้นโทษออกไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีอาชีพเนี่ยจะไปเลี้ยงตัวเองได้อย่างไรหลักๆ ก็คือท่านต้องการให้การรักษาพยาบาลกับผู้ต้องราชทัณฑ์เนี่ยมีความทัดเทียมกับบุคคลภายนอกนะครับไม่เป็นผู้ด้อยโอกาสไม่เป็นกลุ่มเปราะบางที่ด้อยโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการในการคัดกรองท่านก็มองเบื้องต้นว่าในการคัดกรองผู้ต้องขังเนี่ยตั้งแต่แรกเข้าเนี่ยถ้าเกิดผู้ต้องขังเป็นโรคติดต่อมาเนี่ยถ้าเกิดเราไม่คัดกรองเนี่ยก็จะไปติดกับผู้ต้องขังส่วนใหญ่ที่อยู่ในเรือนจำนะท่านก็เริ่มจากกระบวนการคัดกรองก่อน หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการป้องกันนะการดูแลเรื่องสุขภาวะในเรือนจำความสะอาดสะอ้านต่างๆนะครับแล้วก็การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์นะครับบุคคลแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเรานะครับแล้วก็ยังมีหลายกิจกรรมที่เป็นการบำบัดยาเสพติดเป็นการบำบัดผู้ป่วยจิตเวชและสุดท้ายก็คือการสร้างงานสร้างอาชีพท่านเชื่อไหมว่าใน1ปีของ63เนี่ยเราไม่มีนักโทษที่ติดโควิดเลยก็ด้วยแนวคิดของพระองค์ท่านที่มีการคัดกรองผู้ต้องขังก่อนเข้ามีการจัดห้องกักโรคนะฮะเป็นเวลาถึง14วันในช่วงเวลานั้นนะครับก็กักโรคมาจนกระทั่งมีการคัดกรองใครป่วยก็ออกไปรักษาจะไม่ให้เข้ามาปะปนกับผู้ต้องขังภายใน1ปีนั้นเราไม่มีการติดโรคจากโควิดเลยผู้ใดจนหมดผู้ต้องขัง
1: อธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็ยังเล่าถึงพระจริยวัตรอันเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงรับฟังปัญหาและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังอย่างใกล้ชิดทำให้ผู้ต้องขังต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระเมตตาของพระองค์
3: ค่ะกี่เดือนแล้วคะมีขาดกี่เดือนแล้วคะเนี่ยขาดเดือนแล้วขาดเดือนแล้ว
1: อธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้แสดงเจตนารมณ์ตั้งมั่นนะคะว่ากรมราชทัณฑ์พร้อมสนองพระดำริและสืบสานโครงการต่างๆที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาได้พระราชทานไว้และส่งสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องโดยจะน้อมนำแนวพระดำริมาดำเนินงานพัฒนางานราชทัณฑ์และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป
0: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะสมเด็จพระอริยองค์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะนำผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆาธิสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารทั้งนี้เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้ประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติโดยเปิดพระวิหารวัดราชบพิตรให้เข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูประหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา

0: ความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่ทางกรรมการปปช.ส่วนหนึ่งเนี่ยเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยมศว.นั่นเองนะคะเพื่อที่จะไปสอบถามข้อมูลสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและหลังจากนั้นเนี่ยทางปปช.แล้วก็ตำรวจนะคะก็เข้าไปตรวจสอบที่โรงพิมพ์แห่งหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งก็เป็นสถานที่เก็บข้อสอบทั้งหมดเลยนะคะโดยมีการยึดสำเนาแล้วก็กระดาษคำตอบจริงกว่า 860,000 แผ่นค่ะพร้อมกับมี CPU แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะไปเปรียบเทียบกับเอกสารที่มีการแก้ไขกระดาษคำตอบในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะภาพที่เห็นนี้เป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ออกมาจากโรงพิมพ์แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการนะคะเพื่อที่จะขนย้ายกระดาษคำตอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นปี2568มีจำนวนกว่า 860,000 แผ่นค่ะท่ามกลางการจับตาของสังคมต่อกระบวนการจัดเก็บเอกสารสำคัญดังกล่าวค่ะโดยนายเนติพลชุมยวงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษปปช.เปิดเผยนะคะว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทางคณะกรรมการปปช.จะดำเนินการตรวจยึดเอกสารกระดาษคำตอบฉบับจริงทั้งหมดเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการตรวจสอบและเปรียบเทียบทางนิติวิทยาศาสตร์กับพยานหลักฐานที่เป็นไฟล์ข้อมูลดิจิทัลซึ่งทางเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดได้จากปฏิบัติการบุคคลบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีก่อนหน้านี้ซึ่งสถานที่ดังกล่าวนะคะถูกระบุว่าเป็นเซฟเฮาส์สำหรับแก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อที่จะปรับแต่งคะแนนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ตรงกับรายชื่อของผู้ที่ยอมจ่ายเงินซื้อตำแหน่งนอกจากนี้ก็จะนำพยานหลักฐานทั้งหมดนั้นไปดำเนินการเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลต้นฉบับของทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อหาความเชื่อมโยงของขบวนการทุจริตอย่างละเอียดต่อไป
1: จะไปตรวจสอบเทียบกับข้อมูลที่เราหลักฐานที่เราได้จากบริษัทที่นนทบุรีอะค่ะความเชื่อมโยงกับไฟล์ที่มีการแก้ไขอะค่ะนั่นมันเป็นยังไงคะ
2: ที่จริงแล้วเอกสารพวกนี้ครับมันจะมีไฟล์อยู่ด้วยนะมีไฟล์อยู่ด้วยแล้วก็มีเอกสารตัวจริงเอกสารตัวจริงน่าจะเป็นเอกสารที่จะไปเปรียบเทียบได้ทั้งเอกสารที่แก้ไขทั้งไฟล์ที่เขาเก็บไว้นะครับ
1: แต่ว่าไฟล์ที่ตอนนี้เราเจอคน
2: เรายึดไปหมดแล้วครับทั้งไฟล์ด้วยครับ
1: ไฟล์นี่ใครเป็นคนถือคะ
2: ไฟล์เนี่ยจะมีอยู่2ส่วนฮะที่ฟังก็คือมีที่มศว.ด้วยมีที่กรมสทด้วยนะครับ
1: เราต้องเรียกคนที่รับผิดชอบตรงนี้ไปสอบไหมคะ
2: อันนี้เป็นกระบวนการขั้นตอนต่อไปนะครับที่เราต้องดูเอกสารก่อนแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะฮะปปช.จะต้องเรียกสอบครับ
0: สำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะทางพนักงานไต่สวนของปปช.ก็จะดำเนินการตรวจสอบนะคะซึ่งก็อาจจะเรียกพยานบุคคลมาสอบปากคำด้วยค่ะทีนี้จากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังก็พบว่าโรงพิมพ์แห่งนี้นะที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะเคยเป็นผู้รับพิมพ์บัตรเลือกตั้งส.ส.ที่เคยมีประเด็นเกี่ยวกับ QR code และบาร์โค้ดในการเลือกที่ผ่านมาด้วยค่ะ
3: ทางด้านคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีมติเห็นชอบสั่งพักราชการผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีนายกกชัยฉายรัศมีกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานได้มีมติเห็นชอบตามที่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีเสนอให้พิจารณาพักราชการผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณซึ่งตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยในคดีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหลังตรวจพบสำเนากระดาษคำตอบที่มีการแก้ไขเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อผู้เข้าสอบประมาณ 3,000 คนโดยคณะกรรมการเห็นว่าหากคงอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปอาจเกิดความเสียหายแก่ราชการจึงสั่งพักราชการผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเพื่อรอฟังผลสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงล่าสุดนั้นนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ลงนามในหนังสือส่งถึงนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีลงวันที่24มิถุนายน2569เพื่อแจ้งผลมติที่ประชุมสั่งพักราชการผู้อำนวยการคนดังกล่าวอย่างเป็นทางการแล้ว
0: ทางด้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะมีคำสั่งด่วนถึงทางผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศค่ะให้ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการท้องถิ่นทั่วประเทศที่สอบได้ตามบัญชีลงวันที่16มิถุนายนปี2569นะคะโดยยังไม่ต้องมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้ค่ะ ช่วงเย็นวานนี้ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกคำสั่งด่วนที่สุดนะคะถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้รวมถึงให้ผู้สอบแข่งขันได้ชะลอการเดินทางมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคม2569นี้ออกไปก่อนนะคะสืบเนื่องมาจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแถลงข่าวผลการเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่แก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนสอบให้สูงขึ้นตรงตามรายชื่อของกลุ่มผู้เข้าสอบที่ยอมจ่ายเงินซื้อตำแหน่งดังนั้นค่ะเพื่อการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสเป็นธรรมและเพื่อคลายความเคลือบแคลงความสงสัยรวมถึงรักษาประโยชน์ของทางราชการจึงจำเป็นจะต้องมีคำสั่งให้ชะลอการรายงานตัวและการบรรจุแต่งตั้งในรอบวันที่1กรกฎาคมนี้เอาไว้ก่อนจนกว่าจะมีความคืบหน้า
3: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ชี้แจงกรณีของคำสั่งชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันในวันที่1กรกฎาคมนี้ออกไปก่อนทุกจังหวัดหลังพบความผิดปกติในกระบวนการสอบโดยระบุ

0: ว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยนั้นได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วโดยกำหนดกรอบระยะเวลาให้รายงานผลเบื้องต้นภายใน7วันยืนยันว่าในระดับนโยบายสั่งการให้เร่งแยกแยะบุคคลที่สอบผ่านด้วยความรู้ความสามารถของตนเองเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิ์ควบคู่ไปกับการคัดแยกของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตออกมาดำเนินคดีส่วนกลุ่มบุคคลที่รับการบรรจุไปก่อนหน้านี้ก็ยังคงให้ปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมแต่ว่าหากผลการตรวจสอบในเชิงลึกพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตก็จะต้องถูกเพิกถอนสิทธิ์และก็ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมและย้ำชัดเจนนะครับว่าแม้จะมีผู้เกี่ยวข้องบางส่วนชิงยื่นใบลาออกไปก่อนหน้านี้ก็ไม่มีผลต่อการหนีความผิดทางคดี
1: คำสั่งชะลอเนี่ยก็เป็นคำสั่งของเป็นหนังสือของกรมที่ออกมาเมื่อวานนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยววันนี้จะมีการประชุมกกลางนะครับก็ต้องดูว่ากกลางจะว่ายังไงด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงในส่วนที่บรรจุไปแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่นะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องทำในตอนนี้ณวันนี้เลยเนี่ยคือต้องเร่งกระบวนการการตรวจสอบให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าแยกคนที่สอบได้ด้วยตัวเองเนี่ยออกมาแล้วก็แยกคนที่มีเกี่ยวข้องกับการทุจริตเนี่ยออกมาเพื่อที่จะได้จัดการถูกว่าควรต้องเป็นยังไงเพราะว่าในส่วนของคนที่สอบได้ด้วยความสามารถตั้งใจหรือสอบมาด้วยตัวเองเนี่ยอันนี้เราต้องไม่ทำอะไรที่มันกระทบสิทธิ์ของเขานี่ในส่วนมหาไทยนี่มีการตั้งกรรมการสอบ7วันนะครับแต่ทีเนี้ยในการพิสูจน์ในเรื่องของตัวคนทั้งหมดเดี๋ยวว่ามีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเนี่ยอันนี้เรียนตามตรงว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าเราก็ต้องตรวจอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีความผิดพลาดไปมันก็กระทบสิทธิ์กับผู้บริสุทธิ์ด้วยนะครับแต่สั่งในระดับนโยบายในสั่งการไปให้ทําให้เร็วที่สุดนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องลาออกไม่ลาออกมันอยู่ที่เขาได้เข้าไปกระทําความผิดหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเกิดเขาเข้าไปทําความผิดถึงแม้เขาจะลาออกยังไงก็ต้องถูกดําเนินคดีอยู่แล้วครับ
0: สำหรับแนวทางการขยายผลขณะนี้ชุดสืบสวนและสำนักงานปปช.ก็ทราบถึงพฤติการของขบวนการนี้แล้วโดยจะมีการขยายผลจากพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ไปยังพื้นที่อื่นๆที่พบความเชื่อมโยงส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีการใช้อิทธิพลข่มขู่และยิงปืนใส่บ้านพักของผู้เสียหายในจังหวัดพัทลุงนั้นนายกรัฐมนตรีได้หารือกับปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างเร่งด่วนพร้อมแนะนำให้ผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลมาขยายผลต่อไป
2: ด้านอธิบดีกรมการปกครองนะคะได้ออกแถลงการยืนยันบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะพร้อมกับมีการชี้แจงขั้นตอนในการลงนามในสัญญาและกระบวนการจะสอบว่าเกิดขึ้นหลังจากที่พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปแล้วค่ะในแถลงการของนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองและอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเนื้อหาว่าการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568นั้นมีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนดการสอบแข่งขันในครั้งนี้นะคะก็มีการร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านและปราบปรามทุจริตการสอบแข่งขันกับหลายหน่วยงานโดยเมื่อวันที่19ธันวาคม2567ในขณะที่นายนฤชายังดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณากำหนด TOR การสอบแข่งขันเพิ่มเติมเชิญหน่วยงานที่ร่วมลงนามใน MOU ให้ความเห็นเพื่อการสอบแข่งขันในครั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดเป็นธรรมโปร่งใสและปราศจากการทุจริตและได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อที่จะบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐปี2560
0: ซึ่งในวันที่26มิถุนายน2568ได้มีการประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดสอบดังกล่าวได้แก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒต่อมามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาดังกล่าวคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาแล้วได้จะทำรายงานไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนและทางกรมบัญชีกลางได้วินิจฉัยเมื่อวันที่29กันยายน2568และมีหนังสือแจ้งมาว่า การกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์นั้นฟังไม่ขึ้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน

0: ขั้นตอนต่อไปได้แต่นายนฤชาได้พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองไปแล้วตั้งแต่วันที่28กรกฎาคม2568
1: ต่อมาค่ะในวันที่8ตุลาคม2568ซึ่งเป็นยุคของอธิบดีท่านใหม่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประกาศผู้ชนะการประกวด

0: ศูนย์วชิระเบญจทัตศูนย์รถไฟ
1: ลบน้อยลักซิกกำลังมา
2: เอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เอาเมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: เป็นไรหรือเปล่าวะ
4: เป็นอะไร
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่านี่โอ้ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวเลย
1: โอ้เย้ฟื้นแล้ว
5: จริงจริงเลยอ่ะ
4: จริงเลยอ่ะ
5: เยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
8: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
6: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
6: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
8: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
1: 7ขวบค่ะ
6: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โอ้เท่จัง
1: โหเท่มากเลยครับ
6: ได้ความเท่นี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
9: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปะกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน
1: ่ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

0: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางทุกๆคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยค่ะกับคุณครูวรัญญาเฟื่องชูนุชหรือว่าครูตูนนะคะในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะครูตูนก็มีเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับศิลปะมาฝากทั้งเด็กต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเช่นเดิมเลยแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของสีที่ใช้ในงานศิลป์นั่นเองค่ะในครั้งที่แล้วเราเรียนกันในเรื่องอุปกรณ์ในงานศิลป์ใช่ไหมลูกรู้จักวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ในงานทัศนศิลป์ไปแล้วใช่ไหมลูกครั้งที่แล้วครั้งนี้เราจะมาลงลึกในเรื่องที่เกี่ยวกับสีที่เราจะใช้ในงานศิลป์กันบ้างอ่ะใครเคยใช้สีอะไรบ้างในงานทัศนศิลป์กลุ่มหนึ่งทีละกลุ่มดีกว่าคุณตุลจะถามทีละกลุ่มเลยนะกลุ่มหนึ่งเคยใช้สีอะไรบ้างลูก
1: ส
0: ี
1: ไม
0: ้กลุ่มที่สองล่ะกลุ่มสีน้ำมีคนเคยใช้สีน้ำด้วยกลุ่มสามเยอะมากกลุ่มที่3เยอะมากมีได้ทั้งสีไม้สีช็อคใช่ไหมลูกสีโปสเตอร์ด้วยสีอะคริลิกอีกต่างหากโอ้โหน่าสนใจมากๆกลุ่ม4ล่ะกลุ่ม4เคยใช้อะไรบ้างลูก
1: สีน้ำกับสี
0: สีน้ำสีช็อคใช่ไหมลูกอ๋อสีอะคริลิกด้วยแล้วก็สีไม้อะกลุ่มที่5สีช็อคโอ้เยอะมากๆอะทุกคนนั่งตัวตรงแสดงว่าระดับชั้นป.1ของเราเคยใช้สีเยอะมากเลยใช่ไหมลูกหลายสีเลยมากมายเลยใช่ไหมเชื่อว่าเด็กๆปลายทางนะคะก็น่าจะเคยใช้สีในงานทัศนศิลป์ที่หลากหลายเหมือนกันนะคะส่วนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะมีสีอะไรบ้างที่ครูตุลนำมาให้เด็กๆได้ชมในวันนี้จะมีวิธีการใช้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเด็กๆจะได้ทดลองใช้ด้วยนะคะในวันนี้ก่อนอื่นนะคะก่อนเริ่มเรียนกันในเนื้อหาวันนี้มาอีกแล้วกับกิจกรรมอะไรนะโอ้โหเก่งมากขออีกหนึ่งรอบให้เพื่อนๆปลายทางทำไปพร้อมๆกันด้วยได้ไหมลูกนับ1 2 3
1: จิตกรน้อยนักสังเกต
0: โอ้โหเก่งมากๆจิตกรน้อยนักสังเกตเราจะมาสังเกตอีกแล้วใช่ไหมเพราะว่าทักษะการสังเกตเป็นไงสำคัญกับวิชาศิลปะไหมลูกสำคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ดูดีกว่าว่าเราจะมาสังเกตอะไรวันนี้มีภาพผลงานทัศนศิลป์มาให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะร่วมกันสังเกตพร้อมหรือยังว่าเป็นภาพอะไรใครอยากรู้แล้วว่าครูตุลเอาภาพอะไรมาให้สังเกตยกมือเชื่อว่าเด็กๆปลายทางก็น่าจะพร้อมในการสังเกตภาพผลงานทัศนศิลป์แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันวันนี้นำมาให้3ภาพด้วยกันนำมาให้3ภาพภาพแรกภาพที่2แล้วก็ภาพที่3เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะลองสังเกตพร้อมๆกันแล้วบอกครูตุลหน่อยว่าภาพนี้แตกต่างกันยังไงลูกต่างๆบอกครูตุลหน่อยว่าแตกต่างกันอย่างไรนะว่าขอไม้ให้ต่างๆหน่อยลูกทั้ง3ภาพนี้ต่างๆคิดว่ามันแตกต่างยังไงลูก
2: รูปภาพ
0: แตกต่างกันใช่ไหมลูกมีลักษณะแตกต่างกันนะมีเป็นไงการวาดรูปต่างกันใช่ไหมมีใครตอบได้อีกนะว่าต่างกันยังไงกัปตันตอบหน่อยเร็วตอบได้เลยผิดถูกไม่เป็นไรใช่ไหมอันนี้เราช่วยกันสังเกตแล้วก็ร่วมกันตอบคำถามเนาะไม่เป็นไรให้เพื่อนช่วยหน่อยด้านหลังกัปตันกลุ่ม3ไหนช่วยเพื่อนหน่อยคิดว่าอะไรที่ต่างกันนอกจากรูปภาพลักษณะของรูปที่ต่างกันแล้วลูก
2: สีไม่เหมือนกัน
0: สีไม่เหมือนกันเก่งมากสีไม่เหมือนกันมีสีสันที่หลากหลายรวมถึงใช้สีที่ต่างกันด้วยใช่ไหมลูกดูดีกว่าใครตอบได้ว่าแต่ละภาพใช้สีอะไรในการสร้างสรรค์ดูกันภาพแรกก่อนเด็กๆดูภาพแรกเด็กๆปลายทางนะคะสามารถสังเกตไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ร่วมตอบคำถามกับครูปลายทางได้เลยค่ะภาพแรกใครตอบได้ว่าใช้สีอะไรในการสร้างสรรค์ลูก
3: สีช็อค
0: ฟินิกกัปตันส่งมาให้ฟินิกหน่อยลูก

0: ่พี่นิคิดว่าภาพแรกใช้สีอะไรในการสร้างสรรค์
1: สีโปสเตอร์ค
0: ่
1: ะ
0: ฟินิกบอกว่าสีโปสเตอร์มีคนเห็นต่างไหมมีคนเห็นต่างพี่เติร์ดพี่เติร์ดลองตอบหน่อยขอไมค์ให้พี่เติร์ดหน่อยลูกพี่เติร์ดคิดว่าภาพแรกใช้สีอะไรในการระบาย
1: สีไม
0: ้สีไม้อะใครว่าสีไม้เหมือนพี่เติร์ดใครว่าไม่ใช่สีไม้อะเฉลยคำตอบที่ถูกต้องก็คือสีไม้นั่นเองนะใช้สีไม้ในการระบายสวยงามไหมเนี่ยสวยงามได้สีสันที่หลากหลายเลยแถมยังเป็นไงลูกใช้ง่ายด้วยใช่ไหมเราเคยระบายเคยใช้กันอยู่แล้วสีไม้ใช่ไหมลูกอ่ะภาพที่สองดีกว่าใครตอบได้ว่าภาพที่สองใช้สีอะไรอ่ะกลุ่มสองผู้ชายนั่นหลังส่งมาให้เพื่อนหน่อยลูกกัปตันนักเรียนคิดว่าภาพที่สองนี้ใช้สีอะไรในการระบาย
1: สีเทียน
0: สีเทียนอ่ะใครคิดว่าสีเทียนเหมือนเพื่อนยกมือใครคิดว่าไม่ใช่สีเทียนนาวาลองบอกหน่อยว่านาวาคิดว่าใช้สีอะไรในการระบายลูก
1: สีน้ำ
0: สีน้ำใครว่าสีน้ำใครว่าไม่ใช่สีน้ำให้กลุ่มที่สี่ตังช่วยบอกหน่อยเร็วช่วยบอกหน่อยว่าคิดว่าภาพนี้ใช้สีอะไรในการระบาย
1: สีช็อก
0: สีช็อกอ่ะคำตอบที่ถูกต้องคือภาพนี้ใช้สีช็อกในการระบายลูกโอ้โหเก่งมากๆสวยไหมเห็นไหมสวยงามใช่ไหมลูกอ่ะลองสังเกต2ภาพก่อนเปรียบเทียบกัน2ภาพภาพที่1กับภาพที่2ก่อนลักษณะต่างกันไหมเนี่ยต่างกันนะดูแล้วแยกออกได้เลยใช่ไหมลูกว่าอันไหนใช้เป็นสีไม้หรืออันไหนใช้เป็นสีช็อกใช่ไหมอ่ะทีนี้มาดูภาพที่3ภาพนี้คุณดุลเชื่อว่าหลายคนน่าจะตอบได้ใครตอบได้บ้างออบิทออบิทออบิทตอบคุณตุนหน่อยเร็วกัปตันส่งมาให้ออบิทหน่อยลูกออบิทออบิทบอกคุณตุนหน่อยว่าภาพที่3ออบิทคิดว่าเขาใช้สีอะไรในการระบาย
1: สีไม
0: ้สีไม้
1: ไม่ใช่
0: ใครคิดว่าสีไม้ใครคิดว่าไม่ใช่สีไม้ยกมือส่งไม้ต่อให้เพื่อนด้านหน้าเลยอ่ะใกล้ๆไอดีก็ได้หนูไอดีบอกคุณตุลหน่อยภาพนี้คิดว่าสีอะไร
1: สีน้ำ
0: สีน้ำอ่ะใครคิดว่าสีน้ำยกมือโอ้ยเก่งมากๆนะคะภาพนี้ใช้สีน้ำในการระบายนั่นเองโอ้โหปรบมือให้ตัวเองหน่อยเชื่อว่าเด็กๆปลายทางนะคะก็น่าจะสามารถตอบคำถามนะคะสังเกตภาพแล้วก็บอกได้แน่นอนว่าแต่ละภาพนะคะใช้สีอะไรในการสร้างสรรค์นะคะอ่ะทีนี้ทุกคนมาดูพร้อมๆกันลูกทั้ง3ภาพใช้สีเหมือนหรือต่างกันนะเมื่อกี้ต่างกันใช่ไหมลูกใช้สีต่างกันลักษณะของภาพเหมือนหรือต่างกันเนี่ยก็ต่างกันถ้าเด็กๆสังเกตลักษณะภาพที่ใช้ด้วยสีไม้สีช็อกแล้วก็สีน้ำลักษณะจะมีความต่างกันเลยใช่ไหมลูกถ้าดูสีไม้สีเป็นไงสดใสไหมสีที่ใช้ก็สดใสสามารถไล่น้ำหนักได้ทั้งสีอ่อนแล้วก็สีเข้มได้ด้วยนะคะส่วนสีช็อกเด็กๆก็จะสังเกตเห็นว่าเป็นไงลูกสีมีความสดเหมือนกันนะแต่เนื้อสัมผัสของสีบนกระดาษก็อาจจะมีความแปลกไปจากสีไม้เป็นลักษณะพิเศษของสีช็อกนั่นเองนะคะและภาพสุดท้ายสีน้ำนะคะแน่นอนว่าแตกต่างจากทั้งสีไม้แล้วก็สีช็อกเลยใช่ไหมลูกภาพสีน้ำนะคะก็จะมีความใสนะคะสีสันก็สดใสสวยงามการแสดงว่าในการทำงานทัศนศิลป์ในการวาดภาพระบายสีเราสามารถใช้สีที่หลากหลายประเภทในการสร้างสรรค์ผลงานใช่ไหมลูกไม่ได้มีแค่สีไม้ที่เราเคยใช้อย่างเดียวนะคะแต่ยังมีสีที่หลากหลายประเภทนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูไปพร้อมๆกันว่าจะมีสีอะไรบ้างที่สามารถใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ได้นะคะต่อไปเรามาดูสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้กันก่อนอย่างแรกนะคะที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือวันนี้เราจะมารู้จักสีที่ใช้ในงานทัศนศิลป์กันค่ะและอย่างที่สองนะคะเด็กๆจะได้สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์นะคะจากสีประเภทต่างๆนะคะและอย่างสุดท้ายนะคะเด็กๆจะต้องเห็นคุณค่านะคะของอุปกรณ์งานทัศนศิลป์ด้วยครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเห็นคุณค่าของอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างลูกเวลาเราใช้เราต้องเก็บรักษาเป็นไงให้ดีให้ถูกต้องใช่ไหมลูกเพื่อที่จะใช้ต่อไปเรื่อยๆได้นานๆใช่ไหมลูกนำมาใช้ได้หลายๆครั้งเลยนะคะวันนี้สีก็เหมือนกันนะในเรื่องของสีวันนี้นะคะเด็กๆก็จะได้เห็นคุณค่านะคะในการนำสีต่างๆนะคะมาสร้างสรรค์เป็นผลงานทัศนศิลป์นะคะเมื่อใช้แล้วนะคะก็ควรเก็บรักษาอย่างดีด้วยนะคะ สำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะสีที่ใช้ในงานศิลป์นะคะในการสร้างงานทัศนศิลป์นะคะเราสามารถเลือกใช้สีได้หลากหลายประเภทมากๆนะคะซึ่งแต่ละประเภทนะคะก็จะมีวิธีการที่ใช้นะคะแตกต่างกันออกไปนะคะเราควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับรูปแบบของผลงานจริงไหมลูกสมมุติว่าครูตุลอยากวาดภาพที่มีรายละเอียดเยอะๆมีพื้นที่ที่เล็กๆมีจุดเล็กๆมากเลยครูตุลควรใช้สีช็อคหรือว่าสีไม้ควรใช้สีไม้ทำไมถึงควรใช้สีไม้ลูกมีความแหลมแล้วก็เล็กกว่าระบายในพื้นที่เล็กๆได้มากกว่าใช่ไหมลูกแต่ถ้าครูตุลมีกระดาษอยู่แผ่นหนึ่งเลยใหญ่ๆเป็นพื้นที่โล่งๆเลยอยากระบายสีให้เต็มแผ่นแบบรวดเร็วระหว่างสีไม้กับสีน้ำครูตุลควรเลือกใช้กระดาษคุณเลือกใช้อะไรลูกควรเลือกใช้สีน้ำใช่ไหมลูกเพราะว่าเป็นไงลูกระบายได้เร็วกว่าใช่ไหมมันระบายได้ไวกว่าได้พื้นที่ได้มากกว่าใช่ไหมลูกก็อยู่ที่วิธีการเลือกใช้ด้วยแต่นอกจากนี้กระดาษก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการเลือกใช้สีใช่ไหมลูกถ้าสมมติว่าใช้กระดาษที่มีความบางเหมาะสำหรับใช้สีน้ำกับสีโปสเตอร์ไหมเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะใช่ไหมลูกเพราะว่าเวลาใช้สีน้ำหรือสีโปสเตอร์มีส่วนผสมของน้ำต้องใช้กระดาษที่มีความหนาขึ้นมานะคะเพื่อที่เป็นไงสีจะได้ไม่ทะลุไปด้านล่างใช่ไหมลูกก็อยู่ที่ปัจจัยต่างๆนะคะทั้งความเหมาะสมของผลงานที่เราต้องการจะสร้างสรรค์รวมถึงกระดาษด้วยนั่นเองค่ะต่อมาทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าวันนี้เราจะเรียนรู้แล้วก็รู้จักสีอะไรบ้างที่ใช้ในงานทัศนศิลป์วันนี้นะคะสำหรับสีอย่างแรกใครรู้จักบ้างเนี่ยสีไม้หรือเรียกอีกอย่างนึงว่าดินสอสีลักษณะของสีไม้หรือดินสอสีเหมือนกับอะไรเลยเหมือนกับดินสอเลยใช้ก็ง่ายมากๆเชื่อว่าทั้งเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางต้องเคยใช้อยู่แล้วใช่ไหมลูกใช้กันอยู่บ่อยครั้งเลยในวิชาอื่นๆก็อาจจะได้ใช้ด้วยเช่นกันใช่ไหมลูกสีต่อมาสีที่สองที่เราจะทำความรู้จักในวันนี้สีเทียนเคยใช้หรือยังสีเทียนเคยแล้วใช่ไหมในระดับอนุบาลเด็กๆก็อาจจะเคยได้ใช้สีเทียนเพราะว่าเป็นไงลูกสีเทียนลักษณะก็คล้ายๆที่สองเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแท่งขนาดใหญ่กว่าใช่ไหมลูกสามารถจับได้ถนัดมือมากกว่าสำหรับเด็กๆเนาะต่อมาสีช็อครู้จักสีช็อคไหมสีช็อกก็คล้ายๆกับสีเทียนเลยแต่ลักษณะสีช็อกจะเป็นแห้งกลมๆใช่ไหมลูกเป็นแห้งกลมๆนะคะต่อมาวันนี้เราจะมารู้จักอีกหนึ่งสีสีน้ำสีน้ำเวลาใช้เป็นไงต้องผสมอะไรนะก็ต้องผสมน้ำต่อมาอีกหนึ่งสีที่เราจะจักในวันนี้คือสีโปสเตอร์เขาเรียกว่าสีโปสเตอร์ใครรู้จักสีโปสเตอร์บ้างยกมืออ๋อมีคนรู้จักด้วยใครยังไม่เคยใช้สีโปสเตอร์เลยมีไหมก็มีเดี๋ยววันนี้หลายบางคนอาจจะได้ลองใช้สีโปสเตอร์ด้วยสำหรับสีโปสเตอร์กับสีน้ำต่างกันไหมลูกต่างกันมีความต่างกันสีน้ำเมื่อกี้ต้องผสมน้ำใช่ไหมลูกสีโปสเตอร์ต้องผสมน้ำไหมใครว่าสีโปสเตอร์ต้องผสมน้ำใครว่าไม่ต้องผสมน้ำสีโปสเตอร์จริงๆแล้วสีโปสเตอร์ก็ต้องผสมน้ำเหมือนกันนะคะแต่ผสมน้ำเพียงแค่เล็กน้อยเพื่อลดความหนืดเท่านั้นนะคะอาจจะไม่ผสมน้ำมากเท่าสีน้ำใช่ไหมลูกทีนี้เรามาดูไปทีละสีดีกว่าว่าต้องใช้อย่างไรเนาะอย่างแรกดินสอสีหรือว่าสีไม้สำหรับสีไม้นะคะเป็นสีที่เขานำเอาสีผงละเอียดนะคะมาอัดเป็นแห้งที่อยู่ในลักษณะของดินสอเราเคยเห็นดินสอไหมลูกเคยเห็นสีไม้ไหมเคยคล้ายกันไหมดินสอกับสีไม้คล้ายกันลักษณะแทบจะเหมือนกันเลยใช่ไหมลูกเปลี่ยนจากไส้ดินสอถ้าไส้ดินสอจะเป็นสีอะไรเป็นสีดำเป็นแกรไฟต์สีดำๆใช่ไหมลูกแต่ถ้าเป็นสีไม้ดินสอสีเขาไส้ข้างในจะเปลี่ยนจากสีดำเป็นหลายๆสีใช่ไหมเป็นสีต่างๆวิธีการทำก็คล้ายๆกันกับสีกับดินสอเลยนะคะคือนำเอาสีที่เป็นผงละเอียดนะคะมาอัดอยู่ในแท่งของดินสอสีนั่นเองค่ะลักษณะสีไม้ก็จะเป็นแบบนี้เนาะเชื่อว่าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะกับสีไม้ต่อมาสีเทียนนะคะสีเทียนเด็กๆ ก็อาจจะเคยได้ใช้กันอยู่แล้วใช่ไหมลูกสีเทียนนะคะก็คือสีฝุ่นผงละเอียดนะคะที่นำมาผสมกับไขมันสัตว์หรือว่าขี้ผึ้งนะคะเมื่อนำเอามาอัดแห้งนะคะเป็นกลมๆในลักษณะคล้ายกับดินสอเลยนะคะโดยสีประเภทนี้นะคะจะมีความทึบแสงเวลาทึบแสงคืออะไรใครจำได้เ คุณสมบัติทึบแสงก็คือถ้าสมมติว่าครูตูนระบายสีแรกลงไปบนกระดาษแล้วนำเอาสีที่สองมาทับจะเห็นสีชั้นแรกไหมไม่เห็นใช่ไหมลูกเพราะว่าความทึบแสงใช่ไหมมันจะไม่สามารถเห็นสีชั้นล่างได้มีความทึบระบายทับกันได้นั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะสีเทียนนะคะมักจะไม่เกาะติดพื้นใครเคยระบายสีเทียนบ้างลูกใครเคยระบายสีเทียนแล้วระบายไปแล้วสีพอระบายทับอีกทีสีมันหลุดหายไปจากกระดาษบ้างเคยไหมจริงๆคุณสมบัตินี้ก็เป็นอีกคุณสมบัตินึงที่น่าสนใจของสีเทียนลูกเวลาระบายลงไปอาจจะไม่ค่อยติดกระดาษเท่าไหร่แต่มันทำให้เราสามารถระบายทับกันได้ใช่ไหมแล้วก็สามารถขูดออกได้ด้วยสมมุติว่าระบายสีชั้นแรกลงไประบายสีชั้นที่สองทับคุณตุลเอาอุปกรณ์อะไรก็ตามที่มีความแหลมหน่อยมาขูดออกไปออกขูดเอาสีชั้นแรกออกไปจะเห็นพื้นสีชั้นที่หนึ่งอยู่ด้วยเพราะสามารถเป็นไงลูกขูดออกได้นะคะเพราะว่ามีคุณสมบัติที่ไม่เกาะติดพื้นนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะสีเทียนยังสามารถกันน้ำได้ด้วยเพราะว่าสีเทียนมีส่วนผสมของน้ำมันหรือว่าขี้ผึ้งนั่นเองเวลาที่เราระบายสีเทียนลงไปลูกระบายสีเทียนไปบางจุดใช่ไหมแล้วเอาสีน้ำมาระบายทับนะคะในส่วนของสีน้ำนะคะจะไม่สามารถติดไปบริเวณที่เราระบายสีเทียนได้นั่นเองค่ะน่าสนใจมากๆใช่ไหมหลายคนอาจจะยังไม่เคยใช้เทคนิคหรือว่าคุณสมบัตินี้ของสีเทียนใช่ไหมลูกเดี๋ยววันนี้เรามาลองใช้กันต่อมาสีช็อกสีช็อกจริงๆลักษณะคล้ายๆกับสีเทียนเลยแต่มีความสดกว่ามีความเป็นไงลูกมีความลื่นกว่าเวลาที่เราระบายนะคะซึ่งสีช็อกนะคะก็เป็นฝุ่นผงละเอียดเหมือนกันผสมกับขี้ผึ้งนะคะหรือว่ากาวยางไม้นะคะแล้วก็อัดเป็นแห้งลักษณะของสีช็อกลูกเขาจะเป็นแห้งกลมๆเป็นแห้งกลมๆนะคะเนื้อสีนะคะของประเภทนี้นะคะมีความละเอียดมากเนื้อสีเขาจะอัดละเอียดกว่าสีเทียนนั่นเองนะคะแล้วก็มีสีที่สดนะคะมักใช้ระบายในพื้นที่ที่มีความละเอียดไม่มากนักเหมือนเมื่อกี้ที่ครูตุลถามเลยตอนแรกครูตุลถามว่าระหว่างสีไม้กับสีช็อกใช่ไหมลูกควรใช้ระบายในอะไรควรใช้ระบายในพื้นที่เล็กๆระหว่างสีไม้กับสีช็อกควรใช้อะไรระบายในพื้นที่เล็กๆนะควรใช้สีไม้ระบายใช่ไหมลูกเพราะว่าเป็นไงสีช็อกไม่เหมาะกับพื้นที่เล็กๆเพราะว่าลักษณะของเขาเป็นไงลูกเป็นแห้งกลมๆไม่ได้มีปลายแหลมนะคะก็จะสามารถระบายในพื้นที่เล็กๆได้ยากนั่นเองค่ะต่อมาสีน้ำนะคะสีน้ำนะคะเราจะต้องใช้น้ำเป็นส่วนผสมใช่ไหมลูกเวลาใช้สีน้ำเราจะบีบเนื้อสีออกมาไม่เยอะบางทีเราบีบเนื้อสีออกมานิดเดียวเองแต่ว่าผสมน้ำในปริมาณที่มากนะคะเพื่อให้ได้ลักษณะของความใสมีความเจือจางเวลาที่เราระบายเราก็จะได้ลักษณะของสีนะคะที่ใสแล้วก็บางนะเมื่อระบายทับกันจะยังสามารถเห็นสีชั้นล่างได้นั่นเองก็เป็นอีกสีหนึ่งที่น่าสนใจเชื่อว่าเด็กๆหลายคนอาจจะอยากลองใช้ใช่ไหมบอกเลยว่าวันนี้บางกลุ่มอาจจะได้ลองใช้สีน้ำด้วยนะคะต่อมาสีโปสเตอร์สีโปสเตอร์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสีบางทีเด็กๆอาจจะสับสนเพราะว่ามันอาจจะคล้ายๆกับสีน้ำใช่ไหมลูกบอกอีกทีสีน้ำถ้าเด็กๆเคยเห็นสีน้ำเนี่ยมันจะอยู่ในหลอดเล็กๆใช่ไหมส่วนสีโปสเตอร์เนี่ยเขาจะอยู่ในขวดที่เป็นขวดแก้วอยู่เป็นขวดแก้วนะคะซึ่งสีโปสเตอร์นะคะก็คือสีฝุ่นนะคะที่นำมาผสมกับกาวน้ำนะคะแล้วก็นำมาบรรจุใส่ขวดแก้วแบบนี้นะคะจะต้องใช้น้ำนะคะเป็นส่วนผสมนะคะทำให้มีความเจือจางแต่ว่าไม่ต้องผสมเยอะเท่าสีน้ำใช่ไหมลูกถ้าสีน้ำเราใช้น้ำในปริมาณที่มากแต่สีโปสเตอร์เราใช้น้ำในปริมาณที่เล็กน้อยเท่านั้นเพื่อลดความหนืดนะคะของสีนะคะจุดเด่นของสีโปสเตอร์นะคะก็คือเป็นสีที่ทึบแสงมีเนื้อที่เข้มข้นนะคะเวลาระบายสีทับกันเราจะไม่สามารถเห็นสีชั้นล่างได้เพราะฉะนั้นใช้ระบายทับได้เลยสมมติว่าคุณตุลระบายสีชั้นที่1ไปเลือกผิดเลือกสีผิดเลยอยากระบายสีเหลืองแต่ไปหยิบสีเขียวมาระบายระบายชั้นแรกไปแล้วหยิบสีเขียวมาระบายผิดถ้าเป็นสีโปสเตอร์คุณตุลสามารถนำเอาสีเหลืองมาระบายทับแล้วก็ปิดสีเขียวได้เลยเพราะว่าเขามีคุณสมบัติที่ทึบแสงแต่จะต้องรอให้สีชั้นที่1เป็นไงลูกแห้งซะก่อนนะคะวันนี้ก็เป็นสีที่ครูตุลนำมาให้เด็กๆนะคะรู้จักกันนะคะในระดับชั้นป.1จริงๆสีมีมากกว่านี้ไหมลูก
2: มีมากกว่าน
0: ี้มีหลากหลายประเภทมากกว่านี้อย่างเช่นสีอะคริลิกใช่ไหมลูกสีน้ำมันนะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักในระดับที่สูงขึ้นกว่านี้นั่นเองค่ะต่อมาถึงกิจกรรมกล่องสุ่มลุ้นสี เดี๋ยววันนี้เด็กๆจะได้จับกล่องสุ่มกันแต่วันเนี้ยครูตุ้น

0: ล่องสุ่มมันจะช้าเกินไปเพราะว่าต้องอยู่ในกล่องเดียวกันคุณตุลให้มาเป็นถุงมีถุงมาให้เป็นถุงกระดาษเป็นถุงสุ่มเป็นถุงสุ่มลุ้นสีข้างในจะมีสีประเภทต่างๆนะคะจะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะออกมาลุ้นว่าจะได้ถุงใบไหนอยากได้ถุงใบไหนแล้วในถุงใบนั้นให้เด็กๆลองล้วงเข้าไปจับสัมผัสหลับตาด้วยนะสัมผัสกับอะไรบางอย่างที่อยู่ในถุงนี้แล้วบอกให้ได้ว่าสีที่อยู่ในถุงนี้เป็นสีประเภทอะไรจะเป็นสีไม้สีช็อคสีเทียนสีน้ำหรือว่าสีโปสเตอร์ก่อนที่จะจับถุงสุ่มลุ้นสีหรือกล่องสุ่มลุ้นสีวันนี้ช่วยอธิบายหน่อยว่าแต่ละสีมีลักษณะอย่างไรถ้าสีที่เป็นแท่งคล้ายๆดินสอคือสีอะไรนะสีไม้ใช่ไหมลูกอีกสีหนึ่งเป็นสีที่มีลักษณะคล้ายดินสอเหมือนกันแต่มีขนาดใหญ่สีอะไร
1: สี
0: เทียนแต่ถ้าเราจับลงไปแล้วเจอสีเป็นแท่งกลมๆ
1: ส
0: ีอะไรนะคือสีช็อคนั่นเองแต่ถ้าเราสมมติล้วงลงไปแล้วจับมีลักษณะคล้ายๆหลอดเล็กๆคือสีน้ำแต่ถ้าอีกถุงนึงล้วงลงไปเป็นไงเจอเป็นลักษณะเป็นขวดแก้วๆเป็นขวดแก้วๆคือสีอะไรนะลูกสีโปสเตอร์นั่นเองอ่ะเดี๋ยวทีนี้คุณตุลจะให้ตัวแทนกลุ่มนะคะออกมานะคะกลุ่มละ1คนนะคะอ่ะกลุ่มที่1ใครจะออกมาอ่ะให้ออบิทแล้วกันเพราะออบิทยกมือก่อนเลยวันนี้อ่ะไม่เป็นไรคนอื่นยังมีกิจกรรมอื่นอีกอ่ะออบิทออกมาก่อนกลุ่มที่2ใครจะออกมาลูกอ่ะเอาก็ได้มากลุ่มที่3เอากัปตันออกมาไม่เป็นไรนะว่าเดี๋ยวเรามาค่อยออกมากิจกรรมถัดไปลูกไม่เป็นไรอ่ะกลุ่ม4อ่ะด้านหลังก็ได้กลุ่ม5ลูกอ่ะ1คน1คนไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเราค่อยมีกิจกรรมอื่นให้ออกอันนี้เป็นตัวแทนของทั้ง5กลุ่มใช่มั้ยลูกกลุ่มละ1คนออกมาเรียบร้อยแล้วไหนกลุ่มที่1ยกมือกลุ่มที่2 3 4 5ทีนี้คุณตุลจะให้เด็กๆกลุ่มที่1เลือกก่อนว่าอยากได้ถุงไหนเด็กๆขยับไปทางนู้นนิดนึงเดี๋ยวคุณตุลจะให้ออบิทใช่มั้ยออบิทกลุ่มแรกกลุ่มแรกเลือกเลยจะ1 2 3 4 5เลือกถุงที่เท่าไหร่เลือกเดี๋ยวคุณตุลหยิบให้ลูกหมายเลขอะไรนะเลือกถุงที่3ดูดีกว่าถุงที่3 1 2 3มาคุณตุลหยิบแล้วนะถุงที่3หน้าที่ของออบิทต่อไปก็คือออบิทจะต้องนำมือมาล้วงลงไปในถุงนี้พร้อมยังหลับตาด้วยนะยื่นมือขึ้นมายื่นมือขึ้นมาชื้อลองจับซิสัมผัสยังไม่ต้องดึงออกมานะเอาไว้ในถุงเหมือนเดิมลูก
1: คืออะไรสีน้ำ
0: รู้ยังว่าคือสีอะไรยังไม่รู้ให้เวลาอีก3วิ3 2 1ออบิทคิดว่าในถุงนี้คือสีอะไรลูกออบิทคิดว่าคือสีอะไรครับได้ไหมเดาให้ลองเดาให้ลองเดาไอดีบอกว่าสีน้ำแต่ไอดีไม่ได้จับนั้นเนี่ยไอดีรู้ได้ไงเนี่ยออบิดลองเดาดีกว่าสีไม้สีเทียนสีช็อคสีน้ำสีโปสเตอร์ออบิดคิดว่าสีอะไรในถุงนี้สีน้ำออบิดคิดว่าสีน้ำดูดีกว่าว่าใช่ไหมลุ้นไหมกลุ่มที่1ดูซิจะได้สีอะไรวันนี้โอ้ลักษณะที่ออบิดจับลงไปเป็นยังไงนะนี่เป็นหลอดๆแบบนี้คือสีอะไรลูกแบบนี้สีน้ำเองเพราะฉะนั้นวันนี้กลุ่มที่1จะได้สีน้ำไปออบิทเอาไปวางที่โต๊ะก่อนเลยลูกที่กลุ่มของเราต่อไปกลุ่มที่2กลุ่มที่2พร้อมยังลูกกลุ่มที่2เลือก1 2 4 5เลือกเลขอะไรเลข5กลุ่มที่2เขาเลือกเลข5เดี๋ยวคุณจะนำถุงที่5มาพร้อมยังฟังให้เขย่าให้ฟังก่อนคิดว่าสีอะไร

0: ายลองล้วงดีกว่าลองจับดีกว่าชึบหมูจะมีอะไรกัดไหมเนี่ยในถุงมีเปล่าคิดว่าสีอะไรลูกเพื่อนคิดว่าสีเทียนนะพร้อมยังพร้อมลุ้นยังกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองได้สีอะไรลูกเป็นแท่งกลมๆคือสีอะไรคือสีช็อกนั่นเองอันนี้คือสีช็อกนะคะวันนี้กลุ่มที่สองของเราได้สีช็อกไปอ่ะให้กลุ่มที่สองเอาไปวางที่กลุ่มตัวเองก่อนต่อมาเออกลุ่มที่สามกัปตันเลือกเลขอะไรระหว่าง1 2แล้วก็4เลข1กัปตันเลือกเลข1อ่ะให้ฟังก่อนพร้อมยังอ่ะลับตาชึบนับ3 2 1อ่ะกัปตันคิดว่าได้สีอะไร
1: 4 ไม้
0: ลุ้นดีกว่าว่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าพร้อมอย่าง1 2 3ปึ๊บ
1: ยา
0: สีไม้โอ้โหดีใจมากแสดงว่าอยากใช้สีไม้ใช่ไหมอ่ะให้กลุ่มที่3เอาไปไว้ที่โต๊ะก่อนนะต่อไปกลุ่มที่4ใช่ไหมลูกลุ้นดีกว่าตอนนี้เราเหลือสีอะไรเนี่ยเหลืออยู่2ถุงระหว่างถุงที่2กับถุงที่4ถุงที่4เพื่อนเลือกถุงที่4เหมาะกับกลุ่มที่4เลยใช่มั้ยอ่ะให้ฟังก่อนคิดว่าเป็นสีอะไรหลับตาหลับตาหลับตาแล้วก็ล้วงลงไปเลยดูสิดูสิจะได้สีอะไรกลุ่มที่4รู้ยังอ่ะคิดว่าสีอะไรลูกเพื่อนบอกว่าสีเทียนคิดว่าใช่มั้ยดูพร้อมๆกัน1 2 3 4เทียนนั่นเองวันนี้กลุ่มที่4ได้สีเทียนนะสีเทียนอ่ะฝ่ายเอาไว้ที่กลุ่มลูกเรากลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ไม่ต้องเลือกเลยใช่มั้ยเหลือถุงสุดท้ายอ่ะให้ลองจับก่อนเผื่อคุณตูนอาจเอาอย่างอื่นมาหลอกหรือเปล่าในถุงอ่ะเด็กๆข้างในปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งนั่งตัวตรงเดี๋ยวเรามาลุ้นถุงสุดท้ายพร้อมๆกันดีกว่าว่าเป็นสีอะไรอ่ะลับตาเอามือมาชึบรู้ยังอ่ะคิดว่าสีอะไรลูก
2: สีบัตเตอร
0: ์สีบัตเตอร์ใช่ไหมอ่ะดึงขึ้นมาเลยใช่ไหมลูกกลุ่มที่5ได้เป็นสีโปสเตอร์นั่นเองนะคะบรรจุอยู่ในขวดเก่งมากๆเด็กๆทายถูกทุกกลุ่มเลยอ่ะทีนี้ทุกคนปรบมือพร้อมกัน1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้หัวเราะดังๆ5ทีแล้วนั่งตัวตรงๆนะใครยังนั่งตัวไม่ตรงเอามือจับเอวเอามือจับหัวเอามือจับไหล่จับไหล่จับหัวจับเอวอ่ะทุกคนเอามือกอดอกไว้ลูกนั่งตัวตรงอ่ะทุกคนเอาสีวางไว้ที่โต๊ะในกลุ่มตัวเองก่อนนะคะวันนี้เราได้สุ่มนะคะกล่องสุ่มลุ้นสีไปแล้วถุงสุ่มลุ้นสีของเราเด็กๆแต่ละกลุ่มทายถูกทุกกลุ่มเลยนะคะว่าได้สีอะไรนะคะอ่ะเดี๋ยวต่อไปเด็กๆอ่ะเด็กๆนั่งตัวตรงลูกหันหน้ามาหาคุณครูเมื่อกี้เราลุ้นถุงสุ่มลุ้นสีไปแล้วใช่ไหมลูกต่อไปทุกกลุ่มมีถุงที่ใส่สีอยู่แต่ละกลุ่มแล้วใช่ไหมทีนี้ดูดีกว่าว่าวันนี้เราจะใช้สีในกลุ่มของเรามาทำอะไรบ้างนะคะสำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูตูนนะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะนำสีที่เราสุ่มมาได้นะคะมาสร้างสรรค์เป็นผลงานทัศนศิลป์ผลงานอะไรก็ได้นะคะในวันนี้ให้อิสระเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ครูตูนก็จะลงไปดูการทำงานของนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะพร้อมกับสาธิตไปพร้อมๆกันเลยนะคะก่อนอื่นเรามาทราบบทบาทของครูปลายทางกันก่อนนะคะสำหรับบทบาทของครูปลายทางในวันนี้นะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะควบคุมดูแลนะคะการทำกิจกรรมของนักเรียนในวันนี้ด้วยนะคะรวมถึงให้คำแนะนำติชมนะคะนักเรียนปลายทางในการทำงานได้เลยนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชมการทำงานนะคะการสาธิตไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะครูตูนก็เปลี่ยนผ้ากันเปื้อนนะคะพร้อมที่จะสาธิตนะคะแล้วก็ทำงานไปพร้อมๆกับเด็กๆต้นทางแล้วนะคะ

0: ในวันนี้นะคะกลุ่มแรกนะคะของเราได้สีอะไรนะลูก
1: สีน้ำ
0: กลุ่มที่1ได้เป็นสีน้ำใช่ไหมลูกมาดูดีกว่าว่าสีน้ำนะคะมีวิธีการใช้อย่างไรนะคะวันนี้นะคะสีน้ำเด็กๆจะเห็นว่ามันบรรจุอยู่ในหลอดแบบนี้ใช่ไหมลูกสีน้ำบรรจุอยู่ในหลอดแบบนี้เวลาใช้ชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป็นสีน้ำต้องผสมอะไรนะนะก็ต้องผสมกับน้ำใช่ไหมเวลาใช้เราจะบีบออกมานะคะเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็ผสมน้ำเอานะลูกอ่ะเวลาที่เราจะบีบเพราะฉะนั้นเวลาใช้สีน้ำเราต้องมีภาชนะในการผสมด้วยใช่ไหมนั่นก็คือจานสีนั่นเองเดี๋ยวคุณลุงจะบีบสีนะใส่ในจานสีเวลาบีบสีลงไปเราไม่ต้องบีบในปริมาณที่เยอะใช่ไหมลูกเพราะเดี๋ยวเราเอามาผสมน้ำเนาะเราก็จะบีบลงไปนะคะแบบนี้แค่เพียงนิดเดียวเด็กๆจะเห็นว่าสีเป็นไงลูกเข้มหรืออ่อนสีมันเข้มมากเลยใช่ไหมมันเข้มมากเลยใช่ไหมเพราะว่าเราจะต้องใช้น้ำในการผสมเดี๋ยวคุณตุ้มจะเอาน้ำโดยการใช้ผู้กันนะคะจุ่มลงไปในน้ำในถังนะคะแล้วก็ผสมนะมาผสมกับสีน้ำแล้วก็จะปาดน้ำออกจากผู้กันแบบนี้ปาดผู้กันแบบนี้ลูกเราต้องใช้น้ำปริมาณที่มากนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันคนให้เข้ากันแบบนี้นะลูกเราจะได้เป็นไงลูกสีเป็นไง
1: ส
0: ี
1: เหมือนสีน
0: ้
1: ำ
0: สีที่เป็นสีน้ำแล้วเพราะว่าผสมน้ำแล้วใช่ไหมสีก็จะมีความอ่อนลงใช่ไหมลูกแล้วก็ไม่เข้มข้นเหมือนเดิมแล้วเหมือนตอนออกมาจากขวดใช่ไหมลูกก็จะได้ลักษณะที่มีความใสเดี๋ยวคุณดูลองระบายให้ดูดีกว่าเดี๋ยวคุณจะระบายนะคะสีน้ำให้ดูเวลาที่ระบายเราใช้คู่กับผู้กันใช่ไหมลูกเวลาจับผู้กันจับคล้ายๆกับดินสอเลยนะคะเราก็จะเอาผู้กันจุ่มสีนะคะแล้วก็ปาดลงไปบนกระดาษแบบนี้เห็นไหมเด็กๆจะเห็นว่าสีน้ำก็จะมีความใสใช่ไหมลูกสวยงามไหมเนี่ยสามารถระบายไปได้เลยเวลาที่ระบายมีทริคนิดนึงนะคะเวลาระบายถ้าอยากได้พื้นที่กว้างๆให้เด็กจับที่ปลายของผู้กันแบบนี้ไกลๆจับไกลๆจากด้านหน้าด้านปลายใช่ไหมลูกแล้วก็ระบายเราจะได้พื้นที่กว้างๆแต่ถ้าเราอยากให้ระบายในพื้นที่แคบๆให้เด็กจับใกล้ๆปลายแบบนี้นะคะจุ่มสีแล้วก็ลากลงไปเด็กๆจะเห็นว่ามันจะได้ในบริเวณที่แคบใช่ไหมลูกนำมาวาดได้เหมือนกับดินสอเลยนะคะสามารถใช้ได้ทั้ง2วิธีแต่วันนี้จะให้ทดลองใช้สีโดยเทคนิคง่ายๆเลยวันนี้จะให้เป่าสีเด็กๆมีหลอดหรือยังลูกมีหลอดไว้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาเป่าสีกันเนื่องจากเราได้สีน้ำเทคนิคการเป่าสีก็เหมาะสำหรับสีน้ำเลยเพราะว่าเป็นไงสีน้ำมีความใสใช่ไหมลูกไม่ได้หนืดมากสามารถเป่าได้ง่ายเดี๋ยวคุณดุลจะให้เด็กๆผสมสีลงในจานสีนะคะให้ได้เป็นสีน้ำแบบนี้ค่ะพอเสร็จแล้วให้เด็กๆนำสีนะคะผู้กันจุ่มสีก่อนแล้วก็หยดลงไปในกระดาษของเราแบบนี้ให้เป็นหยดแบบนี้ใช่ไหมลูกแล้วใช้หลอดนะที่คุณเตรียมไว้ให้เป่าแบบนี้ให้สีกระจายออกไปเกิดเป็นรูปร่างรูปทรงต่างๆนะคะที่สวยงามทำได้ไหมเนี่ยกลุ่มที่หนึ่งทำได้พร้อมยัง
1: ได้แล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยเดี๋ยวคุณจะเดินไปดูเพื่อนๆกลุ่มถัดไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มที่สองกันค่ะว่าจะได้สีอะไรนะคะค่ะและตอนนี้นะคะคุณตุลมาอยู่กับกลุ่มที่2นะคะดูดีกว่าว่ากลุ่มที่2เราได้สีอะไรกลุ่มที่2เราได้สีอะไรลูกวันนี
1: ้
0: สีช็อกใช่ไหมลักษณะของสีช็อกนะคะก็จะเป็นแท่งกลมๆแบบนี้นะคะเป็นสีฝุ่นที่อัดอยู่ในแท่งกลมๆนะคะแบบนี้เลยนะคะลักษณะของสีก็จะมีความสดใสคล้ายๆกับสีอะไรเลยเนี่ยลูกคล้ายๆกับสีเทียนใช่ไหมลูกเวลาระบายนะคะก็อาจจะระบายง่ายกว่าสีเทียนด้วยซ้ำใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองดีกว่าเวลาระบายลูกจับคล้ายๆกับดินสอเลยก็คือจับแบบนี้ใช่ไหมลูกคล้ายๆกับดินสอแล้วก็ระบายลงไปสามารถระบายได้ในพื้นที่กว้างๆแล้วก็พื้นที่แคบๆขีดเขียนได้เหมือนกันใช่ไหมถ้าจับใกล้ๆปลายแบบนี้ก็สามารถขีดเขียนเป็นตัวต่างๆได้ใช่ไหมลูกวาดได้แบบนี้แต่ถ้าจับไกลๆออกมาแบบนี้ก็สามารถระบายได้ในพื้นที่กว้างๆนะคะสะบัดข้อมือแบบนี้ลูกแล้วก็ระบายเด็กๆเห็นเนื้อสีช็อกไหมสดไหมสีมีความสดใสไหมมีความสดมากแล้วก็ลื่นด้วยเวลาระบายลูกซึ่งสีช็อกนะคะคุณสมบัติอีกอย่างนึงคือสามารถระบายผสมกันได้ไล่สีได้เดี๋ยวคุณดุลจะหยิบอีกสีหนึ่งนะคะมาผสมให้เด็กดูนะคะเป็นสีที่อยู่ใกล้เคียงกันนะคะก็จะระบายลงไปคุณดุลก็จะระบายในส่วนที่ทับกันแบบนี้นะคะให้มันเกิด

0: ความกลืนกันเด็กๆเห็นอะไรไหมลูกซึ่งเกิดการผสมกันใช่ไหมเกิดเป็นน้ำหนักตรงกลางอีกน้ำหนักหนึ่งอ่ะได้การไล่สีนั่นเองนะคะสามารถไล่สีได้ด้วยนะคะสำหรับสีช็อกนะคะอีกหนึ่งคุณสมบัตินะที่น่าสนใจมากๆก็คือสีช็อกมีความทึบแสงสามารถระบายทับกันได้เหมือนกันนะคะคุณตุลจะลองระบายไล่สีอีกรอบหนึ่งแล้วก็เอาอีกสีหนึ่งมาทับเนาะคุณจะใช้สีเหลืองก่อนตามด้วยสีส้มก็ตามด้วยสีแดงแบบนี้ถ้าระบายทับกันก็จะเกิดการผสมกันแบบนี้นะลูกพอเสร็จแล้วคุณดุลจะใช้อีกหนึ่งสีเป็นสีที่เข้มกว่านั่นก็คือสีดำนั่นเองนะคะเอาสีดำมาระบายทับนะคุณเอาสีดำมาระบายทับแบบนี้เลยมันก็จะสามารถทับสีด้านล่างไปได้เราก็จะไม่เห็นสีชั้นแรกที่เราระบายลงไปใช่ไหมลูกเราก็จะเห็นข้างบนเป็นสีดำแต่คุณสมบัติของสีช็อกเราสามารถขูดออกได้เหมือนกับสีเทียนเลยเราสามารถใช้อุปกรณ์ที่มีปลายแหลมนะคะนำมาขูดออกอย่างเช่นคุณตุลยืมไม้บรรทัดมาใช่ไหมคุณตุลจะใช้ขอบของไม้บรรทัดขูดออกคุณก็จะใช้ไม้บรรทัดนะคะขูดให้เป็นรูปต่างๆเด็กๆเห็นอะไรไหมลูกเห็นสีชั้นที่หนึ่งไหมสีดำด้านบนใช่ไหมจะหลุดออกไปแล้วก็เหลือเป็นสีชั้นที่สองสีเป็นสีชั้นที่หนึ่งนะคะแบบนี้เลยก็สามารถขูดออกได้นะคะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะของสีช็อกเดี๋ยวให้เด็กๆลองระบายดูดีกว่าอาจจะใช้เทคนิคการขูดสีแบบนี้ก็ได้นะคะนำมาใช้ทำได้ไหมเนี่ยกลุ่มที่สอง
1: ทำได
0: ้พร้อมยังถ้าพร้อมแล้วเริ่มลงมือทำในกระดาษของตนเองได้เลยลูกเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะในกลุ่มที่สามนะคะว่าจะได้เป็นสีอะไรและใช้อย่างไรนะคะค่ะและในกลุ่มที่3นะคะตอนนี้คุณตุลมาอยู่กลุ่มที่3แล้วกลุ่มที่3ได้สีอะไรนะลูกวันนี้
1: สีไม
0: ้ได้สีไม้ใช่ไหมคะวันนี้กลุ่มที่3ของเราได้สีไม้ดูดีกว่าว่าเราจะใช้สีไม้ทำงานอะไรได้บ้างใช่ไหมคะเชื่อว่าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางน่าจะคุ้นเคยกับสีไม้เป็นอย่างดีใช่ไหมลูกซึ่งสีไม้นะคะก็จะมีลักษณะเป็นแห้งคล้ายๆดินสอเลยนะคะเวลาใช้ก็คล้ายๆกันมีวิธีการจับคล้ายๆกันเลยลูกถ้าเราอยากนำมาขีดเขียนเหมือนกับดินสอให้เราจับใกล้ๆแบบนี้นะคะแล้วก็ขีดนะคะหรือวาดลงไปแบบนี้นะคะก็จะสามารถได้รูปร่างที่เราต้องการขีดเขียนเหมือนดินสอได้เลยนะคะวาดเป็นภาพต่างๆเป็นเส้นได้ใช่ไหมลูกแต่ถ้าเราจับไกลๆนะคะสามารถระบายในพื้นที่กว้างๆได้ด้วยนะคะเราก็จะจับไกลๆกับปลายแบบนี้ลูกแล้วก็ใช้ข้อมือสะบัดนะแล้วก็ระบายในพื้นที่กว้างๆเมื่อกี้ครูตุลสาธิตสีช็อกไปแล้วใช่ไหมลูกสีช็อกเด็กๆจะเห็นว่ามันผสมกันได้ไล่สีได้ใช่ไหมสีไม้ก็ทำได้เหมือนกันเดี๋ยวดูพร้อมๆกันนะครูตุลจะระบายนะคะสีแรกลงไปแล้วก็ผ่อนน้ำหนักมือค่อยๆให้เบาลงเด็กๆก็จะเห็นว่าเราจะได้น้ำหนักที่เข้มแล้วก็อ่อนใช่ไหมลูกเข้มไล่ลงมาอ่อนใช่ไหมต่อมาคุณจะใช้อีกหนึ่งสีระบายนะทับตรงนี้นะคะ
1: มันสวยนะ
0: เราก็จะได้สีที่เป็นไงลูกไล่สีกันใช่ไหมจากเข้มไปอ่อนแบบนี้นะเป็นสีที่ใกล้เคียงที่เลือกมาใช่ไหมลูกแสดงว่าเป็นไงเนี่ยระบายไล่สีได้ด้วยไล่น้ำหนักสีได้ใช่ไหมนอกจากนี้ความพิเศษอีกหนึ่งอย่างของสีไม้ก็สามารถผสมได้เหมือนกันเหมือนกับสีน้ำเลยสีน้ำสีโปเตอร์ผสมได้สีไม้ก็ผสมได้ลูกอ่ะเดี๋ยวคุณตุลจะผสมให้ดูคุณตุลจะใช้แม่สีก็คือสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินใช่ไหมตอนนี้มีอยู่3สีคุณตุลอยากระบายเป็นสีส้มเด็กๆคิดว่าคุณตุลควรสีอะไรผสมกันให้ได้สีส้ม
1: แดงกับสีเหลือง
0: สีแดงกับสีเหลืองดูดีกว่าว่าจะได้สีส้มจริงไหมคุณตุลระบายสีแดงลงไป
1: ได้แน่นอน
2: สวยมาก
0: เสร็จปุ๊บคุณตุลก็ระบายสีเหลืองลงไป
2: ผสมได้
1: สี
0: มันจะกลายเป็นสีอะไรเนี่ย
1: ส
0: ้
1: ม
0: เพื่อสีผสมกันระบายทับกันก็จะเปลี่ยนเป็นอีกหนึ่งสีนะคะเอาสีแดงผสมกับสีเหลืองก็จะได้เป็นสีส้มนั่นเองนอกจากนี้เอาสีแดงระบายลงไปแล้วก็ใช้สีน้ำเงินระบายทับใช้สีน้ำเงินระบายทับแบบนี้กลายเป็นสีอะไรลูก
1: ม่วงอะไรนะ
0: กลายเป็นสีอะไรนะ
1: ม่วง
0: ก็จะกลายเป็นสีม่วงนั่นเองนะคะเหมือนกันถ้านำสีแดงนำสีน้ำเงินกับสีเหลืองมาระบายทับกันจะเกิดเป็นสีอะไรใครรู
1: ้สีม่วงสีน้ำเงิน
0: ไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวดูพร้อมๆกันดีกว่ากลายเป็นสีอะไรนะ
1: เขียว
0: ใช่ไหม
2: เขียว
0: กลายเป็นสีเขียวนั่นเอง
1: นะ
0: แสดงว่าอีกหนึ่งคุณสมบัติของสีไม้สามารถผสมกันได้ไหมเนี่ยสามารถผสมกันแล้วให้เกิดสีใหม่ได้เช่นกันนอกจากนี้ก็ยังสามารถไล่น้ำหนักสีได้ด้วยนะคะจากเข้มไล่ลงไปอ่อนไล่น้ำหนักสีเดียวก็ได้นะลูกจากสีเข้มไล่น้ำหนักมือไปอ่อนเป็นสีเดียวแบบนี้หรือจะไล่น้ำหนักจาก2สี3สีนะคะให้เกิดการผสานสีกันก็ได้เช่นเดียวกันนะสวยงามมากๆสามารถนำไปสร้างสรรค์เป็นผลงานทัศนศิลป์ได้อีกหลากหลายเลยให้เด็กๆลองช่วยกันคิดดีกว่าวันนี้ว่าเด็กๆอยากทำเป็นภาพอะไรอยากระบายออกมาเป็นอะไรหรือจะนำเอาสีไม้มาวาดมาขีดมาเขียนให้เป็นเกิดร่องรอยเหมือนกับดินสอก็ได้เช่นเดียวกันนะลูกไม่ผิดพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วเริ่มลงมือทำผลงานของตัวเองได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะในกลุ่มที่4กันค่ะค่ะในกลุ่มที่4นะคะวันนี้กลุ่มที่4ได้เป็นสีอะไรลูก
1: สีเข
0: ียวได้เป็นสีเทียนได้เป็นสีเทียนนั่นเองบางคนอาจจะสับสนเพราะว่าคล้ายกับสีช็อกใช่ไหมไม่เป็นไรซึ่งสีเทียนลูกลักษณะก็จะคล้ายๆกับแห้งดินสอเลยแต่ว่าเป็นไงขนาดใหญ่กว่าใช่ไหมใหญ่กว่าดินสอนั่นเองเวลาระบายเราก็สามารถระบายนะคะไล่สีได้เหมือนกันแล้วก็สามารถระบายทับกันได้ด้วยดูดีกว่าว่าทำยังไงเนาะเวลาระบายสีเทียนลูกเหมือนกันเลยเราจับใกล้ๆแบบนี้สามารถระบายในพื้นที่แคบๆได้สามารถขีดเขียนได้ใช่ไหมลูกอ่ะขีดแบบนี้ใช่ไหมเป็นรูปร่างต่างๆได้แบบนี้เป็นรูปร่างขีดเขียนได้ใช่ไหมลูก
1: มันจะลบออกได้
0: ต่อมานะคะถ้าเราจับไกลๆแบบนี้ใช่ไหมลูกจับห่างๆกับปลายสีนะคะเราก็สามารถใช้ข้อมือสะบัดแล้วก็ระบายในพื้นที่กว้างๆได้แบบนี้เลยซึ่งคุณสมบัติของสีเทียนเด็กๆจะเห็นว่ามันมีความลื่นแล้วก็สามารถระบายได้ง่ายใช่ไหมลูกนอกจากนี้ผสมสีได้ไหมผสมสีก็ได้เหมือนกันนะคะนี่เอามาผสานกันแบบนี้ไล่สีได้ด้วยทีนี้ดูเราสามารถไล่สีได้แบบนี้ใช่ไหมลูกเหมือนกับสีช็อคแล้วก็สีไม้เลยใช่ไหมอีกอย่างนึงก็คือคล้ายๆกับสีช็อคเหมือนกันเราสามารถระบายทับกันได้คุณตุ้มจะใช้สีอ่อนระบายก่อนเด็กๆอยากดูสีอะไร
1: สีช็อคของบ้านก็มี
0: คุณตุ้มจะระบายหลายๆสีเลยดีกว่าคุณตุ้มระบายสีส้มต่อด้วยสีเขียวใช่ถ้าเรากดน้ำหนักมือที่หนักลูกเราก็จะได้สีที่เป็นไงมีความเข้มมากขึ้นใช่ไหมเราก็ไม่เห็นรอยสีขาวด้วยใช่ไหมอยู่ที่น้ำหนักมือของเราเลยต่อด้วยสีเหลืองทีนี้คุณตุลมีหลายสีและระบายต่อกันเสร็จแล้วคุณตุลเอาสีที่เข้มกว่าอย่างเช่นสีดำนะมาระบายทับแบบนี้
1: มันก็จะเป็นสีใส
0: แต่อาจจะระบายทับได้ไม่ทึบเท่ากับสีช็อคใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องกดน้ำหนัก
1: ไปอีกดำเกินดำเกินแล้วให้มันดำเลยมียังกระหิดดำยังกระชี
0: ้พอทับไปแบบนี้แล้วใช่ไหมลูกถ้าเราเอาวัสดุอะไรก็ตามมาอุปกรณ์อะไรก็ได้มาขูดมาขีดแหลมๆใช่ไหมก็จะได้สีชั้นนอกที่หลุดออกไปแต่ว่ายังเหลือสีชั้นล่างอยู่ใช่ไหมลูกก็เห็นสีชั้นล่างเป็นลวดลายแบบนี้ใช้เทคนิคการขูดสีได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ผสมกันได้ด้วยผสมกันได้ด้วยนะคะอย่างเช่นเอาสีส้มนะคะผสมกับสีเหลืองสมมุติเรามีสีส้มแต่อยากได้สีส้มที่อ่อนกว่าเราเอาสีเหลืองมาใส
1: ่มันจะได้เกิดมีสีเดียว
0: เลยเดี๋ยวจะเห็นว่าสีมันจะค่อนข้างอ่อนลงใช่ไหมลูกแม้มันจะค่อยๆอ่อนลงเหมือนกับตรงนี้เลยที่คุณตุลผสานสีก็สามารถใช้ได้เหมือนกันวันนี้จะลองใช้เทคนิคอะไรดีสำหรับกลุ่มสีขูดสีใช่ไหมเดี๋ยวให้เด็กๆลองไปทำในกระดาษของกลุ่มตัวเองลองเอาไปใช้วิธีการขูดสีดูพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันในกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5นั่นเองค่ะ ค่ะและตอนนี้นะคะคุณตูนมาอยู่ในกลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มที่5นั่นเองนะคะซึ่งกลุ่มที่5ได้สีอะไรนะลูก
3: สีโปสเตอร์
0: เขาเรียกว่าสีโปสเตอร์ใช่ไหม

0: ลักษณะอาจจะคล้ายๆกับสีน้ำเลยใช้พี่ใช้ก็คล้ายๆกันนะแต่ว่าเราสีบอเตอร์จะบรรจุอยู่ในขวดแก้วแบบนี้ใช่ไหมลูกเวลาใช้ต้องผสมน้ำด้วยแต่ผสมในปริมาณที่ไม่มากใช่ไหมคุณจะเริ่มจากการเปิดขวดสีบอเตอร์นะคะเด็กๆจะเห็นว่าสีด้านในมีความเข้มข้นใช่ไหมค่อนข้างหนืดเลยเราจะใช้ผู้กันนะคะคนสีก่อนคนสีให้เข้ากันก่อนเพราะว่าสีบอเตอร์เนี่ยบางทีเขาอาจจะแยกชั้นกันระหว่างเนื้อสีกับน้ำมันที่เขาผสมใช่ไหมลูกเราคนให้เข้ากันก่อนแล้วก็ใช้ผู้กันนะคะตักลงมาแล้วก็ใส่นะคะลงในจานสีที่เราต้องการผสมนั่นเองพอได้แบบนี้แล้วใช่ไหมลูกให้เรานำน้ำมาผสมเล็กน้อยเพื่อลดความหนืดเราก็จะระบายได้ง่ายขึ้นเอาผู้กันตักน้ำแล้วก็มาใส่นะคะเล็กน้อยเท่านั้นนะคะแล้วก็คนผสมคนผสมแบบนี้เห็นไหมสีก็จะเป็นไงลดความหนืดลงนะคะสามารถใช้ระบายในพื้นที่กว้างๆได้ดีเลยอย่างเดี๋ยวคุณตุลจะลองระบายให้ดูก่อนเวลาระบายจับผู้กันอยู่ประมาณนี้กลางๆใช่ไหมลูกแล้วก็สะบัดข้อมือระบายลงไปหนึ่งสองเราก็จะได้ในพื้นที่กว้างๆแบบนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: หรือว่าจะขีดจะเขียนจะวาดก็ได้แต่อาจจะค่อนข้างลำบากนิดนึงใช่ไหมเพราะเราจะควบคุมผู้กันได้ยากนะคะอาจจะวาดแบบนี้ก็ได้เป็นลักษณะของผู้กันแบบนี้นะคะ
1: แล้วมาหมดได้ไหม
0: ได้หมดเลยสามารถใช้ลักษณะของผู้กันมาช่วยในการสร้างสรรค์ก็ได้นะคะหรือเราจะผสมผสมกันก็ได้ให้เกิดเป็นสีใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ
1: ผสมสีได้เลยเหรอ
0: ได้ค่ะสมมติครูตุลเอาสีเหลืองเอาผสมก่อนใช่ไหมเอาสีเหลืองตักออกมา
1: แล้วก
0: ็เอาสีน้ำเงินผสมลงไปนิดนึงกลายเป็นสีอะไรเนี่ย
1: เขียว
0: ก็จะกลายเป็นสี
1: เขียว
0: สีเขียวแบบนี้เลยสามารถผสมให้เกิดสีใหม่ได้ถ้าเกิดว่ามันหนืดให้เราเอาน้ำใส่ลงไปใช่ไหมลูกเอาน้ำใส่ลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันพอได้แล้วแบบนี้ใช่ไหมวันนี้คุณตุลจะให้เด็กๆใช้เทคนิคการพับสีโดยที่คุณตุลจะหยดสีลงไปตรงกลางแบบนี้เอาจุดๆลงไปบนกระดาษแบบนี้เด็กๆอาจจะใช้หลายๆสีก็ได้นะก่อนจะเปลี่ยนสีให้เด็กล้างผู้กันให้สะอาดก่อนแล้วก็เช็ดกับผ้านะคะให้สะอาดแล้วก็จุ่มไปที่อีกสีหนึ่งแล้วก็มาจุดมาแต้มนะคะลงบนกระดาษแบบนี้นะลูกเสร็จแล้วคุณตุลจะใช้วิธีการพับกระดาษลงไปเด็กๆคิดว่ามันจะออกมาเป็นรูปร่างแบบไหนออกมาเป็นรูปร่างแบบไหนคุณตุลจะพับแล้วก็กดลงไปพร้อมยังพร้อมแล้วดูพร้อมกัน1 2 3ปึ๊บเราก็จะได้รูปร่างนะคะที่เราเป็นรูปร่างอิสระใช่ไหมลูกเราอาจจะคาดเดาไม่ได้แต่ก็มีความสวยงามไปอีกแบบนึงงานเดี๋ยววันนี้นะคะจะให้เด็กๆกลุ่มที่5นะคะลองใช้เทคนิคการพับสีจากสีโปสเตอร์นั่นเองค่ะทำได้ไหมเนี่ย
1: ทำได
0: ้ถ้าทำได้พร้อมยัง
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้เวลาเด็กๆทำงานสักครู่นึงนะคะแล้วก็กลับไปสรุปบทเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะและต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูสรุปบทเรียนพร้อมๆกันเลยนะคะแต่ก่อนเข้าสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะครูตุลมีภาพมาให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางสังเกตกันค่ะเด็กๆมองไปที่ภาพทางฝั่งนู้นลูกเห็นภาพด้านหน้าไหมครูตุลมีภาพอยู่เยอะมากเลยเดี๋ยวจะลองถามดีกว่าทดสอบดีกว่าว่าใครจำได้ว่าแต่ละภาพใช้สีอะไรในการสร้างสรรค์อ่ะใครรู้ว่าภาพแรกใช้สีอะไรลูกตอบพร้อมกันเลยเฉลยภาพแรกครูตุลใช้สีไม้นั่นเองนะคะใช้สีไม้ในการสร้างสรรค์อ่ะภาพต่อมาภาพที่สองเนี่ยคิดว่าใช้สีอะไรลูกสีน้ำนั่นเองค่ะก็จะมีความใสใช่ไหมลูกในตัวของผลงานอ่ะภาพต่อไปภาพนี้เด็กๆคิดว่าใช้สีอะไรเนี่ยสีอะไรเฉลยครูตุลใช้สีเทียนนั่นเองใช้สีเทียนในการระบายนะคะภาพนี้อ่ะต่อมาภาพนี้ใช้สีอะไรลูกใช้เป็นสีช็อคนะคะและภาพสุดท้ายเด็กๆคิดว่าใช้สีอะไรเอ่ยเด็กๆคิดว่าภาพสุดท้ายคุณใช้สีอะไรนะสีโปสเตอร์นั่นเองเก่งมากๆเลยนะคะเชื่อว่าเด็กๆปลายทางก็เด็กๆต้นทางนะคะสามารถแยกได้ออกแล้วนะคะว่าแต่ละผลงานนะคะใช้สีอะไรในการสร้างสรรค์นะคะเดี๋ยวเราดูสรุปบทเรียนพร้อมๆกันค่ะสำหรับการสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะวันนี้นะคะเด็กๆก็จะได้ รู้จักกับสีต่างๆมากมายเลยนะคะที่ใช้ในผลงานทัศนศิลป์นะคะตัวอย่างเช่นนะคะสีแรกนะคะคือดินสอสีหรือว่าสีไม้นั่นเองค่ะสีที่2นะคะสีเทียนนะคะสีที่3สีช็อกนะคะสีน้ำและสีสุดท้ายที่ครูตุ้มนำมาฝากวันนี้ก็คือสีโปสเตอร์นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์นะคะก็มีการใช้สีประเภทอื่นๆอีกนะคะเด็กๆก็จะได้รู้จักนะคะได้ทดลองใช้ในระดับที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนในครั้งถัดไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับในครั้งหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการวาดภาพระบายสีกันค่ะวันนี้รู้จักการใช้สีประเภทต่างๆไปแล้วนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมารู้จักการนำสีไปใช้นะคะในการวาดภาพระบายสีกันค่ะซึ่งอุปกรณ์ในครั้งหน้าที่เด็กจะต้องเตรียมมานะคะก็คืออย่างแรกนะคะฝากเด็กๆทั้งต้นทางปลายทางเลยนะคะเตรียมกระดาษวาดเขียนหรือสมุดวาดเขียนมาด้วยนะคะและอีกหนึ่งอย่างก็คือดินสอสีหรือว่าสีไม้ค่ะเชื่อว่าเด็กๆทั้งต้นทางปลายทางน่าจะเตรียมกันมาอยู่ทุกครั้งอยู่แล้วใช่ไหมคะและก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะเหมือนเดิมเลยคุณตูนมีภาพผลงานศิลปะประจำสัปดาห์มาฝากกันนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะคุณตูนมีภาพนะคะของ The Kiss นะคะโดยศิลปินชื่อว่ากุสตาฟคิมนะคะเป็นภาพที่สวยงามแล้วก็น่าสนใจมากๆอีกหนึ่งภาพนะคะใช้เทคนิคการระบายสีน้ำมันนะคะปิดทองบนผ้าใบนั่นเองเด็กๆจะเห็นว่านอกจากการระบายสีใช่ไหมลูกยังมีการปิดทองด้วยใช้เทคนิคสร้างสรรค์อื่นๆนะคะได้หลายประเภทเลยในการทำงานทัศนศิลป์นั่นเองค่ะก็ครั้งหน้านะคะคุณตุลจะนำภาพผลงานศิลปะอะไรมาฝากกันนะคะและบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะจะสนุกแค่ไหนน่าสนใจแค่ไหนนะคะฝากทั้งเด็กๆต้นทางนะคะเด็กๆปลายทางรวมถึงครูปลายทางนะคะติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความรู้สึกพอ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ในสมัยสุโขทัยกษัตริย์ทรงปกครองแบบพ่อปกครองลูกและมีความใกล้ชิดกับราษฎรมากศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงระบุว่าเมื่อราษฎรมีเรื่องเดือดร้อนให้ไปสั่นกระดิ่งที่ประตูเมืองกษัตริย์จะเสด็จมารับเรื่องร้องทุกข์และไต่สวนตัดสินอย่างยุติธรรมต่อมาในสมัยอยุธยากษัตริย์มีสถานะเปรียบดังสมมุติเทพมีการตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้เข้มแข็ง

ดูแลความเรียบร้อยภายในราชสำนักกรมคลังเก็บรักษาทรัพย์ของหลวงติดต่อค้าขายกับต่างประเทศและกรมนาดูแลตรวจตราการทำไร่ทำนาและเก็บหางข้าวเป็นของหลวงนอกจากนี้ยังมีกฎหมายกำหนดชนชั้นในสังคมคือเจ้าขุนนางไพร่และทาสไพร่คือราษฎรทั่วไปหากมีสังกัดขึ้นอยู่กับพระมหากษัตริย์เรียกว่าไพร่หลวงขึ้นอยู่กับมูลนายหรือขุนนางเรียกว่าไพร่สมไพร่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงหรือมูลนายปีละ6เดือนส่วนทาสคือผู้ที่ยอมขายตัวเป็นทาสของผู้อื่นครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์ไทยมีการติดต่อกับชาติตะวันตกมากขึ้นมีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายที่ยึดถือมาแต่เดิมซึ่งเป็นสิ่งล้าหลังในสายตาของประเทศตะวันตกและทำให้ไทยต้องเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทางการศาลแก่ประเทศคู่สัญญาทางการค้ากล่าวคือเมื่อคนไทยมีข้อพิพาทกับชาวต่างชาติคนไทยต้องขึ้นศาลของประเทศคู่ความดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้ปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งเป็น12กระทรวงตามหน้าที่ความรับผิดชอบพร้อมทั้งปฏิรูปกฎหมายครั้งใหญ่จนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศนอกจากนี้โปรดให้ตรากฎหมายเลิกทาสซึ่งต้องใช้นโยบายอย่างแยบยลค่อยผ่อนปรนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งจนทาสหมดสิ้นไปในแผ่นดินไทยที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือโปรดให้ยกเลิกระบบไพร่ซึ่งทำให้ชาวไทยไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงและมูลนายทำให้ดอนมีเสรีในการประกอบอาชีพซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในเวลาต่อมาครั้นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในพุทธศักราช2475ถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อประโยชน์แก่บ้านเมืองทรงส่งเสริมการทำงานของรัฐบาลเพื่อความมั่นคงในการปกครองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรเป็นสำคัญชาวไทยจึงจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือเสียรเกล้าตราบนิรันดร์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ในชั่วโมงนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะกับคุณครูวิภามาแซ่งโง่หรือว่าคุณครูนุ้ยค่ะในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนเราก็จะมาทำกิจกรรมกันต่อนะคะแต่จะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะนักเรียนเราจะได้ไปนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชมีอะไรบ้างซึ่งในชั่วโมงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมครั้งที่4แล้วนะคะซึ่งในวันนี้ครูนุ้ยก็มีกิจกรรมสนุกๆ นะคะมาฝากกับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยวันนี้เด็กๆจะได้ร้องเพลงและทำท่าทางประกอบแต่จะเป็นเพลงอะไรนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าคะไหนใครอยากไปดูแล้วบ้างว่าเป็นเพลงอะไรหลายคนเลยถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันค่ะวันนี้นะคะครูนุ้ยมีเพลงมาฝากนั่นก็คือเพลงกิ่งก้านใบเด็กๆรู้จักไหมคะเพลงนี้รู้จักเด็กๆเคยเต้นแล้วก็ร้องเพลงนี้ไหมคะไหนใครไม่เคยบ้างหลายคนเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวครูนุ้ยจะพานักเรียนนะคะอ่านเนื้อเพลงก่อนว่าเนื้อเพลงอ่านว่าอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะร้องเพลงและทำท่าทางประกอบตามไปด้วยเดี๋ยวครูนุ้ยจะพานักเรียนอ่านก่อน1รอบแล้วนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางอ่านตามครูนุ้ยนะคะเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้นะคะถ้าทำได้ทั้งหมดนั่งตัวตรงและ2ตานะคะมองมาที่จอและคำค่ะเรามาเริ่มที่ชื่อเพลงกันก่อนเลยเพลงกิ่งก้านใบ
1: กิ่งก้านใบ
0: กิ่งก้านใบ
1: กิ่งก้านใบ
0: ชะชะ
1: ชะชะ
0: ใบก้านกิ่ง
1: ใบก้านกิ่ง
0: กิ่งก้านใบ
1: กิ่งก้านใบ
0: ชะชะ
1: ชะชะ
0: ใบก้านกิ่ง
1: ใบก้านกิ่ง
0: ฝนตกลมแรงจริง
1: ๆฝนตกลมแรงจริง
0: ๆฝนตกลมแรงจริง
1: ๆฝนตกลมแรงจริง
0: ๆชะชะกิ่งก้านใบ
1: ชะกิ่งก้านใบ
0: ขออีกครั้งนะคะชะชะ
1: ชะชะ
0: กิ่งก้านใบ
1: กิ่งก้านใบ
0: ชะชะกิ่งก้านใบ
1: กิ่งก้านใบ
0: ทันไหมคะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางพอจะคุ้นคุ้นไหมคะคุ้นยังต้นทางบอกยังไม่คุ้นเลยยังไม่มีทำนองมาใช่ไหมคะเด็กๆค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาทำท่าทางประกอบไปกับเพลงกันนะคะเดี๋ยวครูนุ้ยจะพาอ่านแล้วก็ทำท่าทางประกอบนะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะยืนขึ้นข้างๆเก้าอี้ของนักเรียนก่อนนะคะยืนแล้วให้นักเรียนนะคะดูพื้นที่ของตัวเองให้มีระยะห่างกับเพื่อนไม่เบียดกับเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอตอนที่เรานะคะขยับร่างกายเดี๋ยวเราไปชนเพื่อนได้นะคะไหนทั้งหมดปรบมือ1ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี
2: ้
0: ตบใหม่อีกทีแล้วยืนตรงๆน่ารักมากเลยค่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะพูดพร้อมๆกันกิ่งก้านใบ
1: กิ่งก้านใบ
0: นักเรียนนะคะยื่นแขนออกมาแบบนี้นะคะกิ่งก้านใบ
1: กิ่งก้านใบ
0: ชะชะ
1: ชะ
0: เด็กๆอยากให้ทำท่าไหนดีคะทำอย่างนี้พร้อมกันนะคะชะชะ
1: ชะ
0: ใบก้านกิ่ง
1: ใบก้านกิ่ง
0: ดูดีๆนะคะใบก้านกิ่ง
1: ใบก้านกิ่ง
0: อีกครั้งหนึ่งค่ะกิ่งก้านใบ
1: กิ่งก้านใบ
0: ชะชะ
1: ชะ
0: ใบก้านกิ่ง
1: ใบก้านกิ่ง
0: ฝนตกลมแรงจริงจริง
1: ฝนตกลมแรงจริง
0: ขออีกครั้งหนึ่งค่ะฝนตกลมแรงจริงจริง
1: ฝนตกลมแรงจริง
0: ชะชะกิ่งก้านใบ
1: กิ่งก้านใบ
0: ชะชะ
1: ชะชะ
0: กิ่งก้านใบ
1: กิ่งก้านใบ
0: นะคะเดี๋ยวเราจะมีดนตรีมีทำนองมาด้วยนะคะ

0: รก
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางทุกท่านค่ะ

0: เด็กๆต้องร้องเพลงและทำตามไม่ทันนะคะและที่สำคัญเลยให้เด็กๆนะคะสังเกตด้วยนะคะว่าในเนื้อเพลงนะคะมีชื่อส่วนใดของพืชบ้างเดี๋ยวเราทำกิจกรรมจบแล้วเดี๋ยวครูนุ้ยจะมาเอาคำตอบที่นักเรียนนะคะไหนใครพร้อมแล้วยกมือหน่อยพร้อมแล้วใช่ไหมคะทั้งต้นทางและปลายทางวันนี้ครูนุ้ยไม่ได้มาคนเดียวค่ะเด็กๆวันนี้ครูนุ้ยไม่ได้มาคนเดียวนะคะค่ะขอเชิญนะคะพบกับคุณครูตูนกับคุณครูแบงค์ค่ะเด็กๆขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
0: สวัสดีคุณครูตูนและคุณครูแบงค์นะคะในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูตูนกับคุณครูแบงค์ก็จะมาร่วมสนุกกับเด็กๆนะคะทั้งต้นทางและปลายทางคุณครูตูนกับคุณครูแบงค์พร้อมยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะนักเรียนต้นทางและปลายทางพร้อมยังคะ
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: นักเรียนอย่าลืมนะคะทำท่าทางประกอบและช่วยกันร้องเพลงด้วยถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะ

ันไหมคะเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวครั้งนี้ครั้งสุดท้ายคุณนุ้ยเห็นนะคะนักเรียนบางคนยังทำไม่ทันนะคะเดี๋ยวเราร้องไปพร้อมๆกันด้วยขอช้าอีกสักหนึ่งครั้งนะคะค่ะพร้อมนะคะเด็กๆ1 2

0: ที่มาร่วมสนุกกับเด็กๆนะคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณครูตูนกับคุณครูแบงค์หน่อยค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรากลับเข้ามาที่กิจกรรมของเรากันต่อนะคะเมื่อสักครู่นักเรียนนะคะได้ไปร่วมร้องเพลงทำท่าทางประกอบแล้วใช่ไหมคะดังนั้นตอนนี้ให้นักเรียนช่วยครูนุ้ยตอบคำถามค่ะจากในเนื้อเพลงนะคะที่นักเรียนได้ร้องเมื่อสักครู่มีส่วนต่างๆของพืชอะไรบ้างบอกคุณครูนุ้ยได้ยังคะมีส่วนไหนคะมีส่วนใบแล้วก็มีกิ่งก้านตามเนื้อเพลงเลยใช่ไหมคะนั่นก็คือชื่อเพลงกิ่งก้านใบนะคะเอในเนื้อเพลงมีกิ่งก้านใบแล้วแต่ส่วนต่างๆของพืชที่นอกเหนือจากในเนื้อเพลงยังมีอีกหรือไม่คะ
1: ม
0: ีไหมคะนักเรียน
1: ม
0: ีอีกไหมคะมีหรือไม่
1: ม
0: ีในเนื้อเพลงไม่มีส่วนอื่นๆใช่ไหมคะยังขาดส่วนไหนบ้างคะส่วนของผลราก
1: ดอก
0: เมล็ดใบมีไหมคะ
1: ม
0: ีแล้วก็ลำต้นนะคะจากกิจกรรมที่แล้วนะคะนักเรียนได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชดังนั้นเรามาทบทวนกันให้นักเรียนช่วยตอบนะคะว่าแต่ละส่วนของพืชมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะมาเริ่มที่รากก่อนเลยค่ะนักเรียนตอบตามพร้อมๆกันเลยรากมีหน้าที่อะไรคะดูดน้ำนักเรียนสามารถอ่านคำตามไปพร้อมๆกันได้นะคะต่อไปค่ะส่วนของลำต้นทำหน้าที่อะไรคะลำต้นมีหน้าที่ลำเลียงน้ำนะคะและนอกจากนั้นยังมีหน้าที่ชูกิ่งก้านและใบด้วยนะคะเด็กอาจจะได้ยินครูนุ้ยพูดว่าทั้งทำหน้าที่และมีหน้าที่นะคะซึ่งเราสามารถใช้ได้ทั้งสองคำเลยนะคะต่อไปค่ะลำต้นแล้วเรามาดูที่ส่วนใบกันบ้างใบมีหน้าที่อะไรคะนักเรียน
1: ใบ
0: มีหน้าที่อะไรคะจำได้ไหมเอ่ยอะไรนะคะให้เอาน้ำขึ้นไป
1: ไปที
0: ่
1: ดอก
0: ให้โต
1: ให้สร้างผล
0: มีคำตอบที่หลากหลายนะคะเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันค่ะใบนะคะทำหน้าที่สร้างอาหารนั่นเองค่ะไหนพูดพร้อมกันสิคะสร้างอาหารต่อไปค่ะมาดูที่ส่วนของดอกกันบ้างดอกมีหน้าที่อะไรคะ
1: ล
0: ่
1: อแมลง
0: ล่อแมลงคำว่าล่อแมลงนะคะก็คือให้แมลงทำไมคะเข้ามานั่นเองนะคะให้แมลงเข้ามาหาที่ดอกนะคะส่วนของดอกนะคะมีหน้าที่ล่อแมลงนั่นเองค่ะรู้จักแมลงไหมคะ
1: ร
0: ู้จักนะคะต่อไปค่ะมาดูที่ส่วนของผลกันบ้างผลมีหน้าที่อะไรคะนักเรียนผลมีอะไรนะคะมีเพื่อนยังบอกว่าเอาไปกินด้วยนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วผลมีหน้าที
1: ่
0: ห่อหุ้มเมล็ดนะคะส่วนการที่นำไปกินนั้นเป็นประโยชน์นั่นเองนะคะนำไปเป็นประโยชน์ให้กับมนุษย์หรือเป็นประโยชน์กับสัตว์นะคะต่อไปค่ะมาดูที่ส่วนสุดท้ายค่ะในผลมีอะไรคะนักเรียน
1: เมล
0: ็ดเมล็ดมีหน้าที่อะไรคะอะไรนะคะนำไปปลูกเป็นต้นใหม่ได้นั่นเองค่ะหรือสามารถเกิดต้นใหม่ได้นะคะนี่คือหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกิจกรรมกันต่อเรามาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันค่ะนักเรียนตั้งใจฟังคุณครูนะคะข้อที่1เปรียบเทียบหน้าที่ของแต่ละส่วนของส่วนต่างๆของพืชจากข้อมูลที่รวบรวมได้ข้อมูลที่รวบรวมได้นั้นก็คือข้อมูลหรือความรู้ที่นักเรียนได้สังเกตจากวีดิทัศน์นั่นเองค่ะในชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้สังเกตวีดิทัศน์เกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชใช่ไหมคะในชั่วโมงนี้เด็กๆก็จะได้ทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งต่อไปค่ะในข้อที่2นะคะ พูดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชด้วยความกระตือรือร้นในชั่วโมงนี้เด็กๆจะได้ทำกิจกรรมกลุ่มสมาชิกในกลุ่มจะต้องมีส่วนร่วมในการพูดคุยกันแสดงความคิดเห็นกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือลักษณะของส่วนต่างๆของพืชที่ทำให้ส่วนต่างๆของพืชนั้นทำหน้าที่ได้อย่างไรนั่นเองค่ะนะคะดังนั้นครูนุ้ยและคุณครูปลายทางนะคะจะสังเกตเด็กๆทำกิจกรรมกันว่านักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมได้พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งนี้หรือไม่นะคะต่อไปค่ะวิธีการทำของเราวันนี้เราจะมาทำกันต่อข้อ4และข้อ5มาดูข้อที่4กันนะคะข้อที่4ให้นักเรียนนะคะร่วมกันเปรียบเทียบหน้าที่ของแต่ละส่วนของพืชด้วยความกระตือรือร้นด้วยความกระตือรือร้นคำนี้ก็คือนักเรียนในกลุ่มทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการคุยกันนั่นเองค่ะแต่เราต้องคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะคุยเกี่ยวกับเรื่องของพืชหรือหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชนักเรียนจะต้องเปรียบเทียบนะคะว่าแต่ละส่วนของพืชตั้งแต่รากลำต้นใบดอกผลและเมล็ดแต่ละส่วนนี้ทำหน้าที่หรือมีหน้าที่อะไรบ้างและแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนะคะต่อไปค่ะข้อที่5ให้นักเรียนนะคะร่วมกันพูดคุยลักษณะของแต่ละส่วนของพืชที่ทำให้พืชทำหน้าที่ได้พอเราเปรียบเทียบแต่ละส่วนแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาดูกันต่อนะคะว่าแต่ละส่วนนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรเช่นรากมีลักษณะเป็นอย่างไร
1: เป
0: ็นเส้นๆใช่ไหมคะและลักษณะเป็นเส้นๆของรากนั้นช่วยให้นะคะรากทำหน้าที่อะไรได้ทำหน้าที่อะไรคะดูดน้ำนั่นเองค่ะเด็กๆก็จะต้องพูดคุยกันไปทุกๆส่วนนะคะนักเรียนคิดว่าทำได้ไหมคะทำได้นะคะเดี๋ยวครูนุ้ยจะพานักเรียนนะคะทำไปทีละขั้นตอนแต่ละกิจกรรมค่ะและอีกหนึ่งอย่างขอฝากนักเรียนแต่ละกลุ่มและทุกๆคนเลยนะคะทำแบบประเมินตนเองเป็นการบ้านในหน้า21นะคะในชั่วโมงนี้นักเรียนจะต้องสังเกตตัวเองนะคะประเมินตัวเองว่านักเรียนนะคะได้เปรียบเทียบหน้าที่ส่วนต่างๆของพืชจากที่นักเรียนไปรวบรวมข้อมูลมาได้หรือไม่และข้อที่4ก็จะเป็นเรื่องของความกระตือรือร้นในการทำงานของตนเองนะคะว่าตัวเองได้มีส่วนบอกเพื่อนไหมกลุ่มนะคะ

0: ถ้าเด็กๆคิดว่าตัวเองสามารถทำได้ทั้งข้อ3และข้อ4นะคะให้ไปเลย3ดาวให้คะแนนตัวเองไป3ดาวแต่ถ้าคิดว่าตัวเองยังทำได้ไม่ค่อยดีก็ให้ตัวเองไปกี่ดาว
1: 2
0: ดาวและคิดว่าวันนี้เรายังไม่ได้พูดเลยครั้งหน้าถ้ามีกิจกรรมอื่นๆที่จะต้องมีการพูดคุยกันในกลุ่มเราก็จะทำให้ดีขึ้นนักเรียนก็สามารถที่จะเขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องสุดท้ายได้ฝากคุณครูปลายทางนะคะชี้แจงวิธีการทำแบบประเมินตนเองให้กับนักเรียนอีกครั้งหนึ่งและมอบหมายให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านได้ค่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกิจกรรมของเราในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนนะคะจะได้ทำ 1. ทบทวนหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชจากวีดีทัศน์ 2. แต่ละกลุ่มนะคะทำกิจกรรมจับคู่บัตรคำกับรูปภาพส่วนต่างๆของพืช 3. แต่ละกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชและหลังจากนั้นก็จะนำเสนอกันนะคะส่วนคำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทาง 1. แจกชุดบัตรคำและรูปภาพส่วนต่างๆของพืชให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่ม 2. สุ่มตัวแทนนักเรียนนำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชซึ่งคุณครูปลายทางอาจจะพานักเรียนนะคะนำเสนอไปทีละส่วนพร้อมๆกับต้นทางได้ค่ะและสุดท้ายค่ะข้อที่3ให้คุณครูปลายทางนะคะชวนนักเรียนอภิปรายและตอบคำถามร่วมกันนะคะกับต้นทางค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ
1: พร
0: ้อมแล้วนะคะกิจกรรมในวันนี้ค่อนข้างจะเยอะนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าคุณนุ้ยเชื่อว่านักเรียนต้นทางและปลายทางสามารถทำได้อย่างแน่นอนค่ะอย่างแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชจากวีดิทัศน์กันก่อนนะคะว่าแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรบ้างค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ

กำลังรดน้ำอยู่ใช่ไหมคะรากได้รับน้ำแล้วสังเกตดีๆนะคะว่ารากรับน้ำแล้วส่งไปที่ไหนต่อไปที่ลำต้นและลำต้นรับน้ำไปที่ไหนต่อคะที่ใบนะคะแล้วก็ส่วนต่างๆของพืชทุกๆส่วนเลยตอนนี้มีน้ำมีแสงมีคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในอากาศนะคะเกี่ยวข้องอย่างไรกับใบในรูปในใบมีคนกำลังทำอะไรอยู่ปรุงอาหารใช่ไหมคะเพราะว่าใบทำหน้าที่อะไรสร้างอาหารส่วนของดอกล่อแมลงใช่ไหมคะเมื่อสักครู่มีอะไรคะมีแมลงหรือผีเสื้อเข้ามาหลังจากนั้นดอกก็เปลี่ยนไปเป็นผลนะคะและภายในผลก็มีเมล็ดนะคะใช่ค่ะแล้วถ้าเราทานผลหมดแต่เหลือเมล็ดอยู่แล้วเรานำเมล็ดนะคะไปปลูกก็จะเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดต้นใหม่ได้นั่นเองค่ะนะคะก็จะเกิดเป็นต้นใหม่ที่เป็นต้นเดิมไหมคะนักเรียนเป็นต้นพืชชนิดเดิมนะคะเป็นต้นพืชชนิดเดิมนะคะผีเสื้อก็จัดเป็นแมลงชนิดหนึ่งนะคะเด็กๆค่ะจบแล้วนะคะตอนนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเริ่มเข้าใจแล้วว่าแต่ละส่วนทำหน้าอะไรบ้างต้องขอขอบคุณนะคะวีดีทัศน์ที่ใช้เพื่อการศึกษานะคะจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะต่อไปค่ะนักเรียนคุณนุ้ยมีกิจกรรมทบทวนความรู้อีกหนึ่งกิจกรรมมาให้กับนักเรียนนะคะนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะนำบัตรคำหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชมาจับคู่ให้ตรงกับชื่อส่วนต่างๆของพืชให้ถูกต้องคุณนุ้ยจะมีแผนภาพหรือรูปภาพต้นพืชมีต้นอะไรคะต้นพริกกับต้นมะเขือนะคะในกลุ่ม1กลุ่ม2และกลุ่ม3จะได้ต้นพริกนะคะและกลุ่ม4กลุ่ม5จะได้รูปภาพต้นมะเขือซึ่งก็จะเป็นต้นชนิดเดียวกับที่นักเรียนได้สังเกตตั้งแต่กิจกรรมแรกเลยนะคะค่ะ

0: ยค่ะเรามาดูที่คำบ้างครูนุ้ยจะมีบัตรคำมาให้นักเรียนเดี๋ยวเรามาอ่านกันพร้อมๆกันนะคะว่าในบัตรคำมีคำว่าอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วมาอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะดูดน้ำ
1: ช
0: ู
1: ก
0: ิ่
1: งก
0: ้
1: านใบ
0: ต่อไปค่ะล่อแมลง
1: สร
0: ้
1: างอาหาร
0: ลำเลียงน้ำ
1: เก
0: ิ
1: ดต
0: ้
1: นใหม
0: ่
1: ได
0: ้สุดท้ายค่ะห่อหุ้มเมล็ดครูนุ้ยจะให้นักเรียนลองอ่านเองดูซิว่าจำได้หรือไม่เพราะเดี๋ยวครูนุ้ยต้องแจกบัตรคำให้กับนักเรียนนักเรียนจะต้องนำไปติดให้ตรงนะคะว่าแต่ละหน้าที่คือส่วนใดของพืชถ้าพร้อมแล้วอ่านเองพร้อมๆกันค่ะคำนี้ค่ะขอเสียงดังๆหน่อยค่ะ
1: ดูน
0: ้ำเก่งมากค่ะต่อไปค่ะ
1: ดูน้ำใบ
0: เก่งมากค่ะต่อไปค่ะขออีกครั้งหนึ่งค่ะต่อไปค่ะขอพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งค่ะต่อไปค่ะพร้อมๆกันค่ะต่อไปค่ะพร้อมๆกันนะคะเก่งมากค่ะและคำสุดท้ายค่ะเก่งมากเลยนะคะนักเรียนปลายทางอ่านได้ใช่ไหมคะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะครูนุ้ยจะให้นักเรียนไม่ได้แค่ไปติดอย่างเดียวนะคะนักเรียนจะต้องพูดคุยและเปรียบเทียบหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชแต่ละส่วนด้วยนะคะไหนถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงหันหน้าเข้าหาเพื่อนได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวครูนุ้ยจะนำไปแจกให้แต่ละกลุ่มตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะเตรียมวัสดุนะคะในการทำกิจกรรมกันก่อนค่ะเมื่อนักเรียนได้รับไปแล้วนะคะวางไว้ตรงกลางโต๊ะก่อนเอามือจับหูมือจับหูค่ะเอามือแตะไหล่มือแตะไหล่มือจับเอวมือจับเอวนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเมื่อนักเรียนได้รับแล้วคอยฟังสัญญาณแล้วเดี๋ยวเราเปิดไปพร้อมๆกันนะคะในซองจะมีบัตรคำดังนั้นจะต้องแจกให้เพื่อนในกลุ่มคนละ1บัตรคำเพราะในบัตรคำจะมีทั้งหมด7คำกันดังนั้นทุกคนจะได้นะคะคำคนอย่างน้อยคนละ1คำนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราเปิดพร้อมกันค่ะวางไว้ตรงกลางก่อนนะคะเราเปิดพร้อมกันกัปตันมานั่งนี่ก่อนค่ะนักเรียนจะต้องทำกิจกรรมเสียงที่ทำไมคะไม่ดังนะคะเด็กๆนะคะขอตัวแทน1คนของกลุ่มยกมือค่ะ1คนตกลงให้ได้ก่อนค่ะขอ1คนตอนนี้ยังไม่มี1คนเลยคุณนุ้ยขอเลือกนะคะค่ะเด็กกลุ่ม1เป็นเด็กชายณัฐวัฒน์กลุ่ม2เป็นมงคลกลุ่ม3กัปตันกลุ่ม4แมนยูกลุ่ม5หันษานักเรียนที่คุณครูนุ้ยแจ้งชื่อให้เป็นคนแจกบัตรคำให้กับเพื่อนแล้วก็แกะซองนะคะเริ่มได้ค่ะ

0: คะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางวางมือก่อนนะคะชูมือขึ้นแล้วหมุนก่อนโบกมือซ้ายอยู่ไหนมือขวาโบกไปโบกมาแล้ววางไว้ที่ตักนะคะทั้งต้นทางและปลายทางตอนนี้นะคะให้นักเรียนนำชุดกิจกรรมบัตรภาพและบัตรคำไว้ตรงกลางก่อนนะคะปรบมือ5ครั้งตอนนี้กลุ่ม1ยังไม่ไว้ตรงกลางเลยวางไว้ตรงกลางค่ะกลุ่ม2วางไว้ตรงกลางกลุ่ม3วางไว้ตรงกลางตอนนี้นักเรียนไม่จับแล้วนะคะสองตาดูสองหูฟังตอนนี้ให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะตั้งใจฟังสักครู่เดี๋ยวคุณนุ้ยจะดูนะคะว่ากลุ่มไหนยังมีการพูดคุยกันอยู่หรือเสียงมาจากไหนเอ่ยตอนนี้ไม่จับถุงที่บนโต๊ะแล้วนะคะค่ะตอนนี้นักเรียนนะคะที่ครูนุ้ยสังเกตแล้วนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะติดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูเฉลยกันนะคะและตรวจสอบของกลุ่มตัวเองกลุ่มหนึ่งค่ะหันหน้ามาทางนี้นิดนึงค่ะค่ะเรามาดูพร้อมๆกันค่ะมาดูที่ภาพแรกนะคะเป็นต้นพริกกลุ่มไหนได้ต้นพริกบ้างคะค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะให้ทั้ง3กลุ่มช่วยบอกนะคะว่าแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรบ้างลำต้นของพริกทำหน้าที่อะไรคะขอโทษค่ะต้องเป็นรากก่อนใช่ไหมคะรากทำหน้าที่ดูดน้ำนักเรียนตรวจสอบคำของนักเรียนนะคะว่าตรงกับที่นักเรียนตอบหรือไม่สามารถแก้ไขได้นะคะถูกต้องไหมคะตรงนะคะต่อไปค่ะส่วนของลำต้นทำหน้าที
1: ่
0: ลำเลียงน้ำและชูกิ่งก้านใบจะมีกี่คำตอบ2คำตอบต่อไปค่ะใบทำหน้าที่อะไรคะใบทำหน้าที่ใบทำหน้าที่อะไรคะใบทำหน้าที่อะไรคะ
1: ทำอาหาร
0: เราอ่านว่าสร้างอาหารนะคะสร้างอาหารค่ะนักเรียนตรวจสอบคำตอบด้วยนะคะต่อไปค่ะดอกทำหน้าที่ดอกค่ะดอกทำหน้าที่หรือมีหน้าที่อะไรคะล่อแมลงถูกต้องไหมคะสุดท้ายผลมีหน้าที่อะไรคะห่อหุ้มเมล็ดและยังไม่สุดท้ายแล้วนะคะภายในผลมีอะไรคะ
1: เมล็ด
0: มีหน้าที่เกิดต้นใหม่นะคะติดได้ถูกต้องหรือไม่คะ
1: ถูกต้อง
0: ต่อไปตรวจสอบที่ต้นมะเขือบ้างนะคะเริ่มที่รากก่อนเลยรากทำหน้าที่ดูดน้ำตรวจสอบนะคะต่อไปค่ะลำต้นทำหน้าที่อะไรคะลำต้นชูกิ่งก้านใบและลำเลียงน้ำตรวจสอบคำตอบนะคะทั้งต้นทางและปลายทางใบทำหน้าที่หรือมีหน้าที่สร้างอาหารส่วนของดอกมีหน้าที่ล่อแมลงตรวจสอบด้วยนะคะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางผลขอเสียงคำตอบหน่อยค่ะผลมีหน้าที่ห่อหุ้มเมล็ดและสุดท้ายเมล็ดมีหน้าที่อะไรคะกลุ่มสี่เมล็ดเกิดต้นใหม่ได้หรือเกิดต้นใหม่นะคะไหนกลุ่มไหนสามารถทำได้ถูกต้องยกมือหน่อยค่ะมีบางกลุ่ม มีกลุ่มไหนบ้างที่ไม่ถูกต้องแต่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ยกมือหน่อยค่ะนะคะตอนนี้เดี๋ยวครูนุ้ยให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเก็บใส่ในซองนะคะแล้วขอตัวแทนเดี๋ยวครูนุ้ยเดินเก็บนะคะครูนุ้ยเดินเก็บดีกว่าครูนุ้ยขออุปกรณ์คืนนะคะกลุ่ม2ขออุปกรณ์คืนด้วยค่ะกลุ่ม3กลุ่ม4นักเรียนใส่ซองได้เลยค่ะใส่ในถุงใหญ่ได้เลยค่ะกลุ่ม5ค่ะตอนนี้นะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังคะ
1: ตรงแล้วค่ะ
0: ยังไม่ตรงค่ะตรงยังครับตอนนี้ตั้งใจเรียนนะคะตั้งใจเรียนหรือยังคะ
1: ต
0: ั้งใจแล้วถ้าอย่างนั้นมาช่วยครูนุ้ยตอบคำถามกันต่อนะคะจากรูปภาพต้นมะเขือนักเรียนบอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะว่าแต่ละส่วนมีหน้าที่เหมือนหรือแตกต่างกันเช่นนะคะอย่างเช่นรากกับลำต้นทำหน้าที่หรือมีหน้าที่เหมือนหรือแตกต่างกันเหมือนหรือแตกต่างกันแตกต่างกันรากทำหน้าที่ดูดน้ำส่วนลำต้นทำหน้าที่ลำเลียงน้ำหรือชูกิ่งก้านใบต่อไปค่ะใบกับดอกมีหน้าที่เหมือนหรือแตกต่างกันแตกต่างกันอย่างไร
1: ใบ
0: มีหน้าที่สร้างอาหารให้กับพืชส่วนดอกมีหน้าที
1: ่
0: รอแมลงและสุดท้ายส่วนของเมล็ดเราจะพบที่ส่วนใดของต้นพืช
1: ในผ
0: ลและผลกับเมล็ดมีหน้าที่เหมือนหรือแตกต่างกัน
1: แตกต
0: ่างกันผลมีหน้าที่อะไรคะห่อหุ้มเมล็ดมีหน้าที่

0: ้นใหม่ได้นะคะค่ะนักเรียนสามารถเปรียบเทียบได้ใช่ไหมคะว่าแต่ละส่วนของพืชมีหน้าที่ที่ทำไมคะแตกต่างกันนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาร่วมกันพูดคุยกันนะคะพูดคุยกันในชั้นเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชทั้งของกลุ่มนักเรียนกับกลุ่มของเพื่อนในต้นทางก็จะมีต้นมะเขือกับต้นพริกใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละส่วนมีลักษณะอย่างไรที่ทำให้ส่วนนั้นทำหน้าที่ได้เรามาเริ่มที่ส่วนแรกกันค่ะมาที่ส่วนของรากก่อนภาพแรกจะเป็นรากพริกภาพที่สองเป็นรากมะเขือของเราเป็นมะเขือนะคะเป็นมะเขือเปราะนะคะมีรากมะเขือกับรากพริกนะคะลักษณะของรากมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
1: แตกต
0: ่
1: างก
0: ันอย่างไรมีลักษณะเป็นแบบไหนคะมีสีมีลักษณะเป็นแบบไหนคะเป็นโค้งโค้งถ้าเป็นตรงส่วนสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มคือดินใช่ไหมคะดินนี่เป็นส่วนหนึ่งของต้นพืชไหมคะไม่ใช่นะคะส่วนของรากจะมีลักษณะแบบไหนคะนักเรียน
1: เป็น
0: เส้นๆนะคะรากมีลักษณะเป็นแบบเส้นๆซึ่งลักษณะที่นักเรียนบอกว่าเป็นเส้นๆนะคะจะช่วยทำหน้าที่ชอนชัยเข้าไปในดินเพื่อที่จะทำหน้าที่ดูดน้ำได้นั่นเองค่ะนะคะต่อไปค่ะเรามาดูส่วนของลำต้นลำต้นพริกกับลำต้นมะเขือลำต้นมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
1: ยาว
0: ยาวนะคะและลำต้นทำหน้าที่อะไรคะ
1: ลำเล
0: ีย
1: ง
0: ลำเลียงนะลักษณะที่ลำต้นยาวๆเนี่ยเขานักเรียนคิดว่าลักษณะยาวๆของลำต้นช่วยให้ลำเลียงน้ำหรือชูกิ่งก้านใบได้อย่างไรคะมีใครตอบได้บ้างตอบได้เลยค่ะชูกิ่งก้านใบนะคะลักษณะของลำต้นที่ยาวขึ้นไปใช่ไหมคะก็จะช่วยไปชูกิ่งก้านแล้วก็ใบนอกจากนี้นะคะก็ยังจะทำหน้าที่หรือมีหน้าที่รับน้ำจากรากขึ้นไปทำไมคะขึ้นไปรับน้ำขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชส่งไปที่ใบส่งไปที่ผลส่งไปที่ดอกนะคะรับน้ำจากรากไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชนั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ช่วยชูกิ่งก้านใบด้วยนะคะต่อไปค่ะส่วนของใบบ้างนะคะใบพริกกับใบมะเขือมีรูปร่างลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกัน
1: แตกต
0: ่างกันนะคะและทำหน้าที่เหมือนกันไหมคะทำหน้าที่เหมือนกันไหมคะเหมือนกันนะคะลักษณะของใบเป็นอย่างไรคะ
1: แหลมแหลม
0: แหลมแหลมปลายแหลมแหลมใช่ไหมคะ
1: ใบของ
2: โค้งจะเป็นแบบ
0: ใบมะเขือจะเป็นแบบหยักๆลักษณะของใบนะคะจะมีลักษณะเป็น
1: โค
0: ้งโค้งเป็นแผ่นๆนะคะในใครเห็นด้วยบ้างว่าเป็นแผ่นๆแบนๆนะคะลักษณะของใบจะมีลักษณะเป็นแผ่นๆนะคะเพื่อช่วยในการรับแสงไหนนักเรียนลองทำมือแบะๆเหมือนใบนะคะใบก็จะชูขึ้นใช่ไหมคะรับแสงรับน้ำแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นนะคะแก๊สที่อยู่ในอากาศเพื่อช่วยทำหน้าที่สร้างอาหารพืชเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งเวลาเราเป็นมนุษย์ใช่ไหมคะมนุษย์หิวข้าวจะต้องไปไหน
1: ก
0: ิน
1: ข้าว
0: กินข้าวเรากินเวลาเราหิวเราหิวเราอยากกินลูกชิ้นเราต้องไปไหนคะไปซื้อเราต้องเดินไปซื้อใช่ไหมคะแต่พืชสามารถทำอาหารกินเองได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้พืชเดินไปตลาดเองได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ใช่ไหมคะพืชเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งพืชอยู่กับที่ใช่ไหมคะแต่พืชจะมีส่วนของใบที่สามารถสร้างอาหารให้กับตนเองได้และนำอาหารเหล่านั้นที่สร้างขึ้นมาไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชเมื่อพืชได้รับอาหารพืชจะเป็นอย่างไร

0: โตแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่ได้หรือทำให้พืชไม่ตายนั่นเองนะคะค่ะต่อไปค่ะส่วนของดอกกันบ้างดอกของพริกและดอกมะเขือมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันและทำหน้าที่เหมือนกันไหมคะเหมือนกันนักเรียนบอกหน่อยว่าลักษณะของดอกมีลักษณะอย่างไรที่ช่วยทำให้ล่อมแมลงได้แหลมแหลมมีสีไหมคะ
1: ม
0: ีใช่ไหมคะลักษณะของดอกจะมีลักษณะเป็นกลีบนะคะนักเรียนเราเรียกว่าเป็นกลีบซ้อนกันแล้วก็มีสีสันด้วยทำหน้าที่ช่วยล่อแมลงเข้ามาพอแมลงเข้ามาใช่ไหมคะแมลงก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้ดอกได้รับการผสมเกสรหรือเราเรียกว่าสืบพันธุ์นั่นเองการสืบพันธุ์ถ้าเป็นมนุษย์ก็จะมีลูกส่วนดอกได้รับการสืบพันธุ์ก็จะเปลี่ยนไปเป็นอะไรคะเปลี่ยนไปเป็นผลนั่นเองค่ะส่วนของผลพริกกับผลมะเขือเหมือนหรือแตกต่างกันคะแตกต่างกันผลพริกมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
1: ยาว
0: ยาวใช่ไหมคะส่วนมะเขือเป็นแบบกลมๆนะคะผลพริกกับผลมะเขือมีลักษณะที่แตกต่างกันไปพืชชนิดอื่นๆก็เช่นกันนะคะผลมีลักษณะเป็นรูปร่างต่างๆไปตามแต่ละชนิดก็จะช่วยห่อหุ้มนะคะห่อหุ้มเมล็ดไว้นั่นเองค่ะและภายในเมล็ดก็จะมีขอโทษค่ะภายในผลก็จะมีเมล็ดนะคะซึ่งเมล็ดก็จะมีหน้าที่อะไรคะเมล็ดมีหน้าที่อะไรคะทำหน้าที่ไปปลูกเป็นต้นใหม่ได้นั่นเองค่ะซึ่งรูปร่างของเมล็ดของพืชแต่ละชนิดก็จะมีลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกันไปนะคะซึ่งช่วยทำหน้าที่ทำให้เกิดต้นใหม่ได้แต่เมล็ดจะต้องแก่เต็มที่ถ้าเป็นเมล็ดอ่อนๆถ้านำไปปลูกก็ยังไม่เกิดเป็นต้นใหม่นะคะนักเรียนจะต้องเป็นเมล็ดที่แก่เต็มที่สมบูรณ์ไม่ถูกแทะนะคะถึงจะเกิดเป็นต้นใหม่ได้นำไปปลูกนะคะค่ะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมกันสรุปความรู้จากกิจกรรมนี้กันค่ะวันนี้นักเรียนได้สังเกตนะคะต้นพริกกับต้นมะเขือนะคะทั้งต้นพริกและต้นมะเขือส่วนต่างๆของพืชแต่ละชนิดมีลักษณะและหน้าที่ที่ทำไมคะเหมือนหรือแตกต่างกันแตกต่างกันนะคะแต่ละส่วนของพืชจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันและพืชต่างชนิดกันแต่ละส่วนมีหน้าที่เหมือนหรือแตกต่างกันคะเหมือนหรือแตกต่างกันเหมือนหรือแตกต่างกันคะเหมือนกันนะคะดังนั้นนะคะพืชมีส่วนต่างๆที่ทำหน้าที่แตกต่างกันโดยแต่ละส่วนจะมีลักษณะที่ช่วยทำหน้าที่ต่างๆได้ค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งถัดไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชมีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมาในกิจกรรมครั้งถัดไปก็จะเป็นใบงานที่4นะคะเรื่องลักษณะของส่วนต่างๆของพืชหน้า17และแบบประเมินตนเองในหน้า21นะคะสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคุณนุ้ยในชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับคุณนุ้ยได้ใหม่ในกิจกรรมหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ความรัก

ระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยทุกสุขของราษฎรภายหลังเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีหลายครอบครัวต้องสูญเสียผู้นำครอบครัวอีกทั้งคนในครอบครัวต่างดำเนินชีวิตด้วยความหวาดระแวงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปก

0: ติและไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเมื่อแรกเริ่มสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราชทรัพย์ที่หน่วยงานต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2548มอบให้พลเอกณพลบุญทัพรองสมุหราชองครักษ์ดำเนินการซื้อที่ดินที่บ้านรอตันบาตูหมู่7ตำบลกะลุวออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสจัดสรรพื้นที่จัดทำโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งได้พระราชทานพระราชดำริไว้ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2548
1: ข้าพเจ้าจึงขอให้คณะทำงานของข้าพเจ้าซึ่งประกอบด้วยรองสมุหราชองครักษ์แล้วก็ราชองครักษ์ต่างๆและผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในกองราชเลขาของสมเด็จช่วยกันนั่งคิดว่าจะทำยังไงก็เลยจัดสรรที่ดินที่ใช้เงินของท่านที่ให้ข้าพเจ้าไปให้ครอบครัวละสองไร่สำหรับปลูกบ้านและทำการเกษตรในครัวเรือนเช่นเขาสามารถปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาและข้าพเจ้ายังจัดตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชนโยบายคือสร้างธนาคารข้าวแทนจะเป็นธนาคารเงินก็ธนาคารข้าวไว้ให้ยืมรับประทานไม่ให้มีเวลาขาดแคลนหรือว่ากลัวว่าจะขาดแคลนนอกจากนั้นก็ให้สมาชิกในแต่ละครอบครัวสามารถไปรับจ้างทำงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเอาเงินที่ท่านทั้งหลายให้ข้าพเจ้าเนี่ยไปซื้อที่และทำฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: ปัจจุบันราษฎรที่พักอาศัยในโครงการที่เป็นบ้านของแม่หลังนี้มีทั้งความร่มเย็นและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรทุกเชื้อชาตินอกจากนี้เราสมาชิกยังได้มีโอกาสเลือกฝึกอาชีพตามความถนัดทั้งงานด้านการเกษตรชีวภาพตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกลุ่มงานศิลปาชีพกลุ่มผ้าปักกลุ่มงานเซรามิกจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ศิลปาชีพก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมช่วยให้ราษฎรมีการสร้างงานสร้างรายได้อีกทั้งเป็นการฝึกสมาธิเพื่อขัดเกลาจิตใจให้ราษฎรมีความใจเย็นมากขึ้น
2: ใครถนัดอันไหนก็เขียนลงไปบนนั้นโดยให้คนที่เป็นแม่บ้านที่ไม่ถนัดงานด้านเกษตรกรรมไม่ถนัดงานด้านปลูกพืชผักสวนครัวมานั่งทำงานอันนี้แล้วก็มาอยู่รวมกลุ่มกันนะครับก็จะทำให้เขาเนี่ยก็ได้มาพบปะกันทุกวันเพราะว่าขาดหัวหน้าครอบครัวไปแล้วก็ต้องมีความโศกเศร้ามีความอาจจะเหงานะครับเมื่อมาทำงานร่วมกันก็เลยทำให้เขาก็ลืมความทุกข์โศกไว้ได้นะครับ
0: เป็นที่ประจักษ์ได้ว่าโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบ้านรอตันบาตูเป็นเสมือนหมู่บ้านพระราชทานที่ได้พลิกฟื้นเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์และเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ได้พระราชทานโครงการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ไปในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่พี่น้องสุดปลายด้ามขวานไทย

ที่นี่ก็คือคริสตจักรอิมมานูเอลนะครับเริ่มก่อตั้งเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วมีมิชชันนารีชาวนอร์เวย์นะครับเป็น2สามีภรรยามีโอกาสได้เดินทางมาที่คริสตจักรแห่งนี้เพื่อมาเป็นมิชชันนารีพออาจารย์เกรู้ว่าบริเวณแถวนี้เป็นบริเวณชุมชนแออัดของเตยเขาเลยมีไอเดียว่าอยากจะเอาดนตรีเนี่ยเข้าไปในเด็กอนุบาลที่นี่จนกระทั่งเขาไปเปิดเซ็นเตอร์ที่ชุมชนน้องใหม่ซึ่งเป็นชุมชนที่ผมเกิดก็เริ่มมีโอกาสได้รู้จักที่นี่เริ่มเรียนครั้งแรกเลยนะครับ8ขวบก็ตอนที่ผมได้มีโอกาสได้รู้จักดนตรีลึกซึ้งแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นนักดนตรีก็เลยเลือกที่จะสอบเข้าที่มหิดลจบจากที่นั้นก็ได้ทำงานในวงออเคสตราด้วยนะฮะอันนี้คืออาชีพในฝันของนักดนตรีนะครับเพราะว่าที่นู่นเงินดีแล้วเป็นอาชีพที่ได้เล่นดนตรีตลอดเวลาอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่ให้โอกาสก็เขาก็ชวนผมมาบอกว่าทำไมเราไม่ลองมาสอนที่นี่ดูเราก็เลยเริ่มเอะใจว่าเออจริงๆแล้วสิ่งที่อาจารย์ทำกับเราเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่นะแล้วรู้สึกว่า

เด็กโรงเรียนที่เนี่ยสอบได้เกรดเฉลี่ยดีทุกคนดนตรีมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการคิดเป็นระบบมากขึ้นเพราะฉะนั้นการจำหรือว่าการเรียนวิชาการเนี่ยจะง่ายขึ้นรู้สึกเดียวเลยคือมีความสุขได้เห็นอะไรใหม่ๆได้เห็นการพัฒนาของเด็กได้เห็นเด็กได้เล่นเพลงใหม่ได้เห็นเด็กไปที่ใหม่ๆมีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งอะตอนนี้อายุ11ขวบเขาเรียนมาตั้งแต่4ขวบจนปัจจุบันเนี่ยฮะเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เก่งแล้วแล้วก็เขาก็มีโอกาสได้ไปแสดงโซโล่ที่นอร์เวย์ต่อหน้าคน800คนมาอยู่ที่นี่เราเห็นเด็กรับไปในสิ่งที่เราอยากให้แล้วมันเป็นประโยชน์กับเขาจริงๆเราให้แล้วเราเห็นผลลัพธ์นี่คือสิ่งที่ทำให้เราเหมือนมีความสุขอยู่ทุกวันอะไรคือปัจจุบันนี้ผมก็เป็นอาชีพนะครับปองตรงผมได้รับเงินเดือนจากที่นี่แต่ถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกเนี่ยคือมันไม่ได้เยอะเลยคือผมไม่ได้ต้องการไม่ได้คาดหวังว่าเงินเดือนจะต้องสูงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้ก็พอแล้วผมก็เชื่อว่าอันนี้ก็คือเป็นอาชีพที่เรารักพอยต์ของผมจริงๆแล้วคือผมอยากให้เด็กเห็นถึงการศึกษาที่สำคัญมากกว่าคนข้างนอกจะมองมาคลองเตยเด็กในคลองเตยเป็นเด็กที่ไม่เรียนหรือว่าอะไรเงี้ยเป็นเด็กที่อยู่ในชุมชนขาดโอกาสอะไรเงี้ยแต่ว่าเราพยายามปลูกฝังให้เด็กเห็นว่าการศึกษาสำคัญยังไงเปลี่ยนแปลงชีวิตยังไงถ้ามีการศึกษาที่ทุกอย่างจะตามมาหมดผมก็จะพยายามบอกเด็กเราเนี่ยเป็นเหมือนตัวอย่างนึงให้เขาเห็นเลยว่าการศึกษามันเปลี่ยนชีวิตเรายังไง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับเมืองคิวนั้นต้องถือว่าเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศเยอรมนีนะครับเนื่องจากว่ามีการขุดคลองลัดที่มีชื่อว่าคลองคิว1วันของการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาที่สั้นมากๆนะครับแต่เมื่อทีมงานของเราได้เดินทางไปถึงที่นั่นในระยะเวลา100ปีให้หลังนะครับเราก็ได้พบกับเรื่องราวและหลักฐานต่างๆมากมายครับที่เป็นประจักษ์พยานได้ว่าการเสด็จประพาสเมืองคิวครั้งนั้นได้ยังประโยชน์ให้กับสยามประเทศของเรามากน้อยเพียงไรครับ

จากนอร์เวย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือพระที่นั่งอ่าวเบียนผ่านคาบสมุทรจัตแลนด์ลงมาถึงเมืองคิวในวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2450คณะผู้บริหารอู่ต่อเรือของบริษัทกรุ๊ปที่เมืองคิวได้ส่งเรือกลไฟไปรับเสด็จพระองค์ถึงเรือพระที่นั่งและมาเฝ้ารอรับเสด็จที่ท่าเรือหน้าโรงแรมเซบาเดอันสตาวซึ่งทางการจัดถวายเป็นที่ประทับแรมที่ตั้งเมืองคิวอยู่บนคาบสมุทรจัตแลนด์แถบชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลบอลติกในจุดปลายสุดบริเวณอ่าวแคบๆที่เรียกว่าคิวฟยอร์ด

0: ศตวรรษที่แล้วหลังการรวมแคว้นปรัสเซียกับแคว้นต่างๆเข้าด้วยกันและสถาปนาขึ้นเป็นจักรวรรดิเยอรมันเมืองเคียลก็พัฒนาขึ้นเป็นเมืองท่าศูนย์กลางทางการเดินเรือของเยอรมัน
1: เมืองคิวเนี่ยเป็นเมืองหลวงของแคว้นเชวิตโฮสเทนนะครับทางด้านเหนือของเยอรมันนะครับปัจจุบันนี้ก็มีประชากรประมาณ 240,000 คนหลังจากที่เกิดการขุดคลองคิวแล้วเนี่ยก็ทำให้เมืองนี้เป็นเมืองที่มีความสำคัญนะครับทางด้านทหารมากพอมีความสำคัญแล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดกลายเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์

ช่วงเวลานั้นเยอรมนีกำลังแผ่ขยายแสนยานุภาพทางการเดินเรือแข่งขันกับชาติมหาอำนาจขั้วตรงข้ามทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสโดยมีโครงการพัฒนาทางทะเลเกิดขึ้นจำนวนมาก

0: หนึ่งในโครงการที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการขุดคลองเชื่อมต่อระหว่างทะเลเหนือกับทะเลบอลติกโครงการขุดคลองสายนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อพุทธศักราช2430ความยาวของคลองนี้มีระยะทาง98กิโลเมตรรัฐบาลเยอรมนีระดมแรงงานกว่า 9,000 คนด้วยเม็ดเงินลงทุน156ล้านมาร์กและใช้เวลาขุดคลองเป็นเวลา8ปีจึงแล้วเสร็จในพุทธศักราช2438ในช่วงแรกคลองนี้มีชื่อว่าคลองไกเซอร์วินเฮนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าไกเซอร์วินเฮนที่1ในฐานะจักรพรรดิผู้ทรงรวมชาติเยอรมนีสำเร็จและในภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นคลองเพียวเพราะขณะนั้นเยอรมนีกำลังเตรียมโครงการขยายคลองให้กว้างขึ้นในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ยังทรงเปรียบเทียบว่าคลองเคียวแตกต่างจากคลองสุเอซซึ่งขุดขึ้นเพื่อการพาณิชย์เป็นหลัก
1: เดี๋ยวนี้ว่าแค่ไปเพื่อเรือรบตะเบงใหญ่ขึ้นไปขับคลองจะขุดให้กว้างอีกเท่าหนึ่งคลองนี้ไม่เหมือนคลองสุเอซไม่ใช่คลองค้าขายเป็นคลองที่สำหรับจะเอาเรือรบไปข้ามทะเลอังกฤษไม่ต้องให้ไปอ้อมแหลมยุทแลนด
0: ์เยอรมนีมีแผนขุดคลองเคียวขึ้นเพื่อใช้เป็นเส้นทางนำเรือรบออกสู่ทะเลเหนือซึ่งอาจสร้างความหวั่นเกรงให้แก่อังกฤษอยู่ไม่น้อยเพราะเรือรบสามารถลัดผ่านคาบสมุทรยัตแลนด์โดยไม่ต้องเดินทางอ้อมผ่านน่านน้ำเดนมาร์กที่สำคัญคลองเคียวยังมีลักษณะทางกายภาพคล้ายคลึงกับคลองกลักซึ่งเป็นโครงการใหญ่ที่เคยมีแผนจะดำเนินการมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ต้องหยุดชะงักไปเพราะเหตุผลด้านความมั่นคงน่าสังเกตว่าการทอดพระเนตรคลองเคียวในครั้งนั้นจะเกี่ยวข้องกับโครงการขุดคลองกลักของสยามหรือไม่อย่างไร
2: ประเทศเยอรมันเหมือนประเทศไทย

0: หลายประการโดยเฉพาะทางทะเลนะฮะเรื่องแรกคือเป็นประเทศที่คล่อมทะเลเหมือนกันเยอรมันมีทะเลบอลติกทางตะวันออกกับทะเลเหนือทางตะวันตกไทยเรามีอ่าวไทยทางด้านตะวันออกซึ่งเป็นลักษณะน้ำตื้นเหมือนทะเลบอลติกนะฮะแล้วก็มีทะเลอันดามันทางตะวันตกฮะรูปพรรณสันฐานก็มีความคล้ายคลึงกันมากจริงๆแล้วถ้าเอาแผนที่ประเทศไทยกับแผนที่เยอรมันเนี่ยมาเปรียบเทียบกันโดยการกลับหัวนะฮะคว่ำเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นขวานเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าของเยอรมันเนี่ยขวานก็ด้ามสั้นและสันหนากว่าแต่มีลักษณะเหมือนกันมากแล้วก็อยู่ในบนเส้นแหวงที่ต่างกันของเราอยู่ประมาณ9องศาถึง6องศา9องศาในขณะที่เขาอยู่50กว่าองศาทางเหนือท่านเสด็จไปคลองคิวท่านก็คงจะไปดูที่คลองคิวท่านก็คงจะมองเล็งเห็นแล้วว่าประเทศไทยเราอาจจะมีปัญหาเช่นกับเยอรมันกันเพราะว่าเราก็มีเพื่อนบ้านซึ่งอาจจะเป็นศัตรูเมื่อไหร่ก็ได้
1: ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะครับอังกฤษก็เข้ามาขอขุดคลองคอดกาดนะครับจนกระทั่งตอนหลังนะฝรั่งเศสก็ขอเข้ามาขุดคลองคอดกาดโดยเฟอร์ดินานด์เดอเลสเซปเนี่ยนะครับก็คือคนที่ขุดคลองสุเอซนะครับเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์ทรงไม่อนุญาตนะครับเพราะว่าตรงนี้คลองคอดกาดเนี่ยมีนัยยะนะครับในย่าจริงๆเหมือนคลองคิวเหมือนคลองปานามานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดประโยชน์เนี่ยมากมายแต่สิ่งที่เกิดผลเสียเนี่ยก็มากมายเท่าเทียมกันนะครับด้วยพระวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลของพระองค์นะครับท่านพระองค์ก็ไม่อนุญาตแล้วเพราะนั้นผมเชื่อว่าตอนที่พระองค์เสด็จไปเยอรมันประพาสเยอรมันเนี่ยแล้วส่งไปแวะนะครับประพาสเมืองฮัมบูร์กนะครับประพาสเมืองคิวและคลองคิวเนี่ยพระองค์คงอยากจะทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับคลองลัดประเภทนี้สามารถกล่าวได้ว่าถ้าในสมัยของพระองค์เนี่ยนะครับหากมีการขุดคลองกระเนี่ยประเทศสิงคโปร์จะเกิดผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับเราก็จะดูว่าเอ้ยถ้าเช่นนั้นเนี่ยคลองกระก็น่าจะเป็นคลองกระที่เกิดประโยชน์อันนั้นเรามองแง่เดียวนะครับอีกแง่หนึ่งก็คือว่าสิ่งที่จะตามมานะครับในสมัยของพระองค์ก็ตามหรือแม้กระทั่งปัจจุบันก็ตามเรามีการค้นพบว่าคลองกระที่เกิดประโยชน์มหาศาลนั้นเนี่ยเมื่อขุดแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นของประเทศไทย
2: ปัจจุบันคลองคิวเป็นเส้นทางเรือที่สำคัญเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศในแถบทะเลบอลติกกับประเทศอื่นทั่วโลกโดยพุทธศักราช2550มีเรือเดินสมุทรใช้เส้นทางคลองคิวนี้มากกว่า 43,000 ลำ

เสียงของเมืองเคียวเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเป็นเมืองอู่ต่อเรือมานานนับร้อยปีและที่นี่คือสำนักงานใหญ่ของอู่ต่อเรือโฮวาสแวกดอยเชเวบหรือฮาเดเวอู่ต่อเรือขนาดใหญ่ที่สุดของเยอรมนีของบริษัทกรุ๊ปและเป็นอู่ต่อเรือดำน้ำที่ทันสมัยที่สุดในโลกมีผลงานต่อเรือดำน้ำให้แก่กองทัพเรือหลายประเทศรวมทั้งเป็นอู่ต่อเรือแห่งเดียวกับที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรเมื่อร้อยปีก่อน

0: ได้เห็นเรือไอรอนแคร็กกำลังติดเหล็กแล้วจึงขึ้นไปดูโรงงานบนบกซึ่งเป็นที่ต่อเรือปลูกโรงโครงเหล็กหลังใหญ่ต่อในร่มอู่ที่ทำการนี้ตั้งที่กิลซึ่งพ่อไปดูนี้ทำทั้งเรือหลวงในเยอรมันและเรือประเทศต่างๆมีที่ทำการใหญ่ๆเป็น5ตำบลด้วยกัน
1: ในสมัยพระเจ้าไคเซอร์วิลเฮมที่2เนี่ยอู่นี้ก็ขยายขึ้นสร้างเรือสินค้าสร้างอะไรขึ้นเพราะเยอรมันเริ่มสร้างพาณิชย์นาวีบริษัทครุปซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ยักษ์ใหญ่ในเยอรมันซึ่งทำเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็กกล้าเหล็กหนักทั้งหลายก็เข้ามาร่วมกิจการเข้ามาร่วมกิจการนี่ฮะคงจะส่งเหล็กให้กับบริษัทโฮบัลส์แฟกเนี่ยต่อเรือครับบริษัทนี้ก็ขยายกิจการขึ้นมาเรื่อยๆในยุคในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นี่ก็โอ้ต่อเรือดำน้ำเยอะมากเลยเยอะต่อเยอะแล้วก็ถูกจมไปเยอะนะครับตอนหลังต่อเป็นร้อยเป็นแบบเป็นโหลเลยนะฮะแล้วก็จมเป็นโหลคาอู่ก็เยอะเพราะว่าถูกพันธมิตรมา

0: ทิ้งระเบิดนะฮะทิ้งระเบิดอู่นี้ก็เจริญก้าวหน้าขึ้นมามากนะฮะทั้งทางด้านต่อเรือพาณิชย์แล้วก็เรือดำน้ำ
1: ขณะนั้นอู่ต่อเรือฮาเดเวย์บริหารกิจการโดยกุสตาฟกรุฟฟอนโบเลนอุนฮาร์บักซึ่งเป็นบุตรเขยผู้สืบทอดกิจการต่อจากฟรีดริชอันเฟรดกรุ๊ป

ย้อนกลับไป10ปีก่อนหน้านั้นพุทธศักราช2440ในคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกฟรีดริชอันเฟรดกรุ๊ปผู้นี้ได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสำนักงานใหญ่บริษัทกรุ๊ปที่เมืองเอสเซนและประทับแรมอยู่ที่วิลล่าฮือเอลของแห่กรุ๊ปเป็นเวลา3วันเพื่อทอดพระเนตรกิจการต่างๆของโรงงานให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กและอาวุธสงครามและได้พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์นี้พร้อมทั้งพระปรมาภิไธยไว้ณวิลล่าฮือเกลด้วย

1วันหลังจากเสด็จประพาสเมืองคิวนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถไฟพระที่นั่งเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังกรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของประเทศเยอรมนีในวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2450ครับ100ปีผ่านไปนะครับบนประวัติศาสตร์ของมหานครแห่งนี้ได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงครั้งแล้วครั้งเล่านะครับเราจะมาร่วมกันก้าวตามรอยเสด็จนะครับเส้นทางประพาสในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านที่กรุงเบอร์ลินมาร่วมกันย้อนอดีตกลับไปดูเรื่องราวในหน้าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับของกรุงเบอร์ลินในวันนี้ด้วยครับ

0: วันแรกที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงเบอร์ลินพระองค์ทรงเล่าถึงคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ4คนที่ได้เดินทางมาถวายการตรวจรักษาพระวรกายและผลการตรวจรักษาครั้งนั้นก็ปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: เมื่อก่อนพ่อจะมาเบอร์ลินได้โทรเลขสั่งให้หาหมอดีๆมาตรวจอีกสักคนหนึ่งเพราะจวนจะกลับแล้วควรจะตรวจให้รู้อาการที่ได้มารักษาตัวมีผลอย่างไรหรือจะยังควรรักษาอย่างไรต่อไปอีกบ้างเขาหาได้โปรเฟสเซอร์ที่มีชื่อเสียงสำคัญ3คนกับผู้ชำนาญในการรักษาจมูกอีกคนหนึ่งมาตรวจตกลงเห็นว่ายังไม่ปกติดีขอให้งดการที่จะเที่ยวเตร่ต่อไปนั้นเสียให้เปลี่ยนไปรักษาตัวที่ฮอมเบิร์กซึ่งเป็นเมืองอาบน้ำเมืองหนึ่งเหมือนกันอยู่ใกล้แฟรงก์เฟิร์ตมอบหน้าที่ให้โปรเฟสเซอร์เกรลไปเป็นผู้จัดการ

หนึ่งศตวรรษที่แล้วกรุงเบอร์ลินที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนนั้นเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิเยอรมันที่กำลังเรืองอำนาจอยู่ในยุโรป

พียง7ปีหลังการเสด็จประพาสกรุงเบอร์ลินสงครามโลกครั้งที่1ก็อุบัติขึ้นในพุทธศักราช2457และอีก25ปีต่อมาก็เกิดสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งปิดฉากลงพร้อมกับการล่มสลายของระบอบนาซีเวลานั้นเกิดความหวาดระแวงไปทั่วโลกเยอรมนีต้องแบ่งดินแดนออกเป็น2ประเทศสหภาพโซเวียตผู้นำกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์มีอิทธิพลเหนือเยอรมนีตะวันออกโดยมีเมืองหลวงอยู่ที่เบอร์ลินส่วนเยอรมนีตะวันตกมีเมืองหลวงอยู่ที่กรุงบอนปกครองโดยกลุ่มเสรีนิยมจากการสนับสนุนของฝ่ายพันธมิตรคือสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสความขัดแย้งระหว่างสองขั้วรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นสงครามเย็นและมาถึงจุดตึงเครียดเมื่อเยอรมนีตะวันออกได้สร้างกำแพงเบอร์ลินขึ้นในพุทธศักราช2504ป้องกันคนของตนหลบหนีข้ามไปฝั่งตะวันตกทำให้ดินแดนทั้งสองตัดขาดจากกันโดยสิ้นเชิง

ระทั่งพุทธศักราช2533ปีที่กำแพงเบอร์ลินพังทลายลงท่ามกลางเสียงโห่ร้องยินดีของชาวเยอรมันที่ได้กลับมารวมดินแดนเป็นหนึ่งเดียวกันในที่สุดกรุงเบอร์ลินก็กลับคืนเป็นเมืองหลวงของเยอรมนีอีกครั้งแน่นอนว่าย่อมส่งผลในทางที่ดีต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเยอรมนีด้วยเช่นกัน

ปัจจุบันกรุงเบอร์ลินมีฐานะเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งหนึ่งในยุโรปทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจวิทยาการเทคโนโลยีวัฒนธรรมการคมนาคมและการสื่อสารมวลชนหลากหลายแขนงการเดินทางมาที่มหานครแห่งนี้อีกครั้งตามเส้นทางเสด็จประพาสเมื่อร้อยปีก่อนในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านน่าจะฉายภาพให้เราได้เห็นว่าการเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่มีความสำคัญเพียงใดและเบอร์ลินในวันนี้เปลี่ยนแปลงไปจากศตวรรษที่แล้วอย่างไร

เริ่มจากถนนอุนเตอร์เดนลินเดนถนนสายสำคัญที่สุดสายหนึ่งของเยอรมนีที่ทอดตัวยาวไปถึงประตูชัยกรุงเบอร์ลินเป็นหนึ่งใน3ถนนต้นแบบของการตัดถนนราชดำเนินที่สง่างามเพื่อเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังดุสิตถนนสายนี้พระองค์มีพระราชดำริให้สร้างขึ้นในพุทธศักราช2442หลังการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก

ส่วนที่นี่คือจตุรัสวินเฮมบริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของโรงแรมไกเซอร์ฮอฟที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาประทับแรมเวลานั้นเป็นโรงแรมหรูขนาดใหญ่แห่งแรกในกรุงเบอร์ลินในภายหลังเจ้าของโรงแรมแห่งนี้เป็นพวกฝักใฝ่ในขบวนการนาซีของฮิตเลอร์และใช้พื้นที่บริเวณชั้นบนของโรงแรมเป็นศูนย์บัญชาการใหญ่ของพรรคนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองกองทัพฝ่ายพันธมิตรได้ทิ้งระเบิดโจมตีโรงแรมนี้จนแทบไม่เหลือซากร้อยปีหลังการเสด็จประพาสบริเวณจตุรัสวินเฮมจึงไม่หลงเหลือร่องรอยของโรงแรมไกเซอร์ฮอฟให้เราได้เห็นอีก

ที่นี่คือมหาวิหารแห่งกรุงเบอร์ลินสร้างขึ้นตามคำบัญชาของพระเจ้าไกเซอร์วินเฮนที่2มหาวิหารนี้เป็นของนิกายโปรเตสแตนต์มีขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเบอร์ลินและได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดงานสถาปัตยกรรมยุควินเฮมเมเนียนช่วงสงครามโลกครั้งที่2มหาวิหารนี้เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจนต้องปิดบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่ไปนานนับ10ปีและเปิดใช้อีกครั้งในพุทธศักราช2536บนพื้นที่ 350,000 ตารางเมตรใจกลางกรุงเบอร์ลินเป็นที่ตั้งของสวนสัตว์เบอร์ลินสวนสัตว์แห่งแรกของเยอรมนีที่เปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่พุทธศักราช 2387สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่และทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าเดิมสวนสัตว์เบอร์ลินเคยอยู่ในการดูแลของรัฐบาลแต่ไม่ประสบความสำเร็จจึงต้องให้เอกชนเข้ามาดำเนินการแทนห่างออกไปจากกรุงเบอร์ลินทางตะวันตกเกือบ40กิโลเมตรคือเมืองนาวเอนเมืองเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางความสงบเงียบแต่มีความสำคัญเพราะเป็นฐานที่ตั้งเครื่องส่งวิทยุโทรเลขมาตั้งแต่พุทธศักราช2449นับเป็นสถานีวิทยุโทรเลขที่เก่าแก่ที่สุดในโลก100ปีที่แล้วสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรสถานีเครื่องส่งโทรเลขแบบไร้สายที่นี่จอร์จฟอนอาโคหนึ่งในผู้บริหารสถานีผู้คิดค้นระบบโทรเลขไร้สายขึ้นในเยอรมนีและเป็นนักพัฒนาโทรเลขไร้สายคนสำคัญในยุโรปได้กราบบังคมทูลถึงรายละเอียดเทคโนโลยีโทรเลขไร้สายซึ่งมีรัศมีการติดต่อได้ไกลจากศูนย์กลางถึง 1,500 กิโลเมตรและได้ทรงทดลองส่งโทรเลขไปยังเมืองนอร์ไดซึ่งอยู่ห่างออกไปราว100กิโลเมตรทางฝั่งทะเลตะวันตก

เป็นไปได้ว่าการทอดพระเนตรกิจการโทรเลขไร้สายครั้งนั้นทรงนำวิทยาการใหม่ๆมาพัฒนากิจการโทรเลขของสยามซึ่งได้เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วกว่า32ปีโดยพระองค์ทรงริเริ่มกิจการโทรเลขขึ้นในพุทธศักราช2418มีการวางเสาโทรเลขไปตามทางรถไฟสายแรกจากกรุงเทพถึงสมุทรปราการ

จากนั้นพุทธศักราช2426ก็ทรงมีพระบรมราชโองการให้จัดตั้งกรมโทรเลขขึ้นโดยแฮคอมันชาวเยอรมันได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นปลัดบัญชาการกรมไปรษณีย์โทรเลขทำหน้าที่วางรากฐานงานไปรษณีย์โทรเลขของสยามในยุคแรกเริ่ม

บนพื้นที่ 24,000 ตารางเมตรที่ถนนตัวสายถนนสายการค้าในกรุงเบอร์ลินเป็นที่ตั้งของห้างคาร์ฟเฮาส์เดลเวสเมนต์หรือชื่อย่อว่าคาเดเวห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเริ่มเปิดกิจการในพุทธศักราช 2450ก่อนหน้าที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่เพียงไม่กี่เดือนสงครามโลกครั้งที่2สร้างความเสียหายอย่างหนักแก่ห้างคาเดเวเมื่อสงครามยุติจึงมีการซ่อมแซมและขยายพื้นที่เพิ่มเติมต้นเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2493ชาวเบอร์ลินกว่า 180,000 คนมาชุมนุมกันที่หน้าห้างโดยถือว่าห้างนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นครั้งใหม่พุทธศักราช2550ร้อยปีหลังเสด็จประ

ภาพเป็นโอกาสเดียวกับที่ห้างนี้มีอายุครบ100ปีแม้ภาพที่เห็นจะเต็มไปด้วยความทันสมัยแต่อีกด้านหนึ่งชาวเบอร์ลินยังรำลึกถึงอยู่เสมอว่าที่นี่เป็นอดีตอันปวดร้าวที่พวกเขาไม่เคยลืมห่างออกไปจากใจกลางกรุงเบอร์ลินในย่านเวดดิ้งถิ่นที่อยู่ของคนชั้นแรงงานและมีผู้ยากไร้อาศัยอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งในเยอรมนีบนพื้นที่ 270,000 ตารางเมตรเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลแวร์โซโรงพยาบาลเก่าแก่ที่เริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่พุทธศักราช2449ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านทรงเล่าว่าที่นี่เป็นโรงพยาบาลสำหรับผู้ยากไร้และเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุคนั้นโรงพยาบาลนี้ก่อตั้งโดยการริเริ่มของรูดอล์ฟแวร์โชแพทย์ชาวเยอรมันซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านมนุษยวิทยาสาธารณสุขชีววิทยาและการเมืองที่สำคัญเขายังเป็นผู้ริเริ่มงานเวชศาสตร์สังคมและจากผลงานการวิจัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษย์เขาจึงได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งพยาธิวิทยา

งครามโลกครั้งที่2ทำให้โรงพยาบาลเสียหายไปไม่น้อยแต่ก็มีการซ่อมแซมขึ้นมาใหม่และในพุทธศักราช2546โรงพยาบาลนี้ได้รวมเข้ากับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮัมโบกลายเป็นสถานพยาบาลแห่งหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป

หลังเสด็จประพาสกรุงเบอร์ลินเป็นเวลา4วันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองคาสเซลซึ่งที่นั่นจะมีพิธีรับเสด็จโดยพระเจ้าไกเซอร์วินเฮนที่2ก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระวรกายที่เมืองบาดฮอมบวกอีก2สัปดาห์ถัดไป

การก้าวตามเส้นทางเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านของพระองค์ในครั้งนี้นะครับได้ช่วยทำให้เรามองเห็นภาพความเปลี่ยนแปลงในหน้าประวัติศาสตร์เมื่อรอบ100ปีที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนครับว่าเชื่อมโยงมาถึงการเวลาในปัจจุบันนะครับเปรียบเสมือนกับกงล้อของการเวลาที่หมุนตัวไปข้างหน้าไม่เคยหยุดยั้งครับตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับมนุษย์เราแล้วครับว่าจะสามารถศึกษาเรียนรู้และมองเห็นคุณค่าของอดีตที่ผ่านมาอันเปรียบเสมือนกับบทเรียนให้กับการเวลาในปัจจุบันและอนาคตต่อไปได้อย่างไร

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ถามอะไรลูกน้ำแข็ง
1: ผมอยากรู้เรื่องกล้วยรับเสด็จคืออะไรอะครับ
0: เวลาเสด็จไปไหนทุกคนก็อยากให้สภาพแวดล้อมมันสวยงามอะถนนไม่มีต้นไม้เลยก็เอาต้นกล้วยมาปลูกมาอะไรต่ออะไรทีนี้ปรากฏว่าธรรมชาติเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวนั้นรู้ธรรมชาติดีกว่าไอ้กล้วยเนี่ยถ้าใช้ความสังเกตดีๆเนี่ยส่วนมากมันจะออกปลีนั้นไปในทิศทางเดียวกันปรากฏไอ้กล้วยของบ้านนั้นออกทุกทิศเลยจะเป็นเรื่องเล่ากันซึ่งหมายความว่าอะไรรายละเอียดต่างๆไม่พ้นสายตาสายพระเนตรของพระองค์
1: คุณปู่ช่วยเล่าเรื่องที่ในหลวงท่านทรงไปเสด็จไปที่ถนนดิสโก้ได้ไหมคะ
0: โอ้ยถนนดิสโก้นั่นปู่นำพระเจ้าอยู่หัวหลงเลย นะพอท่านเสด็จลงจากเฮลิคอปเตอร์บอกว่าเนี่ยที่ตรงนั้นมีปัญหาเรื่องน้ำมากแห้งแล้งนี่พระองค์ท่านบอกเนี่ยมีที่อันที่ลำพยังมีลำน้ำใหญ่เลยให้ขังน้ำในลำพยังเลยพอเดี๋ยวเสร็จงานแล้วให้พวกเราเนี่ยพาไปดูตรงนี้หน่อยเราก็พาท่านไปหลงทางพาพระเจ้าอยู่หัวหลงด้วยทาดิสโก้นี่คือแล่นไปก้อนหินตะปุ่มตะปำจนได้กันอะไรต่ออะไรปรากฏว่ามืดแล้วพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่านี่จะไปไหนหลงตั้งแต่เลี้ยวแรกแล้วตอนหลังท่านนำเองผลสุดท้ายแป๊บเดียว5นาทีถึงแล้วตอนไปนำเสด็จตอนขากลับตามเสด็จท่านนำไปแป๊บเดียวถึงเลยนะเป็นเรื่องเล่าเรื่องกันก็เลยตั้งชื่อว่าทางดิสโก้เราไปดูเรื่องดินบ้างพระเจ้าอยู่หัวก็สอนอีกฮะท่านก็มีการสอนเรื่องดินด้วยแล้วก็ที่สอดคล้องน่าดูที่สุดคือที่เขาหินซ้อนเขาหินซ้อนที่อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรานะฉะเชิงเทราที่นั่นเป็นไงดินถูกทำลายไปทั้งหมดเลยตัดไม้ทำลายป่าเผาป่านะก็แล้วมีพืชเศรษฐกิจบางอย่างเนี่ยอย่างเป็นต้นมันสำปะหลังนี่กินดินมากจะดูดเอาแร่ธาตุในดินออกมาหมดเลยเพราะนั้นไปที่นั่นถ้าปล่อยไปอย่างนั้นมันจะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุดเลย
2: แล้วทำไมเขาต้องปลูกมันสำปะหลังด้วยครับ
0: เพราะมันขายง่ายดีมันขึ้นง่ายนะปลูกง่ายไม่ต้องดูแลอะไรต่ออะไรต่างๆคนเราเยอะไม่อยากทำงานหนักอะใช่ไหมแต่ได้ไม่คุ้มเสียเพราะดินมันถูกทำลายหมดเลยทีนี้พอที่นั่นพอก็ปรากฏแห้งแล้งหมดชาวเชิงเซาก็ปรากฏเริ่มต้นจากการถวายที่ดินพระองค์ท่านไว้ชิ้นหนึ่งสร้างตำหนักเล็กๆแล้วอยากจะให้พระเจ้าอยู่หัวมาประทับอยู่ที่จังหวัดชาวเชิงเซาพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกว่าปีหนึ่งคงมาไม่กี่ครั้งไม่มีประโยชน์นั้นขอเปลี่ยนสภาพไหมนะเอาจากที่ตำหนักนะให้เป็นศูนย์ศึกษาพัฒนาศึกษาเรื่องดินเรื่องอะไรต่ออะไรต่างๆก็เลยกลายเป็นศูนย์ศึกษา1ใน6ที่นี่ถ้าพระองค์ท่านก็ดินที่มันแห้งแล้งเสื่อมสภาพสิ่งที่แก้ได้ที่สุดย้อนกลับมาไอ้ความสําคัญเดิมที่เราพยายามบําบัดเนี่ยคือน้ําถ้าไม่มีน้ํานี่ทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นที่เขาหินซ้อนนั้นสิ่งแรกคือสร้างน้ําก่อนพอสร้างน้ําเสร็จแล้วเอาน้ํานั้นมาแก้ดินนะครับพอแก้ดินได้ก็เริ่มปลูกพืชพันธุ์อะไรต่ออะไรต่างๆขึ้นจนกระทั่งจากสภาพแห้งแล้งดินแทบจะเป็นทะเลทรายเลยวันนี้เขียวชอุ่มหมดนะเขียวชอุ่มหมดเลยแต่ว่าต้องใช้เวลา10กว่าปีเกือบ20ปีถึงฟื้นคืนสภาพเพราะฉะนั้นเมื่อเล่าอย่างนี้แล้วอยากเห็นของจริงไหมอ
1: ยากครับ
0: วันหลังเดี๋ยวไปเที่ยวกัน
3: อยากไปเรียนรู้เรื่องดินกันแล้วใช่ไหมล่ะครับน้องๆช่วงหน้าเราจะไปที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนกันสักครู่เดียวครับขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสปป.ลาวธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสาขาสวนจิตรลดาบัญชีออมทรัพย์เลขที่067-2166-08-8

จากปัญหาพื้นที่ดินเสื่อมโทรมดินขาดความอุดมสมบูรณ์เนื้อดินเป็นทรายมีการชะล้างพังทลายของดินสูงมีการปลูกพืชชนิดเดียวคือมันสำปะหลังติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่มีการปรับปรุงบำรุงดินพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นต่อราษฎรท่านทรงศึกษาและจัดการแก้ไขปัญหาโดยเปลี่ยนแปลงการใช้ปุ๋ยในการทำการเกษตรและปรับเปลี่ยนรูปแบบเกษตรกรรมเพื่อการฟื้นฟูสภาพดินที่เสื่อมโทรมให้พื้นที่ดินนั้นอุดมสมบูรณ์และนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

0: ที่นี่มันไม่ใช่ภาคเหนือไม่ใช่หรอนี่จังหวัดฉะเชิงเทรานะอยู่ใกล้ๆกับกรุงเทพบ้านพวกเราเลยนะเนี่ย
1: แล้วเรามาที่นี่ทำไมล่ะ
0: ก็เราจะมาหาบ้านของพ่ออีกหลังนึงยังไงล่ะแต่ว่าจะว่าไปนะพวกเราก็เดินกันมาหลายรอบนะทำไมยังไม่เห็นเจอเลยอ่ะ
2: ตรงไหน
1: ไม่ใช่มั้ง
0: ไอ้นู่นป่า
1: ไอ้นู่น
2: ตรงนี้แม่น้ำกับแม่น้ำ
3: เอาล่ะครับน้องๆบ้านของพ่อที่เด็กๆพูดถึงอยู่ตรงไหนกันล่ะครับเนี่ย
0: เนี่ยบ้านสามจัวเป็นบ้านที่พ่อแบบเองเลยนะเนี่ย
2: โอ้เรียบง่ายมากเลยอ่ะ
0: ใช่เพราะว่าท่านน่ะต้องการให้ประชาชนน่ะเห็นความพอเพียงไง
2: งั้นเราไปดูใกล้ๆกันดีมั้ย
0: ไปสิ
2: เราวิ่งไป
4: สวัสดีครับลูกๆครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาคลองซ้อนอันเนื่องจากพระราชดำริตรงนี้ที่เรายืนอยู่เรียกว่าพระตำหนักสามจั่วนะครับเป็นพระตำหนักที่พระองค์ออกแบบนะครับด้วยพระองค์เอง
0: ชื่อว่าพระตำหนักสามจั่วเพราะว่าหลังคาเป็นลักษณะสามเหลี่ยมหน้าจั่วอยู่สามหลังใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับเพราะว่าเรียกตรงนี้สามเหลี่ยมที่เราเรียกว่าจั่วคือหลังสามจั่วของหลังคา
1: แล้วพ่อใช้อะไรสร้างอ่ะ
4: เราใช้ไม้สักทองเป็นไม้สักทองทั้งหลังเลยครับซึ่งมีความคงทนแข็งแรงครับ
2: แล้วที่นี่มีอะไรให้ผมไปเยี่ยมชมไปศึกษาอะไรบ้างไหมครับผมอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติม
4: อ๋อที่นี่มีเยอะแยะเลยครับที่ให้ประชาชนได้เรียนรู้นะครับซึ่งตรงนี้ขอจะให้พาพวกเราเยี่ยมชมสถานที่ตรงนี้เพื่อจะได้ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้ว่าที่นี่มีอะไรบ้างที่พ่อหลวงของเราสร้างให้กับประชาชนชาวไทยครับ
1: ขอบคุณคร
4: ับครับยินดีต้อนรับครับ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องสวัสดีค่ะวันนี้จะพาน้องๆมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดินนะคะของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากราชดำรินะคะรัชกาลที่9นะคะท่านทรงมาปรับปรุงบำรุงดินนะคะในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนแห่งนี้นะคะจากเดิมที่เหลือต้นไม้ในศูนย์ศึกษาแค่2ต้น
1: และต้นไม้2ต้นคือต้นอะไรบ้างคะ
5: ต้นยางนาค่ะลูกดินดีกับดินเลวฝั่งไหนควรจะเป็นดินดีคะฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้เป็นดินเลวนะคะดินดีส่วนใหญ่จะเป็นดินที่มีสีเข้มเนาะถ้าดินฝั่งนี้จะเห็นว่าสีมันจางๆกว่าใช่ไหมคะถ้าดินจางกว่าเนี่ยสีจางกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินที่ธาตุอาหารน้อยนะคะ
1: แล้วมันมีกี่ชั้นคะ
5: ทั่วไปเขาจะแบ่งเป็น6ชั้นนะคะตามหลักแต่ดินทุกหลายๆที่ไม่ได้พบ6ชั้นเท่าๆกันบางที่พบแค่2ชั้นบางที่พบ3ชั้น
1: บางที่ก็พบ10ชั้น
5: ไม่ถึงสูงสุดแค่6ชั้นพาน้องๆมาดูลักษณะดินปัญหาที่พบในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่นะคะชนิดแรกตัวนี้เลยดินอินทรีย์หรือดินพลุนะคะแต่ว่านี่สีแค่มั้ยคะ
6: เ
5: ข้มมากเลยแต่ปรากฏว่าเขาเป็นดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมทางการเกษตรนะคะเนื่องจากว่าจะพบบริเวณมากๆบริเวณป่าพุป่าชายเลนนะคะเกิดจากพวกเศษใบไม้อะไรต่างๆเนี่ยหล่นทับถมกันมามากๆเวลาใบไม้ทับถมกันมากๆมันจะเกิดกระบวนการหมักเวลาหมักเคยหมักดองเลยไหม
6: ไม่เคย
5: เวลาหมักดองหนูเคยใช่ไหมคะนัชชา
1: แม่หนูเคยหนูเคยกินปลาหมัก
5: ปลาหมักปลาส้มอร่อยค่ะ
1: อร
5: ่
1: อยมาก
5: อร่อยมากอันต่อมาอันนี้น้องเห็นแล้วเป็นดินตื้นนะคะไม่ค่อยเหมาะสมทางการเกษตรเพราะว่าอะไรคะเมื่อกี
0: ้มีหินมากันรากเอาไว้อยู
5: ่เก่งค่ะตรงนี้ถึงอย่างหน่อยโอ้เก่งจริงๆเลยถัดมาดินทรายจัดตัวนี้พบมากเลยนะคะในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนนะคะ

0: ื่อเราได้ทราบถึงความแตกต่างของดินแต่ละชนิดกันไปแล้วตอนนี้เราไปเรียนรู้ขั้นตอนการทำปุ๋ยเพื่อ นำมาฟื้นฟูสภาพดินกันดีกว่าครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับเด็กๆว่ายังไงครับวันนี้
1: พวกเราอยากมาลองทำปุ๋ยหมักชีวภาพอะครับ
2: อ๋อทำปุ๋ยหมักชีวภาพคำว่าปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมักเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือเราจะเน้นหนักเอาเป็นอินทรีย์วัตถุเป็นหลักนะคร
1: ับ
2: ซากพืชซากสัตว์นะครับมูลสัตว์เอามาใช้ที่เราใช้เคมีน้อยที่สุดหรือไม่ใช้เลยนะครับเพราะนั้นนี่คือวัตถุดิบหลักอย่างแรกจากนั้นปุ๊บเราใบไม้ที่ได้เรามาใส่ในบ่อวงตรงนี้อันนี้คือเป็นบ่อวงตัวอย่างที่เราจะทำเป็นกองปุ๋ยหมักให้เห็นเหมือนที่เราเห็นอย่างนี้เน
1: า
2: ะเป็นตัวอย่าง
1: ไปแล้ว
2: นะครับแล้วก็ใบไม้ใส่ลงไปขอแรงใครขึ้นไปเหยียบหน่อยเหยียบไปเลยเหยียบให้แน่นเลยตรงนี้นะลูกตรงนี้เราเรียกว่าเป็นมูลสัตว
1: ์
2: นะครับมูลสัตว์ที่เราใช้อันนี้คือเราเป็นมูลวัวหรือที่เรียกว่าขี้วัว
1: นั่นมันคืออะไรผมอยากรู้
2: อะไรเอ่ย
1: นั่นตัวนั้นอ่ะ
2: กิ้งกือไงลูกกิ้งกือคือสิ่งมีชีวิตที่มันอยู่ในดินหนูชอบกิ้งกือมูลสัตว์ใช่ไหมเราก็ตามด้วยอันนี้
1: อะไรอ่ะ
2: อ
1: ัน
2: น
1: ี้
2: เขาเรียกว่า
1: ปุ๋ย
2: ยูเรีย
3: ยูเรีย
2: ใช่
1: เราใส่ด้วยได้ไหมคะ
2: ใส่ด้วยได
1: ้
2: ไหม
1: คะ
2: ทีนี้พี่เบิร์ดจะเอาใบไม้ต่ออีกหนึ่งถัง

0: อันนี้มันคืออะไรครับ
1: พอดอหนึ่งคือจุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่ย่อยสลายเศษใบไม้เศษใบพืชให้เป็นปุ๋ยหมักเร็วๆเพราะนั้นเรามีตัวนี้เสร็จปุ๊บเราปุ๋ยหมักเนี่ยเราจะเป็นได้เร็วขึ้นภายใน3เดือนก็เป็นปุ๋ยแล้ว
0: นี่มันเหมือนแม่มดเลยนะคะแม่มดแบบ
1: มีเวท

0: ทีนี้พอมาดูปุ๋ยหมักเนาะที่เราทำการพี่เบิร์ดจะทิ้งไว้อย่างเงี้ย3เดือนนี่พอปุ๋ยหมักที่เราไปแล้วพี่เบิร์ดก็จะแตะต้นไม้
1: คร
0: ับ เดี๋ยวเราไปเรียนรู้ในเรื่องของการทำน้ำหมักพร้อมยังจะไปเรียนรู้การทำน้ำหมักกันหรือยังไปโอเคครับไปเลยเดี๋ยวต่อไปเรามาทำน้ำหมักสูตรนมกันเป็นนม UHT หรือนมกล่องพวกนี้แต่ต้องเป็นนมที่หมดอายุถ้ามันไม่หมดอายุเรามาทานเองดีกว่าไหมมีประโยชน์ต่อร่างกายไหม
1: คร
0: ับเพราะนั้นเดี๋ยวเราเอาตัวนี้มาเป็นวัตถุดิบในการทำน้ำหมักนะครับ
1: แล้วเราจะเก็บถ้าสมมติเราตั้งใจจะทำเนี่ยเราจะเก็บไว้ทำไมเพื่อให้รอให้มันหมดอายุครับเราไม่กินเองซะเลยก่อน
0: ส่วนใหญ่อะร้านค้าขายไม่หมดเพราะเขาไม่อยากทิ้งเราก็เอามาทำเป็นน้ำหมักแทนนะครับพร้อมแล้วเนาะเดี๋ยวพี่เบิร์ดเริ่มตัดนะครับทีนี้เราช่วยกันเท
1: ขอสีแดงนะคะ
0: เดี๋ยวเราลองมาชั่งน้ำหนักดูก่อนเนาะว่าเราครบหรือยังที่เราต้องการประมาณ10กิโลกรัมสีรสชาติผสมรวมกันแล้วเดี๋ยวไปเราเตรียมนมเสร็จแล้วใช่ไหมลูกเราจะเตรียมอันนี้คือกากน้ำตาลนะครับกากน้ำตาลที่เรียกว่าโมลา
1: ร์ดอะไรหรอคะ
0: เป็นผลผลิตที่ได้จากการทำน้ำตาลทรายรู้จักน้ำตาลทรายไหม
1: รู้จักค่ะ
0: ที่เราเอาไปรับประทาน
1: เคเลยได้ไหมคะ
0: ใช่แต่นี่มันมาจากโรงงานนะลูกเรารับประทานไม่ได้
1: เคเลยได้ไหมคะ
0: นะครับเราก็ค่อยเทไป
1: เทหมดเลยไหมคะ
0: มันจะมีความข้นพิงยางมานี่พิงยางฉีดพอดอ2ตัวนี
2: ้
0: พอดอ2ตัวนี้จะเป็นจุลินทรีย์ที่ทำเกี่ยวกับน้ำหมักโดยเฉพาะพิงยางเทลงไปเลยลูกเทลงเลย
3: เอาเลย
0: พอค่ะเทน3ลูกเทน3นี่ค่ะเราจะคนอย่างนี้ไปอีกนิดนึงนะครับกว่าจุลินทรีย์ตัวนี้ลงไปพอเสร็จแล้วเนาะเราคนเสร็จแล้วพี่เบิร์ดก็จะปิดฝาอย่างนี้ทิ้งไว้ในที่ร่มนะครับประมาณ3สัปดาห์พอหมักเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้แหละแล้วเราก็ไปใช้ตัวนี้ผสมน้ำฉีดพ่นไปที่ต้นไม้ฉีดตั้งแต่ยอดใบลงดินเลยแล้วทั้งหมดนี้คนละขวดที่เบิร์ดให้เป็นของสำหรับไปใช้ฉีดต้นไม้ที่บ้านดีไหมครับ
1: ขอบคุณ

0: หลังจากที่เราได้เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพเพื่อนำไปฟื้นฟูสภาพดินกันแล้วและกิจกรรมสนุกๆต่อไปที่เราจะได้เรียนรู้กันอีกนั้นจะเป็นอะไรไปชมกันเลยครับ
1: ตรงเนี้ยนะเขาจะเรียกว่าศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียงนะวันนี้ป้าพาพวกเรามาดูซุ้มตรงเนี้ยเป็นไงรู้สึกร่มเย็นไหมลูก
2: เย็นมากเลยค่ะ
1: โอ้มันเป็นหลังคาธรรมชาติทายสิป้าถือลูกอะไรอยู
2: ่ลูกฟักข้าว
1: โอเคเก่งมากเลยน้ำแข็งนี่เห็นไหมฟักข้าวฟักข้าวเนี่ยเป็นไม้เลื้อยนะลูกนะ
3: แล้ววันนี้ค่ะเราจะนำฟักข้าวตัวนี้นะคะไปทำอะไร
1: อ๋อจริงๆแล้วนะลูกนะฟักข้าวเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระไม่พอนะวีมิดวิตามิน A วิตามิน E ด้วยเนาะเนื้อเนี่ยเอาไปทำไวน์ได้ลูกเนาะส่วนใยที่มันหุ้มเมล็ดอยู่เนี่ยมันจะเป็นสีแดงๆเราเอามาทำสบู่ไปเดี๋ยวเราไปดูกันไหมลูก
2: ไปค่ะ
1: ไปไปผิงหยางไปลูกไปน้ำแข็ง
0: กิจกรรมที่เราจะได้ลงมือปฏิบัติกันนั้นก็คือการทำสบู่ฟักข้าวนั่นเองแหละครับน้องๆซึ่งในฟักข้าวนั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระและยังมีวิตามิน A วิตามิน B ที่จะสามารถช่วยในการบำรุงผิวส่วนขั้นตอนในการทำสบู่ฟักข้าวนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันดีกว่าครับ
1: พวกเราทำเองเลย
0: ขั้นตอนแรกที่เราจะลงมือปฏิบัติกันนั้นก็คือการหลอมกลีเซอรีนที่จะนำมาใช้ในการทำสบู่นั่นเองแหละครับ
1: เด็กๆป้าจะใส่ขมิ้นชันเพิ่มไปนะ
0: หลังจากนั้นเราก็จะใส่ขมิ้นลงไปเพื่อเพิ่มประโยชน์ให้กับสบู่ฟักข้าวของเรา
1: ทีนี้ป้าจะเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวพรรณนี่คืออะไร
2: อะไรน้ำผึ้ง
1: น้ำผึ้งป้าจะเติมไปด้วยของแท้มีที่นี่ที่เดียว
4: สุดยอด
1: โอ้ย

0: ทลงสิคะอันนี้เขาเรียกลูกอะไร
1: บวบค่ะ
0: บวบเนาะนี่นะป้าจะเอามาเป็นสครับขัดผิว
2: นอกจากนี้เรายังนำบวบมาใส่เพิ่มลงไปเพื่อช่วยในการขัดผิวอีกด้วยแหละครับน้อง
0: วันนี้เราทำสบู่สำเร็จละรอให้มันเซ็ตตัวให้มันแข็งแล้วเราก็ออกจากพิมพ์วันนี้ป้าแดงก็แจกพวกเราทุกคน
3: ขอบคุณครับพวกเด็ก
1: ๆ
0: หนู
1: ทำสบู่ค่ะเพราะว่ามันสนุกดีค่ะหนูได้มาหลายก้อนเลยค่ะเราไปถูตัวเองถู
4: วันนี้ผมมาที่เนี่ยผมชอบพิพิธภัณฑ์ดินมากที่สุดเจ๋งตรงที่ว่าเขาสามารถแบ่งชั้นดินตรงนี้ชั้นนี้ดีชั้นนี้ไม่ดีอะไรเงี้ยครับไม่แบบไม่คิดว่ามันจะมีชั้นดินมากด้วย
1: และที่สำคัญผมได้รู้ว่าในหลวงท่านเนี่ยก็มีพระปรีชาสามารถทางด้านดินเยอะมากเลยนะคะท่านก็เป็นพระมหากษัตริย์ไทยอีกองค์หนึ่งที่เก่งมากเลยครับ
5: ผมชอบทำปุ๋ยนะคะมันสนุกดีครับมันได้ตักอะไรหลายๆอย่างนะคะคือในเขาหินซ้อนเนี่ยครับมีต้นไม้แค่2ต้นนะครับแล้วก็ในหลวงก็สามารถแก้จากพื้นที่ที่เป็นดินทรายเนี่ยครับให้อุดมสมบูรณ์แบบนี้ได้ครับผมว่าเจ๋งมากๆเลยครับ
1: เราวันนี้เราเรียนเรื่องดินแล้วเราก็จะต้องเหมือนรักษาดินรักษาหน้าดินปลูกพืชอุ่นเวียนถ้ามีแบบว่าสวนที่บ้านเล็กๆอะไรอย่างนี้ไว้ศึกษาดูเรื่องพันไม้เองค่ะ
2: ช่วงหน้าสักครู่เดียวนะครับ

0: ที่เขาหินซ้อนหลายฝ่ายช่วยกันใช้เวลา15ปีที่นี่จึงเป็นแม่แบบช่วยชาวบ้านได้ที่อื่นเลยทำได้ง่ายขึ้นต้องอดทนแล้วเป็นไงก็ได้ประโยชน์ชาวบ้านมีความสุขเราก็สุขที่นี่เมื่อก่อนปลูกมันสำปะหลังยังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแต่ก็เย็นสบายดีเปลี่ยนแปลงไปมากพระราชดำรัสพระราชทานแก่ข้าราชการหน่วยงานต่างๆระหว่างเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริพุธที่23เมษายน2540
1: เราว่าไงเขาหินซ้อนไปไหมยังตกลงเห็นอะไรบ้างเล่าให้ปู่ฟังดิ
2: ผมชอบที่เขาแบ่งดินเป็นชั้นๆนะครับมันเห็นดินสะดวกดีครับแล้วก็บางที่นี่ก็แข็งเหมือนปูนเลยครับเป็นแบบว่าออกมาเหมือนก้อนดินเป็นหินๆเลยครับ
1: เนี่ยเรารู้เลยชั้นไหนเป็นอะไรแต่อะไรเราจะได้เลือกต้นไม้ปลูกมันได้ถูกต้องเพราะรากมันจะลงไปเรื่อยใช่ไหมเดี๋ยวไปชั้นนี้ได้อาหารแบบนึงได้ชั้นนี้ไปอีกแบบได้ดินดานไม่มีอาหารเลยอะไรบางทีมันก็ตายขาดซากดินเลยไหมเพราะนั้นต้องรู้ซะก่อนจะทำอะไรเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเกษตรนอกจากดินแล้วเห็นอะไรบ้างลูกน้ำแข็งว่าไง
3: ผมไปทำปุ๋ยนมก็คือน้ำหมักชีวภาพแล้วก็ไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพอะค่ะ
1: จะปุ๋ยก็ดีจะอะไรก็ดีนั้นมาจากอะไร
3: มาจากธรรมชาติ
1: มาจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอาศัยหมดสบู่ก็เอาจากสมุนไพรมาทำสบู่ได้อะไรแต่อะไรได้นะเพราะนั้นชีวิตกับเรากับธรรมชาติมันแยกกันไม่ได้หรอกเราต้องพึ่งธรรมชาติถ้าไม่มีธรรมชาติมนุษย์ก็ไม่มีชีวิตอยู่ได้นอกนั้นไอ้แคลเห็นอะไรลูก
4: หนูเห็นเป็นบ้านของในหลวงค่ะเป็นบ้านหลังอีกหล
1: ัง ที่ตรงนั้นเป็นที่ส่วนพระองค์นะพระองค์ท่านซื้อเพิ่มเติมแล้วก็เลยปลูกซึ่งเป็นของส่วนพระองค์ท่านรับสั่งเรียกว่าบ้านสามจั่วใช่ไหมอยู่ตรงนั้นใช่ไหมใหญ่ไหม
3: ก็
2: ไม่ใหญ่นะคะ
1: ก็พออยู่อะเท่านั้นพระองค์ท่านมีพอเพียงแล้วมีแค่นั้นก็พอเพียงแล้ว
0: จากพื้นที่ดินที่เสื่อมโทรมจนเกือบจะเป็นทะเลทรายจนส่งผลให้เหลือต้นไม้อยู่เพียงแค่2ต้นด้วยพระเมตตาที่พระองค์ท่านทรงทอดพระเนตรเห็นถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ไม่มีที่ดินทำกินทางการเกษตรพระองค์ท่านทรงแก้ไขปรับปรุงรวมพื้นที่จนปัจจุบันพื้นที่ดินนั้นอุดมสมบูรณ์ทั้งทางด้านเกษตรกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำและการฟื้นฟูสภาพป่าจนส่งผลให้ราษฎรสามารถนำพื้นที่นั้นมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีพอยู่ได้อย่างยั่งยืน

0: วิทยาการคือรากฐานยาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แล้ววันนี้โทรเข้ามาหาพี่บันมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือคะ
1: หนูออค่ะค่ะพี่บัน
0: พี่ว่าอย่างนึงที่เราจะต้องมีก็คือความสามารถในการมองคนออกนะคะ

0: ก็จบไปแล้วนะคะกับเพลงเพราะๆต่อไปเข้าสู่ช่วงจุดชนวนหัวใจเดี๋ยวดีเจบานจะเปิดรับสายให้ท่านผู้ฟังโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาชีวิตได้เลยนะคะมาแล้วนะคะสายแรกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่บาน
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
1: ชื่อน้องบีค่ะ
0: น้องบีน้องบีบ้านอยู่ไหนคะ
1: บ้านอยู่อ่อนนุชค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะแล้ววันนี้โทรเข้ามาหาพี่บันมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือคะ
1: หนูอหักค่ะพี่บัน
0: ไหนเล่ามาสิคะว่าเกิดอะไรขึ้น
1: คือว่าหนูคบกับรุ่นพี่ปี2ค่ะพอคบกันมาก็ประมาณปีนึงอะค่ะหนูว่าเอาโจ๊กอะซื้อไปแขวนที่หน้าประตูหอเขาทุกวันเลยนะคะแต่ว่าอยู่ดีๆค่ะไม่นานมาเนี้ยหนูก็รู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเดิมมันมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปค่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นคะ
1: เขาชอบบอกหนูว่าเขาจะไปติวหนังสือสอบกับเพื่อนๆที่ข้างนอกอะค่ะหนูก็ให้เขาไปอะค่ะแต่หนูก็สงสัยเพราะว่าจริง

0: ช่วงนั้นมันไม่ใช่ช่วงสอบอะค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าเขาแปลกๆอะค่ะเมื่อก่อนเขาก็ให้หนูเล่นมือถือเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าบางทีหนูก็ยืมเอามาถ่ายรูปมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังๆเขาไม่ยอมให้หนูแตะต้องโทรศัพท์เขาเลย
1: น้องบีคะพี่ขอพูดตรงๆนะคะว่าหนูกำลังโดนหลอกแล้วล่ะค่ะ
0: ยังไงอะคะ
1: ผู้ชายแบบนี้นะคะเท่าที่พี่ฟังเนี่ยเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวของหนูเลยค่ะเป็นเวลา1ปีใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะพี
1: ่แล้วเขาเคยพูดขอบคุณเราบ้างไหมคะ
0: ไม่เคยเลยค่ะเขาไม่เคยขอบคุณหนูเลยค่ะเขาบอกหนูว่าเขาจะไปทำโครงการงานกลุ่มอะไรสักอย่างหนูก็ตามเขาไปค่ะพี่ตอนที่หนูไปหนูก็เจอเขาว่าจริงๆเขาไม่ได้ไปทำงานแล้วก็คนที่เขาไปหาค่ะเป็นเพื่อนรักของหนูเองค่ะพี่คือแบบว่าหนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
1: น้องบีคะในชีวิตคนเราพี่ว่าอย่างนึงที่เราจะต้องมีก็คือความสามารถในการมองคนออกนะคะ
0: หนูไม่เป็นนะคะทำไม่ได
1: ้พี่ฟังดูแล้วผู้ชายน้องบีคะ say no more ค่ะน้องบีจะต้องยอมรับความจริงเขาไม่ให้เกียรติน้องบีและความสัมพันธ์ของน้องบีกับเพื่อนและเพื่อนของน้องบีเองก็ไม่ใช่เพื่อนของน้องบีต่อไปแล้วค่ะ
0: พี่ใจเย็น
1: ไม่ค่ะน้องบีจะต้องเข้มแข็งและบอกความในใจของเรากับผู้ชายและเพื่อนของเราไปนะคะว่าสิ่งที่เขาทำกับเราไม่ถูกต้องเราได้บอกเขาบ้างไหมคะ
0: ไม่กล้าบอกค่ะหนูไม่กล้าบอก
1: บอกค่ะเราต้องกล้าบอกนะคะเราจะต้องกล้าพูดนะคะต้องบอกค่ะ
0: ไ
1: ม่เดี๋ยวพี่บันช่วยนะคะเบอร์เขาเบอร์อะไรคะ
0: พี่บันคะจะเอาเบอร์เขาไปทำอะ
1: ไรบอกมาเลยค่ะเขาชื่ออะไรคะบอกเบอร์มาหรือบอกเบอร์เพื่อนของเราด้วยค่ะ
2: จะ
1: เบอร์อะไรนะคะ
2: ค่ะใจเย็นค่ะ
1: เดี๋ยวพี่จะช่วยจุดชนวนหัวใจให้เองค่ะ
2: หนูว่าไม่เป็นไรแล้วดีกว่าค่ะหนู
1: ไม่เป็นไรค่ะพี่ถนัดเรื่องนี้มากเลยค่ะ
2: ไม่เป็นไรจริงๆค่ะ
3: เดี๋ยวหนูโทรหารายการอื่นดีกว่า
2: น้องบีฟังพี่
1: ค่ะค่ะมีคนแล้วค่ะ
2: น้องบี
3: โอ้คุณผู้ชมคะเหตุการณ์เมื่อกี้นี้นะคะคิดว่าหลายๆคนก็เคยประสบเหมือนกันก็คือเวลาที่เราอกหักไม่สบายใจกำลังเสียใจมากเนี่ยนะคะเราโทรไปปรึกษาไประบายให้คนอื่นฟังไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือจะเป็นพ่อแม่พี่น้องของเรานะคะจนกระทั่งคนเหล่านี้เนี่ยเขาอินกับเรื่องของเรามากกว่าตัวเราอีกรวมไปถึงโทษว่าเป็นเพราะเธอผิดเองหรือเปล่าหรือว่าคนนั้นมันชั่วมากใช่ไหมเรามาหาวิธีวางแผนแก้แค้นเขากันให้สาสมไปมาเรื่องเลยบานปลายไปกันใหญ่เลยค่ะ
1: ทำไมภาวะอกหักหัวใจสลายถึงทำให้เราทุกข์ใจได้มากขนาดนี้วันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจจะพาคุณผู้ชมไปดำดิ่งสำรวจกันค่ะว่าอาการอกหักมันนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรภายในเราบ้างแล้วมันมีสาเหตุมาจากอะไรจะมีวิธีการรักษาเยียวยาซ่อมแซมหัวใจของเราให้กลับมาเข้มแข็งอีกทีได้ไหมต้องทำยังไงบ้างอย่างนี้เราต้องไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนักขวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอกหักอบันก็เลยเตรียมเรื่องประสบการณ์จริงของอบันมาแชร์ค่ะการอกหักครั้งแรกของอบันเนี่ยตอนนั้นอบันอยู่อนุบาล2ค่ะจำได้ว่าตอนนั้นแบบมีเด็กผู้ชายคนนึงอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งอยู่ข้างๆกันพอเป็นแฟนกันก็คือวาดรูปด้วยกันเอาแบบว่าดินสอสีมาแชร์ให้อบันวาดอะค่ะแต่แล้ววันนึงอยู่ดีๆอ่ะเขาก็ไม่ยอมวาดรูปกับอบันแล้วก็กล่องสีเนี่ยไปแบ่งให้เพื่อนคนอื่นทำแทนตอนนั้นอบันเสียใจมากเสียใจนานมากเลยค่ะนานประมาณ5นาทีแล้วเราก็ลืมไปเลยค่ะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปพออบันอายุ20กว่าเนี่ยเริ่มมีแฟนแบบจริงจังเป็นตัวเป็นตนคราวนี้พออกหักอีกทีค่ะมันเจ็บแบบเจียนตายคือแบบมันไม่ใช่แบบตอนเด็กๆที่แบบแค่5นาที10นาทีแล้วก็ลืมไปเล่นกับเพื่อนอะไรต่อนี่คืออบันเจ็บแบบเป็นปีเลยค่ะอบันก็เลยสงสัยว่ามันมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าระหว่างระดับความเจ็บปวดกับอายุของเราอะค่ะแบบยิ่งโตยิ่งเจ็บง่ายยิ่งเจ็บมาก
4: จริงๆมันขึ้นอยู่กับการให้คุณค่าหรือว่าเป็นเรื่องของความยาวนานในความสัมพันธ
1: ์ค่ะ
4: มีตัวแปรหลายอย่างนะคะอย่างเช่นผูกพันกันเยอะก็อาจจะมีความเจ็บหรือว่ามีความรู้สึกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
1: ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของการสูญเสียความสัมพันธ์นะคะพอเรามีความรักแล้วเราสูญเสียความสัมพันธ์นั้นไปมันทำให้เรารู้สึกจมดิ่งแล้วก็เศร้ามากจนเหมือนกับมีอาการซึมเศร้าเลยค่ะถ้าจะถามคุณหมอว่าการสูญเสียความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ไหมคะ
4: ก็ต้องมาดูว่าป่วยเป็นโรคอะไรอีกทีนึงนะคะ
1: ค่ะอ
4: ย่างอันดับแรกเลยที่อาจจะเจอบ่อยที่เฉพาะเป็นเรื่องของการปรับตัวกับความผิดหวังหรือเรื่องที่มากระทบจิตใจก็คือเป็นภาวะการปรับตัวที่ผิดปกติ ก็คือบางคนจากเดิมที่เคยทำงานได้หรือว่าเป็น

0: เรียนได้
1: ค่ะ
0: พอมีเรื่องกระทบจิตใจแล้วอาจจะไม่สามารถเรียนหรือทำงานได้เป็นปกติเหมือนเดิมและเกิดขึ้นภายในช่วงเวลาสัก3เดือนหลังจากมีเกิดกระทบกระเทือนจิตใจตรงนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นภาวะการปรับตัวที่ผิดปกติแต่ถ้ามันมีอาการที่เหมือนกับว่ามากเกินการปรับตัวแล้วนะคะอย่างบางคนอาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมอย่างเช่นเบื่อหน่ายไม่อยากทําอะไรนอกจากอารมณ์เศร้านะคะแล้วก็อาจจะมีกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือบางทีคิดไม่อยากอยู่หรือว่าถึงขั้นหมดคุณค่าในตัวเองอันนี้อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้นะคะ
1: เม
0: ื่อ
1: ก
0: ี้
1: ค
0: ุ
1: ณหมอพูดคําสําคัญมาว่าเขารู้สึกสูญเสียคุณค่า
0: ใน
1: ต
0: ั
1: วของเขาอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่ทำให้เขารู้สึกแย่แล้วก็มีอาการทางโรคต่างๆใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไมคนเราถึงชอบไปผูกคุณค่าของตัวเองในขณะที่มีความสัมพันธ์นะคะ
0: เป็นธรรมชาตินะคะคนเรามักจะเหมือนกับว่ามองคุณค่าของตัวเองผ่านคนอื่นเหมือนให้คนอื่นเป็นกระจกสะท้อนเพราะเดินมาจากในเรื่องของการดูแลตั้งแต่วัยเด็กพ่อแม่เหมือนเป็นกระจกสะท้อนของลูกที่จะให้คุณค่ากับลูกในการที่จะสั่งสอนเขาว่าอันไหนดีไม่ดีใช่ไหมคะถ้าพื้นฐานเขาดีก็สามารถปรับตัวได้เป็นปกติแต่พอเวลาที่มีความผิดหวังเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะไปผูกเรื่องของคุณค่าของตัวเองกับคนอื่นคนที่เขารู้สึกดีอยากให้คนนั้นชื่นชมเขาอยากให้ได้รับความรู้สึกดีเขาก็จะให้คุณค่ากับคนอื่นแล้วก็เหมือนกลับมาตัดสินคุณค่าของตัวเองอีกที
1: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยจริงๆมันควรที่จะเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกับเป็นพลังเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขทำไมความสัมพันธ์เนี่ยพอมันล้มเหลวปุ๊บมันกลับกลายเป็นพลังทำลายล้างที่มีอานุภาพร้ายแรงมากเลยอะคะ
0: มันขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นประเด็นไหนที่กลับมาทำลายนะคะมีทฤษฎีนึงนะคะของคุณซาเทียนักทำจิตบำบัดของต่างประเทศนะคะ
1: ค่ะ
0: ท่านก็จะเปรียบเทียบว่าจิตใจคนเราเนี่ยเหมือนภูเขาน้ำแข็งเป็นส่วนที่เราเห็นเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยเป็นส่วนบนของภูเขาน้ำแข็ง
1: ค่ะ
0: แต่ภายใต้ภูเขาน้ำแข็งลงมาก็จะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความคิดกับตัวเองการรับรู้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของความคาดหวังแล้วก็มีเรื่องของความต้องการที่อยู่ลึกภายในแล้วถึงมาเป็นตัวตนที่มันอยู่ภายในส่วนที่ลึกที่สุดนะคะ
1: ค
0: ือเราบางทีจะมองโลกเนี่ยผ่านมุมมองต่างๆเนี่ยจนถึงคนภายนอกเห็นก็คือจะเป็นพฤติกรรมแต่จริงแล้วภายในเรายังมีสิ่งที่อยู่ในใจเยอะเหมือนก้อนภูเขาน้ำแข็งที่ทำให้เรือไททานิคจมเนา
1: ะ
0: แต่ว่าคือจริงก็คือเห็นอยู่ภายนอกแค่ตรงส่วนบนนิดเดียวนะคะ
1: จริงๆข้างในมีเยอะเลยแล้วก็เป็นองค์ประกอบที่นำพาไปสู่พฤติกรรมต่างๆที่เราเห็น
0: ใช่ไหมคะถ้าลงมาจากชั้นภูเขาน้ำแข็งต่อจากพฤติกรรมก็คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีเรื่องของความคิดที่มันเชิงเป็นการรับรู้อย่างเช่นอาจจะรับรู้ว่าตัวเราดีไม่ดีซึ่งจริงมันคือเป็นมุมมองความคิดนึงนะคะ
1: แ
0: ต่เรามักจะเชื่อความคิดนี้แล้วไปตัดสินตัวเองต่อว่าอ๋อเราไม่ดีเขาไม่อยู่กับเราแล้วเราไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: เกณฑ์การตัดสินการรับรู้คุณค่าของตัวเองเนี่ยเราไปผูกอยู่กับเรื่องของความสัมพันธ
0: ์ใช่ค่ะ
1: ถ้าความสัมพันธ์นั้นไม่เป็นอย่างที่เราต้องการไม่เป็นดั่งใจเราผิดหวังเราก็เลยมองตีความมองคุณค่าของเราว่าลดลงหรือว่าหายไป
0: ใช่เลยค่ะตรงชั้นเรื่องของการรับรู้หรือการตีความเนี่ยค่ะมันก็เลยจะมีผลกับอารมณ์เยอะเพราะมันอยู่ต่อกันแล้วก็ทำให้อารมณ์เศร้าเนี่ยเป็นมากขึ้นแต่จริงถ้ามองลึกลงไปอีกชั้นนึงก็คือเรื่องของความคาดหวัง
1: ค
0: นคาดหวังความสัมพันธ์ว่าอยากให้ความสัมพันธ์ดีไปผูกกับอีกคนนึงแต่จริงภายในใต้ลึกที่เป็นเรื่องของความต้องการขั้นพื้นฐานของคนเราคนเราต้องการความรัก
1: ค่ะ
0: อันนี้ค่ะจริงๆแล้วคือสิ่งที่เราต้องการคือความรักเพียงแต่ว่าบางทีเขาไปผูกกับคนอีกคนนึงเขาก็เลยเหมือนรู้สึกว่าคนนั้นเนี่ยให้ความรักเขาแต่จริงความรักเนี่ยมันมีอยู่รอบตัวเราถ้าเราจะรับรู้แล้วรับความรักจากผู้อื่นที่เขาก็ยังรู้สึกดีกับเราหรือว่ากับความรักกับตัวเองก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะได้เติมอาหารใจให้กับตัวเองเราก็จะเปรียบเทียบคล้ายๆกับว่าเราต้องการความรักเนี่ยเหมือนเราชอบกินอาหารรสชาติอร่อย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าจะมีกุ๊กคนนึงเนี่ยที่เขาฝีมือดีแล้วทำให้เราแบบถูกใจโอ้ติดใจรสชาตินี
1: ้
0: ใช่ใช่ค่ะแต่พอกุ๊กคนนี้เขาไม่ทำให้เราแล้วเขาย้ายร้านหนีไปไหนแล้วไม่รู้ไปเปิดที่ใหม่แต่เราหิวเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราก็ยังต้องการความรักเราก็ยังต้องการอาหารเราจะเริ่มทำยังไงจะเริ่มมองหาร้านใหม่คนใกล้ตัวนะคะหรือว่าพื้นฐานอะไรนะคนที่ทำให้ตั้งแต่ในอดีตพ่อแม่ก็ยังเป็นคนสำคัญรวมทั้งตัวเราเองก็เริ่มหัดทำอาหารอร่อยๆให้ตัวเองกินได้นะคะ
1: โอ้ค่ะสุดท้ายเราไม่ต้องงอกุ๊กแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เราแกะสูตร เราทำกินเองได้เลยต่อไปนี้เราไม่ต้องงอเขาแล้วแต
0: ่
1: ถ้าวันนึงเราเจอคุกที่ทำอาหารอร่อยอีกแล้วก็อ่านก็ดีแต
0: ่
1: ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่สามารถกินอาหารอร่อยได้อีกถ้าไม่มีคนคนนั้นเพราะเราทำอาหารเองเป็นแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: คุณหมอเปรียบเทียบแบบนี้นี่ถ้าเป็นเรื่องของกินนี่อามันเข้าใจทันทีเลยค
0: ่ะในความเป็นการพื้นฐานก็เหมือนอาหารใจแบบนึง
1: ค่ะเราจะสามารถประยุกต์เอาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเสถียรโมเดลอะค่ะมาใช้ดูแลคนที่อกหักอย่างไรได้บ้างอะค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือในฐานะคนใกล้ตัวแล้วก็กับคนที่อยู่ในสภาวะอกหักแยกกันได้นะคะ
1: ค่ะ
0: จริงถ้าคนใกล้ตัวเนี่ยคืออันดับแรกก็คืออาจจะเข้าใจคนที่อยู่ตรงหน้าก่อนอย่างสมมติว่าคนที่อกหักมาปรึกษานะคะคนใกล้ตัวเนี่ยจริงๆแล้วค่ะจะมีมุมมองที่สามารถมองในมุมต่างๆได้ง่ายกว่าเจ้าตัวเองนะคะก็อาจจะให้เขาเห็นถึงความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดรวมถึงความคาดหวังแล้วก็เรื่องของตัวความต้องการภายในพื้นฐานอาจจะใช้วิธีใช้คำถามหรือว่าให้จับจากคำพูดเขาก็ได้บางทีก็จะพูดว่าเออเนี่ยไม่มีใครรักฉันอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเห็นว่าอ๋อจริงๆสิ่งที่เขาต้องการคือความรักก็จะสะท้อนถึงความต้องการภายในให้เขารับรู้ได้ด้วย
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือมุมที่คนที่เป็นผู้ฟังนะคะที่จะรับรู้ตรงนี้และสะท้อนให้อีกฝ่ายนึงทราบได
1: ้เหมือนกับเราทำหน้าที่เป็นกระจก
0: ใช่ใช่
1: สะท้อนให้เขาเห็นตัวเขาเองถูกไหมคะแต่เราไม่ได้เป็นคนเอาคำตอบว่ามาเดี๋ยวฉันจะวิเคราะห์ให้เธอน
0: ะ
1: ต้องการแบบนี้เธอคาดหวังแบบนี้
0: ใช่
1: แต่เราแค่เหมือนกับใช้วิธีการรับฟังพูดคุยสอบถามโดยที่มีโมเดลตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องหัวข้อต่างๆประเด็นต่างๆ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ถามเขาเพื่อที่สุดท้ายพอเขาตอบคำถามเองเขาก็ได้เจอคำตอบเองว่าเป็นแบบนี้นี่เอง
0: ใช่ค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่เราเข้าถึงความต้องการภายในพื้นฐานเนี่ยมันจะเหมือนกับเชื่อมกับความรู้สึกถึงพลังชีวิตบางคนก็จะรู้สึกอ๋อเขาเริ่มเห็นประเด็นที่เขาต้องการจริงๆแล้วมันก็สามารถตอบสนองกับตัวเขาเองได้จริง
1: ๆพอคุณหมอใช้สเตียโมเดลตัวนี้ค่ะแล้วถามอาบันไปปุ๊บคุณหมอค้นพบว่าอาบันเนี่ยต้องการความรักแล้วพออาบันเนี่ยได้รับคำตอบโดยการที่สะท้อนผ่านคำถามของคุณหมอเข้าใจอ๋อฉันต้องการที่แท้ฉันต้องการเป็นที่ยอมรับต้องการเป็นคนสำคัญต้องการถูกรักแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยอาบันได้อย่างไรต่อไปหรอคะ
0: การเข้าใจตัวเองผ่านความรู้สึกตรงนี้ค่ะจริงๆการที่พูดคุยเนี่ยมันเหมือนเป็นคำพูดนะคะแต่จริงมันจะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ในนี้ด้วย อย่างเช่นเวลาที่เราสัมผัสความรักได้เนี่ยบางทีมันจะมีความรู้สึกที่ผ่านร่างกายอย่างถ้าถามคุณอาบันตอนที่รู้สึกว่าเอ๊ะนึกถึงความรัก
1: ค่ะอ
0: ย่างเราอาจจะรักใครหรือเป็นความรักความรู้สึกดีกับตัวเอง
1: ค่ะ
0: มันมีความรู้สึกผ่านร่างกายที่รับรู้ยังไงได้บ้างนะคะ
1: มันจะมีความรักหลายแบบค่ะถ้ามันเป็นช่วงหวือหวาอย่างเงี้ยค่ะก็จะสึกกระชุ่มกระชวยอาจจะเหงื่อแตกตื่นเต้นมือสั่นใช่มั้ยคะไปเดทก็อาจจะแบบพูดผิดพูดถูกแบบหายใจรัวๆใช่มั้ยคะแต่ประเภทที่2มันจะเป็นภาษาทางกายของอาบันคือมันรู้สึกเหมือนเรามีพลังอะค่
0: ะ
1: แล้วเราจะแต่พลังนั้นมันไม่ได้มาพร้อมกับความรุ่มร้อนอะไรมันจะมาพร้อมความเย็นๆสงบมั่นใจเชื่อมั่นมั่นคงเหมือนมีพลังอำนาจในทำสิ่งต่างๆเพราะเราเชื่อในตัวเองอะค่ะแต่การเชื่อในตัวเองมันก็คือนำมาสู่การรักตัวเองนั่นคืออาบันจะรู้สึกมันจะเป็นความรักความรู้สึกทางกายที่ต่างกัน
0: ใช่ค่ะมันเป็นที่ใหญ่อย่างแรกมันอาจจะมีคล้ายๆความคาดหวังอยู่ด้วยแบบเขาจะมองเรายังไงนะเหมือนตอนแรกที่คบกันแล้วมีเรื่องของการ
1: เขาจะประทับใจไหมถ้าเรากินข้าวเยอะหลายขนาดนี้เนี่ยกินเยอะเหลือเกิน
0: ใช่ค่ะแต่ตอนที่รู้สึกสัมผัสความรักแบบเย็นๆรู้สึกอบอุ่นใจ
1: ค่ะ
0: มันมีพลังงานอะไรบางอย่างอันนี้ค่ะที่มันอยู่ในตัวคุณอาบันเองอยู่แล้วแล้วจริงเราแค่สัมผัสสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองแต่ตอนแรกมันเหมือนเขาเป็นคนช่วยให้เกิดความรู้สึกนี
1: ้
0: แต่จริงความรู้สึกนี้อยู่ในตัวคนทุกคนอยู่แล้ว
1: อ๋อทุกคนมีความรู้สึกนี้อยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าอย่างคุณหมอหรือว่าของคนอื่นที่ใช้สเตียโมเดลเนี่ยค่ะคือจริงๆใช้คำว่าโมเดลเนี่ยแต่จริงๆไม่จำเป็นที่จะต้องใช้โมเดลแบบนี้เป๊ะๆแต่ว่าเป็นรูปแบบคำถามหรือความเจตนาดีปรารถนาดีในการช่วยเขาให้สะท้อนให้รู้จักตัวเองมากขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: มันก็จะดึงสิ่งที่คุณหมอบอกว่าเขามีความรักความรู้สึกแบบนี้อยู่แล้วให้ปรากฏออกมา
0: ใช่ค่ะแต่จริงๆถ้าให้คนที่มีประสบการณ์ตรงนี้สามารถดูแลตัวเองได้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดมันจะมีที่สอนเกี่ยวกับทางด้านนี้โดยตรงก็อาจจะเหมือนคล้ายๆเข้าไปให้คำแนะนำตรงนั้นได้อย่างมีแนวทางที่ถูกต้องแต่ถ้าในพื้นฐานของคนที่ช่วยเบื้องต้นเนี่ยหวังคิดว่าการรับฟังก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญแล้วยังไม่ต้องไปคาดหวังตัวเองเยอะได้ แต่อันนี้ที่คุยเหมือนกับว่าอาจจะในสถานที่คนที่เขาจะเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเอง
1: ค่ะ
0: เขาก็จะเหมือนกับพอสัมผัสตรงเนี้ยเขาก็จะเห็นว่าอ๋อมันมีสิ่งที่สำคัญซ่อนอยู่ในใจเขาเองอยู่แล้ว
1: เหมือนที่คุณหมอบอกว่าเป็นภูเขาน้ำแข็งที่เป็น

0: ปลายโผล่ยอดออกมาจากทะเลเนี่ยตอนแรกถ้าเราเห็นแค่นี้เราจะไม่เข้าใจแต่การที่เราได้ทำความเข้าใจเบื้องลึกของเราทั้งหมดเนี่ยทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมที่มาของเราด้วยพอเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยมันสามารถทำให้เราได้ปรับพฤติกรรมที่โผล่ขึ้นมางั้นได้ไหมคะ
1: จริงๆอันดับแรกที่อยากให้ใช้คือการเข้าใจตัวเองแล้วเราค่อยๆเห็นแต่ละชั้นของสิ่งที่อยู่ภายในใจเราเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะคะแต่เริ่มต้นจากภูเขาน้ำแข็งของตัวเองก่อนนะคะอย่างเช่นเห็นอารมณ์ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในจริงอารมณ์ของเราจะมีหลายอย่างเวลาที่อกหักก็อาจจะมีทั้งเสียใจน้อยใจโกรธหรืออะไรที่อยู่ภายในนะคะถ้าค่อยๆสำรวจหลายๆอารมณ์แล้วก็จะสัมผัสอารมณ์ที่อยู่ภายในได้บางคนก็จะมีอารมณ์ที่มีผลกับอารมณ์อย่างบางคนเสียใจก็รู้สึกไม่ดีที่ตัวเองเสียใจอีกมันก็จะมีอารมณ์เข้ามาซ้อนใช่ค่ะคือถ้าทันอารมณ์ที่มันซ่อนอยู่หลายๆตัวก็จะเหมือนค่อยๆคลี่คลายอารมณ์ที่อยู่ภายในได้แล้วก็อาจจะมาดูที่กระบวนการความคิดการตีความอาจจะตีความตัวเองอ๋อมีเรื่องอกหักอ๋อแสดงว่าเขาไม่มีคุณค่าแล้วก็จะมีเรื่องของความคาดหวังของเขาอาจจะคาดหวังให้แฟนกลับมาดูแลความสัมพันธ์ดีเหมือนเดิมแต่แฟนก็อาจจะไม่อยู่แล้วจะทำให้เขากลับมาให้เห็นความต้องการของตัวเองอย่างเช่นความต้องการของตัวเองอย่างเป็นเรื่องของการอยากได้รับความรักนะคะก็คือเหมือนสัมผัสความต้องการภายในของตัวเองได้มันก็จะสัมผัสถึงว่าจริงเมื่อไหร่ที่เขารักตัวเองได้เขาก็จะรู้สึกถึงพลังงานภายในที่เป็นตัวตนอยู่ภายในเนี่ยได้รับอาหารใจจำนวนด้วยนะคะ
0: คุณหมอคะตะกี้เนี่ยคือพูดถึงคนที่มีการอกหักไปแล้วคือกำลังอกหักอยู่แล้วก็ต้องการการเยียวยาทีนี้ในสำหรับคนที่เขายังไม่ได้อกหักค่ะคือเขาอยู่ในความสัมพันธ์แล้วคุณหมอมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะที่จะทำให้เขามีความเข้มแข็งในจิตใจของตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้อ่อนไหวหรือว่าหวั่นไหวง่ายต่อความไม่เป็นดั่งใจในความสัมพันธ์นะคะ
1: จริงๆความรักเนี่ยโดยพื้นฐานก็ทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจนะคะ
0: ค่ะ
1: เพียงแต่เมื่อไหร่ที่ความรักจะเป็นทุกข์ก็คือมีการยึดติดแล้วสิ่งที่คิดว่าจะได้รับมันไม่ได้รับอีกนะคะที่ทำให้เกิดเรื่องของการอกหักเราจะทำในที่คบกันแล้วก็รู้สึกว่ายังดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ไม่ได้ยกความรู้สึกรับผิดชอบความสุขของเราให้ฝ่ายหนึ่งดูแลทั้งหมด
0: ใช่เลยค่ะเราไม่ได้ยกความสุขของเราให้กลายเป็นความรับผิดชอบของคนอื่นโดยทั้งหมด
1: ใช่ค่ะ
0: เราเองก็มีหน้าที่ที่จะคอยปกปักดูแลความรู้สึกและความสุขของเราด้วยเช่นเดียวกัน
1: ใช่เลยค่ะตัวนี้เป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้ยังสามารถรักผู้อื่นแล้วเราก็รักตัวเองร่วมกันไปด้วยทั้งสองด้าน
0: ค่ะไม่ได้แบบว่าเลิกรักตัวเองเพราะไปรักคนอื่นหมดเลย
1: ใช่ค่ะและการรักเขาก็ไม่ได้ว่าจะเสียเราไปหรือว่าจะต้องรักเขาหมดนะคะแต่เราก็ยังรักทั้งตัวเองและรักเขาได้เราก็ยังรู้สึกปรารถนาดีกับเขาอยากให้เขามีความสุขไม่อยากให้เขามีความทุกข์เหมือนกับที่เราปรารถนาดีกับตัวเองแล้วอยากให้เรามีความทุกข์เหมือนกัน
0: อบันจะเห็นสังเกตอยู่หลายครั้งว่าคนที่เขารู้สึกไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไหนก็ตามเนี่ยเขาจะแทบแบบพบกับความสุขที่สมบูรณ์แบบได้ยากมากนั่นเป็นเพราะว่าเขาคาดหวังว่าอะถ้าคุณเป็นแฟนหรือคุณเป็นสามีหรือเป็นภรรยาของเราแล้วเนี่ยเรามอบหมายแล้วนะชีวิตของเราอยู่ในมือของคุณทำให้เรามีความสุขแล้วทำให้ความสุขเนี่ยเราก็มีความคาดหวังมีเช็คลิสต์มาเลย1 2 3 4ต้องทำแบบนี้ต้องไม่ทำแบบนี้แต่ขณะเดียวกันเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนที่เราเองก็ไม่ได้มีใครที่จะสามารถมาคาดหวังบังคับให้เป็นดั่งใจได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วรู้ว่าเราไม่สามารถที่จะยกหน้าที่ของการที่ทำให้ตัวเรามีความสุขเนี่ยอยู่ในมือคนอื่นได้อย่างเดียวมันก็จะทำให้เราเขาเรียกว่ามีโอกาสตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะอกหักหรือว่าเสียใจหรือผิดหวังได้น้อยลง
1: ใช่ค่ะก็กลับมาดูแลตัวเอง
0: ค่ะคุณหมอคะอาบานสงสัยว่านอกเหนือจากโรคซึมเศร้าอะค่ะคนที่เขาอกหักเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเป็นโรคทางจิตเวชอย่างอื่นได้ด้วยไหมคะจากการอกหักเนี่ยค่ะ
1: ค่ะก็คือถ้าพื้นฐานเขาอาจจะเคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนหรือว่าอาจจะมีลักษณะที่สารสื่อประสาทแปรปรวนแล้วพอมีเรื่องกระทบจิตใจเนี่ยก็อาจจะไปกระตุ้นทำให้เกิดโรคได้นะคะอย่างเช่นโรคซึมเศร้าที่จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยที่จะมีอาการหลายๆอาการอย่างเช่นเศร้าเบื่อหน่ายแล้วก็นอนไม่หลับทานไม่ได้รู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองอันนี้ค่ะก็คือจะทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นและรวมถึงบางคนก็อาจจะมีกลุ่มอาการอีกขั้วนึงที่ของด้านโรคซึมเศร้าก็อาจจะมีอารมณ์2ขั้วได้บางคนผิดหวังเสียใจแต่ก็อาจจะมีการพยายามปรับตัวแล้วไปใช้เงินเยอะขึ้น
0: ช้อปปิ้งใช้เงิน
1: พยายามหาความสุขหรือว่าคล้ายๆว่าพยายามปรับใจตัวเองแต่กลายเป็นว่ารู้สึกมั่นใจตัวเองหรือรู้สึกดีกับตัวเองมากเกินไปจนกลายเป็นเกิดผลเสียนะคะ อย่างมั่นใจว่าตัวเองจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้แต่ว่าจริงก็ใช้เงินเกินตัวแล้วเกิดปัญหาตามมาแล้วก็ส่วนหนึ่งถ้าเขามีแนวโน้มที่จะสานสื่อประสาทแปรปรวนอย่างคนเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์หรือปฏิไปกระตุ้นเป็นเรื่องของภาวะโรคทางอารมณ์ก็คือโรคซึมเศร้าแล้วก็โรคอารมณ์สองขั้วค่ะ
0: เป็นไปได้ไหมคะว่าคนคนหนึ่งที่เขาไม่ได้มีปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของสารสื่อประสาทที่บกพร่องหรือทำงานผิดอะไรเลยแต่สามารถที่จะเป็นโรคจิตเวทได้จากการอกหักค่ะอย่างเดียวเพียวๆเลยคือไม่ได้มีปัจจัยทางพันธุกรรมไม่ได้มีปัจจัยอื่นคือแค่อกหักมากก็เลยเป็นโรคจิตเวทเนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: ก็ขึ้นอยู่กระบวนการการปรับตัวคือถ้าบางคนอาจจะให้คุณค่ากับความสัมพันธ์เยอะเหมือนคล้ายๆเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตสำหรับเขามันก็คือเหมือนผลกระทบที่รุนแรงมาก
0: ค่ะ
1: อันเนี้ยค่ะมีการแปลความหรือให้คุณค่าเยอะก็จะมีโอกาสได้เหมือนกันก็เพราะว่าถ้าไม่ได้มีพื้นฐานที่จะเจ็บป่วยมาก่อนแต่ว่าเขารู้สึกถึงความหนักหน่วงหรือรุนแรงของสถานการณ์นั้นก็อาจจะทำให้เกิดโรคได้นะคะแต่นี่ก็เป็นแต่ละบุคคลนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของสุขภาพด้วยที่อาจจะมีแนวโน้มที่จะคิดในแง่ลบก็อาจจะทำให้มีเสริมจากสุขภาพที่เป็นมุมมองความคิดการปรับตัวของตัวเองจากในอดีตแล้วก็มีผลกับเวลามีปัญหาเยอะๆแล้วก็ทำให้เกิดอาการในปัจจุบันได้นะคะ
0: อาบันเชื่อว่าตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมมากๆเลยนะคะเพราะว่าได้ทั้งคำแนะนำได้ทั้งรู้เรื่องของการที่จะตระหนักรู้เท่าทันความรู้สึกตัวเองถึงแม้ว่าคนทั่วไปอย่างเช่นอาบันเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของการเอาสเตียโมเดลมาใช้แต่ละข้อเลยแต่ว่าคนทั่วไปอย่างอาบันก็สามารถที่จะถอดใจความได้ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันคือเรื่องของการทำความเข้าใจตัวเอง
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะเมื่อเราเข้าใจตัวเองเราก็จะเข้าใจถึงที่มาของพฤติกรรมที่เป็นเสมือนยอดภูเขาน้ำแข็ง
1: ใช่ค่ะ
0: ที่โผล่ขึ้นมาว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไร
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตรงนี้มันพอเราเข้าใจปุ๊บเราก็จะสามารถกลับไปแก้ที่ต้นตอได้หรืออย่างน้อยมีความพยายามในการที่จะปรับรีแอคชั่นของเราต่อปัจจัยที่มากระตุ้นเราต่างๆได้ด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะถ้ารู้สึกว่าพยายามจะเข้าใจตัวเองแล้วแต่รู้สึกติดขัดหรือว่ายังเกิดคำถามหรือกลายเป็นความคิดวนๆไม่แน่ใจจะหาทางออกยังไงก็สามารถมาปรึกษาแพทย์ที่จะช่วยกันมองประเด็นตรงนี้ได้นะคะ
0: ก็คือตอนนี้ไม่ต้องกังวลไปแล้วว่าโอ้เราไม่รู้จะต้องคิดยังไงเพราะว่าเราอ่อนแออยู่ตอนนี้คิดโมเดลคิดอะไรไม่ออกจริงๆก็คือมาหาจิตแพทย์นะจิตแพทย์ก็คือจะเป็นผู้ทำหน้าที่คอยช่วยเราในการซักถามทำให้เราเข้าใจตัวเรามากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วบรรเทาอาการอกหักเจ็บปวดของเราได
1: ้ใช่เลยค่ะ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาคาวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ว่าตอนหน้าเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมานำเสนอท่านผู้ชมอีกอย่าลืมติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครู

นูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พิทูลปรทักขินังเคยมองว่าลาภยศสรรเสริญคือเครื่องวัดความสุขของความเป็นคนที่ดีที่สุดแต่การเดินตามลายแทงความสุขในนิยามที่ผ่านมาเขาพบว่าแผ่นดินที่ยืนอยู่คือความสุขที่แท้

0: จริงมากกว่าสิ่งใด
1: ผมเองนี่ผ่านการเผชิญอะไรมาเยอะแยะสุดท้ายนี่คืออาชีพเกษตรกรเนี่ยดีที่สุด

0: วันนี้พี่ทูลมีความสุขกับการเป็นเกษตรกรมีความพึงพอใจกับพืชผักหลายชนิดที่ลงมือปลูกและมีความอบอุ่นในครอบครัว
1: สุดยอด
0: แต่ในอดีตเขากลับมีความสุขกับการแสวงหาการยอมรับจากชุมชนและสังคม

0: จากผู้ใหญ่บ้านสู่กำนันพิทูลทุ่มเทเวลาให้กับการพบปะชาวบ้านและการเป็นผู้นำ
1: มัน
0: แม้จะมีที่ดินเป็นของตัวเองแต่เขาก็ไม่เคยทำอะไรมากไปกว่าการปล่อยให้เช่า
2: ชาวบ้านไปประมาณเนี่ย
3: เป็นผู้ใหญ่บ้านปี32เป็นกำนันปี35คือช่วงที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำชุมชนภาคการเกษตรนี่ไม่ชอบก็จะหลงหรือว่าลืมตัวเองก็จะไปกับสังคม
2: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเป็นได้ชอบ
4: จะเยอะมากภาษีสังคมไม่ว่างานแต่งงานบวชงานขาวดำทุกงานงานขึ้นบ้านใหม่งานทุกอย่างจะทักตำบลเยอะมากค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ต้องมีทุกเดือนทุกเทศกาลทุกประเพณีมีหมดค่ะกระทบแน่นอนเพราะว่าส่วนมากก็ไปใช้จ่ายในเรื่องภาษีสังคมมากกว่าในครอบครัวก็จะลดลงลดลงเกือบจะไม่พ
0: อ20ปีกับการแสวงหาความสุขเชิงอำนาจแต่มันกลับไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นนั่นจึงอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมที่พิทูลเริ่มทบทวนถึงชีวิตตัวเองและครอบครัว
3: การเมืองมันเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนแล้วก็ไม่แน่นอนแล้วก็จะเป็นมารยาถ้าเราขืนไปตามการเมืองยึดติดกับการเมืองอนาคตเราก็คงไม่ยั่งยืนไม่ดี

0: นั่นถึงจุดอิ่มตัวเพราะว่าบางทีเราทำดีก็อาจจะมีปัญหาอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะท้อแท้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นหนีไม่พ้นในเรื่องการเมือง
1: ปกติผมไม่ทำการเกษตรมาตั้งแต่เด็กแต่พอเห็นนายหลวงท่านทรงเป็นกษัตริย์เกษตรองค์เดียวในโลกนะครับที่พยายามห่วงใยพระสงฆ์นิกรผมก็เคยตั้งปณิธานไว้ว่าเกิดมาทั้งทีนะครับก็จะทำภาคการเกษตรนะครับเพื่อที่จะถวายนายหลวง
2: แขกหวานพี่จ้า
3: วันนี้บอกครับพี่หวาน
2: จ้า
3: ครับคุ้มเท่าไหร่ครับยาย
2: มีสิบจ้าม
3: ีสิบบาทนะคร
4: ับ เยอะหมดเลย
2: หลายยายใจร้าย
5: ด้วยความเป็นนักวางแผนพี่ทูลใช้เวลาเดินสำรวจตลาดว่าพืชผักอะไรที่ตลาดต้องการและมีราคาสูง
3: ผักหวานปลา
6: ผักหวานปลา
3: ผักหวานปลา
6: เอามาปลูกที่บ้าน
3: อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเด็ก
6: ราคา250
3: 250
6: ค่ะ
3: โอ้โหน่าเอามาปลูก
5: แล้วเขาก็พบคำตอบ
3: ได้หลายเยอะๆเน
6: าะ
1: ผักหวานป่านี่คนปลูกน้อยผู้บริโภคต้องการโดยเฉพาะไปดูตามตลาดที่เขาขายค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหา

0: ปีแรกก็ไม่ได้ผลครับเพราะว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจขุดแล้วก็ปลูกไม่มีขั้นมีตอนไม่รู้เท่าไหร่ปีที่สองก็เริ่มรู้บ้างแต่ไม่ได้ประสบผลสำเร็จ
1: โดยพื้นฐานสภาพจิตใจเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนมีความพยายามมีความมุ่งมั่นนะคือเขาทำอะไรก็ทำแบบจริงจังแต่ก็เชื่อมั่นในตัวเขา

0: พี่ทูลเริ่มศึกษาดูงานและหาความรู้เรื่องการปลูกผักหวานด้วยตนเองอย่างจริงจัง
1: ไปอบรมศึกษาดูงานที่โคราชแล้วก็ไปที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีหลายรอบด้วยกันครับศึกษาหาความรู้ขั้นตอนการปลูกการเอาใจใส่ดูแล
0: เริ่มต้นนับหนึ่งกับผักหวานป่าอีกครั้งโดยในครั้งนี้เขาเอาใจใส่ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก
1: ก็จะต้องมาเตรียมดินคือดินเหนียวนะครับแล้วก็ขุดลึกประมาณ70คูณ70ขุดขึ้นมาก่อนดินแล้วเราก็เอาขี้วัวผสมคลุกเข้ากับปุ๋ยมะพร้าวเพื่อที่จะซึมซับเก็บกักน้ำแล้วก็ให้มันชอนชัยรากเนี่ยเข้ากันแล้วเราก็เอาเข้าหลุมคืนถ้าเป็นถุงเราก็ควรระวังรากอย่าให้หักถ้าหักแล้วมันจะเจริญเติบโตช้าเพราะว่าเหมือนรากมันจะเปราะบางหลักๆของผักหวานป่าหัวใจหลักๆเทคนิคต่างๆคือรากผักหวานป่าเนี่ยจะชอนชัยอยู่ข้างล่างควรที่จะก่อนที่จะปลูกเนี่ยไม่ควรที่จะรดน้ำล่วงหน้าควรที่จะไม่รดน้ำอยู่ประมาณสัก7วันหรือ10วันแล้วเราก็ตัดเฉพาะข้างล่างออกตอนที่ตัดก็ให้ระมัดระวังนะครับอย่าให้รากหักเป็นอันขาดถ้ารากหักแล้วมันจะโตช้าหรืออาจจะไม่โตเลยนะครับที่ไม่ฉีกถุงก็กลัวว่าถุงดำเนี่ยถุงผักหวานเนี่ยมันจะแตกออกตอนที่เราฉีกผ่าอีกส่วนหนึ่งถ้าเราผ่ามีดลงไปอย่างนี้ครับมันก็จะตัดถูกรากผักหวานตัดถูกรากผักหวานป่าทำให้รากผักหวานป่าแล้วก็ไม่ขาดแล้วก็ไม่โต
0: ในครั้งนี้พี่ทูลเริ่มต้นอย่างถูกต้องตามที่ได้เรียนรู้มาซึ่งมันไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาด

0: โดยธรรมชาติผักหวานป่าเป็นพืชที่ชอบแดดรำไรในสวนจึงควรมีต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงาซึ่งจะทำให้ผักหวานป่าโตเร็ว
1: จะมีไม้ที่เลี้ยงก็คืออย่างเช่นต้นแคมะขามเทศตะขบและต้นหม่อน4ชนิดนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลส่วนใบที่ผมว่า4ชนิดนี้ก็เวลาร่วงลงมาก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดี

0: การที่จะปลูกผักหวานนะครับควรที่จะเตรียมดินนะครับเตรียมดินช่วงเดือนมีนาแล้วก็เมษานะครับสองนะครับพันธุ์ผักหวานเนี่ยถ้ามันข้ามปีแล้วรากผักหวานนี่มันจะงอกไปก่อนยอดนะครับถ้าข้ามปีแล้วมันยังไม่โตถ้าควรที่จะปลูกนี่ผักหวานป่าจะให้ได้ผลดีเนี่ยก็คือเดือนพฤษภากับมิถุนานะครับมันรากจะไม่แกนไม่หักหรือไม่ชะงักชะลอ
1: ต้องการจะเพิ่มจำนวนยอดผักหวานป่าต้องทำการเด็ดใบแก่ทิ้งเพื่อให้ผักหวานป่าแตกยอดออกมาใหม่

ยอดผักหวานป่าเนี่ยถ้าเราลิไปแต่งกิ่งให้น้ำใส่ปุ๋ยดูแลดีๆเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับ3 วันเก็บทีนึง

วันนี้สวนผักหวานป่าของพี่ทุนกลายเป็นตลาดสดผักหวานป่าที่ทำให้ชาวบ้านเข้ามาเก็บมาซื้อราวกับมาจ่ายตลาด

0: โลละ200บาทครึ่งเอก
1: อันนี้ครึ่งโลเนาะ
0: 1กิโลเออนี่ครับ
2: เราไปซื้อตลาดน่ะบางทีเขาเก็บมาค้างคืนแล้วมาทำมันไม่อร่อยใบมันจะร่วงเรามาซื้อที่สวนเราได้เก็บแล้วมันก็มีความสุกแล้วก็สดด้วยอร่อยด้วย
1: มาม่ามีใครมีเขาคิวมา
0: เอานี่เหลืออยู
3: ่บ้านลุงดูคุณน่ะช่วยสิออกมาได
0: ้ในรอบปีที่ผ่านมาก็พอได้อยู่ครับปีนึงก็ประมาณสัก 4-5 หมื่นเฉพาะยอดเพราะว่าช่วงปีที่4เนี่ยสามารถที่จะแต่งยอดริใบนะครับแต่งกิ่งในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาแล้วก็ให้น้ำแล้วก็ใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยเดือนธันวาแล้วยอดผักหวานก็จะออกเดือนมกรากุมภามีนาแล้วก็มาสิ้นสุดเดือนเมษา
4: ครับตอนนี้ก็คือพอใจค่ะพอใจตรงที่ว่าทำแล้วมันได้ผลแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทำแล้วทำให้มีความสุขสุขภาพเขาก็เริ่มดีคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ประสบผลสำเร็จในปีนี้นะคะ

0: สวนของพี่ทุนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนเข้ามาศึกษาเรื่องผักหวานป่า
1: ตลอดนี้มาเวลาเราตัดนี่เลยถึงแม้ว่าจะใบมากอย่างนี้ว่าตรงนี้มันเกี้ยงไปเลยเพื่อที่จะเอาย
0: อดและยังมีเพื่อนบ้านเริ่มนำไปปลูกตามที่เขาแนะนำ
2: ก็ใจอยู่ปลูกที่หาหกต้นเหลืออยู่สามที่ต้นถือว่าพอได้กันอย
3: ู่ผมชอบปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้ไปก็เลยเห็นเขาปลูกผักหวานมันเป็นผักที่หายากเพราะว่าตามทุ่งนาเลยก็ไปขุดมาขายหมดที่แรกผมก็ไม่รู้วิธีเหมือนกันก็เสียหายไปไม่ใช่น้อยๆตอนนั้นครับ

0: ก็พอได้ไปอบรมมาก็เริ่มรู้วิธีการปลูกมันก็ไม่ยากฮะเขาบอกว่าประมาณ3ปีได้ผลผลที่แรกผมก็ไม่เชื่อเขาหรอกมันก็ได้ผลจริงฮะ
1: ผักหวานที่ผมปลูกที่ได้เห็นตามขอบรั้วเนี่ยปลูกเก็บถึง4ปีแล้วก็ได้เจ็บปีที่ผ่านมาก็พอได้แจงตามพอได้แจงได้กินนี่แหละ

0: พิทูลยังเริ่มต้นทำพันธุ์ผักหวานป่าออกขายซึ่งเป็นรายได้อีกทางหนึ่งในช่วงที่ผักหวานป่าไม่มียอดจำหน่าย
1: คือเราเตรียมดินทรายเพื่อให้มันชุ่มนะครับเพื่อให้มันชุ่มชื้นสองเราก็เอากระสอบป่านไปรองแล้วก็เอาเม็ดผักหวานที่เราขัดเกลือเหลือแต่แกนเราก็เอาไปใหญ่ๆเรียงๆแล้วก็เอาผ้าขนหนูนะครับไปคุมไว้แล้วก็รดน้ำเช้าเย็นอยู่ประมาณสัก5-7วันนะครับมันก็จะเป็นหน่อเหมือนถั่วงอกแล้วเราก็หยิบออกจากที่เราเพาะไว้นะครับไปใส่ถุงดำอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปเพาะปลูกได้เลย

การดำเนินชีวิตบนเส้นทางสายเกษตรอาจจะไม่ราบรื่นและง่ายดายดังที่ฝันไว้แต่หากไม่ยอมแพ้และรู้ว่าใจต้องการอะไรความสุขที่แสวงหาก็ไม่ได้อยู่ไกลเกินกว่าที่จะฝันถึง

0: ค้นพบแล้วค่ะค้นพบตัวเองค้นพบความสุขของตัวเองแล้วเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยดูจากการใช้ชีวิตดูมีความสุขมากการได้ออกมาที่สวนมาดูต้นผักหวานมารดน้ำมาดูความเจริญเติบโตของต้นไม้มีความสุขมากตอนนี
1: ้ปัจจุบันนี้ผมไม่ได้ไปวิ่งหาความสุขข้างนอกความสุขนี่มันอยู่ที่ใจอยู่ที่ตัวเราเองแล้วก็ธรรมชาติก็คืออยู่ที่สวนอยู่ที่นาความสุขอยู่ที่เราปลูกแล้วก็บำรุงเห็นทุกเช้าเห็นทุกวันเห็นทุกเดือนเห็นทุกปีแล้วก็โตขึ้นทุกวันโตขึ้นทุกปีครับนี่แหละคือความสุข
2: ถึงวันนี้พี่ทูลไม่ต้องไปแสวงหาความสุขจากที่ไหนเพราะเขาพบมันแล้วในพื้นดินของตนเอง

ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชา

ใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาภัทรรัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

เราคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่าให้งานจบแค่ที่ทำงานอย่าเอางานติดตัวกลับมาที่บ้านผมคิดว่ามนุษย์เงินเดือนทุกคนก็คงอยากทำแบบนั้นกันทั้งนั้นแหละครับกลับถึงบ้านก็อยากพักอยากใช้เวลากับคนที่เรารักอยากทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่งาน

วังสุนจิรดาของในหลวงรัชกาลที่9คงเป็นวังที่พิเศษมากๆเพราะพื้นที่บริเวณรอบๆวังหรืออาจเปรียบได้ว่าเป็นบ้านของพระองค์ท่านกลับมีโครงการทดลองต่างๆเกิดขึ้นมากมายเพราะอะไรพระองค์ท่านจึงโปรดให้ใช้พื้นที่บริเวณบ้านสร้างเป็นห้องทดลองโครงการต่างๆแบบนี้น่าคิดนะครับ

สวัสดีครับผมบีพีรพัฒน์นะครับสำหรับผมนะครับความรู้สึกเมื่อรู้ว่าเราจะต้องมาเล่าเรื่องของในหลวงรัชกาลที่9เกี่ยวกับงานของพระองค์ที่บ้านของท่านนะครับวังสวนจิตรลดาเนี่ยผมรู้สึกว่าเรารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของวังจิตรลดาบ้างนอกจากสิ่งที่ผลงานพระราชกรณียกิจทางด้านต่างๆที่เราได้รับรู้กันมาโดยส่วนใหญ่แล้วผมก็รู้เหมือนทุกๆคนนะครับว่าที่วังสวนจิตรลดาเนี่ยจะเป็นต้นกำเนิดของโครงการต่างๆแต่ที่ผมจำได้แม่นก็คือนมกล่องจิตรลดาแล้วก็นมอัดเม็ดซึ่งผมชอบกินมากเลยคือ2 อย่างเนี้ยเป็นขึ้นอย่างนมกล่องก็จะเป็นชื่อของจิตรลดาเลยก็จะทำให้เราวิมายถึงวังสวนจิตรลดาแต่เราไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับวังสวนจิตรลดาคือรู้น้อยมากเลยนะฮะผมก็ไปค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับ

0: วังจิตรดามาแล้วก็พบว่ามีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นที่นี่มากมายมีเรื่องของความซาบซึ้งใจความยิ่งใหญ่ความประทับใจเกิดขึ้นที่นี่มากมายแล้ววันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวังสวนจิตรดาและเราจะมาซึมซับประสบการณ์แห่งความสุขความประทับใจนี้ไปพร้อมๆกันครับ
1: ครับและอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าสถานที่ทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยกว้างใหญ่มากเพราะว่าคือพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลในทั่วทุกๆภาคของประเทศไทยดอยทุกดอยทุกแหล่งกันดารพุ่งไปหมดแล้วนะครับดังนั้นวังหรือบ้านของพระองค์ท่านเนี่ยน่าจะเป็นสถานที่ที่พระองค์ท่านพักผ่อนได้สบายที่สุดหลังจากท่านทรงงานหนักมาแล้วใช่ไหมครับแต่ทว่าพระองค์ท่านกลับทรงนำงานซึ่งก็คือการแก้ไขปัญหาทุกสุขทุกร้อนของประชาชนต่างๆที่ทรงรับทราบจากการลงพื้นที่กลับมาทรงงานต่อที่วังซึ่งก็คือบ้านของพระองค์เองอีกด้วยว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงงานตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นนอกบ้านรวมถึงในบ้านของพระองค์เองซึ่งก็คือที่วังสวนจิตรดาแห่งนี้แล้วผมเองยังแอบคิดไม่ได้ว่าแม้กระทั่งในฝันเนี่ยพระองค์ต้องฝันถึงงานของพระองค์แน่ๆซึ่งก็คือพวกเราทุกๆคนและความเป็นอยู่ของพวกเราทุกๆคนครับ

และในการทรงงานของพระองค์ท่านนะครับพระองค์ท่านได้ทรงโปรดให้แปลงพื้นที่รอบๆวังของพระองค์ให้เป็นโครงการทดลองงานต่างๆนะครับเพื่อไปใช้แก้ปัญหาจริงให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนั่นหมายความว่าบ้านของพระองค์แทนที่จะเป็นสถานที่พักอาศัยพักผ่อนกลายเป็นห้องทดลองรวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อศึกษาดูงานสำหรับประชาชนที่สนใจแล้วก็ยังนำกลับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพประจำวันของตนเองอีกต่อไปด้วยครับผมคิดว่าการที่เราจะทำความรู้จักใครสักคนนะครับแล้วก็เข้าใจถึงวิธีการทำงานวิธีคิดของคนคนนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือการไปเยี่ยมบ้านของเขาดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะไปชมด้วยกันว่าที่บ้านของพ่อหรือที่วังสวนจิรดานั้นเป็นอย่างไรบ้างมีโครงการอะไรเกิดขึ้นภายในนั้นบ้างและแต่ละสิ่งแต่ละงานที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้มีการวิจัยค้นคว้าศึกษาทดลองต่างๆนั้นพระองค์ทรงทำไปเพื่ออะไรและมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างไรกับชีวิตประจำวันของพวกเราคนไทยทุกๆ

งมีคนไม่กี่คนบนโลกใบนี้นะครับที่จะใช้พื้นที่บ้านของตัวเองเนี่ยเป็นที่ทดลองโครงการต่างๆเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงโปรดทำเพื่อพวกเราและเมื่อเราสังเกตจากวิธีการทรงงานของพระองค์ท่านแล้วเนี่ยเราจะพบว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีวิธีทรงงานแบบผู้บริหารที่พิเศษกว่าผู้บริหารโดยทั่วไปที่อาจจะสั่งให้ลูกน้องไปทำงานโดยที่ยังไม่รู้ว่าผลของงานจะออกมาเป็นอย่างไรจะสำเร็จไหมแต่สำหรับพระองค์ท่านแล้วท่านกลับทรงงานโดยที่ทรงโปรดที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองก่อนแล้วก็ทรงทำการทดลองจนหมดข้อสงสัยแล้วก็เมื่อได้ผลลัพธ์ผลสำเร็จที่แน่นอนแล้วพระองค์จึงทรงโปรดให้นำไปใช้กับประชาชนของพระองค์ต่อไปซึ่งเราจะเห็นได้จากโครงการส่วนพระองค์ต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายภายในวังสวนจิตรลดาแห่งนี้นี่เองครับ

ครงการส่วนพระองค์ต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นโครงการที่หน่วยงานราชการรวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชนทั้งหลายเนี่ยเป็นบัตรงานสนองพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเกษ

นั่นเองนะฮะเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงให้ความสำคัญกับการกินอยู่พื้นฐานของประชาชนเป็นอันดับแรกจึงทรงโปรดเกล้าให้แปลงพื้นที่บริเวณวังหรือบริเวณบ้านของพระองค์เนี่ยให้เป็นแหล่งทดลองผลิตอาหารโดยเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปสิ่งที่เป็นพื้นฐานของชีวิตทุกๆชีวิตนั่นก็คือข้าวครับ

พระองค์ท่านทรงเข้าพระทัยอย่างลึกซึ้งว่าการปลูกข้าวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตคนไทยมากๆพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้กรมการข้าวนำข้าวสายพันธุ์ต่างๆจากทั่วประเทศนะครับมาปลูกในนาข้าวทดลองโดยให้มีการปลูกทั้งแบบนาดำและนาหวานซึ่งก็คือการปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่มที่มีน้ำขังและก็การทดลองปลูกข้าวที่เรียกว่าข้าวไร่หรือข้าวหยอดหลุมเป็นการทำนาบนที่ดอนและที่สูงแบบชาวไทยภูเขานะครับเพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาในการทำนาให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศในแต่ละพื้นที่นะครับเพราะว่าประเทศไทยของเรามีพื้นที่สูงที่ต่ำต่างกันมากมายนะครับรวมถึงยังเป็นการคัดและเก็บพันธุ์ข้าวไว้เพื่อใช้ในการเพาะปลูกในครั้งต่อๆไปด้วย

ดยกรมการข้าวนะครับเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบทั้งหมดทั้งแปลงนาสวนขนาด 4.6 ไร่และแปลงข้าวไร่โดยทำการปลูกทั้งพันธุ์ข้าวเจ้าและพันธุ์ข้าวเหนียวรวมทั้งหมดกว่า50สายพันธุ์หลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วยังมีการปลูกพืชหมุนเวียนชนิดต่างๆอย่างพืชตระกูลถั่วข้าวโพดทานตะวันเพื่อบำรุงดินและเป็นการใช้พื้นที่ทั้งหมดให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับซึ่งการปลูกพืชหมุนเวียนในลักษณะนี้เนี่ยเกษตรกรปัจจุบันเนี่ยได้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองทำให้มีผลผลิตต่างๆหมุนเวียนให้ได้ขายตลอดทั้งปีสามารถเลี้ยงตัวเองได้แม้จะเป็นช่วงที่พักนาจากการปลูกข้าวนอกจากนั้นโครงการนาข้าวทดลองยังมีการจัดแปลงพิเศษสำหรับฝึกสอนวิธีการปลูกข้าวแบบปักดำให้กับนักเรียนในโรงเรียนจิตรดาเป็นประจำและผลผลิตข้าวที่ได้จากแปลงนาข้าวทดลองนอกจากจะนำไปเก็บรักษาพันธุ์ไว้ที่กรมการข้าวเพื่อใช้ในการเพาะปลูกในปีถัดไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็จะนำไปใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญ นะครับและอีกส่วนหนึ่งจะนำไปบรรจุถุงเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานสำหรับแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเพาะปลูกให้กับชาวนาไทยครับนอกจากเรื่องข้าวแล้วนะครับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยยังทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยของราษฎรส่วนใหญ่ที่มีฐานะยากจนซึ่งจำเป็นจะต้องมีแหล่งโปรตีนอย่างง่ายและราคาไม่แพงไว้บริโภคซึ่งนั่นก็คือเนื้อปลานั่นเองครับพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้กรมประมงนำปลาหมอเทศจากปีนังจำนวน 10,000 ตัวมาทดลองเลี้ยงในสระน้ำหน้าพระที่นั่งอุดรบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานนะครับเพื่อพระราชทานให้ผู้นำชุมชนทั่วประเทศนำไปเลี้ยงต่อต่อมาเมื่อครั้งสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งประเทศญี่ปุ่นองค์ปัจจุบันนะครับเสด็จเยือนประเทศไทยในปีพ.ศ. 2508ได้น้อมเกล้าถวายพันปลาที่มีถิ่นกำเนิดในลุ่มแม่น้ำไนล์ทวีปแอฟริกานะครับจำนวน50ตัวซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ทรงเลี้ยงไว้ในบ่อปลาบริเวณพระตำหนักจิตรดาราโหฐานโดยทรงปล่อยปลาด้วยพระองค์เองและพระราชทานชื่อพันปลาดังกล่าวว่าปลานิลซึ่งเป็นชื่อแบบไทยๆที่คล้องจองกับที่มาของพวกมันก็คือลุ่มแม่น้ำไนล์นั่นเองครับปลานิลจึงเปรียบได้ดังทูตสันธวไมตรีที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับญี่ปุ่นโดยในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้กรมประมงเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลานิลในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดารวมทั้งปรับปรุงสายพันธุ์ทั้งหมดเนี่ยให้เหมาะสมกับประเทศไทย

แล้วแจกจ่ายพันธุ์ปลาพระราชทานให้กับราษฎรเพื่อนำไปขยายพันธุ์แล้วก็ไปบริโภคในชีวิตประจำวันอีกด้วยนะครับและพวกเราก็คงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะครับว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงไม่เสวยปลานิลนั่นก็เพราะว่าพระองค์ท่านทรงเลี้ยงพันธุ์ปลานี้มาด้วยพระองค์เองนั่นเองนะครับซึ่งผมก็เคยอ่านพบมาว่าพระองค์ท่านเคยตรัสว่าเลี้ยงมาเหมือนลูกแล้วจะไปกินมันได้ยังไง

0: ไม่เพียงเท่านั้นนะครับพระองค์ท่านยังทรงพัฒนาอาชีพเลี้ยงโคนมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอีกด้วยโดยเรื่องนี้เนี่ยเริ่มต้นขึ้นในปีพ.ศ. 2503เมื่อครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินประพาสประเทศเดนมาร์กและทรงศึกษาเรื่องการทำฟาร์มโคนมจากที่นั่นเพื่อเป็นอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกรไทยและหลังจากที่ได้ทรงศึกษาเรื่องฟาร์มโคนมในครั้งนั้นแล้วต่อมาในปีพ.ศ. 2505พระองค์ท่านได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดำเนินการจัดสร้างโรงโคนมสวนจิตรลดาเพื่อเลี้ยงโคที่มีผู้น้อมกล้าวถวายโคพันธุ์เรดเดนจำนวน4ตัวและกรมปศุสัตว์น้อมกล้าวถวายโคสาวตั้งท้องอีก2ตัวพันธุ์บราวน์สวิสและพันธุ์ลูกผสมเรดซินดี้นะครับและรัฐบาลเดนมาร์กได้น้อมกล้าวถวายฟาร์มโคนมและศูนย์การฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทยเดนมาร์กให้กับในหลวงรัชกาลที่9โดยสมเด็จพระเจ้าเฟเดริกที่9และพระราชินีแห่งอาณาจักรเดนมาร์กได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยในหลวงรัชกาลที่9เป็นองค์ประธานร่วมในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการดังนั้นเราจึงถือกันว่าวันที่16มกราคมของทุกปีเป็นวันโคนมแห่งชาติและเกษตรกรยังถือเอาอาชีพเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของโปรดของผมนะครับนั่นก็คือนมจิตรลดาและก็นมอัดเม็ดนั่นเอง
1: วันนี้เป็นวันที่สำคัญมากสำหรับกิจการโคนมแล้วก็ในทางอุตสาหกรรมนมของประเทศไทยเพราะว่าเป็นวันที่ได้เปิดโรงทำนมผงเป็นทางการที่จริงกว่าจะถึงขั้นนี้ก็ได้ต้องผ่านอุปสรรคมาไม่ใช่น้อยและที่ได้สำเร็จก็เพราะว่าได้รับการร่วมมือจากทุกฝ่ายตั้งแต่ต้น
0: เราย้อนกลับมาที่โรงโคนมสวนจิตรลดากันอีกครั้งนะครับในระยะแรกที่เริ่มต้นเลี้ยงโคนมจำนวน6ตัวนะน้ำนมที่เหลือจากลูกโคกินก็ได้มีการจัดจำหน่ายให้แก่ข้าราชบริพารภายในตำหนักจิตรลดาโรโหฐานนะครับและต่อมาเมื่อมีจำนวนโคนมเพิ่มมากขึ้นก็จึงสามารถผลิตน้ำนมออกจำหน่ายได้ให้แก่บุคคลภายนอกรวมถึงโรงเรียนต่างๆในบริเวณใกล้เคียงในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงมีวิธีคิดวิธีทรงงานแบบนักวิทยาศาสตร์โดยแท้จริงนะครับไม่ว่าพระองค์ท่านจะทรงงานอะไรก็ตามท่านจะต้องมีการค้นคว้าศึกษาทดลองแล้วมีการพิสูจน์จนพบคำตอบที่แน่นอนว่าทำได้จริงซึ่งก็คงไม่มีสถานที่ใดที่เหมาะสมที่สุดเท่ากับบ้านหรือวังของท่านเองที่จะใช้เป็นห้องทดลองในโครงการต่างๆนะครับจึงเป็นคำตอบให้เราว่าเพราะอะไรในวังสวนจิตรลดาจึงเต็มไปด้วยโครงการทดลองต่างๆมากมายและอีกสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากการทรงงานของพระองค์ท่านพระองค์ท่านไม่ได้ทรงดำริหรือทรงงานให้จบเพียงขั้นตอนเดียวแต่ทรงดำริและทรงพัฒนางานแบบต่อยอดอย่างครบวงจรครับอย่างเช่นเรื่องข้าวเนี่ยพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงความเป็นอยู่ของเกษตรกรซึ่งมีฐานะยากจนและเป็นหนี้ไม่จบสิ้นเนื่องจากชาวนาเนี่ยขายข้าวเปลือกได้ในราคาถูกแต่ต้องไปซื้อข้าวสารและของกินของใช้ในราคาที่แพงจึงทรงมีพระราชดำริว่าชาวนาควรที่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มแล้วก็ดำเนินงานในแบบสหกรณ์การสีข้าวเปลือกและมอบหมายให้ตัวแทนกลุ่มของตนรับผิดชอบการสีข้าวเปลือกซึ่งเป็น

ผลิตของตนแทนการที่เอาข้าวไปจ้างคนอื่นสีหรือขายข้าวเปลือกในราคาถูกพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้จัดตั้งโรงสีข้าวตัวอย่างที่วังสวนจิตรลดาโดยที่พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดำเนินการซึ่งที่โรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิตรลดานี่นะครับประกอบไปด้วยการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านเทคนิควิธีในการเก็บรักษาข้าวเปลือกและสีข้าวและได้เปิดให้เกษตรกรเข้าไปศึกษาดูงานและนำไปปรับใช้ในชุมชนของตนเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและรวมกลุ่มกันได้อย่างแข็งแกร่งตามพระราชประสงค์

นอกจากนั้นนะครับแกลบที่ได้จากการสีข้าวในโรงสีข้าวตัวอย่างก็ยังคิดต่อยอดให้นำไปใช้ประโยชน์ได้ต่ออีกโดยที่ทรงมีพระราชดำริให้นำแกลบเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงดินและทำให้เป็นเชื้อเพลิงแท่งโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาจึงได้สร้างโรงบดแกลบขึ้นและได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเทคนิควิธีการผลิตรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แกลบอัดแท่งและถ่านแกลบเพื่อใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงแทนถ่านไม้ครับส่วนโครงการโคนมเนี่ยพระองค์ทรงโปรดเกล้าให้สร้างโรงนมผงขนาดย่อมเพื่อศึกษาและแก้ปัญหาน้ำนมโคที่ล้นตลาดในปีพ.ศ. 2512ต่อมาในปีพ.ศ. 2527ก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดทดลองผลิตนมอัดเม็ดโดยเปิดโรงนมเม็ดสวนดุสิตเพื่อสนับสนุนการผลิตนมผงภายในประเทศให้นำมาแปรรูปเป็นนมอัดเม็ดที่มีคุณค่าทางโภชนาการและราคาไม่แพงและที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโรงงานตัวอย่างที่เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาวิธีการผลิตนมอัดเม็ดเช่นเดียวกันครับและนมอัดเม็ดเนี่ยกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเลยนะครับตอนนี้ถึงกับขาดตลาดเลยทีเดียวนะครับและมีอีกเรื่องนึงนะครับที่น่าสนใจและน่าทึ่งมากๆนั่นก็คือการที่พระท่านเนี่ยทรงมองการไกลเห็นไปถึงในเรื่องของพลังงานทางเลือกซึ่งทุกวันนี้นะครับในเวทีโลกตลาดพลังงานทางเลือกเป็นสิ่งที่ทุกคนตื่นตัวและให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับผมจำได้ว่าคำว่าภาวะเรือนกระจกที่ทั้งโลกตื่นตัวกันอยู่ทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้ยินในครั้งแรกจากในหลวงรัชกาลที่9นะครับ

เรียกได้ว่าผู้วิสัยทัศน์ของพระองค์ท่านนั้นไปไกลมากก่อนที่นายอัลกอร์จะนำมาพูดนะครับในการหาเสียงในการลงสมัครประธานาธิบดีแข่งกับนายจอร์จบุชในปีนั้นนะครับพบว่าพระองค์ท่านได้พูดเรื่องนี้ก่อนแล้วถึง17ปีด้วยกันนะครับพระองค์ทรงโปรดให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยและทดลองผลิตไบโอดีเซลและพลังงานแก๊สโซฮอลแม้ว่าตอนนั้นต้นทุนจะสูงอยู่สักหน่อยนะฮะแต่พระองค์ก็ยังไม่ย่อท้อและรับสั่งว่าให้ดำเนินการต่อไปอย่าทิ้งแม้ว่าใครจะเลิกทำเพราะพระองค์ท่านเนี่ยทรงมีพระราชหฤทัยหนักอย่างนั้นคนไทยทุกๆคนเนี่ยจึงมีพลังงานทดแทนราคาย่อมเยาไว้ใช้อย่างทุกๆวันนี้ครับ

เคยสงสัยว่าทำไมพระองค์ทรงงานหนักขนาดนี้พระองค์ไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยบ้างหรือยังไรเพราะแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยทำงานบางครั้งยังมีความรู้สึกท้อบางครั้งยังเหนื่อยรู้สึกไม่มีแรงแต่หลายๆครั้งเนี่ยเมื่อมองกลับไปเห็นพระองค์ภาพพระองค์ทรงงานจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้เนี่ยมันทำให้ผมได้คิดอะไรได้บางอย่างว่าสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้เห็นก็คือว่าพระองค์ไม่มีเวลาแม้แต่ที่จะมาคิดว่าเหนื่อยหรือท้อพระองค์ใช้วิธีการที่ดีที่สุดคือการทำและทำและทำและลงมือทำซึ่งเป็นสิ่งที่มันได้ผลที่สุดแล้วแล้วผมก็คิดว่าสิ่งที่ผมจะนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนั่นก็คือการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องไปนึกถึงผลของมันแค่นึกว่าเราจะทำอะไรให้ดีที่สุดได้บ้างนั่นก็น่าจะเป็นสิ่งที่พ่อของเราได้ฝากไว้กับ

0: ดีค่ะท่านผู้ชมคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีพันเอกสุธีสุขสากลคุณที่สารัตอมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษโดยท่านผู้ชมสามารถรับฟังได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์และ Facebook NBT World ค่ะ
1: วันนี้วันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569เป็นการพระราชพิธีสำคัญ

้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสิ้นพระชนบรรจบครบ15วันค่ะซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้นำภาพนับตั้งแต่วันที่ประชาชนทราบข่าวจากประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการสิ้นพระชนมาร้อยเรียงให้ท่านผู้ชมได้รับชมค่ะ

0: นักพระราชวังได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพัชนาสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ขบวนรถยนต์หลวงได้เชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังเชิญพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้ถวายน้ำสงพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเป็นการส่วนพระองค์ค่ะ
1: วันที่13มิถุนายน2569พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้าถวายน้ำสงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง

วันที่14ถึง16มิถุนายน2569พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง

0: ันที่14มิถุนายน2569เวลา 7:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
1: วันที่14ถึง16มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

วันที่17มิถุนายน2569เวลา 17:14 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

0: วันที่18มิถุนายน2569เวลา 8:24 นสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานทรงวางพวงมาลาสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังและทรงลงพระปรมาภิไธยและนามาภิไธยในสมุดหลวงแสดงความอาลัยณพระที่นั่งราชกรัญญสภาในพระบรมมหาราชวัง
1: วันที่18มิถุนายน2569เวลา 10:07 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
0: วันที่19มิถุนายน2569เวลา 18:46 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
1: สำหรับการบำเพ็ญกุศลในวันนี้เป็นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยานีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังมีพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังก่อนหน้าแล้วคือสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณพร้อมด้วยท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซ่น
0: โดยสาระสำคัญของวันนี้นะคะพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากันหนึ่งพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาค่ะซึ่งการพระราชพิธีก็จะสืบเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 10:00 นค่ะซึ่งสาระสำคัญของวันพรุ่งนี้พระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตพัตหารส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสดับปกรณ์ค่ะ
1: ในท้ายพิธีในการนี้พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมนิมนต์จากสองอารามด้วยกันนะครับก็คือวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสครับ
2: นี้นะคะมหาเถ รสมาคมได้มีมติให้คณะสงฆ์และวัดไทยนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมและเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปัณณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันด้วยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายพัตตาหารเช้าหรือเพลและถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปตลอดจนการเจริญจิตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลค่ะ
1: ในเช้าวันนี้นะครับหลายหน่วยงานนะครับก็ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปัณณรสมวานเช่นเดียวกันนะครับมีการจัดทั้งในส่วนของหน่วยราชการแล้วก็อารามต่างๆนะครับในภาคเช้าที่ผ่านมานะครับมีพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระกุศลมีพิธีสวดพระพุทธมนต์ซึ่งวัดต่างๆนะครับทั่วราชอาณาจักรนะครับก็ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ครับ
0: ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเชิญหีบพระศพประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ซึ่งพระโกศทองใหญ่องค์นี้นะคะสร้างขึ้นในรัชกาลที่9ประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศค่ะทั้งนี้ธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นโดยปกติมีการลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศพระศพคราวนี้พระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรนั้นประดับที่ยอดพระโกศถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวนะคะหรือว่าใบปลือที่ปากพระโกศโดยรอบห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมที่เอวพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวโดยรอบค่ะพระโกศนั้นประดิษฐานเหนือพระแท่นแว่นฟ้า3ชั้นสลักลายดุลประดับรัตนชาติสีขาวชั้นพระแท่นตกแต่งด้วยพุ่มตัดทองเทียนไฟฟ้าและจักรันปักดอกไม้โลหะสีทองที่มุมพระแท่นแว่นฟ้าทองทุกชั้นปักสุวรรณฉัตรและสุวรรณฉัตรคันดานค่ะรอบพระแท่นแว่นฟ้าแวดล้อมด้วยเครื่องสูงทองแผ่ลวดประกอบด้วยฉัตรชุมสาย3ชั้นฉัตร5ชั้นฉัตร7ชั้นบังแทรกและบังพระศูนย์ตามพระราชอิสริยยศและมุมทั้ง4นะคะที่ประดิษฐานพระโกศมีการจัดทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หมุนเวียนกันยืนยามถวายพระศพมุมละ1นายทหารทั้ง4นายก็จะยืนยามในท่าโรยปืนนะคะคือปากลำกล้องปืนชี้ลงพื้นมือทั้งสองวางบนยางรองผ่านท้ายปืนในลักษณะคว่ำมือขวาทับมือซ้าย

0: ำรวมค่ะชุดแต่งกายก็จะแต่งตามหมายกำหนดการนะคะซึ่งมี2ชุดด้วยกันคือชุดพระราชฐานและชุดเต็มยศทหารมหาดเล็กค่ะ
1: ทหารกองเกียรติยศพระศพในครั้งนี้จัดจากกองพันทหารม้าที่17กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์ครับส่วนกองทหารเกียรติยศรับเสด็จนั้นจัดจากกองพันทหารอากาศโยธิน3กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ครับ

ระรูปที่ประดิษฐานเบื้องหน้าพระโกศนั้นทรงฉลองพระองค์ด้วยเครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์เหนือกรอบพระรูปนั้นมีอักษรพระนามาภิไธยย่อพอพออักษรพอพานสีแสดเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีอักษรพอสำเภาสีเหลืองเป็นสีประจำพระราชวงศ์จักรีประดิษฐานภายใต้พระเกี้ยวยอดครับ

ะสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ

านผู้ชมคะที่ด้านขวาของพระโกศนะคะจะมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายไว้นะคะได้แก่เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในรวมถึงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะซึ่งรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาค่ะโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

ายในพระที่นั่งนะคะสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณพร้อมด้วยท่านผู้หญิงพลอยพลินเจนเซ่นรอรับเสด็จค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าเสด็จพระราชดำเนินไปอย่างที่ประดิษฐานพระโกศค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศ

0: ครู่ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติ
1: สัพพะทุกขวินาศายะปริตังปรุงชะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปฏิสิทธิยาสัพพะพยาวินาศายะปริตังปรุงชะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

อติเรกวัฏสสตังชีวโตอติเรกวัฏสสตังชีวโตอติเรกวัฏสสตังชีวโต

0: ายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ที่จบไปแล้วนั้นพระสงฆ์สิบรูปซึ่งอาราธนามาสวดพระพุทธมนต์ถวายอดิเรกและถวายพระพรลาก่อนที่จะออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพระสงฆ์สิบรูปประกอบด้วยรูปที่หนึ่งสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสรูปที่สองสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามรูปที่สามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรูปที่สี่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามรูปที่ห้าสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุรูปที่หกพระพรหมโมลีวัดปากน้ำรูปที่เจ็ดพระพรหมบัณฑิตวัดปรยุรวงศ์สาวาสรูปที่8พระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามรูปที่9พระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารและรูปที่พระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรครับซึ่งอีกสักครู่เจ้าพนักงานจะนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตร

ทยารามพระธรรมกถึกที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงครับ

เรียนให้ผู้ชมได้รับทราบนะคะที่บริเวณพระโกศนั้นนะคะก็จะมีทางสองฝากฝั่งนะคะคือด้านขวาของพระโกศและด้านซ้ายของพระโกศนั้นมีสิ่งสำคัญทอดถวายไว้อยู่นะคะซึ่งที่บริเวณด้านขวาของพระโกศนั้นก็จะมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายค่ะประกอบด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในนะคะซึ่งอีกสักครู่จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายไว้ค่ะนอกจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในแล้วก็ยังมีเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ค่ะอันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายใน

ร้อมด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะจุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมมาจุลจอมเกล้าฝ่ายในพร้อมด้วยเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1ค่ะเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1พร้อมด้วยฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยระบับค่ะจากนั้นนะคะยังมีฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยระบับด้วยค่ะนั่นเป็นที่บริเวณด้านขวาของพระโกศนะคะที่มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทอดถวายไว้ส่วนทางด้านซ้ายของพระโกศก็จะมีเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายค่ะประกอบไปด้วย6สิ่งสำคัญด้วยกันนะคะได้แก่พานพระศรีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระศรีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาค่ะและก็จะมีขันพระสุธารสทองคำพร้อมพานทองคำรวมถึงการน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันส่งพระพักทองคำลงยาและผ่านรองและบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาค่ะ

0: นี่คือพระพุทธรูปประจำวันประสูตินะครับลักษณะนั้นเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์แสดงปางสมาธิครองจีวรห่มเฉียงพาดสังฆาติปลายตัดตรงลักษณะของจีวรทำเป็นลายดอกพิกุลครับพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีตามคติไทยโบราณถือว่าเป็นวันแห่งครูวันแห่งความรู้ประหัตทั้งสองหงายวางซ้อนกันบนพระเพลานะครับโดยประหัตขวาทับประหัตซ้ายพระชงขวาทับพระชงซ้ายเป็นท่วงท่าที่สืบทอดมาแต่โบราณในศิลปกรรมของพระพุทธศาสนาครับ
1: สำหรับการพระพิธีธรรมนะคะสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประโคมย่ำยามนะคะ6ช่วงเวลาค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมค่ะ

0: ิสรณีนะ
1: สห
0: ปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉา

มมาจโนกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันติวรังอัญญาจะทาสันติทะสัตตาปรชะคะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมพิตรพระราชทาน

สมพระองค์สมเด็จพระประเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัฏฐาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อัตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

จวัฏสะสตังชีเวอปัสสังธัมมมุตตมังเอกาหังชีวิตังเสยโยปัสสโตธัมมมุตตมันตีณบัดนี้จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาพรรณนาว่าด้วยการประพฤติอันเป็นประโยชน์ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบปัณณรสมะวานพระศพอุทิศกรปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยอนุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงกรอบด้วยคุณูปการทั้งในส่วนอัตตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้แก่ประเทศชาติพระศาสนาเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเมื่อวันพฤหัสที่7ธันวาคม2521สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ทรงมีพระอัธยาศัยไมตรีจิตอันเป็นกุศลระมุนละม่อมถึงพร้อมด้วยกัลยาณศีลกัลยาณธรรมเป็นที่ปรากฏชัดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในหน้าที่นักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์พระบรมราชนกพระชนนีพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงบริวารชนผู้พึ่งไพบุญพร้อมทั้งเกื้อกูลประชุมชนน้อยใหญ่ให้ได้รับความสุขตามฐานะทรงเป็นพระราชธิดาผู้เป็นที่รักดั่งดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกและดวงพระทัยของพระชนนีทรงเป็นพยาติกาผู้น่ารักน่านับถือของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เป็นร่มโพร่มไทรเป็นที่พึ่งอาศัยของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้น้อยขอให้ความอุปถัมภ์บำรุงมุ่งหมายความสุขความเจริญแก่บริวารชนและประชาชนทั่วไปทรงได้ชื่อว่าเป็นธรรมจารินีบุคคลเพราะทรงเร็งเห็นคุณานิสงส์แห่งการประพฤติธรรมว่าสามารถนำสุขมาให้ทั้งในภพนี้และภพหน้าทั้งเป็นปฏิทาอันจะทำชีวิตของพระองค์ให้เป็นแก่นสารไม่ไร้ผลบัณฑิตชนสรรเสริญชีวิตของบุคคลเช่นนี้ว่าประเสริฐเพราะได้ทำความดีไว้แม้จะเป็นอยู่ได้ไม่เท่าไรก็ตามยังดีกว่าชีวิตของผู้เบาปัญญา
มองไม่เห็นธรรมซึ่งเป็นอยู่ตั้งร้อยปีมีคาถาพุทธนิพนธ์ที่ยกไว้เป็นนิเขปบทในเบื้องต้นว่าโยจะวัสสะสตังชีเวอปสังธรรมมุตตมังเป็นอาทิแปลความว่าชนใดไม่เห็นธรรมอันอุดมพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีชีวิตของผู้นั้นหาประเสริฐไม่ชีวิตของผู้เห็นธรรมอันอุดมแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวยังดีกว่ามีอธิบายว่าชนผู้ไม่เห็นธรรมคือสิ่งที่ชอบย่อมหลงไหลประกอบในสิ่งที่ผิดยิ่งมีชีวิตอยู่นานเพียงใดก็เป็นอันเปิดโอกาสทำความชั่วมากขึ้นเพียงนั้นส่วนผู้เห็นธรรมย่อมไม่ประมาทถือโอกาสทำความดีมีประโยชน์โสติผลทั้งแก่ตนและคนอื่นเป็นเบื้องหน้าชีวิตของผู้นั้นแม้จะดำรงอยู่เพียงวันหนึ่งก็ยังดีกว่าชื่อว่าไม่สูญเปล่าพอยึดเอาธรรมไว้ได้แต่ทราบว่าธรรมนี้มีอัตที่จะพึงพรรณนาได้หลายประการแต่ข้อที่จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาในบัดนี้เฉพาะความประพฤติกิจที่เป็นประโยชน์เรียกว่าอัตถจริยาแบ่งออกเป็น3ประการคืออัตถจริยายาตถจริยาโรกัตถจริยาซึ่งจะได้อธิบายขยายความต่อไปอัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนคำว่าตนในที่นี้ได้แก่ธรรมชาติที่สำเร็จมาแต่ความควบคุมแห่งธาตุทั้ง4เป็นที่เสวยเวทนามีสุขเป็นต้นอย่างหนึ่งหมายถึงจิตเจตสิกอันเป็นส่วนนามธรรมแท้จริงสรรพสิ่งทั้งมวลที่แสนรักที่คนเราจะรักยิ่งไปฝ่ารักตนนั้นย่อมไม่มีตนย่อมเป็นที่รักกว่าสิ่งทั้งหมดเมื่อปรากฏว่าตนเป็นที่รักยิ่งเช่นนี้จึงเป็นเหตุให้พากันประพฤติปฏิบัติกรณียกิจต่างๆตามฐานะก็เพราะหวังจะรักษาตนไว้ไม่ให้เดือดร้อนแต่ในทางพระพุทธศาสนาสอนให้บำเพ็ญกุศลสัมมาปฏิบัติดังที่ตรัสแก่พระโพธิราชกุมารว่าอัตตานันจะปิยังชัญญารักเขยยะนางสุรักขิตังตินนะมัญญะตรังยามังปฏิชักเขยยะบัณฑิตโตแปลความว่าบัณฑิตรู้ว่าตนเป็นที่รักแล้วไซพึงรักษาตนนั้นไว้ให้ดีพึงสงวนตนในยามทั้ง3ยามใดยามหนึ่งความหมายก็คือพึงประกอบกุศลกิจสุจริตธรรมในระหว่างที่มีชีวิตซึ่งแบ่งออกเป็น3ยามหรือ3วัยคือปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยในวัยทั้ง3นี้พึงให้ผ่านไปได้ด้วยการกระทำความดีไว้ไม่บกพร่องถ้าขัดข้องทำบริบูรณ์ไม่ได้ทั้ง3วัยเช่นปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในความคะนองเป็นต้นก็พึงทำตนใหม่ในวัยอื่นต่อไปการที่ทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งก็ยังเป็นการดีชื่อว่ามีความรักตนเพราะได้ทำประโยชน์แก่ตนด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ส่วนตนนี้นับว่าเป็นสำคัญซึ่งควรรีบทำเสียก่อนสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสสอนแก่พระภิกษุทั้งหลายปารภพระอัตตัตตะเถระเป็นปฐมเหตุว่าอัตตะทัตตังปเรนเถนะพระหุนาปินหาปเยอัตตะทัตตะมะพิญญายะ
สัทธะปะสุโตสิยาแปลความว่าบุคคลไม่พึงทำประโยชน์ของตนให้เสื่อมเสียแม้เพราะประโยชน์ของผู้อื่นเป็นอันมากเมื่อรู้ชัดประโยชน์ของตนแล้วพึงขวนขวายประโยชน์ตนดังนี้พระพุทธดำรัสข้อนี้มิใช่จะปฏิเสธการกระทำประโยชน์แก่ผู้อื่นว่าไม่มีผลเป็นแต่แนะนำให้ทำประโยชน์ตนแม้มีประมาณน้อยเสียก่อนแล้วจึงทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นต่อไปดุจพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรในระหว่างที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นลำดับมาจนได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณณสถานโพธิพฤกษ์บรังในระหว่างนี้ชื่อว่าทรงบำเพ็ญประโยชน์ส่วนพระองค์ครั้นเมื่อตรัสรู้แล้วเป็นอันว่าได้ทำประโยชน์ส่วนพระองค์สำเร็จแต่นั้นจึงเริ่มตัดเทศนาโปรดสรรพสัตว์ต่อไปซึ่งจัดว่าเป็นฝ่ายปรัตถจริยาประพฤติประโยชน์เพื่อผู้อื่นจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่หนึ่งญาตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติด้วยสามารถการสงเคราะห์ด้วยปัจจัยหรือช่วยบำบัดภัยอันตรายเป็นต้นตลอดถึงบำเพ็ญทักษิณากุศลอุทิศผลส่งให้แก่ญาตกะชนผู้ร่วงรับไปแล้วชื่อว่าญาตถะจริยาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งญาติภีจริยาข้อนี้เป็นปฏิทาของนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานย่อมกระทำนำสืบกันต่อๆมาดังเช่นพระบรมศาสดาของเราตรัสรู้แล้วเสด็จไปเทศนาโปรดสักยะวงศ์มีองค์พระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาเป็นต้นให้บรรลุมรรคผลธรรมาภิสมัยตามสมควรแก่อุปนิสัยนี้ได้ชื่อว่าเป็นความกรุณาในหมู่พญาติจัดเป็นญาตัทธจริยาคุณข้อนี้ย่อมเป็นธรรมอันสำคัญซึ่งเป็นเหตุสัมพันธ์หมู่ชนในสกุลให้ไพบูลย์รุ่งเรืองดำรงมั่นประสานสามัคคีให้มีในหมู่ญาติอำนาจคุณคือการสงเคราะห์ประพฤติเฉพาะแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันนี้สามารถทำหมู่ชนแม้มิใช่ญาติให้มีวิสาสะคุ้นเคยรักใคร่กันฉันญาติดังพุทโธวาทว่าวิสาสาปรมาญาติความคุ้นเคยเป็นญาติอันสนิทแม้รำพังวิสาสนกิจ

ยังมีอำนาจจูงใจชนภายนอกซึ่งมิใช่ญาติให้เป็นดุจญาติกันได้ถึงเพียงแล้วถ้าญาติต่อญาติต่างมาถือโอกาสสงเคราะห์กันและกันผลนั้นจะรุ่งเรืองเพียงใดไม่จำเป็นต้องพรรณนาเพราะเหตุนี้ยาตัชจริยาจึงจัดว่าเป็นธรรมอันควรบำเพ็ญเป็นประการที่สองโรกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชุมชนทั่วไปตั้งแต่ชนภายในแผ่ออกไปถึงชนภายนอกเช่นช่วยอนุเคราะห์ด้วยจิตเป็นกุศลประกอบด้วยเมตตาทั้งสามทวารมีการให้ปันสิ่งของหรือสร้างและบำรุงสาธารณกุศลสถานเป็นต้นเป็นดั่งจริยาที่สมเด็จพระบรมศาสดาเช่นทรงแผ่พยานเล็งแลดูสัตว์โรคทุกเช้าค่ำผู้ใดปรากฏในข่ายคือพยานก็เสด็จคมนาการไปโปรดผู้นั้นนี้เรียกว่าโรกัตถจริยาในส่วนของอัตตัฏฐจริยาระยาตัฏฐจริยาที่บุคคลมาทำดีแล้วเพียงไรก็ตามยังจัดว่าเป็นจริยาคับแคบไปไม่ไพศาลต่อเมื่อขยายออกไปถึงชุมชนทั่วไปด้วยใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นหลักจึงจักยึดเหนี่ยวใจผูกมัดใจและครองใจคนอื่นเป็นการหยิบยื่นไมตรีให้สนิทสนมกลมเกี่ยวกันทำบุคคลผู้นั้นให้เป็นที่พึ่งของชนทั่วไปไม่เฉพาะแต่ตนและสกุลของตนเท่านั้นความเป็นอยู่ของบุคคลผู้นั้นย่อมบันดาลผลให้สำเร็จทั้งแก่ตนและคนอื่นอีกด้วยจัดเป็นธรรมควรบำเพ็ญเป็นประการที่สามจริยาทั้งสามประการดังที่ได้บรรยายอธิบายมานี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ได้ทรงบำเพ็ญพระองค์ให้บริบูรณ์แล้วเป็นอย่างดีกล่าวคือข้อที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยเป็นสุจริตรักษาพระเกียรติยศปรากฏรุ่งเรืองตลอดมาและประกอบด้วยศรัทธาศีลาธิคุณเป็นต้นตั้งตนของพระองค์ไว้ในพรหมวิหารธรรมชื่อว่าอัตตถัฏฐจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนข้อที่พระองค์สงเคราะห์แก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรสงเคราะห์ด้วยสังคหวัตถุธรรมและมีคารวะธรรมนอบน้อมเคารพสักการะแก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรเคารพนอบน้อมสักการะชื่อว่ายาตัฏฐจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติข้อที่พระองค์มีพระทัยประกอบด้วยเมตตาธรรมอุปถัมภ์ค้ำจุนเกื้อหนุนอนุกูลแก่ประชาชนทั่วไปด้วยสังคหวัตถุธรรมทั้งบำรุงและสร้างสาธารณประโยชน์เป็นสาธารณกุศลเป็นต้นชื่อว่าโรกัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ชาโรคสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่พระองค์นั้นทรงบริหารพระองค์ให้บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้งสามประการดังกล่าวมานี้ชื่อว่าได้ทรงบำเพ็ญหิตานุหิตะประโยชน์ทั้งส่วนอัตตะหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติเต็มตามหน้าที่มีชีวิตไม่ไร้ผลประพฤติพระองค์เป็นทิฏฐานุคติที่เป็นมรรคาให้พระบรมวงศานุวงศ์บริวารชนและประชาชนชาวไทยได้นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สวัสดิผลแก่ตนและประชุมชนทั่วไปแม้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะสิ้นพระชนร่วงรับไปตามธรรมดาของสังขารเช่นนี้ส่วนพระคุณความดีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วนั้นยังคงเป็นอนุสรณ์ให้ย้อนรำลึกนึกถึงอยู่เป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติประวัติประกาศพระเกียรติคุณอบอุ่นอยู่ในดวงพระราชฤทัยของพระ

0: บรมราชนกพระทัยของพระชนนีของพระบรมวงศานุวงศ์สถิตอยู่ในดวงใจของบริวารชนและประชาชนชาวไทยตลอดไปอิมินากตะทักษินานุปทานวเสนะขออำนาจพระราชกุศลทักษินานุปทานกิจอันสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานในปณรสมวานแห่งการสิ้นพระชนขอจงสมฤทธิ์เป็นอิทธวิบูรมนูญผลอันเป็นส่วนแห่งทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยสมควรแก่พระกติวิสัยในสัมปรายภพสมดังพระราชปาอุทิศจงทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจักได้รับพระราชทานสาธยายธรรมกถาโดยสรพัญญวิธีเพื่อเพิ่มพูนพระราชศรัทธาอัปปมาทัตธรรมสัมมาปฏิบัติให้ไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัตถจริยากถาสมสมัยได้เวลาเอวังก็มีด้วยประการรัชนี้ขอถวายพระพร
1: ที่จบไปแล้วนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีถวายพระธรรมเทศนาในอัตถจริยากถาพรรณนาว่าด้วยการประพฤติอันเป็นประโยชน์โดยปรารภพระกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาที่ทรงประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์พระบรมราชชนกพระชนนีพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงบริวารชนผู้พึ่งใบบุญพร้อมทั้งเกื้อกูลประชุมชนน้อยใหญ่ให้ได้รับความสุขตามสมควรแก่ฐานะโดยหลักธรรมที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีได้ถวายนั้นประกอบด้วยอัตถจริยา3ประการคืออัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนยาตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติและโลกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่โลกหรือประชุมชนทั่วไปครับพระสงฆ์4รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามซึ่งจะได้สวดธรรมคาถาประกอบด้วยรูปที่1พระครูสิริวัชรวิสุทธิ์รูปที่2พระมหานัทวัฒน์อภินันโทประเด็นธรรม7ประโยครูปที่3พระมหาเจษฎาอธิปัญโยประเด็นธรรม7ประโยคและรูปที่4พระมหานัทพลนัทพโลประเด็นธรรม7ประโยคทั้ง4รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามครับ
2: ในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครั้งสำคัญเฉกเช่นครั้งนี้นะคะเมื่อพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วก็จะต้องมีการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันเสมอโดยถวายพระธรรมเทศนาจนจบกันจากนั้นจึงจะมีพระปริยัตินะคะสวดธรรมคาถารับกันเทศต่อไปค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาค่ะ

0: ที่จบไปแล้วนั้นพระสงฆ์4รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามสวดธรรมคาถาครับซึ่งทั้ง4รูปประกอบด้วยพระครูสิริวัชรวิสุทธิ์พระมหานัทวัฒน์อภินันโทปเรียนธรรม7ประโยคพระมหาเจษดาอธิปัญโญปเรียนธรรม7ประโยคและพระมหานัทพลนัทพโลปเรียนธรรม7ประโยคสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกายปัจจุบันดำรงตำแหน่งทางพระสังฆาธิการเป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลางเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมและเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศค่ะ

0: จ้าพนักงานลาดพระภูษารองโยงและพระภูษาโยงครับ
1: เป็นการลาดพระภูษาโยงจากที่ประดิษฐานพระศพนะคะนำมาพักไว้ที่เสาบัวข้างธรรมาสน์แล้วลาดพระภูษาโยงอีกสายหนึ่งที่หน้าพระสงฆ์จากนั้นก็จะเชิญปลายพระภูษาโยงทั้งสองสายสอดเชื่อมกันบนผ่านพระมหากฐินค่ะ

มเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระตรัยถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับ

0: ระสงฆ์สดับปกรณ์แล้วนะครับต่อไปพระสงฆ์จะได้ถวายอนุโมทนาครับ
1: ยะถา

0: ระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนี้จะเป็นช่วงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันนี้เตียงสวดทิศตะวันออกเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารประกอบด้วยพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทโธพระมหาวโรธธรรมวโรพระครูสังฆการวิจิตเอกพลจิตตพะโลและพระครูวินัยธรปฏิภาณปุญญทีโรบทที่ใช้สวดเป็นบทสวดพระพิธรรมมัทสังคหะปริเฉทที่1ถึงปริเฉทที่7ทำนองสรพัญญะพระพิธีธรรมเตียงสวดด้านทิศตะวันตกเป็นพระสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาสประกอบด้วยพระมหาสามอัคธรรมโมพระมหานพกรัยจิตตะทันโตพระครูบดีกาบัณฑิตปันฑิตจิตโตและพระครูปัญญาวรธรรมวิเทศสักกรินปัญญาทโรบทที่ใช้สวดหมวดอาสวะโคชกะปริเฉทที่3ปกิณกะสังคหวิภาคทำนองที่ใช้สวดทำนองเลื่อนครับ
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบค่ะ

ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารี

ิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดานำมาซึ่งความโศกเศร้าและอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อประชาชนทั่วทั้งแผ่นดินนะคะโดยพระองค์ทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าที่ทรงงานหนักเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ได้โอกาสมาโดยตลอดเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยค่ะจากการที่ประชาชนนั้นต่างพร้อมใจกันสวดมนต์เพื่อถวายพระพรมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ทรงพระประชวรรวมถึงภาพที่ประชาชนจำนวนมากนะคะสวมชุดดำและเดินทางไปถวายอาลัยรวมส่งเสด็จตลอดสองข้างทางค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและ

ำหรับภาพจำที่ประชาชนมีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก็คือพระองค์ทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงแห่งแผ่นดินที่ทรงมีพระจริยวัตรอันงดงามและเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระองค์ทรงงานอย่างใกล้ชิดกับประชาชนในถิ่นทุรกันดารค่ะขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกุเหวิบูลราชกุมารสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและพระบรมวงศานุวงศ์นะคะไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ

การที่ประชาชนชาวไทยต้องสูญเสียพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งสองพระองค์ทั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสร้างความโศกเศร้าอย่างยิ่งให้แก่คนไทยนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นดั่งสมเด็จแม่ของแผ่นดินผู้คนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติการเสด็จสวรรคตเปรียบเสมือนการสูญเสียร่มโพร่มไทรหลักของประเทศชาติค่ะประชาชนจำนวนมากต่างเสียใจอย่างสุดซึ้งแต่ก็เชื่อว่าความรู้สึกที่ตามมาต่อจากนั้นก็คือการมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานและแนวทางที่พระองค์ได้พระราชทานไว้และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างไม่เคยเสื่อมคลายค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ

ในการประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในแต่ละครั้งนะครับเจ้าพนักงานที่มาปฏิบัติด้านศาสนพิธีจากกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมโดยเป็นเจ้าพนักงานจากกองศาสนพิธีกรมการศาสนาครับเช่นในการเชิญคัมภีร์เทศหรือการเชิญพัดรองในการประกอบพิธีในแต่ละช่วง

ภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแห่งนี้นะคะพระหีบพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าทองประกอบพระโกศทองใหญ่ใต้พระเสวตฉัตร9ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางมีชุมสายฉัตร5ชั้นบังแทรกฉัตร7ชั้นต้นไม้ทองเงินณมุกตะวันตกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ

0: ซึ่งตลอดพระชนชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นะคะทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริมากมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการทรงงานเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการเยี่ยมเยียนประชาชนในถิ่นทุรกันดารอยู่เสมอค่ะ
1: ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันหรือปันนรสมวานในครั้งนี้แล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทุกวันเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้ครับ
2: ค่ะนอกจากนี้นะคะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะคะและกรมเจ้าท่ายังได้บูรณาการความร่วมมือจัดระบบขนส่งสาธารณะทั้งทางบกและทางน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนะคะที่ประสงค์จะเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังค่ะทั้งนี้นะคะขสมกได้จัดรถชัตเทิลบัสให้บริการฟรีจำนวน6เส้นทางเพื่อเดินทางมาที่บริเวณท้องสนามหลวงโดยจะเริ่มให้บริการนะคะตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 19:00 นในขณะที่เส้นทางของประตูเทวาพิรมนั้นจะให้บริการถึงเวลา 22:00 หรือจนกว่าประชาชนจะเดินทางกลับหมดค่ะ
0: สำหรับการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริ

พัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นก็จะมีการพระราชพิธีสืบเนื่องในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่26มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาค่ะซึ่งหลังจากนั้นก็จะมีการสวดพระอภิธรรมประจำวันซึ่งก็จะมีขึ้นในทุกๆวันนะคะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาไปจนถึงเวลา21นาฬิกาค่ะการพระราชพิธีก็จะดำเนินเรื่อยไปนะคะจนถึงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันนะคะในวันที่30และ31กรกฎาคม2569และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน100วันในวันที่18และ19กันยายน2569ค่ะ

พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานซึ่งเรียกกันว่าบำเพ็ญกุศล100วันก็ถือว่าเป็นวาระสำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพหรือพระศพนะครับเปรียบเสมือนการส่งบุญเพื่อนุนนำให้ดวงพระวิญญาณได้ไปสู่สุคติภูมิ

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะซึ่งรถยนต์พระที่นั่งผ่านหน้าทหารกองเกียรติยศสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะ
1: สำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของเรามาโดยตลอดในวันนี้นะคะพันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยลาภต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

และผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้จะนำเสนอเรื่องของตำแหน่งสยามกุฎราชกุมารว่าตำแหน่งนี้มีที่มาและความสำคัญอย่างไรรวมทั้งจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปรำลึกเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เมื่อครั้งการพระราชพิธีสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ที่3ของไทยค่ะสยามกุฎราชกุมารเป็นตำแหน่งของพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ของพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาให้เป็นพระราชทายาทสืบราชสันตติวงศ์ตามกฎมณ์เทียนบานโดยมีพัฒนาการมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาทั้งการกำหนดชื่อตำแหน่งและบุคคลผู้มีสิทธิ์ตามพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์ที่แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัย
1: คงต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีพระราชพงศาวดารบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรรวมทั้งถ้าไปเปิดดูในกฎหมายตรา3ดวงตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเราจะพบว่ามีกฎมณ์เทียนบานตั้งแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้ทรงพระนามลำลองที่เรารู้จักกันว่าพระเจ้าอู่ทองนะครับเหตุการณ์ตั้งแต่ครั้งพระเจ้าอู่ทองนี้ระบุเอาไว้ชัดเจนว่าตำแหน่งพระมหาอุปราชนั้นเป็นตำแหน่งสำคัญถ้าเกิดว่าภาษาอังกฤษอาจจะต้องเรียกว่าเป็น second king จะเรียกว่าเป็น crown prince อย่างที่เรียกว่ามกุฎราชกุมารอย่างตะวันตกคงไม่ได้เป็นคนละนัยยะความหมายกันความเป็น second king นั้นน่ะก็คือเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์รองซึ่งทรงราชทำนองเดียวกับพระมหากษัตริย์พระองค์ใหญ่ที่เรียกว่าพระมหากษัตริย์วังหลวงเนี่ยนะครับพระมหากษัตริย์พระองค์รองนั้นน่ะเรียกว่าอุปราชอุปะแปลว่ารองลงมาแล้วก็ในกฎมณ์เทียนบานตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระเจ้าอู่ทองนั้นกำหนดเอาไว้ชัดเจนว่าบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งสมเด็จพระมหาอุปราชนั้นคือสมเด็จหน่อพุทธเจ้าคำว่าสมเด็จหน่อพุทธเจ้าเนี่ยมีนัยยะทางกฎหมายนับตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาก็คือหมายถึงพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ของพระมหากษัตริย์ซึ่งประสูติแต่แม่อยู่หัวเมืองก็คือแม่อยู่หัวเมืองแม่อยู่หัวเมืองหรือแม่อยู่หัวเมืองก็คือสมเด็จพระอัครมเหสีของพระมหากษัตริย์นั่นเองฉะนั้นตำแหน่งตามกฎมณ์เทียนบานนี้โดยสิทธิอันชอบธรรมก็ย่อมเป็นของพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ซึ่งประสูติแต่สมเด็จพระอัครมเหสีอย่างไรก็ดีถ้าเกิดว่าคุณสายสวรรค์และท่านผู้ชมคงระลึกได้ว่าในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยานั้นมีการเปลี่ยนบุคคลที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งการทรงราชอย่างชนิดที่ไม่ได้เป็นไปตามกฎเกณฑ์มากเท่าไหร่มีการเปลี่ยนราชวงศ์บ้างมีการเปลี่ยนรัชกาลบ้างซึ่งทำให้เกิดความวุ่นวายมากมายถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระยอดฟ้าจุฬาโลกเป็นต้นมาจนถึงรัชกาลที่5นั้นเป็นบุญมหาศาลของบ้านเมืองเราที่การเปลี่ยนผ่านแต่ละรัชกาลแต่ละรัชกาลนั้นเป็นไปโดยราบรื่นเรียบร้อยเพราะพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักไม่มีการรบราฆ่าฟันกันอย่างไรก็ดีเพื่อเป็นความรู้เอาไว้ในยุคพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเราก็มีพระมหาอุปราชอยู่ก็คือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถ
0: ซึ่งเป็นสมเด็จเรียกกันว่าวังหน้าโดยทั่วไป
1: ใช่ครับซึ่งเป็นสมเด็จพยุพราชในนัยยะแบบปัจจุบันแต่แท้จริงแล้วเป็นสมเด็จพระมหาอุปราชตามกฎมณ์เทียนบานแบบกรุงศรีอยุธยานะครับเป็นสมเด็จพระอนุชาครองวังหน้าคือกรมพระราชวังบวรสถานมงคลบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครบริเวณโรงละครแห่งชาติแล้วก็จริงๆพื้นที่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ครึ่งหนึ่งของสนามหลวงตรงนั้นนะครับคือพระราชวังบวรสถานมงคลที่เรียกว่าวังหน้าตำแหน่งวังหน้านี่ก็เป็นตำแหน่งมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาที่เรียกวังหน้ากับวังหลวงก็เป็นไปตามระเบียบการจัดทัพนะครับตำแหน่งวังหน้าเป็นของพระมหาอุปราชครั้นถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์นี้ทรงเป็นพระมหาอุปราชอยู่ช่วงพักหนึ่งเสด็จไปทรงครองพระราชวังเดิมที่ฝั่งธนบุรีแล้วก็ได้เสวยราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและในรัชกาลที่2นั้นมีวังหน้าก็คือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกับสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์นั้นเสด็จสวรรคตก่อนพระมหากษัตริย์วังหลวงทั้งสิ้นนะครับฉะนั้น ทั้งสองพระองค์ก็ไม่ได้เสด็จดำรงศรีราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์วังหลวงตามโบราณราชประเพณีดังนั้นพอถึงรัชกาลที่3นะครับพระมหากษัตริย์ในรัชกาลนี้ก็คือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาที่เรียกว่าอุปราชาภิเษกวังหน้าคือสมเด็จพระบรมราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสพก็เสด็จสวรรคตก่อนพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าอีกนะครับในรัชกาลที่4มีพระมหากษัตริย์2พระองค์ก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชและทรงสถาปนาสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณีขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวในนัยยะก็คล้ายจะเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลแต่พระราชอิสริยยศนั้นสูงส่งเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกพระองค์หนึ่งคู่กับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เสด็จสวรรคตก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกจนถึงรัชกาลที่5นั้นมีการสถาปนาพระมหาอุปราชขึ้นคือพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระนามว่ากรมพระราชวังบวรวิชัยชาญพระองค์นี้ไม่ได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชเจ้าในนัยยะแบบปัจจุบันเพราะว่าเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนหน้านี้เช่นสมเด็จพระบรมราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ก็ดีสมเด็จพระบรมราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสพก็ดีพระบาทสมเด็จปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ดีเป็นพระราชโอรสในพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้นฉะนั้นก็ทรงดำรงพระอิสริยยศสูงแต่พอถึงรัชกาลที่5ก็มีเหตุก็คือกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญก็เสด็จที่วงคตก่อนที่จะก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระปรีชาญาณในการทอดพระเนตรเห็นการไกลทั้งสวัสดิภาพของประชาชนเพื่อให้รอยต่อของรัชสมัยนั้นเป็นไปโดยราบรื่นทรงระลึกถึงพระราชพงศาวดารในกรุงศรีอยุธยาว่ากฎมณฑลบานแต่ครั้งสมเด็จพระรามาธิบดีที่1นั้นตำแหน่งที่เรียกว่าสมเด็จหน่อพุทธเจ้าก็คือพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ของพระมหากษัตริย์ประสูติแต่สมเด็จพระอัครมเหสีไปผนวกเข้าสอดคล้องต้องตรงกันกับราชประเพณีในยุโรปทั้งสิ้นเพราะในยุโรปทั้งหลายเนี่ยจะมีตำแหน่งที่กำหนดพระราชทายาทที่แน่ชัดเอาไว้เพื่อการสืบทอดที่มั่นคงของพระบรมราชวงศ์และราชอาณาจักรที่เรียกว่าคราวน์พรินซ์คราวน์พรินซ์คราวน์แปลว่ามกุฎหรือมงกุฎPrince ก็คือราชกุมารฉะนั้นตำแหน่งคราวพรินซ์เป็นตำแหน่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ทรงอนุวัตตามทั้งโบราณราชประเพณีตั้งแต่สมเด็จพระรามาธิบดีที่1ผนวกเข้ากับราชประเพณีสากลเป็นการผสานโลกตะวันตกและโลกตะวันออกเข้าหากันอย่างลงตัวแล้วทรงพระราชประดิษฐ์ถ้อยคำที่เรียกว่าสยามมกุฎราชกุมาร
0: ก็คือสยาม
1: ก็คือสยามมิสคราวพรินซ์นั่นเองหรือว่าคราวพรินซ์ออฟสยามนั่นเอง
0: แต่โดยในยะหรือความหมายที่คนทั่วไปอาจจะเทียบเคียงถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนหน้านั้นนั่นก็คือการเป็นพระมหาอุปราชาก็ดีหรือว่าวังหน้าก็ดีนั่นเอง
1: ใช่ครับแต่ว่าในยะของความเป็นคราวพรินซ์นั้นจะใกล้ชิดกับพระมหากษัตริย์
0: มากกว่า
1: เพราะว่าสมเด็จพระบรมชนกนาถย่อมจะต้องทรงฟูมฟักทนุถนอมทรงพระอภิบาลและถวายพระราชทานการศึกษาให้แก่พระราชโอรสพระองค์ใหญ่อย่างใกล้ชิดอยู่แล้ว
0: คือสายพระโลหิตนั่นเอง
1: ก็รับพระบรมราโชบายต่อจากรัชกาลไปสู่รัชกาลไปสู่รัชกาลเหมือนส่งไม้ผลัดที่ชัดเจนได้อย่างราบรื่นตำแหน่งนี้จึงเกิดขึ้น
0: ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงยกเลิกธรรมเนียมการแต่งตั้งตำแหน่งพระมหาอุปราชฝ่ายหน้าหรือตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งตั้งตำแหน่งสยามมกุฎราชกุมารเพื่อเป็นองค์รัชทายาทแทนค่ะนับแต่นั้นมาได้มีการสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารรวม3พระองค์ตามลำดับคือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามมกุฎราชกุมารพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาเมื่อวันที่14มกราคมพุทธศักราช2429สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมารพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาเมื่อวันที่17มกราคมพุทธศักราช2437 และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515
1: พระองค์แรกคือสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่5ประสูติแต่สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าหรือสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีในรัชกาลที่5ซึ่งก็คือสมเด็จพระอัยยิกาเจ้าในรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นั่นเองการสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์แรกจึงจัดขึ้นในยะที่เรียกว่าพระราชพิธีลงสงฆ์เฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารการลงสงฆ์เฉลิมพระปรมาภิไธยนั้นเคยจัดขึ้นในรัชกาลที่2เพื่อลงสงฆ์เฉลิมพระนามของสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชดังนั้นเป็นการรื้อฟื้นราชประเพณีอันยิ่งใหญ่ตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่2ให้กลับฉายภาพขึ้นในรัชกาลที่5เพื่อแสดงว่าตำแหน่งสมเด็จหน่อพุทธเจ้านั้นเป็นของสำคัญและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเป็นใครเล่าก็คือเป็นสมเด็จพระบรมชนกนาถของสมเด็จพระปิยมหาราชดังนั้นก็ทรงถ่ายทอดนัยยะของความเป็นสมเด็จหน่อพุทธเจ้าผู้เป็นสยามกุฎราชกุมารเนี่ยตกสู่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารพระราชพิธีในครั้งนั้นมีรายละเอียดซับซ้อนถ้าเกิดว่าไปค้นดูจะพบว่า9วันเลยนะครับจัด9วันเลยเพราะว่าการลงสงฆ์นั้นหมายถึงอะไรหมายถึงให้พระราชกุมารนั้นได้ลงสงฆ์แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นครั้งแรกก็จะมีการผูกแพมีการตั้งมณฑปพระกริยาสนานมีราชประเพณีมีมโหรสพสมโภชมีการแห่ต่างๆในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสวมมงกุฎองค์หนึ่งพระราชทานแก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์แรกเรียกว่าพระอนุราชมงกุฎเป็นมงกุฎที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยทรงสร้างพระราชทานแก่สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎในคราวที่ลงสงฆ์เฉลิมพระนามของสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎนั่นเองฉะนั้นมงกุฎองค์นี้จึงเป็นนัยยะที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยทรงสวมพระราชทานให้แก่สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎและสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎก็ได้เสด็จดำรงศรีราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่4แล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงสวมพระราชทานให้แก่สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตเพื่อเป็นสยามกุฎราชกุมารพระองค์แรกนี่เป็นนัยยะที่มีความลึกซึ้งในทางประวัติศาสตร์แต่ว่าเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ขึ้นคือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตตั้งแต่พระชนมายุ17พรรษาประมาณนั้นนะครับก็ประชวรแล้วก็เสด็จสวรรคตในเวลานั้นพระราชโอรสพระองค์รองถัดจากสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธกรมขุนเทพทวารวดีพระชนมายุอ่อนกว่าสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตประมาณ2ปีประทับทรงศึกษาอยู่ที่สหราชอาณาจักรเวลานั้นก็เป็นเวลาแห่งวิกฤตเพราะเพิ่งเกิดเหตุการณ์รศ.112ทำอย่างไรที่จะให้พระบรมราโชบายเพื่อความมั่นคงของราชอาณาจักรนั้นน่ะส่งต่อไปสู่สมเด็จพระยุพราชในทันทีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์ที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นทันทีในเดือนมกราคมนั้นที่สมเด็จพระบรมพระองค์แรกเสด็จสวรรคตทรงจัดการพระราชพิธีนี้ขึ้นที่พระนั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังทั้งที่สมเด็จเจ้าฟ้าชายพระองค์นั้นยังประทับอยู่ที่สหราชอาณาจักรแล้วก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จารึกพระสุพรรณบัตรแล้วก็เตรียมเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศเครื่องราชอิสริยยศสำคัญองค์หนึ่งก็คือสังวานพระนพสังวานพระนพเป็นสร้อยอ่อนซึ่งมีนพรัตน์เป็นดอกอยู่ตรงกลางแล้วก็มีสร้อยอ่อนล้อมเอาไว้สำหรับเฉวียงพระอังสาทรงส่งไปพระราชทานแด่สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธที่ประทับอยู่ที่สหราชอาณาจักรมีพระราชพิธีสถาปนาอ่านพระบรมราชโองการที่พระนั่งอมรินทร์วินิจฉัยแล้วโปรดให้เชิญเครื่องยศทั้งหลายเนี่ยขึ้นเรือกันไปสมเด็จพระบรมพระองค์ที่2ก็เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จดำรงศรีราชสมบัติสืบราชสมบัติจากสมเด็จพระปิยมหาราชนั่นก็แปลว่าทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์แรกที่ได้เสด็จดำรงศรีราชสมบัติตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
0: ล่วงมาจนถึงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515ณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตนับเป็นการสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ที่3ของไทยซึ่งเป็นพระองค์ที่2ที่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามาอธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ให้ทรงดำรงพระราชอิสริยยศฐานันดรศักดิ์ในตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยอนุโลมตามขัตติยราชประเพณีที่เคยมีมาแต่การก่อนและเพื่อให้เหมาะสมแก่กาลสมัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดพระราชพิธีมีรายการดังนี้วันพฤหัสบดีที่21ธันวาคมพุทธศักราช2515มีการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรและพระราชลัญจกรในการนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนเสด็จแทนพระองค์ในการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรและพระราชลัญจกรสำหรับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประกอบพระราชพิธีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันพุธที่27ธันวาคมพุทธศักราช2515มีการพระราชพิธีศรีสัจปานการเสกน้ำพระพิพัสสัตยาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังจากนั้นมีการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชและสดับปกรณ์พระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515มีการพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตในการนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ขึ้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารจากนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงหลั่งน้ำพระมหาสังฆทักษิณาวัตรพระราชทานแก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทหารบกทหารเรือยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดชาวพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรบันดอกมโหระทึกและดุริยางค์ขณะเดียวกันพระสงฆ์ตามวัดต่างๆทั่วพระราชอาณาจักร จริญชัยมงคลคาถาในพระอุโบสถและรัวระฆังขึ้นพร้อมกัน3ลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระสุพรรณบัตรพระนามาภิไธยพระราชลัญจกรพระแสงดาบฝักทองเกลี้ยงเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเครื่องราชอิสริยยศตามลำดับโดยมีพระอนุราชมงกุฎที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงสร้างพระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎหรือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชรัชกาลที่4และตกทอดสืบมาจนถึงพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมารในรัชกาลที่5จบกระทั่งถึงรัชกาลที่9เวลาต่อมาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเสด็จไปทรงถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาซึ่งพราหมณ์ได้จัดทำพิธีไว้ตั้งแต่วันพุธที่27ธันวาคมณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในส่วนพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยานี้เป็นพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีสถาปนาครั้งนี้ด้วยทรงตระหนักว่าตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเป็นตำแหน่งสำคัญในฐานะองค์รัชทายาทที่จะต้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อชาติบ้านเมืองและประชาชนต่อไปจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะทรงปฏิบัติราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ชาติศาสนาและประชาชนทั้งมวลในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้มีพระราชดำรัสถวายสัตย์ปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกระทำสัตย์ปฏิญาณสาบานต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเฉพาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เฉพาะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรท่ามกลางมหาสันนิบาตนี้ว่าข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นมกุฎราชกุมารจะรักษาเกียรติยศและอิสริยศักดิ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้เสมอด้วยชีวิตจะภักดีต่อชาติบ้านเมืองจะซื่อสัตย์ต่อประชาชนจะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถและโดยความเสียสละเพื่อความเจริญความสงบสุขและความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศชาติไทยจนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่ศุกร์ที่29ธันวาคมพุทธศักราช2515สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปยังพลับพลาณท้องสนามหลวงเพื่อทรงบาตรร่วมกับประชาชนจากนั้นในช่วงบ่ายทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์เข้าเฝ้าถวายพระพรณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตในวาระอันเป็นมหามงคลสมัยนี้ประชาชนชาวไทยทั้งปวงต่างรู้สึกชื่นชมโสมนัสเป็นล้นพ้นร่วมกันแซ่ซ้องถวายชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงานเฉลิมฉลองมีการตกแต่งพระนครและมีงานมหรสพณท้องสนามหลวงตลอด3วันระหว่างวันที่27ถึง29ธันวาคมพุทธศักราช2515
1: การเสวยน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของพระมหากษัตริย์เพื่อเป็นสัจจะปณิธานต่อประชาชนนั้นเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชพระทรงพระราชดำริว่าพระมหากษัตริย์ก็ต้องซื่อตรงต่อประชาชนไม่ใช่เพียงแค่ขุนนางข้าทูลองธุลีพระบาทข้าราชการจะมาดื่มน้ำเพื่อจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ไม่ใช
0: ่
1: พระมหากษัตริย์ก็ต้องซื่อตรงต่อหน้าที่เพื่อประชาชนเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราโชบายแนวพระราชดำริพระราชปณิธาน

0: เป็นการส่งต่อสู่สมเด็จพระยุพราชของพระองค์เพื่อให้รับพระราชภาระของแผ่นดินต่อไปพระราชสัจวาจาที่ทรงปฏิญาณตอบเบื้องหน้าพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรนั้นเป็นถ้อยคำที่ยิ่งใหญ
1: ่
0: แล้วก็แสดงพระราชปณิธานซึ่งไม่ทรงเคยคลาดเคลื่อนจากพระราชปณิธานนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์นั้นแน่นอนเราก็เห็นอยู่แล้วว่าทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมชนกนาถสมเด็จพระบรมราชชนนีและพระบรมราชจักรีวงศ์มาโดยตลอดในลักษณะที่เรามาศึกษากันอย่างละเอียดจะพบว่าก็ทรงปิดทองหลังพระไม่ได้ทรงออกพระพักอย่างเอิกกระเริกแต่ว่าหลายๆอย่างเป็นแนวพระราชดำริและพระราโชบายที่สุขุมและลึกซึ้งที่พยายามที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์สุขของบ้านเมืองด้วยความเสียสละด้วยความจงรักภักดีด้วยความซื่อตรงต่อประชาชนอย่างที่ทรงปฏิญาณเอาไว้นี่คือสัจจะที่พระองค์ทรงรักษาไว้ดังนั้นเมื่อทรงดำรงสิริราชสมบัติและมีพระปฐมบรมราชโองการอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วก็เป็นการสอดคล้องต้องด้วยหน้าที่พระราชภาระที่ทรงรับในฐานะพระราชทายาทสืบมาจนถึงความเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบันผู้ทรงเป็นวิ่งขวัญอันประเสริฐของพวกเรา

ดนี้คือเรื่องราวในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารของไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชประวัติอันสำคัญยิ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบันค่ะติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2564วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทอดพระเนตร

จากพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานอุทยานเฉลิมพระเกียรตินี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แนวพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้สายสัมพันธ์ของระบบป่าและน้ำซึ่งเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบจากกระแสพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2525ณบ้านถ้ำติ้วตำบลปทุมวาปีอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำอุทยานเฉลิมพระเกียรตินี้จะเป็นสถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้แก่คนไทยสะท้อนให้เห็นความสำคัญและระบบความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแห่งความสุขทั้งทางกายจิตใจอารมณ์สติปัญญาสังคมธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมวิถีใหม่อันทรงคุณค่าทั้งเพื่อเด็กเยาวชนผู้สูงวัยและประชาชนทั่วไปดังพระประถมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงชนครอบคลุมพื้นที่279ไร่ซึ่งได้เริ่มพัฒนาแบบตั้งแต่พุทธศักราช2561หัวใจและศูนย์กลางของอุทยานเฉลิมพระเกียรตินี้คือพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้องค์ประกอบภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติจึงเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อาทิพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่9บ่อน้ำเลข9สะพานเลข9สะพานหยดน้ำพระไทยสะพานไม้เจาะบากงน้ำพระราชหฤทัยดังสายน้ำชุ่มชื่นที่หล่อเลี้ยงคนไทยมาตลอด70ปีจากนภาผ่านภูผาสู่มหานาทีสวนแห่งนี้สะท้อนหลักการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนที่พระองค์พระราชทานพระราชดำริไว้แก่คนไทยอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำต้นน้ำได้แก่ฝายชะลอน้ำป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างกลางน้ำได้แก่แก้มลิงพืชชุ่มน้ำกังหันน้ำชัยพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่บ่อปลานิลและปลายน้ำได้แก่พืชกรองน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำทั้งยังออกแบบให้เป็นแก้มลิงแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นพื้นที่รองรับน้ำยามเกิดวิกฤตอุทกภัย

ความร่มรื่นและอากาศอันบริสุทธิ์ที่เกิดจากการปลูกต้นไม้ใหญ่ราว 4,500 ต้นโดยจัดวางการปลูกคล้ายคลึงธรรมชาติปลูกไม้ที่มีความหมายและมีประโยชน์เช่นการปลูกพืชกรองฝุ่นปลูกไม้โตเร็วเพื่อสร้างร่มเงาต้นไม้ประจำจังหวัดไม้หายากและพืชบำบัดน้ำสร้างระบบนิเวศที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนอกจากความรู้หลากมิติที่เข้าถึงได้ง่ายประชาชนยังได้รับความสุขสุขภาวะจากธรรมชาติมีเส้นทางเดินวิ่งปั่นจักรยานที่รายล้อมด้วยทัศนียภาพที่งดงามสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการลานริมน้ำร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มลานจอดรถและส่วนอำนวยความสะดวกมีการใช้พลังงานทดแทน Floating Solar Cellเทคโนโลยีสมัยใหม่มาบริหารจัดการเพื่อให้ความรู้และความสะดวกสบายแก่ประชาชนอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานอุทยานแห่งความสุขและการเรียนรู้ที่ยั่งยืนแห่งใหม่เพื่อสืบสารและสร้างประโยชน์สุขแก่อนาราษฎรและเพื่อปวงชนชาวไทยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสืบเนื่องไปตลอดกาล

สวนสัตว์แห่งใหม่ในพระเมตตาของพระองค์นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโฉนดที่ดินที่คลอง6จังหวัดปทุมธานีจำนวน300ไร่สำหรับสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่เพื่อให้สัตว์มีพื้นที่อยู่อย่างสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นสวนสัตว์ระดับภูมิภาคอาเซียนและเป็นแหล่งเรียนรู้สัตว์ป่าในระดับสากลเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่เป็นศูนย์เรียนรู้แห่งใหม่ของประเทศไทยสวนสัตว์แห่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ถูกออกแบบให้เป็นสมาร์ทกรีนซูสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติมีระบบบริหารจัดการที่ล้ำสมัยเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดปทุมธานีซึ่งนอกจากจะเป็นที่อยู่ของสัตว์จำนวนมากแล้วยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวเป็นแหล่งอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ต่างๆรวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติวิทยาของสัตว์น้อยใหญ่แห่งใหม่ของประชาชนที่สำคัญทรงต้องการให้สวนสัตว์เป็นศูนย์รวมความสุขของทุกชีวิตทรงให้มีการจัดการวางระบบสวนสัตว์ให้มีมาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับการออกแบบและก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่จึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักที่ความสำคัญเป็นพิเศษเพื่อให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องสัตว์ป่าและธรรมชาติที่ทันสมัยตามมาตรฐานสวนสัตว์ที่มีคุณภาพ

าพระดับสากลเป็นบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมมีความพร้อมกว่าเดิมมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทันสมัยและมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสัตว์แต่ละสายพันธุ์ความสุขของทุกชีวิตกำลังจะเกิดขึ้นที่นี่ที่สวนสัตว์ของชาติแห่งใหม่ของไทยณจังหวัดปทุมธานีตามพระราชดำริพระเมตตาสายพระเนตรอันกว้างไกลพระราชญาณทัศน์อันลึกซึ้งของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย

วันชนะศึกบ้านหมากแข้งในพื้นที่รอยต่อ3จังหวัดครอบคลุมอำเภอหล่มสักและหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอด่านซ้ายและนาแห้วจังหวัดเลยอำเภอนครไทยและชาติตรการจังหวัดพิษณุโลกนับจากวันเสียงปืนแตกที่บ้านห้วยสายใต้อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเมื่อ20พฤศจิกายน2511เป็นต้นมาปฏิบัติการผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์รุนแรงขึ้นซุ่มยิงซุ่มโจมตีฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่และลอบยิงราษฎรบาดเจ็บเสียชีวิตตามรอยพระบาทยาตราบ้านหมากแข้งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยจากวันนั้นถึงวันนี้จะผ่านมากี่สิบปีความทรงจำความจงรักภักดีไม่มีลืมเลือนเสียงเล็กๆจากแผ่นดินคนของพระราชาที่ตั้งรกรากอยู่บนยอดเขาสูงที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาขนาดใหญ่มายาวนานเกือบพันปีสืบเชื้อสายมาแต่พ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์สุโขทัยวิถีชีวิตที่สงบสุขท่ามกลางขุนเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่อหมากแข้งเป็นเป้าหมายที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ต้องการยึดเป็นฐานปฏิบัติการเนื่องจากอยู่ในชัยภูมิที่เหมาะในการขยายไปสู่การโจมตีพื้นที่อื่นๆพระบาทสมเด็จพระบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จมาทรงเยี่ยมชาวบ้านด้วยพระราชหฤทัยห่วงใหญ่เมื่อ21ธันวาคม2516พระราชทานโครงการเย็นศิระและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างอาคารเรียนพระราชทานนามว่าโรงเรียนเย็นศิระในพระบรมราชินูปถัมภกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านหมากแข้งซึ่งเป็นแห่งเดียวของประเทศสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมาทรงเปิดป้ายโรงเรียนและพระราชทานลายผ้าราชินีให้เป็นเอกลักษณ์ของชาวบ้านหมากแข้งเมื่อ24กุมภาพันธ์2518สืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อ29ตุลาคมพุทธศักราช2519ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ลอบเข้าโจมตีฐานปฏิบัติการของตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าผู้ก่อการร้ายได้วางกำลังโอบล้อมไว้ทุกด้านระดมยิงเข้ามาทุกด้านตลอดเวลามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสเฮลิคอปเตอร์ที่ไปรับผู้บาดเจ็บถูกผู้ก่อการร้ายยิงตกถูกบ้านเรือนของราษฎรชาวบ้านเข้าช่วยเหลือทหารที่บาดเจ็บหน่วยเหนือส่งกำลังไปช่วยเหลือผู้ก่อการร้ายระดมยิงจนไม่สามารถนำเฮลิคอปเตอร์ลงได้ต้องนำกำลังทั้งหมดไปส่งลงที่ฐานบ้านห้วยมุ่นแล้วเดินเท้าไปยังฐานบ้านหมากแข้งระหว่างทางผู้ก่อการร้ายได้ซุ่มยิงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอีกยามนั้นคือช่วงเวลาวิกฤตของชาวบ้านหมากแข้งทุกคนหวาดกลัวระส่ำระสายขวัญเสียเหนื่อยล้าสิ้นหวังขาดการติดต่อจากภายนอกแต่พวกเขาสัญญากันว่าจะไม่ทิ้งหมู่บ้านนายทวินบุญประสบอายุ19ปีในขณะนั้นซึ่งเป็นหัวหน้าเยาวชนและลูกเสือชาวบ้านได้รวบรวมเพื่อนเยาวชนได้7คนจัดเวรยามอาสามาเฝ้าคุ้มครองเฮลิคอปเตอร์ลำที่ตกนั้นท่ามกลางความหวาดหวั่นว่าเฮลิคอปเตอร์จะระเบิดซ้ำคนจะตายผู้ก่อการร้ายจะยิงถล่มอีกชาวบ้านหลายคนนำปืนมาอาสาช่วยตำรวจยิงต่อสู้ผู้ก่อการร้าย7วันที่ชาวบ้านหมากแข้งถูกโอบล้อม5พฤศจิกายนพุทธศักราช2519พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีรับสั่งให้ร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระราชอิสริยยศในขณะนั้น
ทรงไปบัญชาการรบณสมรภูมิบ้านหมากแข้งด้วยพระองค์เองพระองค์ได้เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปฐานปฏิบัติการบ้านห้วยมุ่นที่นี่พระองค์มีรับสั่งกับพลโทสมศักดิ์ปัญจมานนท์แม่ทัพภาคที่3ในขณะนั้นด้วยพระสุรเสียงอันหนักแน่นว่าจะต้องไปแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นให้ได้และแม้ว่าแม่ทัพภาคที่3จะกราบบังคมทูลทัดทานเนื่องจากสถานการณ์ขณะนั้นไม่น่าไว้วางใจแต่พระองค์ก็ทรงยืนยันอย่างหนักแน่นว่าชักช้าไม่ได้ต้องไปแก้ไขให้ได้ในวันนี้และเดี๋ยวนี้จากนั้นทรงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งรับสั่งให้นักบินนำเครื่องมุ่งตรงไปยังฐานบ้านหมากแข้งทันทีในขณะที่เสียงปืนเสียงระเบิดรุมล้อมหมู่บ้านหมากแข้งเข้ามาเป็นระยะวันนั้นบรรยากาศอึมครึมเพราะเป็นช่วงฤดูหนาวเวลา 15:30 นชาวบ้านเห็นเฮลิคอปเตอร์สีแปลกตาเสียงดังตักๆๆๆมาทางฟ้าฟ้าด้านทิศเหนือมาลอยนิ่งทำมุม90องศาเหนือหมู่บ้านแล้วค่อยๆลดระดับลงมาสูงจากพื้นดินประมาณ2ช่วงคนฝุ่นปลิววิบแวบวิบแวบพระองค์ทรงกระโดดลงมาโดยที่ฐานเฮลิคอปเตอร์ยังไม่ทันแตะพื้นแล้วเฮลิคอปเตอร์ก็ม้วนตัวหมุนกลับบินขึ้นทันทีพระองค์ทรงวิ่งโถอย่างสุดกำลังไปทำการบล็อกคุ้มกันให้เฮลิคอปเตอร์ลำอื่นส่งทหารลงมาจนครบใครกันนะเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นฟ้าชายมาเจ้าฟ้าชายมาแล้วชาวบ้านไม่กลัวอะไรแล้วแม่ทัพใหญ่มาแล้วอย่างไรเราก็ไม่แพ้ทุกคนเล่าด้วยรอยยิ้มน้ำตาคลอณฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้งพระองค์ทรงวางแผนยุทธวิธีการสู้รบอย่างรัดกุมพระราชทานคำแนะนำแก่ทหารถึงวิธีการวางกำลังการจัดฐานการวางระบบป้องกันตนเองการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบการกำหนดมุมยิงของปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดสัญญาณเตือนภัยยุทธวิธีปฏิบัติการในพื้นที่ป่าเขารวมทั้งได้ทรงกระทำเป็นตัวอย่างจนถึงเวลา 16:00 นผู้ก่อการร้ายยังคงระดมยิงก่อกวนตลอดเวลาพระองค์ทรงบัญชาการให้ทหารยิงตอบโต้หลังจากนั้นทรงบัญชาการให้ชุดปฏิบัติการออกลาดตระเวนพิสูจน์ทราบโดยทรงทำหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดด้วยพระองค์เองทั้งที่แม่ทัพภาคที่3ได้กราบบังคมทูลทัดทานเพราะเส้นทางยากลำบากต่อการเคลื่อนที่และเสี่ยงอันตรายรอบด้านแต่พระองค์ทรงมีรับสั่งว่าฉันต้องไปเพราะว่าเป็นหน้าที่ของทหารขณะนั้นผู้ก่อการร้ายได้ระดมยิงมายังชุดปฏิบัติการของพระองค์เสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหวแต่ไม่ได้ทรงหวาดกลัวทรงมีพระสติมั่นคงสั่งทหารให้ดำเนินกลยุทธ์ยิงโต้ตอบจนผู้ก่อการร้ายล่าถอยทรงไม่รอช้าเร่งเข้าฟื้นฟูขวัญกำลังใจแก่ราษฎรทันทีพร้อมกับทรงขอให้ราษฎรทุกคนเชื่อมั่นเราอยู่ที่นี่ไม่ต้องกลัวเป็นกระแสพระราชดำรัสที่ชาวบ้านจดจำได้ขึ้นใจมาจนปัจจุบันหลังจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณที่เฮลิคอปเตอร์ถูกยิงตกทรงตรวจสภาพเฮลิคอปเตอร์อยู่เป็นเวลานานแล้วเสด็จกลับมาที่ฐานปฏิบัติการเสวยพระกระยาหารง่ายๆไม่ยุ่งยากแก่ผู้ใดเลยช้อนสังกะสีจานสังกะสีเสวยข้าวจี่แบบชาวบ้านและอาหารกระป๋องที่ตำรวจปรุงให้เสวยเจ้าหน้าที่ยังคงจดจำคำที่พระองค์ตรัสว่า

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 17:17 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีสมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณท่านผู้หญิงพลอยไพรินเจนเซ่นและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปบรรประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเมื่อประทับพระราชอาสน์แล้วเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดกราบกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมในการนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอัฏฐจริยกถาโดยอัฏฐจริยาหมายถึงการประพฤติกิจที่เป็นประโยชน์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระจริยา3ประการตามอัฏฐจริยาได้แก่อัตตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนญาตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติโลกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆด้วยทรงเป็นเจ้าฟ้าหญิงนักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารสะท้อนถึงการทรงปฏิบัติพระองค์บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้ง3ประการแล้ว

เมื่อสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีถวายพระธรรมเทศนาจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัศมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าชิตยาธรกิตติคุณท่านผู้หญิงพลอยเพลินเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิรัตกัลยานีตามเสด็จไปด้วยสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ

ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ตามคำกราบทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามคำทูลเชิญของนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการหรือ State Visit วาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440และครั้งที่2ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228ในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับและฝ่ายไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยในวันที่2จะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดแซงวาลิสกรุงปารีสจนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยารอเฝ้ารับเสด็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะทรงพบกับประธานาธิบดีและภริยาณธรรมเนียบประธานาธิบดีและในช่วงค่ำประธานาธิบดีและภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณธรรมเนียบประธานาธิบดีในวันที่3จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือไฟฟ้าพระที่นั่งและทรงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำแซนในช่วงบ่ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัสตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในวันสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัท Airbus ส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการบินในปัจจุบันและทอดพระเนตรขั้นตอนการประกอบเครื่องบินรุ่น A350 จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินและส่งทำการบินด้วยเครื่องจำลองการบินเสมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886ออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2519เวลา 1:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยเที่ยวบินที่ TG8887ถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2519เวลา 10:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง25มิถุนายนพุทธศักราช2569กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันนี้เสนอเป็นตอนแรก

ประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ต่อกันมาอย่างยาวนานนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งเป็นยุคที่กรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองมีการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศและได้รับวิทยาการต่างๆจากชาติตะวันตกโดยฝรั่งเศสได้ส่งเชอวาลีเยเดอโชมองเป็นราชทูตมาเจริญพระราชไมตรีระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2228และซิมองเดอลาลูแบร์ในปี2330ต่อมาไทยและฝรั่งเศสได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอีกครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยา

มหาราชจวบจนครบ170ปีในปี2569ซึ่งเป็นสายสัมพันธ์พิเศษที่มีทั้งมิติทางการทูตการค้าวัฒนธรรมการทหารและราชสำนักที่สืบเนื่องต่อมาจนปัจจุบันโดยสมเด็จพระนารหาราชทรงส่งออกพระวิสุทธสุนทรซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามโกษาปานเป็นหัวหน้าคณะราชทูตไปเจริญพระราชไมตรีกับพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสพร้อมกับออกหลวงกัลยาณราชไมตรีอุปทูตออกขุนศรีวิสารวาจาตรีทูตบาทหลวงเดอลีอองและคณะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยที่14ณพระราชวังแวร์ซายเมื่อวันที่1กันยายน2229นับเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่มีคณะทูตจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดินทางไกลไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการซึ่งได้มีการจัดทำเหรียญที่ระลึกและภาพวาดเพื่อเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์นอกจากนี้ยังมีการลงนามในหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างทั้งสองประเทศในปีพุทธศักราช2230ด้วยต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชซึ่งส่งสนพระราชฤทัยในศิลปะวิทยาการของตะวันตกทางด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรมเพื่อนำมาพัฒนาประเทศชาติให้ทันสมัยโดยได้ทรงฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสขึ้นอีกครั้งและทรงมีพระราชสารไปยังสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3แห่งฝรั่งเศสและพระจักรพรรดินีเออร์เชนีเพื่อถวายพระราชสารทองคำพระบรมรูปจำลองและเครื่องมงคลราชบรรณาการโดยมีพระยาศรีพิพัฒน์แพบุญนาคเป็นราชทูตเจ้าหมื่นวัยวรนาถเจิมแสงชูโตเป็นอุปทูตและพระนรงค์วิชิตจอนบุญนาคเป็นตรีทูตนำไปถวายณพระราชวังฟองเตนโบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2404ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประเทศได้เกิดวิกฤตการณ์รศ .112 ทำให้ไทยต้องสูญเสียดินแดนบางส่วนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานามิตรประเทศถึง2ครั้งโดยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังทวีปยุโรปทรงได้รับการถวายพระเกียรติยศจากประมุขของประเทศต่างๆอย่างยิ่งใหญ่ทำให้สถานะและอธิปไตยของไทยได้รับการรับรองจากนานาประเทศและยังได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศฝรั่งเศสทั้ง2ครั้งทรงได้รับการต้อนรับจากประธานาธิบดีเฟลิกโฟในปี2440ซึ่งเป็นการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกและเป็นทางการหลังจากวิกฤตการณ์รศ .112 ต่อมาในปี2450แม้จะเป็นการเสด็จประพาสยุโรปเป็นการส่วนพระองค์เพื่อทรงรักษาพระวรกายแต่ทางรัฐบาลฝรั่งเศสยังคงให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น340ปีแห่งสายสัมพันธ์ที่สืบทอดมายาวนานและ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตส่งผลให้ไทยและฝรั่งเศสมีการติดต่อแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ในด้านต่างๆทั้งการค้าการต่างประเทศเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ทั้งยังเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้ยังเป็นการกระชับสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียที่ให้ความสำคัญกับการทำวิจัยระดับชาติและมีเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจากทั่วโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่23มิถุนายน2569เวลา 13:45 ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียศาสตราจารย์ดร.ไฮฟาสมันประธานสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียนี้ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2390ในรัชสมัยของจักรพรรดิเฟอร์ดินานด์ที่1แห่งออสเตรียเดิมชื่อสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งจักรวรรดิในกรุงเวียนนาเป็นองค์กรกลางด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการของประเทศภารกิจหลักของสถาบันได้แก่การวิจัยและตีพิมพ์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของออสเตรียการตีพิมพ์ลายมือภาษาลาตินคริสเตียนที่เก่าแก่ที่สุดการขุดค้นทางโบราณคดีสำคัญหลายแห่งการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของแอฟริกาเอเชียและสหรัฐอเมริกาปัจจุบันยังมีภารกิจในการกำหนดทิศทางการวิจัยระดับชาติและเป็นเครือข่ายของนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการชั้นนำจากนานาประเทศโอกาสนี้ทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมและศิลปะการตกแต่งภายในสถาบันอาทิห้องพิธีการพระจักรพรรดินีมาเรียเทเรซาสร้างขึ้นในศตวรรษที่18การตกแต่งสะท้อนถึงสิ่งสำคัญของสถาบันบนเพดานห้องสื่อถึง4วิชาหลักของสถาบันคือการแพทย์กฎหมายเทววิทยาและปรัชญาซึ่งครอบคลุมถึงวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นอกจากนี้ตามมุมต่างๆของห้องพิการสื่อถึงคุณธรรม4ประเภทสำหรับพระมหากษัตริย์ห้องนี้ลูทวิทฟันเบโธเฟนศิลปินชื่อดังใช้แสดงซิมโฟนีหมายเลข7เป็นครั้งแรกรวมทั้งขีตกวีคนสำคัญของออสเตรียก็มาแสดงที่ห้องนี้เช่นโยเซฟไฮเดนและเพเทอร์ชูเบิร์ตเป็นต้นจากนั้นทอดพระเนตรห้องรับรองห้องนี้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่นายอันตอนซาลิงเออร์นักฟิสิกส์ควอนตัมชาวออสเตรียผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี2565ทอดพระเนตรหอจัดแสดงรูปปั้นและนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของสถาบันอาทินางลิเซย์ไมเนอร์และนางเบอร์ตาคาริกนักฟิสิกส์ชาวออสเตรียผู้บุกเบิกงานวิจัยด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสีรวมทั้งรูปปั้นของนายโยเซฟฟอนฮัมเมอร์พุกสตันประธานคนแรกของสถาบันและนักบูรพาคดีศึกษาภาพวาดปี2455ของนางโอกาปราเกอร์สตรีคนแรกที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกของสถาบันทรงพระดำเนินไปห้องสมุดทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมแบบบาร็อกในห้องสมุดที่เพิ่งบูรณะเสร็จมีภาพจิตรกรรมบนเพดานวาดเมื่อปี2277เรื่องความศรัทธาและวิทยาศาสตร์รวมทั้งจัดแสดงสิ่งพิมพ์ต่างๆลูกโลกประวัติศาสตร์และลูกโลกแบบอินเทอร์แอคทีฟเหตุที่จัดแสดงแผนที่กับลูกโลกเพราะโลกมีลักษณะกลมแต่แผนที่มีลักษณะแบนจึงนำมาจัดแสดงแบบอินเทอร์แอคทีฟเพื่อให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงให้มากที่สุดที่ห้องมิวเซียมซิมเมอร์ส่งฟังบรรยายสรุปงานวิจัยของสถาบันมีอาจารย์จากสถาบันเอเชียใต้ทิเบตและพุทธศาสนศึกษามหาวิทยาลัยเวียนนาได้แก่ดร.พงศิษฐ์ปังศรีวงศ์ดร.แอนนาสการาเบลและนายแพทริกไซล์ฮูเบอร์เข้าร่วมเริ่มโดยศาสตราจารย์ดร.ไฮฟาสมันประธานสถาบันกล่าวถึงประวัติความเป็นมาและการเข้าเป็นสมาชิกของสถาบันปัจจุบันมีสมาชิก705คนสถาบันเน้นการทำวิจัยซึ่งรัฐบาลออสเตรียให้งบประมาณสถาบันในการทำวิจัยถึงร้อยละ 3.3 ของงบประมาณทั้งหมดถือว่าสูงมากศาสตราจารย์นีน่าเมียนิกอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ทางปัญญาของเอเชียใต้ยุคก่อนสมัยใหม่มหาวิทยาลัยเวียนนากล่าวถึงกิจกรรมและจุดเด่นด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเรื่องสันสกฤตศึกษาขณะนี้สนใจศึกษาภาษาสันสกฤตในภูมิภาคหิมาลัยและจะขยายความร่วมมือกับเอเชียเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยส่วนศาสตราจารย์เมลานีมาลซานอาจารย์ด้านภาษาศาสตร์อินโดยูโรเปียนเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยเวียนนากล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงในยูเรเซียว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มนักวิชาการที่ได้งบประมาณด้านศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์จากรัฐบาลออสเตรียเยอะที่สุดการสอนภาษาต่างๆในออสเตรียมีความพิเศษคือสอนภาษาโบราณและภาษาสมัยใหม่50ภาษาให้กับนักเรียนแม้จะมีนักเรียนสนใจเพียงไม่กี่คนและกำลังทำฐานข้อมูลภาษาเอเชียกลางได้รวบรวมข้อมูลจากใบลานในประเทศต่างๆด้วย สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียถือว่าไม่ได้จำกัดวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในโลกตะวันตกหรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอย่างเดียวแต่ครอบคลุมวิทยาการทุกแขนงแม้ออสเตรียจะเป็นประเทศเล็กแต่พยายามรวบรวมนักวิชาการต่างๆเข้ามาให้ทำงานวิชาการด้วยกันแต่ละกลุ่มพยายามทำให้เกิดงานวิจัยใหม่ๆและสร้างนักวิจัยใหม่ๆสถาบันให้ทุนทำวิจัยในสถานที่ใหม่ๆที่ยังไม่เป็นที่รู้จักเช่นวิจัยเรื่องภาษาโทคาเรียนเป็นกลุ่มภาษาอินโดยูโรเปียนในแถบลุ่มแม่น้ำทารินที่สูญไปแล้วสถาบันให้ทุนไปทำวิจัยเพราะเห็นความสำคัญทางวิชาการไม่ใช่ทางเศรษฐกิจงานวิชาการไม่จำเป็นต้องเป็นวิชาการประยุกต์เสมอไปแต่เป็นสมบัติทางปัญญาของมนุษย์ที่สืบเนื่องกันมาเพราะเป็นพื้นฐานของการประยุกต์เป็นเทคโนโลยีที่มนุษย์มีสติปัญญาจะนำมาใช้ได้เสมอและเป็นเครื่องมือให้คนที่ไม่ได้ศึกษาวิชาการตรงๆได้มีเครื่องมือในการประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆใช้ต้องอาศัยทั้งสังคมศาสตร์ศิลปศาสตร์สังคมจึงจะผลิตออกมาได้เครื่องมือที่เป็นประโยชน์จะต้องศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ปรัชญาจริยธรรมศีลธรรมไปควบคู่กันภาษาและวรรณคดีแม้แต่ภาษาโบราณเป็นบันทึกให้แสวงหาความรู้อารมณ์ความรู้สึกเป็นการจันลงจิตใจผู้คนให้เกิดความสงบและเห็นสิ่งต่างๆของมนุษย์ผู้อื่นได้ทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันการศึกษาวิทยาศาสตร์ทำให้เรามีทุนของความคิดและวิทยาการปัจจุบันจึงมีความรู้ความคิดอารยธรรมความสำเร็จเช่นนี้เป็นความมั่นคงที่ควรพัฒนาให้ถูกต้องต่อไปเวลา 16:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวภัทรรัตน์หงทองเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียระหว่างวันที่23-25มิถุนายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและบันทึกความเข้าใจร่วมกับ6หน่วยงานและสถาบันการศึกษาวันนี้เวลา 12:26 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยังองค์อาคารวิจัยและการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและบันทึกความเข้าใจระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการการวิจัยการบริการทางการแพทย์การศึกษานวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยมีพระประสงค์ในการยกระดับสุขภาวะของประชาชนและมาตรฐานการศึกษาสู่สากลรวม6ฉบับดังนี้บันทึกความเข้าใจระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยชิมาเน่ประเทศญี่ปุ่นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินโดนีเซียบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยมหิดลโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักบริหารวิจัยและนวัตกรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับศาลอุทธรณ์ภาค1และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาวิชาการและงานวิจัยเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุระหว่างคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โอกาสนี้มีพระดำรัสเพื่อความเป็นสิริมงคลและความร่วมมืออันดีที่จะเกิดขึ้นร่วมกัน
2: มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างรัฐ

0: ชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับเครือข่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศในวันนี้การลงนามในบันทึกความร่างมือและบันทึกความเข้าใจทั้ง6ฉบับไม่ว่าจะเป็นด้านแพทยศาสตร์วิทยาศาสตร์นวัตกรรมการศึกษาหรือการดูแลสังคมสูงวัยถือเป็นก้าวสำคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการรวมพลังจากหลายหลายภาคส่วนมาเช่นนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับมาตรฐานการบริการทางการแพทย์ของไทยให้ก้าวหน้าขึ้นขอขอบใจผู้บริหารและบุคลากรจากทุกหน่วยงานที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชนข้าพเจ้าขอฝากให้ทุกท่านร่วมกันดำเนินงานตามพันธกิจที่ได้ตกลงกันไว้ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อให้โครงการต่างๆบรรลุผลสำเร็จเป็นรูปธรรมและสร้างประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์ตามวิสัยทัศน์ที่เรามีร่วมกันสืบไป
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Varietyค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนายพรพิทักษ์แม้สิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์ชาวลั่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญชาวลิศรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1 ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be No. 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No. 1 กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น. ถึง 21:30 น.

พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านพดลเฉลิมศรียุคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเปิดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวันละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 14:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีระหว่างที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพจะมีการประคมย่ำยามทุก3ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา 6:00 นถึงเวลา 21:00 นซึ่งการประคมย่ำยามนั้นจัดเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์พระราชอิสริยยศและอิสริยยศของพระบรมวงศานุวงศ์อย่างหนึ่งประกอบด้วยการประคมของ2หน่วยงานได้แก่งานเครื่องสูงสำนักพระราชวังและวงปี่พาทย์นางหงเครื่องใหญ่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรอันหนึ่งเวลา 15:45 นณพระที่นั่งพิมานรัตยามีคณะทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยเดินทางไปวางพวงมาลาหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยมาตลอดพระชนชีพองคมนตรีติดตามการขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้ช่วงเช้าณห้องประชุมพอเพียงศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการนายวชรหัสภาคที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.และคณะอนุกรรมการได้ประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนพร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
จากนั้นองคมนตรีและคณะนั่งรถรางเยี่ยมชมพื้นที่และกิจกรรมต่างๆในบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอาทิงานสวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อนที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพรโดยได้รวบรวมพืชสมุนไพรชนิดต่างๆไว้สำหรับศึกษาวิจัยค้นคว้าทางวิชาการพร้อมทั้งเผยแพร่การใช้ประโยชน์และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจโรงสีข้าวพระราชทานตั้งขึ้นเพื่อให้มีการบริหารตามหลักสหกรณ์และให้บริการสีข้าวแก่เกษตรกรทั่วไปและงานประมงมีการผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อส่งเสริมและจำหน่ายแก่เกษตรกรที่สนใจมีการสาธิตการเลี้ยงไรแดงที่สามารถนำไปเป็นอาหารลูกปลาลูกกุ้งและปลาสวยงามเนื่องจากไรแดงมีขนาดเล็กและมีโปรตีนสูงในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้เกษตรกรต้นแบบด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมิตรสัมพันธ์ตำบลบ้านซ่องอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราที่ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนไปพัฒนาพื้นที่ของตนเองในรูปแบบการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่มีการปลูกพืชพื้นถิ่นสมุนไพรและนำไปแปรรูปเช่นมะดันตะลิงปิงมะม่วงหวานมะม่วงหาวมะนาว

ความสำเร็จในการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนกับประชาชนอย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่เพียงเป็นการทำการเกษตรแต่เป็นแนวทางที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเขตบางเขนกรุงเทพมหานครในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ซึ่งในปี2569อยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก129โครงการย่อยโดยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ32โครงการการพัฒนาด้านสังคม25โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม22โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา50โครงการในพื้นที่107หมู่บ้านของพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดนครนายกมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 4,500 คนเกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทเชิงพื้นที่และมีสังคมจำนวน35นวัตกรรมเกิดผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้จำนวน77ผลิตภัณฑ์และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมอยู่ระหว่างการต่อยอดกระบวนการบ่มเพาะให้นักศึกษาทั้ง4ชั้นปีมหาวิทยาลัยจากกิจกรรมเสริมของฝ่ายกิจการนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปแบบบังคับเลือกและงานวิจัยกระบวนการเรียนรู้โอกาสนี้ยังได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและระบบการเรียนการสอนออนไลน์ MOOC Massive On Open Online Courses 1,032 รายวิชาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอีกด้วย

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท TOP Hard Facing จำกัดบริษัทบิ๊กมันนี่53จำกัดบริษัทซูมิโตโมคอร์ปอเรชั่นไทยแลนด์จำกัดและบริษัทซูมิไทยอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสมาคม YWCA กรุงเทพมหานครและมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครวัดจันทรารามวัดเขาถ้ำพระวัดดอนทรายเจ็ดเสมียนจังหวัดราชบุรีวัดป่าโมกวัดโบสถ์สายทองจังหวัดอ่างทองวัดบางเคียนวิเชียนฉายวัดวังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสาธุชนารามวัดประชาโคสิตารามจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 13:00 นมูลนิธิไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสโมสรโรตารี่ในประเทศไทยและบริษัทในเครือสุขสวัสดิ์กรุ๊ปได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครวัดนาโพจังหวัดสกลนครวัดมณีวงศ์จังหวัดนครนายกวัดสมศรีจังหวัดบุรีรัมย์และวัดต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่วัดสันติวิเวกวัดศรีจันทร์วัดทุ่งรวงทองและวัดสาทองสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

เวลา15นาฬิกาจังหวัดมุกดาหารที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและบริษัท Media Intelligence Group จำกัดได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนางชีวัดนิมมานรดีวัดแดงธรรมชาติวัดมหันภารามกรุงเทพมหานครวัดสามขาวจังหวัดอ่างทองวัดบางด้วนวัดพระสมุทรเจดีวัดคลองสวนจังหวัดสมุทรปราการวัดพิรุณศาสตร์จังหวัดปทุมธานีและวัดเชิงเลนจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19นาฬิกากระทรวงอุตสาหกรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปมจังหวัดลำพูนเทศบาลตำบลเมืองพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกเทศบาลตำบลปรางหมู่จังหวัดพัทลุงเทศบาลตำบลเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนอนุบาลสระบุรีหลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูงรุ่นที่2สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์และมณฑลทหารบก28ทั้งนี้ในวันที่26มิถุนายน2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจะเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกา

0: พุทธศาสนิกชนเดินทางไปถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณนายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569วันนี้ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครมีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณนายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569อย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำโดยนางยุภาทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานพระคลังข้างที่ธนาคารออมสินกรมแพทย์ทหารบกโรงเรียนวัดราชบพิตรสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBTสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่จังหวัดพัทลุงและโรงเรียนราชินีบนด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และจันโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำรงอยู่สืบไปและด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูงในโอกาสนี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้มอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณนายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569ให้แก่ผู้ที่ไปถวายสักการะเป็นที่ระลึกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสาวภาเอกเยี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: ก็คือการให้โอกาสการกระจายโอกาสกระจายอำนาจกระจายโอกาสให้กับชุมชนเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมมีตัวตนในการพัฒนาการศึกษาของตัวเองนะคะมันก็สำคัญมากค่ะเพราะว่าบริบทของประเทศไทยในทั่วประเทศเนี่ยต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าการศึกษาเนี่ยสามารถผลักดันให้กับพื้นที่หรือท้องถิ่นเนี่ยมีตัวตนเป็นของตัวเองเราก็จะสามารถเห็นการศึกษาที่หลากหลายและหน้าตาของการศึกษาทั่วประเทศเนี่ยก็จะเป็นไปตามบริบทของตัวเอง
2: พอเรามองผ่านความเคลื่อนไหวของการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเราทำหรือว่าเราคิดในสิ่งที่นานาประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขาทำนะครับพอเขาพูดเรื่องอะไรเขาเปิดประเด็นเรื่องไหนเราก็รับเรื่องนั้นมาอันนี้มุมหนึ่งก็คือเราจะเห็นว่าภายใต้อิทธิพลของแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยเรามีความเคลื่อนไหวตลอดเรารับโน่นนี่เข้ามาแต่ในอีกมุมหนึ่งนะเวลาที่เราเคลื่อนไหวตามกระแสโลกหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของบริบทเนี่ยเราไปรับสิ่งโน่นนี่เข้ามาสิ่งที่น่าสังเกตหรือว่าสิ่งที่อยากจะชวนทำความเข้าใจก็คือว่าเราบรรจุสิ่งโน่นนี่ลงไปภายในโครงสร้างหลักๆที่อยากจะชี้ให้เห็นอยู่สองโครงสร้างด้วยกันหนึ่งก็คือโครงสร้างทางการบริหารครับโครงสร้างที่สองก็คือโครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรแกนกลางนะครับทีนี้พอเราไปรับโน่นนี่เข้ามาในขณะที่เรื่องโครงสร้างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องตั้งคำถามหรือเปิดอกคุยกันอย่างจริงจังว่าภายใต้โครงสร้างเนี่ยเรามีความยืดหยุ่นหรือว่าเราสามารถบรรจุใส่อะไรลงไปได้แค่ไหนแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นถ้าหากว่าเราไม่ตั้งต้นตรงโครงสร้างที่เรามีอยู่นะว่ามันสามารถจะรองรับอะไรได้แค่ไหนเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบที่สุดก็คือโรงเรียนซึ่งเป็นคนนำโน่นนี่นั่นที่เราใส่เข้าไปภายในโครงสร้างแบบนี้ครับอันนี้คือเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเราแก้ปัญหาเรื่องโน่นนี่นั่นภายใต้แนวคิดเรื่องปฏิรูปการศึกษาในขณะเดียวกันเราไม่เคยถามว่าเราแก้ถูกจุดไหมอะไรคือการปฏิรูปที่มันเป็นแก่นมันจริงๆนะอีกอันหนึ่งก็ที่จะเห็นก็คือว่าเรายังทำเรื่องเดิมแก้ยังไม่ตกเราก็ไปเอาโน่นนี่นั่นใส่เข้าไปเนี่ยครับนี่คือภาพที่ผมมองครับเวลาเราฟังเรื่องหลักสูตรท้องถิ่นเนี่ยมัน คำนี้มันน่าจะให้ภาพว่าเป็นเอาละคงจะตอบโจทย์อะไรที่หลักสูตรแกนกลางให้ไม่ได้นะครับมันน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าตรงนี้ในแต่ละท้องถิ่นมันเขาก็จะมีความหลากหลายมีเขาเรียกว่าindigenous หรือว่ามีความเป็นพื้นเมืองของเขาตรงนี้มันน่าจะอยู่ในหลักสูตรท้องถิ่นน่าจะตอบโจทย์ได้แต่ทีนี้พอมันมีโครงสร้างแบบนี้ฮะเราไปบล็อกว่าแต่ละปีจะต้องมีจำนวนรายชั่วโมงแล้วก็ไปจัดกระจายออกมาว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้นี้ได้ชั่วโมงเท่าไหร่นะฮะตรงนั้นแหละครับในความเห็นของผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวหลักสูตรท้องถิ่นอะไรเนี่ยมันมีอยู่ก่อนที่เราจะมาจุดประเด็นขึ้นอีกทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ตามประสบการณ์ของผมนะครับในโรงเรียนขนาดใหญ่เนี่ยด้วยทรัพยากรเขาพร้อมเนี่ยเวลาที่เขาจะรันหรือว่านำนโยบายการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาหรือหลักสูตรท้องถิ่นเนี่ยเขามีทรัพยากรพร้อมเขาทำได้ตามนั้นแต่ว่าในโรงเรียนขนาดเล็กมันกลายเป็นว่าโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมีหลักสูตรท้องถิ่นก่อนที่ใครจะมาจุดหรือว่าเราจะหยิบยกมาพูดหรือว่านำมาวางไว้ในหลักสูตรแกนกลางก็ตามทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ครับคือในโรงเรียนขนาดเล็กที่ทรัพยากรโดยเฉพาะครูไม่พอเนี่ยขณะที่กลุ่มสาระการเรียนรู้มี8กลุ่มเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ครู 3-4 คนเนี่ยจะสอนโดยตามเนี่ยนอกจากครูไม่พอแล้วมันเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญหรือสาขาที่ครูจบมาทีนี้เขาทำยังไงฮะเขาปรากฏว่าในสิ่งที่เขาไปทำในแต่ละวันเนี่ยเขาให้เด็กไปลงไปปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ไปเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเห็นไหมครับเขามันเกิดมาตั้งนานแล้วมุมมองที่ผมมองเห็นก็คือว่าเนี่ยมันกลับไปเกิดในโรงเรียนขนาดเล็กที่เขาพยายามจะอยู่รอดท่ามกลางความกดดันหรือว่าสิ่งที่ส่วนกลางกำหนดให้อ่ะ
1: ประเทศไทยควรจะเปิดโอกาสให้โรงเรียนเลือกค่ะคือต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ทุกโรงเรียนทำการศึกษาท้องถิ่น10ปี20ปีที่ผ่านมาเนี่ยคำว่าการศึกษาท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาในการศึกษาไทยเข้าๆออกถ้าเกิดว่าผู้บริหารเห็นด้วยมันก็เข้ามามีบทบาทสำคัญถ้าผู้บริหารไม่เห็นด้วยผู้บริหารกระทรวงอะนะคะถ้าผู้บริหารไม่เห็นด้วยเรื่องนี้ก็ตกลงไป10ปีที่ผ่านมาการศึกษาท้องถิ่นยังไม่ใช่ปัจจัยสำคัญของการศึกษาไทยแต่มันควรจะเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งของการศึกษาไทยค่ะการที่ประเทศไทยจะก้าวข้ามกลับจากรายได้ปานกลางแล้วเป็นส่วนหนึ่งในพลวัตโลกเนี่ยเราต้องมีตัวตนมีไอดีนิตี้ชัดเจนของท้องถิ่นแต่เราต้องอย่าลืมนะคะว่าไม่ใช่ทุกโรงเรียนเนี่ยที่สามารถเน้นหลักสูตรท้องถิ่นได้ทุกวันนี้เนี่ยเรื่องที่น่าเศร้าคือเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ก็เน้นหลักสูตรแกนกลางเพื่อเน้นให้เด็กเนี่ยสามารถแคชอัพหรือตอบโต้ตอบโจทย์พลวัตโลกสอบปีซ่าได้สอบโอเน็ตได้นี่ก็คือโรงเรียนขนาดใหญ่ที่พยายามที่จะเป็นแข่งขันสูงกับประเทศนานาประเทศกลายเป็นว่าหลักสูตรท้องถิ่นกลายมาเป็นงานของโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดครูมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นค่ะหลักสูตรท้องถิ่นควรจะเป็นที่โรงเรียนและท้องถิ่นแข็งแรงและโรงเรียนและท้องถิ่นจับมือกันผลักดันหลักสูตรท้องถิ่นให้เกิดขึ้นในเชิงนโยบายการศึกษาเนี่ยเรามีทิศทางว่าหลักสูตรแกนกลางอ่ะสอน 70% หลักสูตรท้องถิ่น 30% ซึ่งก็เป็นทิศทางที่เหมาะสมแล้วก็น่าสนใจเพราะมันจะทำให้บาลานซ์ระหว่างหลักสูตรแกนกลางกับหลักสูตรท้องถิ่นได้แต่ในความเป็นจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นนะคะในความเป็นจริงเนี่ยพอเปลี่ยนผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการหลักสูตรใหม่ๆก็เกิดขึ้นมากมายหลักสูตรต้านยาเสพติดหลักสูตรโรงเรียนสีขาวหลักสูตรคุณธรรมวิชาการหลักสูตรลดโรงเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเรียนรู้คืออะไรต่างๆมันเพิ่มเข้ามาในหลักสูตรเนี่ยมากมายจนหลักสูตรท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้เป็นหลักสูตรท้องถิ่นมันเป็นแค่ชั่วโมงที่ใส่อะไรก็ได้เข้ามาจากกระทรวงนะคะการที่กระทรวงศึกษาเนี่ยเปลี่ยนนโยบายมากมายตลอดเวลาทำให้ความสั่นคลอนของหลักสูตรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรไม่มีเสถียรภาพพอนักสูตรไม่มีเสถียรภาพนักเรียนก็เรียนแบบสเปะสปะนะคะทุกวันนี้เนี่ยเรามีหลักสูตรมากมายแทรกเข้ามาในหลักสูตรท้องถิ่นที่คุณครูที่ทางผอ.ที่ทางคนที่เราคุยด้วยเนี่ยบอกว่าหลักสูตรท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญของการศึกษาไทย
3: อ
2: เล็กปรากฏว่ามันไปสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีเรื่องความรู้3ประเภทที่นักการศึกษาเขาให้ไว้คือความรู้ที่มันเป็นความรู้ที่เป็นแกนหรือเป็น knowledge จริงๆแล้วก็ความรู้ประเภททักษะทางด้านกระบวนการหรือทักษะทางกายนะครับเช่นการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์อะไรแบบนั้นอีกความรู้ประเภทหนึ่งก็คือความรู้ทางด้านอารมณ์หรือว่าค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมปรากฏว่ามันไปสอดคล้องครับทางออกของโรงเรียนขนาดเล็กที่เขาพยายามจะมีตัวตนท่ามกลางการขาดแคลนทรัพยากรที่เขาไม่สามารถจะพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหรือหลักสูตรท้องถิ่นที่หลักสูตรแกนกลางเนี่ยกลางไว้ให้แล้วว่าคุณควรจะไปวางมันไว้ตรงไหนอย่างนี้ครับซึ่งมันเป็นเรื่องซับซ้อนไม่น้อยแต่จริงๆแล้วเขาทำแบบนี้ฮะโดยเขาไม่ไปเริ่มจากอาจจะไม่ไปเริ่มจากการกลางหลักสูตรแกนกลางออกมาด้วยซ้ำแต่เขาทำเพราะมันนี่มันคือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นแล้วก็นักเรียนก็พอให้ทำแบบนี้มันสอดกับทักษะแล้วก็วิถีชีวิตของเขาด้วยครับทำยังไงที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยเราจะทำให้เขารู้สึกภาคภูมิใจภาคภูมิใจถ้าเราไปเข้าถ้าศัพท์ทางวิชาการก็จะเรียกว่า intervention การเข้าไปแทรกแซงการเอากฎระเบียบอะไรที่ไปสร้างขึ้นมาแล้วเอาไปหยิบสิ่งที่ชุมชนเขาทำอยู่แล้วเช่นหลักสูตรท้องถิ่นเนี่ยเพื่อจะเข้ามาสู่สิ่งที่รัฐหรือว่าสิ่งที่โครงสร้างทางการบริหารแบบนี้เซตขึ้นมาเนี่ยมันไปลดแรงจูงใจเขาลงหรือเปล่า

0: ในที่สุดเราก็สิ่งที่เขาเคยปฏิบัติจริงเนี่ย อย่างเช่นไปเซตแบบฟอร์มขึ้นมาแทเขาอาจจะวางมือจากสิ่งที่อยู่ในฟิลอยู่ในภาคสนามกลับมาทำเอกสารอะไรแบบนี้ครับแล้วจากที่เคยเขามีความสุขกับการที่จะถ่ายทอดหรือว่าพานักเรียนเนี่ยเรียนรู้ในสิ่งที่มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเขาพอเราเอาอะไรที่มันเป็นทางการไปเซตสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็นระบบเนี่ยขึ้นมานะครับแรงจูงใจหรือว่าความกระตือรือร้นหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะลดลงหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อคำหนึ่งคือส่วนหนึ่งนอกจากจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วมันเกิดจากประสบการณ์ของผมด้วยอ่ะคือเราเคยทำอยู่ดีๆเราเคยปฏิบัติจริงๆพอไปหยิบตรงนั้นเนี่ยเพื่อเข้ามาเข้าสู่ระบบรายงานเข้าสู่ระบบแบบฟอร์มอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าเราไม่สามารถจะทุ่มเทกับตรงนั้นได้เต็มที่ก็อยากจะให้ทุกฝ่ายนะครับเปิดอกคุยกันอย่างจริงจังในเรื่องโดยเฉพาะแนวคิดเรื่องการปฏิรูปการศึกษานี่แหละเราปฏิรูปตรงไหนมันถึงจะถูกจุดมันถึงจะตรงกับรากเหง้าของปัญหาจริง
1: ๆเราพูดมาหลายครั้งแล้วนะคะว่าการศึกษาเนี่ยต้องเอาทุกภาคส่วนเป็นศูนย์กลางในการผลักดันต้องเอานักเรียนเป็นศูนย์กลางต้องเอาครูเป็นศูนย์กลางต้องเอาผอ.เป็นศูนย์กลางสรุปทั้งหมดคำว่าศูนย์กลางเนี่ยคือการที่ประชาชนได้รับอำนาจมากขึ้นในการเป็นส่วนร่วมในการผลักดันการศึกษาเรามองว่าการกระจายอำนาจเนี่ยค่ะจะเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาการศึกษาให้มันทั่วถึงเพราะว่าประเด็นสำคัญของการเรียนรู้คือ relevant คือความเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับการเรียนรู้ของเด็กถ้าเด็กเรียนไปแล้วเขารู้สึกว่าบทเรียนที่เขาได้เรียนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตของเขาเขาก็ไม่มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะฉะนั้นการกระจายอำนาจการกระจายโอกาสการกระจายการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวผลักดันที่สำคัญที่จะให้เด็กสามารถรู้สึกว่าสิ่งที่เขาเรียนอยู่มีบทบาทกับชีวิตของเขาและเขาจะตั้งใจเรียนการกระจายการศึกษาเนี่ยคือทำยังไงให้เด็กตั้งใจเรียนทำยังไงให้เด็กตั้งใจเรียนด้วยตัวของเด็กเองทำยังไงให้เด็กตั้งใจเรียนแล้วมีความคิดวิเคราะห์ด้วยตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นเราต้องผลักดันค่ะให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออกทำกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมทำงานเป็นทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สำคัญของการศึกษา
2: คงถึงเวลาแล้วนะคะที่การกระจายอำนาจในทุกภาคส่วนจะเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ที่สามารถจัดหรือออกแบบการศึกษาร่วมกันได้โดยมีอิสระความคล่องตัวในการบริหารและจัดการศึกษาที่เหมาะสมต่อตัวผู้เรียนและพื้นที่ให้มากที่สุดเพราะเป้าหมายที่สำคัญนะคะก็คือผู้เรียนได้นำไปใช้ในชีวิตจริงเรียนแล้วเกิดการเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวัน

ปันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: สวัสดีครับก้องชนะจาก The Green Diary ครับผมวันนี้ผมมีเพจหนึ่งที่ผมติดตามมาสักพักแล้วนะครับจะมาแนะนำก็คือเพจนี้ครับชื่อว่าเพจเนเจอร์ตูนการ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาตินะครับเนื้อหาของเพจนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเขาวาดรูปพวกสัตว์ป่านะครับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยลายเส้นแบบน่ารักน่ารักนะครับลายเส้นเหมือนเด็กวาดเลยนะครับเป็นลายเส้นธรรมดาธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงของเพจนี้คือเขาเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมได้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่า 50,000 คนเลยนะครับและในบางคอนเทนต์เนี่ยมีคนแชร์คนกดไลค์เนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพจนี้นะครับมานั่งคุยกันถึงไอเดียในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับเนเจอร์ตูนเอาละครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเมย์จากเพจ Nature Tune ครับสวัสดีครับผมนี่ได้เห็นชมหน้านะครับเบื้องหลังตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักในเพจนะครับผมตอนนี้มานั่งอยู่กับผมแล้วก็เอาตัวอย่างงานมาโชว์ด้วยนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องพวกนี้อยากรู้ก่อนครับว่าคุณเมย์นี่เป็นใครมาจากไหนทำอะไรมาก่อนอยู่ๆมาทำ Nature Tune ได้ไง
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคอคนค่ะของทีวีบุรพา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเขียนธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เชี่ยวชาญการวาดภาพหรือการวาดภาพไม่ได้อยู่ในชีวิตเลยแต่ว่าบางทีว่าช่วงท้ายๆของคอคนเนี่ยมันจะมีคอล์มน์หนึ่งซึ่งเป็นคอล์มน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีภาพวาดประกอบง่ายๆมันน้องที่ทำอยู่เนี่ยลาออกไปแล้วตอนนั้นอ้าวไม่มีใครทำ คนไม่พอก็เลยอ่ะบอกพี่บก.ว่าเอ้ยงั้นลองดูละกันใช้แบบเปิด Google มาพยายามวาดตาม
0: ชื่อคอลัมน์ว่าอะไรเลย
1: กระจิบน้อยร้อยเรื่องโลกค่ะ
0: และตีพิมพ์ใช่ไหมครับ
1: ตีพิมพ์2ฉบับค่ะแล้วคอคนก็ปิดตัวชื่อนี้พี่บก.เป็นคนตั้งให้ค่ะ
0: อ๋อครับผม
1: แล้วแบบอ้าวพอปิดตัวปุ๊บแต่ประเด็นที่คิดไว้ที่เตรียมไว้เนี่ยมีอีกเป็น10เลยที่แบบเอ้ยอยากเขียนหัวใจสำคัญที่แบบก่อตั้งตรงนี้คืออยากจะตอบคำถามว่าทำไมโลกนี้ต้องมีสัตว์เกี่ยวโยงกับชีวิตเรายังไงก็พยายามหาข้อมูลตรงนี้แล้วข้อมูลที่ได้มันก็แบบเฮ้ยทำให้เราตื่นเต้นนะ
0: นี่วันนี้เอาอะไรมาอวดบ้างฮะ
1: อ๋อก็ผลงานที่วาดสดๆค่ะ
0: สดๆ
1: อันนี้ก็คือหนังสือที่จะออกเล่มต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
0: นี
1: ่เล่มต่อไปจะเกี่ยวกับทะเลมหาสมุทรมันมีความน่าสนใจความน่าตื่นเต้นอะไรบ้างเนี่ยโลกใต้ทะเลมันสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตเรายังไงแล้วมันมีความมหัศจรรย์มากอย่างพวก
0: ทาก
1: ทะเลยังไม่ได้คิด
0: ยัง
1: คิดไม่ออกค่ะ
0: แต่ว่าจะเป็นโลกใต้ทะเล
1: ใช่ค
0: ่ะนี่นะครับ
1: มีตัวนึงฉายาทากทะเลปิกาจูกระต่ายทะเล
0: ทำไมเรียกปิกาจูอ่ะ
1: มันเหมือนไหมคะเหมือนปิกาจูนี่คือตัวจริงนี่คือปิกาจูแล้วก็มีแมงกะพรุนหลากหลายหน้าตาเช่นแบบแมงกะพรุนไข่ดาวแมงกะพรุน UFO แมงกะพรุนกับหัว
0: คอนเทนต์ที่น่าสนใจในเพจ Nature Tune นี้มีมากมายเลยนะครับอย่างเรื่องอาชีพของเหล่าสัตว์ทะเลที่ดึงเอาธรรมชาติของสัตว์มาเล่าเป็นอาชีพต่างๆในโลกใต้ทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับหรือคอนเทนต์ที่เรียกเสียงฮือฮายอดไลค์ยอดพุ่งกระฉูดเป็นหลักพันเพียงชั่วข้ามคืนอย่างเจ้าตุ๊กแกนี่แหละครับซึ่งชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตุ๊กแกในบ้านเรานั้นช่วยกินสัตว์เล็กๆที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อด้วยนะครับตุ๊กแกจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่ผมอ่านแล้วยังยิ้มตามในความช่างคิดที่แฝงความขี้เล่นของคุณเมย์แต่นอกจากอารมณ์ขันแล้วนะครับยังทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ต่างๆและธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับนี่ก็คือวิธีการเล่าเรื่องของเนเจอร์ตูนแล้วก็ลายเส้นน่ารักน่ารักที่ผมได้แบบเห็นของจริงนะครับตอนนี้ครูเมย์เนเจอร์ตูนให้โจทย์ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะวาดอะไรกันครับผม
1: ปัญหาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหารค่ะ
0: มนุษย์เรากินพลาสติกเข้าไปเป็นอาหารเย็นได้ยังไงโดยเนเจอร์ตูนฟิชเชอริงก้องกรีนไดอารี่ทราบหรือไม่ครับว่าจากการจัดอันดับขององค์กรนานาชาติเมืองไทยเราติดอันดับ6ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลกโดยมีข้อมูลว่าขยะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่23จังหวัดมีทั้งหมดประมาณ 11.47 ล้านตันในจำนวนนี้มีขยะพลาสติกที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้องอยู่ประมาณ 340,000 ตันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงสู่ทะเลได้และหนึ่งในนั้นคือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากด้วยนะครับซึ่งถุงพลาสติกที่อยู่ในทะเลบางส่วนจะแตกตัวกลายไปเป็น

0: ไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตรและลอยกระจายอยู่ในน้ำทะเลและในความจิ๋วนี่ก็แฝงไว้ซึ่งความอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันสามารถสะสมสารพิษมาปนเปื้อนในตัวมันได้เช่นโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโพลีคลอรีเนตไบฟินิน DDT และไดออกซินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับและถ้าน้องๆสัตว์ทะเลกินเข้าไปก็ย่อมจะสะสมอยู่ในร่างกายลองคิดดูนะครับว่าถ้ามนุษย์พวกเรารับประทานสัตว์ทะเลพวกนี้เข้าไปจะเป็นอันตรายขนาดไหนครับและจะดีกว่าไหมครับถ้าเราหันมาช่วยกันคนละไม้คนละมือลดขยะพลาสติกท้องทะเลไทยให้น้อยลงเพื่อชีวิตของเราสัตว์ทะเลและตัวเราด้วยนะครับ
1: อาจจะได้เห็นไปแล้วในอินโฟกราฟิกนะครับว่าเราเล่าเรื่องอะไรถ้าไม่อยากเป็นแบบพี่อ้วนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดท้องทะเลเพจเนเจอร์ตูนนี่มีคุณค่าหรือมีความหมายกับทั้งคุณเมย์แล้วก็ต่อคนรอบข้างยังไงมั่ง
2: มันมีความสุขทุกครั้งที่แบบมีคนเขียนมาบอกว่าแบบชอบหนังสือหรือชอบคอนเทนต
1: ์
2: หรือบางคนก็แบบบอกว่าซื้อการ์ดนกเนี่ยไปอ่านให้ลูกฟังลูกแบบท่องชื่อนกได้หมดเลย อย่างมีกลุ่มที่แบบอนุรักษ์แม่น้ำโขงก็คือขอคอนเทนต์นึงที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงไปแบบแจกตอนคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครูเอาไปสอนเด็กอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบมีความหมายทำให้มีกำลังใจในการทำต่อไป
1: ครับ
3: เนื้อหาในเพจนิจตูนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาเป็นประโยชน์มากควรจะให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็การนำเสนอของเพจเนี่ยทั้งในเรื่องของการเขียนก็ดีก็สั้นๆกระทัดรัดประกอบกับการ์ตูนที่เข้าถึงกับเด็กรวมทั้งกุศโลบายและวิธีการที่จะเอาเข้ามาเปรียบเทียบทำให้เด็กเนี่ยดูแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้น
1: คิดว่าสิ่งที่เราทำมันไปต่อยอดไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับ
2: สิ่งที่หวังคือหวังอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการทำอะไรสักอย่างนึงเช่นถ้าคุณเป็นคุณแม่ก็อาจจะปลูกฝังเด็กๆลูกของคุณในการรักษาสิ่งแวดล้อมพาไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่าปฏิเสธไม่รับถุงไม่รับหลอดพลาสติกใช้หลอดที่มียูด้าจากธรรมชาติแทนเอากล่องข้าวไปซื้ออาหาร
1: ค
2: ือมันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกคนอยู่แล้ว
1: อยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างครับทุกวันนี
2: ้รู้สึกว่าทุกวันคนขาดคอนเนคชั่นกับธรรมชาติไปเยอะอยู่แต่ในเมืองเนาะในเมืองบางทีมันเครียดถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่มันมีงานวิจัยคำว่า forest bathing หรือการอาบป่าว่าการไปอยู่ในธรรมชาตินี่มันส่งผลต่อความสุขของเราในเชิงชีววิทยาด้วยแล้วมันก็จะเกิดความผูกพันนะรู้สึกว่าเราอยากดูแลรักษาเขารู้สึกว่าธรรมชาตินี่เป็นเพื่อน
1: ครับความใกล้ชิดความรู้จักจะยิ่งทำให้เราเห็นคุณค่าของเขามากขึ้น
2: ใช่ค่ะ
1: นี่ก็คือผู้หญิงที่ทำหลายๆอย่างเหลือเกินนะครับแล้วก็หัวใจหลักจริงๆเลยก็คือสิ่งที่เขารักในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากให้ทุกคนมารู้จักสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับธรรมชาติกับสัตว์และเห็นคุณค่าของเขานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำได้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักวาดภาพคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้องเป็นนักเขียนคุณทำอะไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ก็ทำในวิธีที่คุณทำได้นะครับและนี่คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมและคุณเมย์เนเจอร์ตูนไปแล้วครับสวัสดีครับ
4: ทุกวันนี้คุณซื้อเสื้อผ้ากันบ่อยแค่ไหนครับแล้วรู้ไหมครับว่าการผลิตเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกมากแค่ไหนThe Green Diary วันนี้ครับจะพาไปดูไอเดียนะครับของการผลิตเสื้อผ้าที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุดครับอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เขาทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

0: และกองผ้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตเสื้อผ้าจากในโรงงานนะครับผมใช่แล้วฮะเศษผ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแต่ว่าเขาเหลือกันทีเนี่ยเหลือเป็นม้วนๆเป็นพับๆเป็นตั้งๆแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นไอเดียนะครับของกลุ่มคนที่ชื่อว่ามอลลูปนะครับเขาจะมาหาทางออกให้ผ้าเหล่านี้กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวผมเดินไปหาครับอันนี้ไกลไปหน่อยอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวผมเดินไปหาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แอมและคุณพลนะครับผมแล้วจริงๆแล้วมอลลูปเนี่ยคืออะไรครับ
1: เป็นแพลตฟอร์มที่ขายผ้าออนไลน
0: ์
1: โดยรวบรวมเอาผ้าที่เหลือจากระบบอุตสาหกรรมขึ้นแพลตฟอร์มมาขายเพื่อให้รายย่อยสามารถเข้าถึงวัตถุดิบดีๆเหล่านี้ได
0: ้มันเหลือนี่มันเหลือกันเยอะแค่ไหนครับ
1: ก็อย่างที่เห็นเลยครับอันนี้คือตัวอย่างของแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียวทุกๆล็อตที่เราผลิตอะค่ะมันจะต้องมีการเผื่อเล็กน้อยแบบ 1-3% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะครับในแต่ละล็อตในแต่ละชุดเนี่ยมันจะเหลือผ้าเยอะขนาดนี้พอจะแบบบอกได้ไหมครับว่ามันเหลือมาจากการทำอะไรยังไง
1: ได้อย่างอันเนี้ยก็คือทำโปโล
0: อันนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ตัวนี้เหลืออยู่ 10.3 กิโลก็ทำเสื้อได้ราวๆแบบ40ตัวอะไรเงี้ย
0: ออเดอร์เล็กๆก็มีนะสั่งเสื้อ 30-40 ตัวเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ก็สามารถได้ใช้ผ้าคุณภาพดีได้แล้วไม่ต้องสั่งที่ขั้นต่ำ
2: อย่างขั้นต่ำที่แอมสั่งมาอันนี้คือประมาณเท่าไหร่อ
1: ุ้ยถ้าเป็นลายทอนี้หรอ
0: ครับ
1: น่าจะ300โลอะค่ะก็คือทำเสื้อประมาณ1,000ตัวถึงจะสั่งทอได้นะ
0: อ๋อคือผมเพิ่งทราบว่าถ้าจะสั่งทอผ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสั่งปริมาณเยอะมาก
1: ใช่แล้วถ้ายิ่งเป็นพวกเส้นด้ายพิเศษหรือว่ามีการทอลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมินิมัมยิ่งสูงขึ้น
0: มันมาเยอะมันก็อาจจะเหลือเยอะนะครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นพวกเสื้อยืดผ้ายืดอันนี้เป็นกลุ่มร้อยคอตตอนซึ่งอันนี้ก็คือแบบแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียว
0: มีการดีลเอาผ้าเหลือจากหลายๆโรงงาน
1: ใช่แล้วคือบนแพลตฟอร์มมอลลูปเองตอนนี้มีผ้าอยู่ประมาณ10โรงงานเนาะที่เรารวบรวมมาแล้วก
0: ็
1: มีทั้งผ้ายืดก็คือหรือว่าเราเรียกว่านิดหรือว่าผ้าทอก็คือบูเบนผ้ากีฬาอะไรเงี้ยค่ะผ้าเสื้อผ้าทำเสื้อผ้าเด็กผ้าหน้าหนาวมีหมดเลย
0: นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติไม่มีใครเอามาใช้ประโยชน์แล้วพวกนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนกันมันจะกลายไปเป็นขยะอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: มีโอกาสพอมันถึงจุดนึงถ้ามันหมดมูลค่าหรือว่าฟังก์ชันของมันใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็จะโดนขายไปในราคาที่ถูกมากหรือโดนเอาไปทิ้ง
0: ทราบหรือไม่ครับว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ในชีวิตประจำวันนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชนิดที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับลองมาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างมีข้อมูลระบุว่าในทุกๆปีจะมีการตัดไม้กว่า120ล้านต้นเพื่อนำมาใช้ทำเสื้อผ้ายิ่งไปกว่านั้นพบว่าในการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อนำไปทำเสื้อผ้านั้นมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงถึง 16% ของการใช้ยาฆ่าแมลงทั้งโลกอีกด้วยครับ
3: wow.
0: และการผลิตเสื้อผ้าฝ้าย1ตัวนั้นเราใช้น้ำประมาณ 2,700 ลิตรหรือเท่ากับปริมาณน้ำดื่มของคน1คนเป็นเวลา2ปีครึ่งเลยนะครับที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือในทุกๆ1วินาทีจะมีการทิ้งหรือเผาเสื้อผ้าในปริมาณเท่ากับรถขนขยะ1คันแถม3ใน5ของกองเสื้อผ้าที่ถูกทำลายยังเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ยังไม่ทันครบปีด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการเอาไว้ว่าภายในปี2050เราจะสูญเสียทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำมันเพื่อผลิตเสื้อผ้ามากถึง300ล้านตันและที่สำคัญที่สุดยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลกของเราไม่น้อยเลยซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะทุกคนสามารถช่วยกันลดผลกระทบนี้ได้เพียงแค่เราซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างน้อยก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเท่านี้เราก็ได้ช่วยโลกไปด้วยกันแล้วนะครับพอมีไอเดียทุกโรงงานเอาในแค่ในประเทศเราขนาดมาทำอย่างนี้มันจะช่วยลดอะไรไปได้ขนาดไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยคร
2: ับที่เราประเมินอยู่ที่ประมาณ 350,000 ตันต่อปีในของเหลือแบบนี
0: ้
2: ก
0: ็
2: คือสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ700ล้านตัว
0: โอ้
2: ใช่นี่เฉพาะแค่เมืองไทยนะต่อปีด้วย
0: เอาแค่ของเหลือมาก็ได้เสื้อประมาณ700ล้าน
2: ตัว
0: ต่อปีนะครับ
2: ใช่ครับ เราถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทุกคนใช้ผ้ามอลูปใช่ไหมเราก็จะลดการผลิตผ้าพวกนี้ไปเนี่ย 350,000 ตันเอฟเฟคเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงมากๆในการที่จะแบบลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อะไรอย่างเงี้ย
1: หรือขับ

0: รถวนรอบโลกกี่รอบ
1: 5-6รอบ
2: มาถึงคาร์บอนที่เซฟไปได้
0: คาร์บอนที่เซฟไปได้
3: คาร์บอนที่เซฟไปได้
0: ใช่เพราะว่าการที่เราใช้ของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันเท่ากับเราไม่ต้องผลิตใหม
1: ่นี่คือเอฟเฟคที่มอลูปทำมาทั้งหมด
3: กี่ปีฮะ
0: 6เดือน
3: 6เดือนลดไปได้เยอะแค่ไหน
1: ประมาณ 1,750 ตัน
3: คุณผู้ชมดูนะครับพอเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไปเลยคือเราแค่เริ่มต้นทำอ่ะแล้วก็ทำจากของที่มันมีอยู่แล้วของเหลือนะครับเนี่ยดูเนี่ยตัวเลขมันแบบมันทำให้เรารู้สึกตื่นตะลึงกับมันขนาดไหนแล้วถ้าทุกคนร่วมกันทำนะครับโลกนี้มันจะสวยงามขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับว้าวตอนนี้พี่พลก็พาผมมาอยู่ที่ร้านขายผ้านะครับแต่ว่าร้านขายผ้านี่ครับถูกย่อมาอยู่ในหน้าจออย่างนี้เลยนะครับนี่คือเว็บไซต์มอลลูปใช่ไหมครับ
1: ครับผม
3: อันนี้คือแพลตฟอร์มขายผ้าออนไลน์
1: ใช่
3: เจ้าแรกๆเลยนะฮะ
1: ถ้าเกิดว่าพูด2 อย่างนี้พร้อมๆกันเนี่ยคือออนไลน์บวกเดสก์ท็อปที่เป็นที่เรารวบรวมมาเนี่ยก
3: ็
1: คือที่เนี้ยเป็นที่แรกของที่เข้ามาเนี่ยเราก็พยายามจะถ่ายรูปให้มันดูสวยงาม
3: อันนี้คือผ้าที่เรามีอยู่ในสต็อกที่เป็นนักออกแบบเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกได้ว่าอยากได้ผ้าแบบไหนใช่ไหมครับ
1: ของแต่ละอย่างครับเราจะมีข้อมูลแบบครบอย่างเงี้ยเป็นคอตตอนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการทอแบบต่างๆที่เป็นชื่อเฉพาะของเขาซึ่งตรงเนี้ยสามารถเข้ามาคุยกับเราได้
3: น้ำหนักของผ้าสีนะครับลักษณะพิเศษความยาวใช่ไหมครับ
1: ครับ
3: แล้วก็จำนวนที่เรามีอยู
1: ่
3: มีบอกราคาไว้ด้วย
1: ใช่ใช่ใช่
3: ครับหลังจากนั้นลงมันก็จะเป็น QR code เลย
1: ใช่
3: ที่มีเห็นเป็นข้อมูลและเป็นรูปแล้วเนี่ยก็ยังมีของจริง
1: ใช่ใช่ใช่ครับทางนู้นเนี่ยเวลาเขาแอดเรามาในไลน์แอดเนี่ยเขาสามารถขอ
3: ร
1: ีเควสแบบแซมเปิล
3: ตัวอย่าง
1: ให้เราส่งไปได้หรือจะนัดเราเข้ามาในการที่จะมาเลือกดูผ้าหรือว่ามาจับผ้าและให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยแนะนำว่าผ้าอะไรเหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรไหมเนี่ยสามารถทำได้เลย
3: อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเรื่องพื้นที่สต็อกเรื่องก็ทำให้ประหยัดอะไรไปได้หลายที่มอลลูปเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อของคน2กลุ่มไว้เหมือนกันเน
1: า
3: ะ
1: ใช่ใช่ใช่ครับคนที่มีผ้าเหลือก็สามารถเอาผ้ามาขายบนที่เราเป็นตัวกลางในการที่จะเอาของเขาเนี่ยมาทำยังไงก็ได้ให้ขายออกไปได้เร็วที่สุดในราคาที่โอเคที่สุดอีกด้านนึงก็คือมันเป็นเว็บเนี่ยคนก็สามารถคนที่อยากได้ผ้าเนี่ย
3: ค
1: ือเข้าถึงได้อย่างง่าย

0: ป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับของเสื้อยืดที่ตัดเย็บโดยผ้าจากมอลูก็คือเสื้อยืดคุณภาพตามที่เราคุ้นเคยกันเรามีมาตรฐานหรือมีอะไรในการผลิตเสื้อผ้านะครับจากผ้าจากมอลู
1: มอลูนอกจากที่จะขายผ้านะคะเราก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตด้วยถ้าเราดูลึกๆก็จะเห็นว่าฝีเข็มที่เราเย็บค่อนข้างถี่มันจะทำให้เสื้อมันแบบคงทนขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะจะมีเรื่องคุณภาพของการตัดเย็บเข้ามาเกี่ยวด้วยเพื่อให้แบบเสื้อตัวนึงคือใส่ได้จริงๆใส่ได้นาน
0: ครับค่ะผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือล่าสุดเรามีได้ไปออกบูธงาน Noise Market ก็คือมีแต่คนเข้ามาคุยพูดคุยกับเราเขาบอกว่าสิ่งที่เราเอามาขายมันมีความหลากหลายมากแล้วมันเป็นผ้าที่ปกติแล้วเขาหาซื้อแต่ในตลาดสำเร็จรูปไม่ได้
0: อยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรหน่อย
2: ฝากในเรื่องของความคิดแล้วกันครับการที่รู้ที่มาที่ไปของของที่เราใช้หรือของที่เราบริโภคครับ
0: ครับ
2: ถ้าเรารู้มากพอเนี่ยพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเองของพวกนี้มันได้มายากนะ
0: ครับ
2: ใช้ให้คุ้มที่มาที่ไปมันไปไหนอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนแค่ mindset คุณก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได้
1: เวลาเราจะเปลี่ยนหรือปรับอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่แค่คุณเข้าร่วมกับมอลูปอ่ะให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อ่ะมันก็คือเป็นวิธีที่สามารถช่วยโลกเราได้แล้วแบบง่ายๆ

การได้มารู้จักกับมอลลูมในวันนี้นะครับทำให้ผมโอ้โหเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือได้รู้ว่าการผลิตเสื้อผ้าที่เราซื้อกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับก่อให้เกิดผ้าเหลือใช้เนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับอย่างที่สองก็คือได้รู้ว่าเพียงแค่เรารู้วิธีนะครับที่จะนำผ้าเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็สามารถช่วยโลกของเราได้ไม่น้อยเลยนะครับมอลลูมจะเป็นแค่หนึ่งไอเดียนะครับเล็กๆที่จุดประกายอันยิ่งใหญ่นะครับให้กับผมแล้วก็หลายๆคนนะครับได้หันมาหาประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ข้างหลังเรานะครับสิ่งที่เราเหลือใช้นะครับว่าเราจะทำยังไงให้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมแค่นี้ก็สามารถช่วยโลกของเราได้มากแล้วครับยังมีอีกมากมายหลายไอเดียนะครับที่จะทำให้โลกและชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมก็ฝากกดติดตามที่ช่องกรีนไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับไปครับ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่16อธรรมปราบอธรรม
1: คุณยายขาคุณย่าของข้าวหอมให้เอาตะกร้านี้มาให้ค่ะ
2: โอ้นี่ตะกร้าสารจากผักตบชวาเลยนะสวยจริง
1: ๆผักตบชวาที่ลอยๆอยู่ในคลองน่ะเหรอคะ
0: ผักตบชวาเป็นพืชน้ำล้มลุกร่มเย็นไม่คิดว่าจะมีประโยชน์เหมือนกันนะครับ
2: ผักตบชวาเป็นวัชพืชเป็นฝั่งอธรรมที่มีประโยชน์ในบางครั้งเหมือนในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ท่านพระราชทานไว้ว่าอธรรมปราบอธรรมทรงศึกษาวิธีบำบัดน้ำเสียโดยใช้ผักตบชวาดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ำโครงการบำบัดน้ำเสียบึงมักกะสันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นตัวอย่างของการระบายน้ำและบรรเทาสภาพน้ำเสียในคลองสามเสนโดยใช้ผักตบชวาเป็นเหมือนเครื่องกรองน้ำธรรมชาติดูดสิ่งสกปรกออกมาแล้วก็ทำให้น้ำสะอาดขึ้นได้ตามธรรมชาติเปรียบเทียบน้ำเสียเป็นอธรรมตัวร้ายผักตบชวาก็เป็นอธรรมตัวร้ายแต่เราสามารถใช้ผักตบชวามาจัดการกำจัดน้ำเสียตัวร้ายให้กลายเป็นน้ำดีได้ผักตบชวาเป็นพืชที่มีการศึกษาวิจัยกันมาอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศว่ามีคุณสมบัติบำบัดสารมลพิษที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำโดยได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายต่ำอาศัยกลไกธรรมชาติและผักตบชวายังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยังสามารถนำไปดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีกด้วยเห็นไหมว่าแม้ว่าผักตบชวาจะเป็นวัชพืชแต่ก็มีประโยชน์นะถ้าเรารู้จักการบริหารจัดการที่เหมาะสมนะจ๊ะ
0: เราต้องมองทุกอย่างให้รอบด้านในอธรรมบางอย่างก็มีสิ่งที่ดีที่สามารถใช้ปรับอธรรมได
1: ้โอ้โหเป็นธรรมะจริงๆเลยนะคะพี่ร่มเย็นพาเป็นสุขไปเก็บผักตบชวาหน่อยเป็นสุขจะเอาไปให้คุณย่าของเขาหอมสอนทำตะกร้าค่ะ
0: ได้สิเป็นสุข

ขุดคลองลัดที่มีชื่อว่าคลองคิว1วันของการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาที่สั้นมากๆนะครับแต่เมื่อทีมงานของเราได้เดินทางไปถึงที่นั่นในระยะเวลา100ปีให้หลังนะครับเราก็ได้พบกับเรื่องราวและหลักฐานต่างๆมากมายครับที่เป็นประจักษ์พยานได้ว่าการเสด็จประพาสเมืองคิวครั้งนั้นได้ยังประโยชน์ให้กับสยามประเทศของเรามากน้อยเพียงไรครับ

จากนอร์เวย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือพระที่นั่งอ่าวเบียนผ่านคาบสมุทรจัตแลนด์ลงมาถึงเมืองคิวในวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2450คณะผู้บริหารอู่ต่อเรือของบริษัทกรุ๊ปที่เมืองคิวได้ส่งเรือกลไฟไปรับเสด็จพระองค์ถึงเรือพระที่นั่งและมาเฝ้ารอรับเสด็จที่ท่าเรือหน้าโรงแรมเซบาเดอันสตาวซึ่งการจัดถวายเป็นที่ประทับแรมที่ตั้งเมืองคิวอยู่บนคาบสมุทรจัตแลนด์แถบชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลบอลติกในจุดปลายสุดบริเวณอ่าวแคบๆที่เรียกว่าคิวฟยอร์ด

0: ศตวรรษที่แล้วหลังการรวมแคว้นปรัสเซียกับแคว้นต่างๆเข้าด้วยกันและสถาปนาขึ้นเป็นจักรวรรดิเยอรมันเมืองเคียลก็พัฒนาขึ้นเป็นเมืองท่าศูนย์กลางทางการเดินเรือของเยอรมัน
1: เมืองเคียลเนี่ยเป็นเมืองหลวงของแคว้นเชวิตโฮสเทนนะครับทางด้านเหนือของเยอรมันนะครับปัจจุบันนี้ก็มีประชากรประมาณ 240,000 คนหลังจากที่เกิดการขุดคลองคิวแล้วเนี่ยก็ทำให้เมืองนี้เป็นเมืองที่มีความสำคัญนะครับทางด้านทหารมากพอมีความสำคัญแล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดกลายเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์

ช่วงเวลานั้นเยอรมนีกำลังแผ่ขยายแสนยานุภาพทางการเดินเรือแข่งขันกับชาติมหาอำนาจขั้วตรงข้ามทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสโดยมีโครงการพัฒนาทางทะเลเกิดขึ้นจำนวนมาก

0: หนึ่งในโครงการที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการขุดคลองเชื่อมต่อระหว่างทะเลเหนือกับทะเลบอลติกโครงการขุดคลองสายนี้เริ่มต้นเมื่อพุทธศักราช2430ความยาวของคลองนี้มีระยะทาง98กิโลเมตรรัฐบาลเยอรมนีระดมแรงงานกว่า 9,000 คนด้วยเม็ดเงินลงทุน156ล้านมาร์กและใช้เวลาขุดคลองเป็นเวลา8ปีจึงแล้วเสร็จในพุทธศักราช2438ในช่วงแรกคลองนี้มีชื่อว่าคลองไกเซอร์วินเฮนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าไกเซอร์วินเฮนที่1ในฐานะจักรพรรดิผู้ทรงรวมชาติเยอรมนีสำเร็จและในภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นคลองเพียวเพราะขณะนั้นเยอรมนีกำลังเตรียมโครงการขยายคลองให้กว้างขึ้นในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ยังทรงเปรียบเทียบว่าคลองเคียวแตกต่างจากคลองสุเอซซึ่งขุดขึ้นเพื่อการพาณิชย์เป็นหลัก
1: เดี๋ยวนี้ว่าแค่ไปเพราะเรือรบตะเบงใหญ่ขึ้นไปคับคลองจะขุดให้กว้างอีกเท่าหนึ่งคลองนี้ไม่เหมือนคลองสุเอซไม่ใช่คลองค้าขายเป็นคลองที่สำหรับจะเอาเรือรบไปข้ามทะเลอังกฤษไม่ต้องให้ไปอ้อมแหลมยุตแลนด
0: ์เยอรมนีมีแผนขุดคลองเคียวขึ้นเพื่อใช้เป็นเส้นทางนำเรือรบออกสู่ทะเลเหนือซึ่งอาจสร้างความหวั่นเกรงให้แก่อัง

0: กฤตอยู่ไม่น้อยเพราะเรือรบสามารถลัดผ่านคาบสมุทรยัตแลนด์โดยไม่ต้องเดินทางอ้อมผ่านน่านน้ำเดนมาร์กที่สำคัญคลองเคียวยังมีลักษณะทางกายภาพคล้ายคลึงกับคลองกลัดซึ่งเป็นโครงการใหญ่ที่เคยมีแผนจะดำเนินการมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ต้องหยุดชะงักไปเพราะเหตุผลด้านความมั่นคงน่าสังเกตว่าการทอดพระเนตรคลองเคียวในครั้งนั้นจะเกี่ยวข้องกับโครงการขุดคลองกลัดของสยามหรือไม่อย่างไร
1: ประเทศเยอรมันเหมือนประเทศไทยหลายประการโดยเฉพาะทางทะเลนะฮะเรื่องแรกคือเป็นประเทศที่คล่อมทะเลเหมือนกันเยอรมันมีทะเลบอลติกทางตะวันออกกับทะเลเหนือทางตะวันตกไทยเรามีอ่าวไทยทางด้านตะวันออกซึ่งเป็นลักษณะน้ำตื้นเหมือนทะเลบอลติกนะฮะแล้วก็มีทะเลอันดามันทางตะวันตกฮะรูปพรรณสันฐานก็มีความคล้ายคลึงกันมากจริงๆแล้วถ้าเอาแผนที่ประเทศไทยกับแผนที่เยอรมันเนี่ยมาเปรียบเทียบกันโดยการกลับหัวนะฮะคว่ำเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นขวานเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าของเยอรมันเนี่ยขวานก็ด้ามสั้นและสันหนากว่าแต่มีลักษณะเหมือนกันมากแล้วก็อยู่ในบนเส้นแหวงที่ต่างกันของเราอยู่ประมาณ9องศาถึง6องศา9องศาในขณะที่เขาอยู่50กว่าองศาทางเหนือท่านเสด็จไปคลองคิวท่านก็คงจะไปดูที่คลองคิวท่านก็คงจะมองเล็งเห็นแล้วว่าประเทศไทยเราอาจจะมีปัญหาเช่นกับเยอรมันกันเพราะว่าเราก็มีเพื่อนบ้านซึ่งอาจจะเป็นศัตรูเมื่อไหร่ก็ได้
2: ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะครับอังกฤษก็เข้ามาขอขุดคลองคอดกาดนะครับจนกระทั่งตอนหลังฝรั่งเศสก็ขอเข้ามาขุดคลองคอดกาดโดยเฟอร์ดินานด์เดอเลสเซปเนี่ยนะครับก็คือคนที่ขุดคลองสุเอซนะครับเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์ทรงไม่อนุญาตนะครับเพราะว่าตรงนี้คลองคอดกาดเนี่ยมีนัยยะนะครับในย่าจริงๆเหมือนคลองคิวเหมือนคลองปานามานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดประโยชน์เนี่ยมากมายแต่สิ่งที่เกิดผลเสียเนี่ยก็มากมายเท่าเทียมกันนะครับด้วยพระวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลของพระองค์นะครับท่านพระองค์ก็ไม่อนุญาตแล้วเพราะนั้นผมเชื่อว่าตอนที่พระองค์เสด็จไปเยอรมันประพาสเยอรมันเนี่ยแล้วส่งไปแวะนะครับประพาสเมืองฮัมบูร์กนะครับประพาสเมืองคิวและคลองคิวเนี่ยพระองค์คงอยากจะทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับคลองลัดประเภทนี้สามารถกล่าวได้ว่าถ้าในสมัยของพระองค์เนี่ยนะครับหากมีการขุดคลองกระเนี่ยประเทศสิงคโปร์จะเกิดผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับเราก็จะดูว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยคลองกระก็น่าจะเป็นคลองกระที่เกิดประโยชน์อันนั้นเรามองแง่เดียวนะครับอีกแง่หนึ่งก็คือว่าสิ่งที่จะตามมานะครับในสมัยของพระองค์ก็ตามหรือแม้กระทั่งปัจจุบันก็ตามเรามีการค้นพบว่าคลองกระที่เกิดประโยชน์มหาศาลนั้นเนี่ยเมื่อขุดแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นของประเทศไทย
0: ปัจจุบันคลองคิวเป็นเส้นทางเรือที่สำคัญเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศในแถบทะเลบอลติกกับประเทศอื่นทั่วโลกโดยพุทธศักราช2550มีเรือเดินสมุทรใช้เส้นทางคลองคิวนี้มากกว่า 43,000 ลำ

เสียงของเมืองเคียวเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเป็นเมืองอู่ต่อเรือมานานนับร้อยปีและที่นี่คือสำนักงานใหญ่ของอู่ต่อเรือโฮวาสแวกดอยเชวแวบหรือฮาเดเวอู่ต่อเรือขนาดใหญ่ที่สุดของเยอรมนีของบริษัทกรุ๊ปและเป็นอู่ต่อเรือดำน้ำที่ทันสมัยที่สุดในโลกมีผลงานต่อเรือดำน้ำให้แก่กองทัพเรือหลายประเทศรวมทั้งเป็นอู่ต่อเรือแห่งเดียวกับที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรเมื่อร้อยปีก่อน

0: ได้เห็นเรือไอรอนแคร์กำลังติดเหล็กแล้วจึงขึ้นไปดูโรงงานบนบกซึ่งเป็นที่ต่อเรือปลูกโรงโครงเหล็กหลังใหญ่ต่อในร่มอู่ที่ทำการนี้ตั้งที่กิลซึ่งพ่อไปดูนี้ทำทั้งเรือหลวงในเยอรมันและเรือประเทศต่างๆมีที่ทำการใหญ่ๆเป็น5ตำบลด้วยกัน
1: ในสมัยพระเจ้าไคเซอร์วิลเฮมที่2เนี่ยอู่นี้ก็ขยายขึ้นสร้างเรือสินค้าสร้างอะไรขึ้นเพราะเยอรมันเริ่มสร้างพาณิชยนาวี

0: บริษัทครุปซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ยักษ์ใหญ่ในเยอรมันซึ่งทำเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็กกล้าเหล็กหนักทั้งหลายก็เข้ามาร่วมกิจการเข้ามาร่วมกิจการนะฮะคงจะส่งเหล็กให้กับบริษัทโฮบาสแฟกเนี่ยต่อเรือครับบริษัทนี้ก็ขยายกิจการขึ้นมาเรื่อยๆในยุคในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นี่ก็โอ้ต่อเรือดำน้ำเยอะมากเลยเยอะต่อเยอะแล้วก็ถูกจมไปเยอะนะครับตอนหลังต่อเป็นร้อยเป็นแบบเป็นโหลเลยนะฮะแล้วก็จมเป็นโหลคาอู่ก็เยอะเพราะว่าถูกพันธมิตรมาทิ้งระเบิดนะฮะทิ้งระเบิดอู่นี้ก็จะเดินก้าวหน้าขึ้นมามากนะฮะทั้งด้านต่อเรือพาณิชย์แล้วก็เรือดำน้ำ
1: ขณะนั้นอู่ต่อเรือฮาเดเวย์บริหารกิจการโดยกุสตาฟ กรุป ฟอน โบเลน อุนฮาร์บาร์กซึ่งเป็นบุตรเขยผู้สืบทอดกิจการต่อจากฟรีดริช อันเฟรด กรุป

ย้อนกลับไป10ปีก่อนหน้านั้นพุทธศักราช2440ในคราวเสด็จรับยุโรปครั้งแรกฟรีดริชอันเฟรดกรุ๊ปผู้นี้ได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสำนักงานใหญ่บริษัทกรุ๊ปที่เมืองเอสเซนและประทับแรมอยู่ที่วิลล่าฮือเกลของแห่กรุ๊ปเป็นเวลา3วันเพื่อทอดพระเนตรกิจการต่างๆของโรงงานให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กและอาวุธสงครามและได้พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์นี้พร้อมทั้งพระปรมาภิไธยไว้ณวิลล่าฮือเกลด้วย

1วันหลังจากเสด็จประพาสเมืองคิวนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถไฟพระที่นั่งเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังกรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของประเทศเยอรมนีในวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2450ครับ100ปีผ่านไปนะครับบนประวัติศาสตร์ของมหานครแห่งนี้ได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงครั้งแล้วครั้งเล่านะครับเราจะมาร่วมกันก้าวตามรอยเสด็จนะครับเส้นทางประพาสในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านที่กรุงเบอร์ลินมาร่วมกันย้อนอดีตกลับไปดูเรื่องราวในหน้าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับของกรุงเบอร์ลินในวันนี้ด้วยครับ

0: วันแรกที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงเบอร์ลินพระองค์ทรงเล่าถึงคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ4คนที่ได้เดินทางมาถวายการตรวจรักษาพระวรกายและผลการตรวจรักษาครั้งนั้นก็ปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: เมื่อก่อนพ่อจะมาเบอร์ลินได้โทรเลขสั่งให้หาหมอดีๆมาตรวจอีกสักคนหนึ่งเพราะจวนจะกลับแล้วควรจะตรวจให้รู้อาการที่ได้มารักษาตัวมีผลอย่างไรหรือจะยังควรรักษาอย่างไรต่อไปอีกบ้างเขาหาได้โปรเฟสเซอร์ที่มีชื่อเสียงสำคัญ3คนกับผู้ชำนาญในการรักษาจมูกอีกคนหนึ่งมาตรวจตกลงเห็นว่ายังไม่ปกติดีขอให้งดการที่จะเที่ยวเตร่ต่อไปนั้นเสียให้เปลี่ยนไปรักษาตัวที่ฮอมเบิร์กซึ่งเป็นเมืองอาบน้ำเมืองหนึ่งเหมือนกันอยู่ใกล้แฟรงเฟิร์ตมอบหน้าที่ให้โปรเฟสเซอร์เกรลไปเป็นผู้จัดการ

หนึ่งศตวรรษที่แล้วกรุงเบอร์ลินที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนนั้นเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิเยอรมันที่กำลังเรืองอำนาจอยู่ในยุโรป

พียง7ปีหลังการเสด็จประพาสกรุงเบอร์ลินสงครามโลกครั้งที่1ก็อุบัติขึ้นในพุทธศักราช2457และอีก25ปีต่อมาก็เกิดสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งปิดฉากลงพร้อมกับการล่มสลายของระบอบนาซีเวลานั้นเกิดความหวาดระแวงไปทั่วโลกเยอรมนีต้องแบ่งดินแดนออกเป็น2ประเทศสหภาพโซเวียตผู้นำกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์มีอิทธิพลเหนือเยอรมนีตะวันออกโดยมีเมืองหลวงอยู่ที่เบอร์ลินส่วนเยอรมนีตะวันตกมีเมืองหลวงอยู่ที่กรุงบอนปกครองโดยกลุ่มเสรีนิยมจากการสนับสนุนของฝ่ายพันธมิตรคือสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสความขัดแย้งระหว่างสองขั้วรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นสงครามเย็นและมาถึงจุดตึงเครียดเมื่อเยอรมนีตะวันออกได้สร้างกำแพงเบอร์ลินขึ้นในพุทธศักราช2504ป้องกันคนของตนหลบหนีข้ามไปฝั่งตะวันตกทำให้ดินแดนทั้งสองตัดขาดจากกันโดยสิ้นเชิง

ระทั่งพุทธศักราช2533ปีที่กำแพงเบอร์ลินพังทลายลงท่ามกลางเสียงโห่ร้องยินดีของชาวเยอรมันที่ได้กลับมารวมดินแดนเป็นหนึ่งเดียวกันในที่สุดกรุงเบอร์ลินกลับคืนเป็นเมืองหลวงของเยอรมนีอีกครั้งแน่นอนว่าย่อมส่งผลในทางที่ดีต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเยอรมนีด้วยเช่นกัน

ปัจจุบันกรุงเบอร์ลินมีฐานะเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งหนึ่งในยุโรปทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจวิทยาการเทคโนโลยีวัฒนธรรมการคมนาคมและการสื่อสารมวลชนหลากหลายแขนงการเดินทางมาที่มหานครแห่งนี้อีกครั้งตามเส้นทางเสด็จประพาสเมื่อร้อยปีก่อนในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านน่าจะฉายภาพให้เราได้เห็นว่าการเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่มีความสำคัญเพียงใดและเบอร์ลินในวันนี้เปลี่ยนแปลงไปจากศตวรรษที่แล้วอย่างไร

เริ่มจากถนนอุนเตอร์เดนลินเดนถนนสายสำคัญที่สุดสายหนึ่งของเยอรมนีที่ทอดตัวยาวไปถึงประตูชัยกรุงเบอร์ลินเป็นหนึ่งใน3ถนนต้นแบบของการตัดถนนราชดำเนินที่สง่างามเพื่อเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังดุสิตถนนสายนี้พระองค์มีพระราชดำริให้สร้างขึ้นในพุทธศักราช2442หลังการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก

ส่วนที่นี่คือจตุรัสวินเฮมบริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของโรงแรมไกเซอร์ฮอฟที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาประทับแรมเวลานั้นเป็นโรงแรมหรูขนาดใหญ่แห่งแรกในกรุงเบอร์ลิน

ในภายหลังเจ้าของโรงแรมแห่งนี้เป็นพวกฝักใฝ่ในขบวนการนาซีของฮิตเลอร์และใช้พื้นที่บริเวณชั้นบนของโรงแรมเป็นศูนย์บัญชาการใหญ่ของพรรคนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กองทัพฝ่ายพันธมิตรได้ทิ้งระเบิดโจมตีโรงแรมนี้จนแทบไม่เหลือซากร้อยปีหลังการเสด็จประพาสบริเวณจตุรัสวินเฮมจึงไม่หลงเหลือร่องรอยของโรงแรมไกเซอร์ฮอฟให้เราได้เห็นอีก

ที่นี่คือมหาวิหารแห่งกรุงเบอร์ลินสร้างขึ้นตามคำบัญชาของพระเจ้าไกเซอร์วินเฮนที่2มหาวิหารนี้เป็นของนิกายโปรเตสแตนต์มีขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเบอร์ลินและได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดงานสถาปัตยกรรมยุควินเฮมเมเนียนช่วงสงครามโลกครั้งที่2มหาวิหารนี้เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจนต้องปิดบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่ไปนานนับ10ปีและเปิดใช้อีกครั้งในพุทธศักราช2536บนพื้นที่ 350,000 ตารางเมตรใจกลางกรุงเบอร์ลินเป็นที่ตั้งของสวนสัตว์เบอร์ลินสวนสัตว์แห่งแรกของเยอรมนีที่เปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่พุทธศักราช2387สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่และทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าเดิมสวนสัตว์เบอร์ลินเคยอยู่ในการดูแลของรัฐบาลแต่ไม่ประสบความสำเร็จจึงต้องให้เอกชนเข้ามาดำเนินการแทนห่างออกไปจากกรุงเบอร์ลินทางตะวันตกเกือบ40กิโลเมตรคือเมืองนาวเอนเมืองเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางความสงบเงียบแต่มีความสำคัญเพราะเป็นฐานที่ตั้งเครื่องส่งวิทยุโทรเลขมาตั้งแต่พุทธศักราช2449นับเป็นสถานีวิทยุโทรเลขที่เก่าแก่ที่สุดในโลก100ปีที่แล้วสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรสถานีเครื่องส่งโทรเลขแบบไร้สายที่นี่จอร์จฟอนอาโคหนึ่งในผู้บริหารสถานีผู้คิดค้นระบบโทรเลขไร้สายขึ้นในเยอรมนีและเป็นนักพัฒนาโทรเลขไร้สายคนสำคัญในยุโรปได้กราบบังคมทูลถึงรายละเอียดเทคโนโลยีโทรเลขไร้สายซึ่งมีรัศมีการติดต่อได้ไกลจากศูนย์กลางถึง 1,500 กิโลเมตรและได้ทรงทดลองส่งโทรเลขไปยังเมืองนอร์ไดซึ่งอยู่ห่างออกไปราว100กิโลเมตรทางฝั่งทะเลตะวันตก

เป็นไปได้ว่าการทอดพระเนตรกิจการโทรเลขไร้สายครั้งนั้นทรงนำวิทยาการใหม่ๆมาพัฒนากิจการโทรเลขของสยามซึ่งได้เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วกว่า32ปีโดยพระองค์ทรงริเริ่มกิจการโทรเลขขึ้นในพุทธศักราช2418มีการวางเสาโทรเลขไปตามทางรถไฟสายแรกจากกรุงเทพถึงสมุทรปราการ

จากนั้นพุทธศักราช2426ก็ทรงมีพระบรมราชโองการให้จะตั้งกรมโทรเลขขึ้นโดยแฮคอมันชาวเยอรมันได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นปลัดบัญชาการกรมไปรษณีย์โทรเลขทำหน้าที่วางรากฐานงานไปรษณีย์โทรเลขของสยามในยุคแรกเริ่ม

บนพื้นที่ 24,000 ตารางเมตรที่ถนนตัวสายถนนสายการค้าในกรุงเบอร์ลินเป็นที่ตั้งของห้างคาร์ฟเฮาส์เดลเวสเมนต์หรือชื่อย่อว่าคาเดเวห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเริ่มเปิด

กิจการในพุทธศักราช2450ก่อนหน้าที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่เพียงไม่กี่เดือนสงครามโลกครั้งที่2สร้างความเสียหายอย่างหนักแก่ห้างคาเดเวเมื่อสงครามยุติจึงมีการซ่อมแซมและขยายพื้นที่เพิ่มเติมต้นเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2493ชาวเบอร์ลินกว่า 180,000 คนมาชุมนุมกันที่หน้าห้างโดยถือว่าห้างนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นครั้งใหม่พุทธศักราช2550 100ปีหลังเสด็จประพาสเป็นโอกาสเดียวกับที่ห้างนี้มีอายุครบ100ปีแม้ภาพที่เห็นจะเต็มไปด้วยความทันสมัยแต่อีกด้านหนึ่งชาวเบอร์ลินยังรำลึกถึงอยู่เสมอว่าที่นี่เป็นอดีตอันปวดร้าวที่พวกเขาไม่เคยลืมห่างออกไปจากใจกลางกรุงเบอร์ลินในย่านเวดดิ้งถิ่นที่อยู่ของคนชั้นแรงงานและมีผู้ยากไร้อาศัยอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งในเยอรมนีบนพื้นที่ 270,000 ตารางเมตรเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลแวร์โซโรงพยาบาลเก่าแก่ที่เริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่พุทธศักราช2449ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านส่งเล่าว่าที่นี่เป็นโรงพยาบาลสำหรับผู้ยากไร้และเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุคนั้นโรงพยาบาลนี้ก่อตั้งโดยการริเริ่มของรูดอล์ฟแวร์โชแพทย์ชาวเยอรมันซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านมนุษยวิทยาสาธารณสุขชีววิทยาและการเมืองที่สำคัญเขายังเป็นผู้ริเริ่มงานเวชศาสตร์สังคมและจากผลงานการวิจัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษย์เขาจึงได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งพยาธิวิทยา

งครามโลกครั้งที่2ทำให้โรงพยาบาลเสียหายไปไม่น้อยแต่ก็มีการซ่อมแซมขึ้นมาใหม่และในพุทธศักราช2546โรงพยาบาลนี้ได้รวมเข้ากับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮัมโบกลายเป็นสถานพยาบาลแห่งหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป

หลังเสด็จประพาสกรุงเบอร์ลินเป็นเวลา4วันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองคาสเซลซึ่งที่นั่นจะมีพิธีรับเสด็จโดยพระเจ้าไกเซอร์วินเฮนที่2ก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระวรกายที่เมืองบาดฮอมบวกอีก2สัปดาห์ถัดไป

การก้าวตามเส้นทางเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านของพระองค์ในครั้งนี้นะครับได้ช่วยทำให้เรามองเห็นภาพความเปลี่ยนแปลงในหน้าประวัติศาสตร์เมื่อรอบ100 ปีที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนครับว่าเชื่อมโยงมาถึงการเวลาในปัจจุบันนะครับเปรียบเสมือนกับกงล้อของการเวลาที่หมุนตัวไปข้างหน้าไม่เคยหยุดยั้งครับตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับมนุษย์เราแล้วครับว่าจะสามารถศึกษาเรียนรู้และมองเห็นคุณค่าของอดีตที่ผ่านมาอันเปรียบเสมือนกับบทเรียนให้กับการเวลาในปัจจุบันและอนาคตต่อไปได้อย่างไร

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ถามอะไรลูกน้ำแข็ง
1: ผมอยากรู้เรื่องกล้วยรับเสด็จคืออะไรอะครับ
0: เวลาเสด็จไปไหนทุกคนก็อยากให้สภาพแวดล้อมมันสวยงามอะถนนไม่มีต้นไม้เลยก็เอาต้นกล้วยมาปลูกมาอะไรต่ออะไรทีนี้ปรากฏว่าธรรมชาติเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวนั้นรู้ธรรมชาติดีกล้วยไอ้กล้วยเนี่ยถ้าใช้ความสังเกตดีๆเนี่ยส่วนมากมันจะออกปลีนั้นไปในทิศทางเดียวกันปรากฏไอ้กล้วยของบ้านนั้นออกทุกเลยจะเป็นเรื่องเล่ากันซึ่งหมายความว่าอะไรรายละเอียดต่างๆไม่พ้นสายตาสายพระเนตรของพระองค์
1: คุณปู่ช่วยเล่าเรื่องที่ในหลวงท่านทรงไปเสด็จไปที่ถนนดิสโก้ได้ไหมคะ
0: โอ้ยถนนดิสโก้นั่นปู่นำพระเจ้าอยู่หัวหลงเลย นะพอท่านเสด็จลงจากเฮลิคอปเตอร์บอกว่าเนี่ยที่ตรงนั้นมีปัญหาเรื่องน้ำมากแห้งแล้งนี่พระองค์ท่านบอกเนี่ยมีที่อันที่ลำพยังมีลำน้ำใหญ่เลยให้ขังน้ำในลำพยังเลยพอเดี๋ยวเสร็จงานแล้วให้พวกเราเนี่ยพาไปดูตรงนี้หน่อยเราก็พาท่านไปหลงทางพาพระเจ้าอยู่หัวหลงด้วยทาดิสโก้นี่คือแล่นไปก้อนหินตะปุ่มตะปำจนได้กันอะไรต่ออะไรปรากฏว่ามืดแล้วพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่านี่จะไปไหนหลงตั้งแต่เลี้ยวแรกแล้วตอนหลังท่านนำเองผลสุดท้ายแป๊บเดียว5นาทีถึงแล้วตอนไปนำเสด็จตอนขากลับตามเสด็จท่านนำไปแป๊บเดียวถึงเลยนะเป็นเรื่องเล่าเรื่องกันก็เลยตั้งชื่อว่าทางดิสโก้เราไปดูเรื่องดินบ้างพระเจ้าอยู่หัวก็สอนอีกฮะท่านก็มีการสอนเรื่องดินด้วยแล้วก็ที่สอดคล้องน่าดูที่สุดคือที่เขาหินซ้อนเขาหินซ้อนที่อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรานะฉะเชิงเทราที่นั่นเป็นไงดินถูกทำลายไปทั้งหมดเลยตัดไม้ทำลายป่าเผาป่านะก็แล้วมีพืชเศรษฐกิจบางอย่างเนี่ยอย่างเป็นต้นมันสำปะหลังนี่กินดินมากจะดูดเอาแร่ธาตุในดินออกมาหมดเลยเพราะนั้นไปที่นั่นถ้าปล่อยไปอย่างนั้นมันจะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุดเลย
2: แล้วทำไมเขาต้องปลูกมันสำปะหลังด้วยครับ
0: ถ้ามันขายง่ายดีมันขึ้นง่ายนะปลูกง่ายไม่ต้องดูแลอะไรต่ออะไรต่างๆคนเราเยอะไม่อยากทำงานหนักอะใช่ไหมแต่ได้ไม่คุ้มเสียเพราะดินมันถูกทำลายหมดเลยทีนี้พอที่นั่นพอก็ปรากฏแห้งแล้งหมดชาวเชิงเซาก็ปรากฏเริ่มต้นจากการถวายที่ดินพระองค์ไว้ชิ้นหนึ่งสร้างตำหนักเล็กๆแล้วอยากจะให้พระเจ้าอยู่หัวมาประทับอยู่ที่จังหวัดชาวเชิงเซาพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกว่าปีหนึ่งคงมาไม่กี่ครั้งไม่มีประโยชน์นั้นขอเปลี่ยนสภาพได้ไหมนะเอาจากที่ตำหนักนะให้เป็นศูนย์ศึกษาพัฒนาศึกษาเรื่องดินเรื่องอะไรต่ออะไรต่างๆก็เลยกลายเป็นศูนย์ศึกษา1ใน6ที่นี่ท่านพระองค์ท่านก็ดินที่มันแห้งแล้งเสื่อมสภาพสิ่งที่แก้ได้ที่สุดย้อนกลับมาไอ้ความสําคัญเดิมที่เราพยายามบําบัดเนี่ยคือน้ําถ้าไม่มีน้ํานี่ทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นที่เขาหินซ้อนนั้นสิ่งแรกคือสร้างน้ําก่อนพอสร้างน้ําเสร็จแล้วเอาน้ํานั้นมาแก้ดินนะครับพอแก้ดินได้ก็ปลูกเริ่มปลูกพืชพันธุ์อะไรต่ออะไรต่างๆขึ้นจนกระทั่งจากสภาพแห้งแล้งดินแทบจะเป็นทะเลทรายเลยวันนี้เขียวชอุ่มหมดนะเขียวชอุ่มหมดเลยแต่ว่าต้องใช้เวลา10กว่าปีเกือบ20ปีถึงฟื้นคืนสภาพเพราะฉะนั้นเมื่อเล่าอย่างนี้แล้วอยากเห็นของจริงไหม
1: อยากครับ
0: วันหลังเดี๋ยวไปเที่ยวกัน
3: อยากไปเรียนรู้เรื่องดินกันแล้วใช่ไหมล่ะครับน้องๆช่วงหน้าเราจะไป

ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนกันสักครู่เดียวครับขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสปป.ลาวธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสาขาสวนจิตรลดาบัญชีออมทรัพย์เลขที่0672166088

จากปัญหาพื้นที่ดินเสื่อมโทรมดินขาดความอุดมสมบูรณ์เนื้อดินเป็นทรายมีการชะล้างพังทลายของดินสูงมีการปลูกพืชชนิดเดียวคือมันสำปะหลังติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่มีการปรับปรุงบำรุงดินพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นถึงปัญหาเกิดขึ้นต่อราษฎรท่านทรงศึกษาและจัดการแก้ไขปัญหาโดยเปลี่ยนแปลงการใช้ปุ๋ยในการทำการเกษตรและปรับเปลี่ยนรูปแบบเกษตรกรรมเพื่อการฟื้นฟูสภาพดินที่เสื่อมโทรมให้พื้นที่ดินนั้นอุดมสมบูรณ์และนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

0: าที่นี่มันไม่ใช่ภาคเหนือไม่ใช่หรอนี่จังหวัดฉะเชิงเทรานะอยู่ใกล้ๆกับกรุงเทพบ้านพวกเราเลยนะเนี่ย
1: แล้วเรามาที่นี่ทำไมล่ะ
0: ก็เราจะมาหาบ้านของพ่ออีกหลังนึงยังไงล่ะแต่ว่าจะว่าไปนะพวกเราก็เดินกันมาหลายรอบนะทำไมยังไม่เห็นเจอเลยอ่ะ
2: ตรงไหน
3: ไม่ใช่มั้ง
0: ไอ้นุ่นจ๋า
1: ไอ้นุ่น
4: ตรงนี้แม่น้ำกับแม่น้ำ
5: เอาล่ะครับน้องๆบ้านของพ่อที่เด็กๆพูดถึงอยู่ตรงไหนกันล่ะครับเนี่ย
1: ไปนั่นไง
0: เนี่ยบ้านสามจัวเป็นบ้านที่พ่อแบบเองเลยนะเนี่ย
1: โอ้เรียบง่ายมากเลยอ่ะ
0: ใช่เพราะว่าท่านน่ะต้องการให้ประชาชนน่ะเห็นความพอเพียงไง
1: งั้นเราไปดูใกล้ๆกันดีมั้ย
0: ไปสิ
1: เราวิ่งไป
6: สวัสดีครับลูกครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ศูนย์ศึกษาการพนาคอยซ้อนอันเนื่องจากพระราชดำริตรงนี้ที่เรายืนอยู่เรียกว่าพระตำหนักสามจั่วนะครับเป็นพระตำหนักที่พระองค์ออกแบบนะครับและพระองค์เอง
0: ที่ชื่อว่าพระตักสามจั่วเพราะว่าหลังคาเป็นลักษณะสามเหลี่ยมหน้าจั่วอยู่สามหลังใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับเพราะว่าเรียกตรงนี้สามเหลี่ยมที่เราเรียกว่าจั่วคือหลังสามจั่วของหลังคา
1: แล้วพระใช้อะไรสร้างอ่ะคะ
6: จะใช้ไม้สักทองเป็นไม้สักทองทั้งหลังเลยครับซึ่งมีความคงทนแข็งแรงครับ
4: แล้วที่นี่มีอะไรให้ผมไปเยี่ยมชมไปศึกษาอะไรบ้างไหมครับผมอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติม
6: อ๋อที่นี่มีเยอะแยะเลยครับที่ให้ประชาชนได้เรียนรู้นะครับซึ่งตรงนี้ขอจะให้พาพวกเราเยี่ยมชมสถานที่ตรงนี้เพื่อจะได้ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้ว่าที่นี่มีอะไรบ้างที่พ่อหลวงของเราสร้างให้กับประชาชนชาวไทยครับ
1: ขอบคุณครับ
6: ครับยินดีต้อนรับครับ
7: สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องสวัสดีค่ะวันนี้จะพาน้องๆมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดินนะคะของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะรัชกาลที่9นะคะท่านทรงมาปรับปรุงบำรุงดินนะคะในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนแห่งนี้นะคะจากเดิมที่เหลือต้นไม้ในศูนย์ศึกษาแค่2ต้น
1: และต้นไม้2ต้นคือต้นอะไรบ้างคะ
7: ต้นยางนาค่ะลูกดินดีกับดินเลวฝั่งไหนควรจะเป็นดินดีคะฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้เป็นดินเลวนะคะดินดีส่วนใหญ่จะเป็นดินที่มีสีเข้มเนาะถ้าดินฝั่งนี้จะเห็นว่าสีมันจางๆกว่าใช่ไหมคะถ้าดินจางกว่าเนี่ยสีจางกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินที่ธาตุอาหารน้อยนะคะ
1: แล้วมันมีกี่ชั้นคะ
7: ทั่วไปเขาจะแบ่งเป็น6ชั้นนะคะตามหลักแต่ดินทุกหลายๆที่ไม่ได้พบ6ชั้นเท่าๆกันบางที่พบแค่2ชั้นบางที่พบ3ชั้น
1: บางที่ก็พบ10ชั้น
7: ไม่ถึงสูงสุดแค่6ชั้นพาน้องๆมาดูลักษณะดินปัญหาที่พบในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่นะคะชนิดแรกตัวนี้เลย

0: ซีหรือดินพลุนะคะแต่ว่านี่สีเข้มไหมคะ
1: เข
0: ้มมากเลยแต่ปรากฏว่าเขาเป็นดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมทางการเกษตรนะคะเนื่องจากว่าจะพบบริเวณมากๆบริเวณป่าพุป่าชายเลนนะคะเกิดจากพวกเศษใบไม้อะไรต่างๆเนี่ยหล่นทับถมกันมามากๆเวลาใบไม้ทับถมกันมากๆมันจะเกิดกระบวนการหมักเวลาหมักเคยหมักดองเลยไหม
1: ไม่เคย
0: เวลาหมักดอง
2: เคย
0: หนูเคยใช่ไหมคะนัชชา
2: หนูเคยหนูเคยกินปลาหมัก
0: ปลาหมักปลาส้มอร่อยค่ะ
2: อร
0: ่
2: อยมาก
0: อร่อยมากอันต่อมาอันนี้น้องเห็นแล้วเป็นดินตื้นนะคะไม่ค่อยเหมาะสมทางการเกษตรเพราะว่าอะไรคะเมื่อกี
3: ้มีหินมากันรากเอาไว้อยู่
0: เก่งมากตรงนี้ถึงอย่างหน่อยโอ้เก่งจริงๆเลยถัดมาดินทรายจัดตัวนี้พบมากเลยนะคะในศูนย์ศึกษากำนาเขาหินซ้อนนะคะ

0: ื่อเราได้ทราบถึงความแตกต่างของดินแต่ละชนิดกันไปแล้วตอนนี้เราไปเรียนรู้ขั้นตอนการทำปุ๋ยเพื่อ นำมาฟื้นฟูสภาพดินกันดีกว่าครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับเด็กๆว่ายังไงคะวันนี้
1: พวกเราอยากมาลองทำปุ๋ยหมักชีวภาพอะครับ
2: อ๋อทำปุ๋ยหมักชีวภาพคำว่าปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมักเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือเราจะเน้นหนักเอาเป็นอินทรีย์วัตถุเป็นหลักน
1: ะคร ับ
2: ซากพืชซากสัตว์นะครับมูลสัตว์เอามาใช้ที่เราใช้เคมีน้อยที่สุดหรือไม่ใช้เลยนะครับเพราะนั้นนี่คือวัตถุดิบหลักอย่างแรกงั้นปุ๊บเราใบไม้ที่ได้เรามาใส่ในบ่อวงตรงนี้อันนี้คือเป็นบ่อวงตัวอย่างที่เราจะทำเป็นกองปุ๋ยหมักให้เห็นเหมือนที่เราเห็นอย่างนี้เน
1: า
2: ะเป็นตัวอย่าง
1: ไปแล้ว
2: นะครับแล้วก็ใบไม้ใส่ลงไปขอแรงใครขึ้นไปเหยียบหน่อยเหยียบไปเลยเหยียบให้นั่งเลยตรงนี้นะลูกตรงนี้เราเรียกว่าเป็นมูลสัตว
1: ์
2: นะครับมูลสัตว์ที่เราใช้อันนี้คือเราเป็นมูลวัวหรือที่เรียกว่าขี้วัว
1: นั่นมันคืออะไรผมอยากรู้
2: อะไรเอ่ย
1: นั่นตัวนั้นอ่ะ
2: กิ้งกือไงลูกก
1: ิ
2: ้งกือคือสิ่งมีชีวิตที่มันอยู่ในดิน
1: หนูชอบ
2: กิ้งกือมูลสัตว์แล้วใช่ไหมเราก็ตามด้วยอันนี้
1: อะไรอ่ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้เขาเรียกว่า
1: ปุ๋ย
2: ยูเรีย
3: ยูเรีย
2: ใช่
1: ขอใส่ด้วยได้ไหมคะ
2: ขอใส่ด้วยได้ไห
1: มคะ
2: ทีนี้พี่เบิร์ดจะไปเอาใบไม้ต่ออีกหนึ่งถัง

0: ข้อดอหนึ่งคือจุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่ย่อยสลายเศษใบไม้เศษวัชพืชให้เป็นปุ๋ยหมักโดยเร็วเพราะฉะนั้นเรามีตัวนี้เสร็จปุ๊บเราปุ๋ยหมักเนี่ยเราจะเป็นได้เร็วขึ้นภายใน3 เดือนก็เป็นปุ๋ยได
1: ้นี่มันเหมือนแม่มดเลยนะคะแม่มดแบบ
0: มีเวท

0: ทีนี้พอมาดูปุ๋ยหมักเนาะที่เราทำการพี่เบิร์ดจะทิ้งไว้อย่างเงี้ย3เดือนพอปุ๋ยหมักที่เราไปแล้วพี่เบิร์ดก็จะแตะต้นไม
1: ้
0: เดี๋ยวเราไปเรียนรู้ในเรื่องของการทำน้ำหมักค่ะพร้อมยังจะไปเรียนรู้การทำน้ำหมักกันหรือยังไปโอเคครับไปเลยเดี๋ยวต่อไปเรามาทำน้ำหมักสูตรนมกันเป็นนม UHT หรือนมกล่องพวกนี้แต่ต้องเป็นนมที่หมดอายุถ้ามันไม่หมดอายุเรามาทานเองดีกว่าไหมมีประโยชน์ต่อร่างกายไหม
1: ครับ
0: เพราะนั้นเดี๋ยวเราเอาตัวนี้มาเป็นวัตถุดิบในการทำน้ำหมักนะครับ
1: แล้วเราจะ

0: ก็บถ้าสมมติเราตั้งใจจะทำเนี่ยเราจะเก็บไว้ทำไมเพื่อให้รอให้มันหมดอายุอะครับเราไม่กินเองซะเลยก่อน
1: ส่วนใหญ่อะร้านค้าขายไม่หมดเพราะเขาไม่อยากทิ้งเราก็เอามาทำเป็นน้ำหมักแทนนะครับพร้อมแล้วเนาะเดี๋ยวพี่เบิร์ตเริ่มตัดนะครับทีนี้เราช่วยกันเทเดี๋ยวเราลองมาชั่งน้ำหนักดูก่อนนะว่าเราครบหรือยังที่เราต้องการประมาณ10กิโลกรัมเป็นไงสีรสชาติผสมรวมกันแล้วเดี๋ยวไปเราเตรียมนมเสร็จแล้วใช่ไหมลูกเราจะเตรียมอันนี้คือกากน้ำตาลนะครับกากน้ำตาลที่เรียกว่าโมลาเป็นผลผลิตที่ได้จากการทำน้ำตาลทรายรู้จักน้ำตาลทรายไหม
0: รู้จักค่ะ
1: ที่เราเอาไปรับประทาน
0: ลูกเทเลยได้ไหมคะ
1: ใช่แต่นี่มันมาจากโรงงานนะลูกเรารับประทานไม่ได้
0: เทเลยได้ไหมคะ
1: นะครับเราก็ค่อยเทลงไป
0: เทหมดเลยไหมคะ
1: มันจะมีความข้นพิงยางมานี่พิงยางฉีดพอดอ2ตัวนี
2: ้
1: พอดอ2ตัวนี้จะเป็นจุลินทรีย์ที่ทำเกี่ยวกับน้ำหมักโดยเฉพาะพิงยางเทลงไปเลยลูกเทลงเลย
3: เอาเลย
1: ก็ค่ะเทียมสามลูกเทียมสามเราจะคนอย่างนี้ไปอีกนิดนึงนะครับกว่าจุลินทรีย์ตัวนี้ลงไปพอเสร็จแล้วเนาะเราคนเสร็จแล้วพี่เบิร์ดก็จะปิดฝาอย่างนี้ทิ้งไว้ในที่ร่มนะครับประมาณ3สัปดาห์พอหมักเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้แหละแล้วเราก็ไปใช้ตัวนี้ผสมน้ำฉีดพ่นไปที่ต้นไม้ฉีดตั้งแต่ยอดใบลงดินเลยแล้วทั้งหมดนี้คนละขวดพี่เบิร์ดให้เป็นของสำหรับไปใช้ฉีดต้นไม้ที่ต้นดีไหมครับ
0: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณนะครับ

0: ลังจากที่เราได้เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพเพื่อนำไปฟื้นฟูสภาพดินกันแล้วและกิจกรรมสนุกๆต่อไปที่เราจะได้เรียนรู้กันอีกนั้นจะเป็นอะไรไปชมกันเลยครับ
1: ตรงเนี้ยนะเขาจะเรียกว่าศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียงนะวันนี้ป้าพาพวกเรามาดูซุ้มตรงเนี้ยเป็นไงรู้สึกร่มเย็นไหมลูก
2: เย็นมากเลยค่ะ
1: โอ้มันเป็นหลังคาธรรมชาติทายสิป้าถือลูกอะไรอยู
2: ่ลูกฟักข้าว
1: โอเคเก่งมากเลยน้ำแข็งนี่เห็นไหมฟักข้าวฟักข้าวเนี่ยเป็นไม้เลื้อยนะลูกนะ
2: แล้ววันนี้ค่ะเราจะนำฟักข้าวตัวนี้ไปทำอะไร
1: อ๋อจริงๆแล้วนะลูกนะฟักข้าวเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระไม่พอนะวีมิดวิตามิน A วิตามิน E ด้วยเนาะเนื้อเนี่ยเอาไปทำไวน์ได้ลูกเนาะส่วนใยที่มันหุ้มเมล็ดอยู่เนี่ยมันจะเป็นสีแดงๆเราเอามาทำสบู่ไปเดี๋ยวเราไปดูกันไหมลูก
3: ไปค่ะ
1: ไปกันไปผิงหยางไปลูกไปน้ำแข็ง
0: กิจกรรมที่เราจะได้ลงมือปฏิบัติกันนั้นก็คือการทำสบู่ฟักข้าวนั่นเองแหละครับน้องๆซึ่งในฟักข้าวนั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระและยังมีวิตามิน A วิตามิน B ที่จะสามารถช่วยในการบำรุงผิวส่วนขั้นตอนในการทำสบู่ฟักข้าวนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันดีกว่าครับ
1: พวกเราทำเองเลย
0: ขั้นตอนแรกที่เราจะลงมือปฏิบัติกันนั้นก็คือการหลอมกลีเซอรีนที่จะนำมาใช้ในการทำสบู่นั่นเองแหละครับ
1: เด็กๆป้าจะใส่ขมิ้นชันเพิ่มไปนะ
0: หลังจากนั้นเราก็จะใส่ขมิ้นลงไปเพื่อเพิ่มประโยชน์ให้กับสบู่ฟักข้าวของเรา
1: ทีนี้ป้าจะเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวพรรณนี่คืออะไร
2: อะไร
4: น้ำผึ้ง
1: น้ำผึ้งป้าจะเติมไปด้วยของแท้มีที่นี่ที่เดียว
5: สุดยอด
1: อ๋อ
2: It's a

0: ทลงสิคะอันนี้เขาเรียกลูกอะไร
1: บวบค่ะ
0: บวบเนาะนี่นะป้าจะเอามาเป็นสักครับขัดผิว
2: นอกจากนี้เรายังนำบวบมาใส่เพิ่มลงไปเพื่อช่วยในการขัดผิวอีกด้วยเลยครับน้อง
0: วันนี้เราทำสบู่สำเร็จละรอให้มันเซ็ตตัวให้มันแข็งแล้วเราก็ออกจากพิมพ์วันนี้ป้าแดงก็แจกพวกเรา

0: คน
1: ขอบคุณครับ
0: พวกเด็กๆ
2: สองถุงเอา20 อัน
3: หนูชอบตอนทำสบู่ค่ะเพราะว่ามันสนุกดีค่ะหนูได้มาหลายก้อนเลยค่ะเราไปถูตัวเอง
4: ถู
5: วันนี้ผมมาที่เนี่ยผมชอบพิพิธภัณฑ์ดินมากที่สุดเจ๋งตรงที่ว่าเขาสามารถแบ่งชั้นดินตรงนี้ชั้นนี้ดีชั้นนี้ไม่ดีอะไรเงี้ยครับไม่แบบไม่คิดว่ามันจะมีชั้นดินมากด้วย
6: แต่ที่สำคัญผมได้รู้ว่าในหลวงท่านเนี่ยก็มีพระปรีชาสามารถทางด้านดินเยอะมากเลยนะคะท่านก็เป็นพระมหากษัตริย์ไทยอีกองค์นึงที่เก่งมากเลยครับ
1: ผมชอบทำปุ๋ยนะคะมันสนุกดีอะค่ะมันได้ตักอะไรหลายๆอย่างนะคะคือในเขาหินซ้อนเนี่ยครับมีต้นไม้แค่2ต้นนะครับแล้วก็ในหลวงก็สามารถแก้จากพื้นที่ที่เป็นดินทรายเนี่ยครับให้อุดมสมบูรณ์แบบนี้ได้ครับผมว่าเจ๋งมากๆเลยครับ
6: เราวันนี้เราเรียนเรื่องดินแล้วเราก็จะต้องเหมือนรักษาดินรักษาหน้าดินปลูกพืชอุ่นเวียนถ้ามีแบบว่าสวนที่บ้านเล็กๆอะไรอย่างนี้ไว้ศึกษาดูเรื่องพันไม้เองค่ะ
7: ช่วงหน้าสักครู่เดียวนะครับ

0: ที่เขาหินซ้อนหลายฝ่ายช่วยกันใช้เวลา15ปีที่นี่จึงเป็นแม่แบบช่วยชาวบ้านได้ที่อื่นเลยทำได้ง่ายขึ้นต้องอดทนแล้วเป็นไงก็ได้ประโยชน์ชาวบ้านมีความสุขเราก็สุขที่นี่เมื่อก่อนปลูกมันสำปะหลังยังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแต่ก็เย็นสบายดีเปลี่ยนแปลงไปมากพระราชดำรัสพระราชทานแก่ข้าราชการหน่วยงานต่างๆระหว่างเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันพุธที่23เมษายน2540
1: เราว่าไงเขาหินซ้อนไปไหมยังตกลงเห็นอะไรบ้างเราให้ปู่ฟังดิ
2: ผมชอบที่เขาแบ่งดินเป็นชั้นๆนะครับมันเห็นดินสะดวกดีครับแล้วก็บางที่นี่ก็แข็งเหมือนปูนเลยครับเป็นแบบว่าออกมาเหมือนก้อนดินเป็นหินๆเลยครับ
1: เนี่ยเรารู้เลยชั้นไหนเป็นอะไรแต่อะไรเราจะได้เลือกต้นไม้ปลูกมันได้ถูกต้องเพราะรากมันจะลงไปเรื่อยใช่ไหมเดี๋ยวไปชั้นนี้ได้อาหารแบบนึงได้ชั้นนี้ไปแบบได้ดินดานไม่มีอาหารเลยอะไรบางทีมันก็ตายขาดซากดินเลยไหมเพราะนั้นต้องรู้ซะก่อนจะทำอะไรเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเกษตรนอกจากดินแล้วเห็นอะไรบ้างลูกน้ำแข็งว่าไง
3: ผมไปทำปุ๋ยนมก็คือน้ำหมักชีวภาพแล้วก็ไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพอะค่ะ
1: จะปุ๋ยก็ดีจะอะไรก็ดีนั้นมาจากอะไร
3: มาจากธรรมชาติ
1: มาจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอาศัยหมดสบู่ก็เอาจากสมุนไพรมาทำสบู่ได้อะไรต่ออะไรได้นะเพราะนั้นชีวิตกับเรากับธรรมชาติมันแยกกันไม่ได้หรอกเราต้องพึ่งธรรมชาติถ้าไม่มีธรรมชาติมนุษย์ก็ไม่มีชีวิตอยู่ได้นอกนั้นเอกแพรเห็นอะไรลูก
4: หนูเห็นเป็นบ้านของในหลวงค่ะเป็นบ้านหลังอีกหล
1: ัง ที่ตรงนั้นเป็นที่ส่วนพระองค์นะพระองค์ท่านซื้อเพิ่มเติมแล้วก็เลยปลูกซึ่งเป็นของส่วนพระองค์ท่านรับสั่งเรียกว่าบ้านสามจั่วใช่ไหมอยู่ตรงนั้นใช่ไหมใหญ่ไหม
4: ก็ไม่ใหญ่
2: นะคะ
1: ก็พออยู่อะเท่านั้นพระองค์ท่านมีพอเพียงแล้วมีแค่นั้นก็พอเพียงแล้ว
0: จากพื้นที่ดินที่เสื่อมโทรมจนเกือบจะเป็นทะเลทรายจนส่งผลให้เหลือต้นไม้อยู่เพียงแค่2ต้นด้วยพระเมตตาที่พระองค์ท่านทรงทอดพระเนตรเห็นถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ไม่มีที่ดินทำกินทางการเกษตรพระองค์ท่านทรงแก้ไขปรับปรุงบำรุงพื้นที่จนปัจจุบันพื้นที่ดินนั้นอุดมสมบูรณ์ทั้งทางด้านเกษตรกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำและการฟื้นฟูสภาพป่าจนส่งผลให้ราษฎรสามารถนำพื้นที่นั้นมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีพอยู่ได้อย่างยั่งยืน

คือพี่เนี่ยชอบชีวิตที่เรียบง่ายและอยู่กับธรรมชาติซึ่งชนพื้นเมืองโดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยงหรือผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบมีเมตตาสูงมากแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเพื่อตนเองถ้าเราได้สืบทอดวิถีชีวิตที่พอเพียงแบบบรรพบุรุษที่เป็นคนเฒ่าคนแก่เนี่ยก็จะทำให้โลกนี้เนี่ยเป็นโลกที่มนุษย์อยู่กับธรรมชาติแล้วก็อยู่กับมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยโดยเบียดเบียนกันน้อยที่สุดคนที่มองว่ายากเนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ๊ะไปอยู่ได้ยังไงเป็นผู้หญิงคนเดียวไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาสำหรับพี่เนี่ยไม่รู้สึกว่ายากเพราะว่ามันอยู่ที่ใจของเราถ้าเรามีใจรักแล้วก็มีศรัทธาที่จะทำงานนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรยากจึงรู้สึกคุ้นเคยแล้วคิดว่านี่เป็นชีวิตที่เราเลือกแล้วว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขเราควรจะทำประโยชน์ในที่ที่มีใครไปอ่ะไม่ใช่ว่ามองเห็นว่าเรื่องนี้มันสำคัญหรือตัวเราสำคัญแต่แค่ว่าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำแค่นั้นเองแล้วก็ทำด้วยความสุขไม่ใช่เสียสละเพราะถ้าคิดว่าเราเสียสละเนี่ยเราจะเหมือนกับเรียกร้องบุญคุณการรณรงค์เรื่องจิตอาสาเนี่ยมีมากขึ้นแต่ว่าอยากให้เป็นจิตอาสาที่มันมีรากลึกค่ะไม่ใช่จิตอาสาแบบไปกวาดถนนอะไรแค่นั้นแต่ว่าว่าไปก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรใช่ไหมคะแต่เป็นจิตอาสาที่รู้ว่าเราจะเป็นประโยชน์ชีวิตของเราจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการไม่ใช่เป็นประโยชน์เพื่อตัวเราเองที่ทำให้เราคิดว่าเออเราน่าจะเป็นเม็ดทรายเม็ดทรายเม็ดเล็กๆที่สร้างทางให้คนเดินหรือเป็นแค่ดอกหญ้าเล็กๆที่ทำให้ป่านั้นสวยงามทุกอย่างมีความสำคัญหมดที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอะค่ะแต่ไม่ได้คิดใหญ่คิดเล็กๆแล้วก็ที่สำคัญคือด้านจิตใจข้างในเนี่ยทำใจของเราให้บริสุทธิ์ที่ว่าเรื่องของการพัฒนาจิตข้างในเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่ไปกับการทำหน้าที่เพื่อสังคมเพราะถ้าใจของเราไม่นิ่งใจของเราไม่มั่นคงเรายังหวั่นไหวเรายังต้องการให้สังคมเห็นว่าหน้าที่ของเราสำคัญทำอะไรแล้วคนต้องยกย่องสรรเสริญเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นแต่เราทำด้วยจิตใจที่รู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์ใครไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่าเราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แล้ววันนี้โทรเข้ามาหาพี่บันมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือคะ
1: หนูออกค่ะค่ะพี่บัน
0: พี่ว่าอย่างนึงที่เราจะต้องมีก็คือความสามารถในการมองคนออกนะคะ

0: น้องบีน้องบีบ้านอยู่ไหนคะ
1: บ้านอยู่อ่อนนุชค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้ววันนี้โทรเข้ามาหาพี่บันมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือคะ
1: หนูอกหักค่ะพี่บัน
0: ไหนเล่ามาสิคะว่าเกิดอะไรขึ้น
1: คือว่าหนูคบกับรุ่นพี่ปี2ค่ะเราคบกันมาก็ประมาณปีนึงค่ะหนูว่าเอาโจ๊กอะซื้อไปแขวนที่หน้าประตูหอเขาทุกวันเลยนะคะแต่ว่าอยู่ดีๆค่ะไม่นานมาเนี้ยหนูก็รู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเดิมมันมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปค่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นคะ
1: เขาชอบบอกหนูว่าเขาจะไปติวหนังสือสอบกับเพื่อนๆที่ข้างนอกอะค่ะหนูก็ให้เขาไปอะค่ะแต่หนูก็สงสัยเพราะว่าจริงๆช่วงนั้นมันไม่ใช่ช่วงสอบอะค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าเขาแปลกๆอะค่ะเมื่อก่อนเขาก็ให้หนูเล่นมือถือเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าบางทีหนูก็ยืมเอามาถ่ายรูปมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังๆเขาไม่ยอมให้หนูแตะต้องโทรศัพท์เขาเลย
0: น้องบีคะพี่ขอพูดตรงๆนะคะว่าหนูกำลังโดนหลอกแล้วล่ะค่ะ
1: ยังไงคะ
0: ผู้ชายแบบนี้นะคะเท่าที่พี่ฟังเนี่ยเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวของหนูเลยค่ะเป็นเวลา1 ปีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะพี่
0: แล้วเขาเคยพูดขอบคุณเราบ้างไหมคะ
1: ไม่เคยเลยค่ะเขาไม่เคยขอบคุณหนูเลยค่ะเขาบอกหนูว่าเขาจะไปทำโครงการงานกลุ่มอะไรสักอย่างหนูก็ตามเขาไปค่ะพี่ตอนที่หนูไปหนูก็เจอเขาว่าจริงๆเขาไม่ได้ไปทำงานแล้วก็คนที่เขาไปหาค่ะเป็นเพื่อนรักของหนูเองค่ะพี่คือแบบว่าไม่ไหวแล้วอ่ะ
0: น้องบีคะในชีวิตคนเราพี่ว่าอย่างนึงที่เราจะต้องมีก็คือความสามารถในการมองคนออกนะคะ
1: หนูไม่เป็นนะคะทำไม่ได
0: ้พี่ฟังดูแล้วผู้ชายน้องบีคะ say no more ค่ะน้องบีจะต้องยอมรับความจริงเขาไม่ให้เกียรติน้องบีและความสัมพันธ์ของน้องบีกับเพื่อนและเพื่อนของน้องบีเองก็ไม่ใช่เพื่อนของน้องบีต่อไปแล้วค่ะ
1: พี่มาใจเย็น
0: ไม่ค่ะน้องบีจะต้องเข้มแข็งและบอกความในใจของเรากับผู้ชายและเพื่อนของเราไปนะคะว่าสิ่งที่เขาทำกับเราไม่ถูกต้องเราได้บอกเขาบ้างไหมคะ
1: ไม่กล้าบอกค่ะหนูไม่กล้าบอก
0: บอกค่ะเราต้องกล้าบอกนะคะเราจะต้องกล้าพูดนะคะต้องบอกค่ะไม่เดี๋ยวพี่บันช่วยนะคะเบอร์เขาเบอร์อะไรคะ
1: พี่บันคะจะเอาเบอร์เขาไปทำอะไร
0: ค่ะบอกมาเลยค่ะเขาชื่ออะไรคะบอกเบอร์มาหรือบอกเบอร์เพื่อนของเราด้วยค่ะ
2: จะ
0: เบอร์อะไรนะคะ
2: ค่ะใจเย็นค่ะ
0: เดี๋ยวพี่จะช่วยจุดชนวนหัวใจให้เองค่ะ
2: หนูว่าไม่เป็นไรแล้วดีกว่าค่ะหนู
0: ไม่เป็นไรค่ะพี่ถนัดเรื่องนี้มากเลยค่ะ
2: ไม่เป็นไรจริงๆค่ะ
0: น้องบี
2: เดี๋ยวหนูโทรหารายการอื่นดีกว่า
0: น้องบีฟังพี่
2: ค่ะมีกว่าแล้ว
0: น้องบีโ
3: หคุณผู้ชมคะเหตุการณ์เมื่อกี้นี้นะคะคิดว่าหลายๆคนก็เคยประสบเหมือนกันก็คือเวลาที่เราอกหักไม่สบายใจกำลังเสียใจมากเนี่ยนะคะเราโทรไปปรึกษาไประบายให้คนอื่นฟังไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือจะเป็นพ่อแม่พี่น้องของเรานะคะจนกระทั่งคนเหล่านี้เนี่ยเขาอินกับเรื่องของเรามากกว่าตัวเราอีกรวมไปถึงโทษว่าเป็นเพราะเธอผิดเองหรือเปล่าหรือว่าคนนั้นมันชั่วมากใช่ไหมเรามาหาวิธีวางแผนแก้แค้นเขากันให้สาสมไปไปมาเรื่องเลยบานปลายไปกันใหญ่เลยค่ะทำไมภาวะอกหักหัวใจสลายถึงทำให้เราทุกข์ใจได้มากขนาดนี้วันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจจะพาคุณผู้ชมไปดำดิ่งสำรวจกันค่ะว่าอาการอกหักมันนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรภายในเราบ้างแล้วมันมีสาเหตุมาจากอะไรจะมีวิธีการรักษาเยียวยาซ่อมแซมหัวใจของเราให้มาเข้มแข็งอีกทีได้ไหมต้องทำยังไงบ้างอย่างนี้เราต้องไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนักวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอกหักอบันก็เลยเตรียมเรื่องประสบการณ์จริงของอบันมาแชร์ค่ะการอกหักครั้งแรกของอบันเนี่ยตอนนั้นอบันอยู่อนุบาล2ค่ะจําได้ว่าตอนนั้นแบบมีเด็กผู้ชายคนนึงอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งอยู่ข้างๆกันพอเป็นแฟนกันก็คือวาดรูปด้วยกันเอาแบบว่าดินสอสีมาแชร์ให้อบันวาดอะค่ะแต่แล้ววันนึงอยู่ดีๆอ่ะเค้าก็ไม่ยอมวาดรูปกับอบันแล้วแล้วก็เอากล่องสีเนี่ยไปแบ่งให้เพื่อนคนอื่นทําแทนตอนนั้นอบันเสียใจมากเสียใจนานมากเลยค่ะนานประมาณ5นาทีแล้วเราก็ลืมไปเลยค่ะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปพออบันอายุ20กว่าเนี่ยเริ่มมีแฟนแบบจริงจังเป็นตัวเป็นตนคราวนี้พออกหักอีกทีอะค่ะมันเจ็บแบบเจียนตายคือแบบมันไม่ใช่แบบตอนเด็กๆที่แบบแค่5นาที10นาทีแล้วก็ลืมไปเล่นกับเพื่อนอะไรต่อนี่คืออบันเจ็บแบบเป็นปีเลยอะค่ะอบันก็เลยสงสัยว่ามันมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าระหว่างระดับความเจ็บปวดกับอายุของเราอะค่ะแบบยิ่งโตยิ่งเจ็บง่ายยิ่งเจ็บมาก
4: จริงๆมันขึ้นอยู่กับการให้คุณค่า

0: รือว่าเป็นเรื่องของความยาวนานในความสัมพันธ
1: ์ค่ะ
0: มีตัวแปรหลายอย่างนะคะอย่างเช่นผูกพันกันเยอะก็อาจจะมีความเจ็บหรือว่ามีความรู้สึกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
1: ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของการสูญเสียความสัมพันธ์นะคะพอเรามีความรักแล้วเราสูญเสียความสัมพันธ์นั้นไปมันทำให้เรารู้สึกจมดิ่งแล้วก็เศร้ามากจนเหมือนกับมีอาการซึมเศร้าเลยค่ะถ้าจะถามคุณหมอว่าการสูญเสียความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ไหมคะ
0: ก็ต้องมาดูว่าป่วยเป็นโรคอะไรอีกทีนึงนะคะ
1: ค่ะอ
0: ย่างอันดับแรกเลยที่อาจจะเจอบ่อยที่เฉพาะเป็นเรื่องของการปรับตัวกับความผิดหวังหรือเรื่องที่มากระทบจิตใจก็คือเป็นภาวะการปรับตัวที่ผิดปกติก
1: ็
0: คือบางคนจากเดิมที่เคยทำงานได้หรือว่าไปเรียนได
1: ้
0: พอมีเรื่องกระทบจิตใจแล้วอาจจะไม่สามารถเรียนหรือทำงานได้เป็นปกติเหมือนเดิมและเกิดขึ้นภายในช่วงเวลาสัก3เดือนหลังจากมีเกิดเหตุกระทบกระเทือนจิตใจตรงนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นภาวะการปรับตัวที่ผิดปกติแต่ถ้ามันมีอาการที่เหมือนกับว่ามากเกินการปรับตัวแล้วนะคะอย่างบางคนอาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมอย่างเช่นเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรนอกจากอารมณ์เศร้านะคะแล้วก็อาจจะมีกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือบางทีคิดไม่อยากอยู่หรือว่าถึงขั้นหมดคุณค่าในตัวเองอันนี้อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้ค่ะ
1: เมื่อกี้คุณหมอพูดคำสำคัญมาว่าเขารู้สึกสูญเสียคุณค่า
0: ใน
1: ตัวของเขาอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่ทำให้เขารู้สึกแย่แล้วก็มีอาการทางโรคต่างๆใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไมคนเราถึงชอบไปผูกคุณค่าของตัวเองในขณะที่มีความสัมพันธ์นะคะ
0: เป็นธรรมชาตินะคะคนเรามักจะเหมือนกับว่ามองคุณค่าของตัวเองผ่านคนอื่นเหมือนให้คนอื่นเป็นกระจกสะท้อนเพราะเดินมาจากในเรื่องของการดูแลตั้งแต่วัยเด็กพ่อแม่เหมือนเป็นกระจกสะท้อนของลูกที่จะให้คุณค่ากับลูกในการที่จะสั่งสอนเขาว่าอันไหนดีไม่ดีใช่ไหมคะถ้าพื้นฐานเขาดีก็สามารถปรับตัวได้เป็นปกติแต่พอเวลาที่มีความผิดหวังเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะไปผูกเรื่องของคุณค่าของตัวเองกับคนอื่นคนที่เขารู้สึกดีอยากให้คนนั้นชื่นชมเขาอยากให้ได้รับความรู้สึกดีเขาก็จะให้คุณค่ากับคนอื่นแล้วก็เหมือนกลับมาตัดสินคุณค่าของตัวเองอีกทีนึง
1: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยจริงๆมันควรที่จะเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกับเป็นพลังเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขทำไมความสัมพันธ์เนี่ยพอมันล้มเหลวปุ๊บมันกลับกลายเป็นพลังทำลายล้างที่มีอนุภาพร้ายแรงมากเลยอะคะ
0: มันขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นประเด็นไหนที่กลับมาทำลายนะคะมีทฤษฎีนึงนะของคุณซาเทียนักทำจิตบำบัดของต่างประเทศนะคะ
1: ค่ะ
0: ท่านก็จะเปรียบเทียบว่าจิตใจคนเราเนี่ยเหมือนภูเขาน้ำแข็งเป็นส่วนที่เราเห็นเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยเป็นส่วนบนของภูเขาน้ำแข็งแต่ภายใต้ภูเขาน้ำแข็งลงมาก็จะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความคิดกับตัวเองการรับรู้นะ
1: คะ
0: แล้วก็จะมีเรื่องของความคาดหวังแล้วก็มีเรื่องของความต้องการที่อยู่ลึกภายในแล้วถึงมาเป็นตัวตนที่มันอยู่ภายในส่วนที่ลึกที่สุดนะคะ
1: ค
0: ือเราบางทีจะมองโลกเนี่ยผ่านมุมมองต่างๆเนี่ยจนถึงคนภายนอกเห็นก็คือจะเป็นพฤติกรรมแต่จริงแล้วภายในเรายังมีสิ่งที่อยู่ในใจอีกเยอะเหมือนก้อนภูเขาน้ำแข็งที่ทำให้เรือไททานิกจมเนา
1: ะ
0: แต่ว่าจริงๆก็คือเห็นอยู่ภายนอกแค่ตรงส่วนบนนิดเดียวนะคะ
1: จริงๆข้างในมีเยอะเลยแล้วก
0: ็
1: เป็นองค์ประกอบที่นำพาไปสู่พฤติกรรมต่างๆที่เราเห็น
0: ใช่ไหมคะถ้าลงมาจากชั้นภูเขาน้ำแข็งต่อจากพฤติกรรมก็คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีเรื่องของความคิดที่มันเชิงเป็นการรับรู้อย่างเช่นอาจจะรับรู้ว่าตัวเราดีไม่ดีซึ่งจริงมันคือเป็นมุมมองความคิดหนึ่งนะคะ
1: แต
0: ่เรามักจะเชื่อความคิดนี้แล้วไปตัดสินตัวเองต่อว่าอ๋อเราไม่ดีเขาไม่อยู่กับเราแล้วเราไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: เกณฑ์การตัดสินการรับรู้คุณค่าของตัวเองเนี่ยเราไปผูกอยู่กับเรื่องของความสัมพันธ
0: ์ใช่ค่ะ
1: ถ้าความสัมพันธ์นั้นไม่เป็นอย่างที่เราต้องการไม่เป็นดั่งใจเราผิดหวังเราก็เลยมองตีความมองคุณค่าของเราว่าลดลงหรือว่าหายไป
0: ใช่เลยค่ะตรงชั้นเรื่องของการรับรู้หรือการตีความเนี่ยค่ะมันก็เลยจะมีผลกับอารมณ์เยอะเพราะมันอยู่ต่อกันแล้วก็ทำให้อารมณ์เศร้าเนี่ยเป็นมากขึ้น
1: ค่ะ
0: แต่จริงถ้ามองลึกลงไปอีกชั้นนึงก็คือเรื่องของความคาดหวัง
1: ค่ะ
0: คนคาดหวังความสัมพันธ์ว่าอยากให้ความสัมพันธ์ดีไปผูกกับอีกคนนึงแต่จริงภายในใต้ลึกที่เป็นเรื่องของความต้องการขั้นพื้นฐานของคนเราคนเราต้องการความรัก
1: ค่ะ
0: อันนี้ค่ะจริงๆแล้วคือสิ่งที่เราต้องการคือความรักเพียงแต่ว่าบางทีเขาไปผูกกับคนอีกคนนึงเขาก็เลยเหมือนรู้สึกว่าคนนั้นเนี่ยให้ความรักเขาแต่จริงความรักเนี่ยมันมีอยู่รอบตัวเราถ้าเราจะรับรู้แล้วรับความรักจากผู้อื่นที่เขาก็ยังรู้สึกดีกับเราหรือว่ากับความรักกับตัวเองมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะได้เติมอาหารใจให้กับตัวเอง

0: หมอก็จะเปรียบเทียบคล้ายๆกับว่าเราต้องการความรักเนี่ยเหมือนเราชอบกินอาหารรสชาติอร่อย
1: ค่ะ
0: เห็นแต่ว่าจะมีกุ๊กคนนึงอ่ะที่เขาฝีมือดีแล้วทำให้เราแบบถูกใจโอ้ติดใจรสชาตินี
1: ้
0: ใช่ใช่ค่ะแต่พอกุ๊กคนนี้เขาไม่ทำให้เราแล้วเขาย้ายร้านหนีไปไหนแล้วไม่รู้ไปเปิดที่ใหม่แล้วเราหิวเนี่ยเราก็ยังต้องการความรักเราก็ยังต้องการอาหารเราจะเริ่มทำยังไงจะเริ่มมองหาร้านใหม่คนใกล้ตัวนะคะหรือว่าพื้นฐานอะไรนะคนที่ทำให้ตั้งแต่ในอดีตพ่อแม่ก็ยังเป็นคนสำคัญรวมทั้งตัวเราเองก็เริ่มหัดทำอาหารอร่อยๆให้ตัวเองกินได้นะคะ
1: โอ้ค่ะสุดท้ายเราไม่ต้องงอกุ๊กแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เราแกะสูตรเราทำกินเองได้เลยต่อไปนี้เราไม่ต้องงอเขาแล้ว
0: ใช่
1: แต
0: ่
1: ถ้าวันนี้เราเจอกุ๊กที่ทำอาหารอร่อยอีกเราก็อ่านก็ดี
0: ใช่
1: แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่สามารถกินอาหารอร่อยได้อีกถ้าไม่มีคนคนนั้น
0: ใช่
1: เพราะเราทำอาหารเองเป็นแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: คือหมอเปรียบเทียบแบบนี้นี่ถ้าเป็นเรื่องของกินนี่อามันเข้าใจทันทีเลยค่ะ
0: ในทางด้านการพื้นฐานก็เหมือนอาหารใจแบบนึงค่ะ
1: เราจะสามารถประยุกต์เอาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเสถียรโมเดลอะค่ะมาใช้ดูแลคนที่อกหักอย่างไรได้บ้างอะค่ะ
0: ก็คือในฐานะคนใกล้ตัวแล้วก็กับคนที่อยู่ในสภาวะอกหักแยกกันได้นะคะ
1: ค่ะ
0: จริงถ้าคนใกล้ตัวเนี่ยคืออันดับแรกก็คืออาจจะเข้าใจคนที่อยู่ตรงหน้าก่อนอย่างสมมติว่าคนที่อกหักมาปรึกษานะคะคนใกล้ตัวเนี่ยจริงแล้วค่ะจะมีมุมมองที่สามารถมองในมุมต่างๆได้ง่ายกว่าเจ้าตัวเองนะคะก็อาจจะให้เขาเห็นถึงความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดรวมถึงความคาดหวังแล้วก็เรื่องของตัวความต้องการภายในพื้นฐานอาจจะใช้วิธีใช้คำถามหรือว่าให้จับจากคำพูดเขาก็ได้ที่เขาจะพูดว่าเนี่ยไม่มีใครรักฉันอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเห็นว่าอ๋อจริงๆสิ่งที่เขาต้องการคือความรักก็จะสะท้อนถึงความต้องการภายในให้เขารับรู้ได้ด้วย
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือมุมที่คนที่เป็นผู้ฟังนะคะที่จะรับรู้ตรงนี้และสะท้อนให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบได้
1: เหมือนกับเราทำหน้าที่เป็นกระจก
0: ใช่ค่ะ
1: สะท้อนให้เขาเห็นตัวเขาเองถูกไหมคะแต่เราไม่ได้เป็นคนเอาคำตอบว่าแม่เดี๋ยวฉันจะวิเคราะห์ให้เธอน
0: ะ
1: ต้องการแบบนี้เธอคาดหวังแบบนี
0: ้
1: แต่เราแค่เหมือนกับใช้วิธีการรับฟังพูดคุยสอบถามโดยที่มีโมเดลตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องหัวข้อต่างๆประเด็นต่าง
0: ๆใช่ค่ะ
1: แล้วก็ถามเขาเพื่อที่สุดท้ายพอเขาตอบคำถามเองเขาก็ได้เจอคำตอบเองว่าเขาเป็นแบบนี้นี่เอง
0: ใช่ค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่เราเข้าถึงความต้องการภายในพื้นฐานเนี่ยมันจะเหมือนกับเชื่อมกับความรู้สึกถึงพลังชีวิตบางคนก็จะรู้สึกอ๋อเขาเริ่มเห็นประเด็นที่เขาต้องการจริงๆแล้วมันก็สามารถตอบสนองกับตัวเขาเองได้จริง
1: ๆพอคุณหมอใช้สเตียโมเดลตัวนี้ค่ะแล้วถามอาบันไปปุ๊บคุณหมอค้นพบว่าอาบันเนี่ยต้องการความรักแล้วพออาบันเนี่ยได้รับคำตอบโดยการที่สะท้อนผ่านคำถามของคุณหมอเข้าใจอ๋อฉันต้องการที่แท้ฉันต้องการเป็นที่ยอมรับต้องการเป็นคนสำคัญต้องการถูกรักแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยอบันได้อย่างไรต่อไปหรอคะ
0: การเข้าใจตัวเองผ่านความรู้สึกตรงนี้ค่ะจริงๆการที่พูดคุยเนี่ยมันเหมือนเป็นคำพูดนะคะแต่จริงๆมันจะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ในนี้ด้วยอย่างเช่นเวลาที่เราสัมผัสความรักได้เนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่ผ่านร่างกายถ้าถามคุณอบันตอนที่รู้สึกว่าเอ๊ะนึกถึงความรัก
1: ค่ะอ
0: ย่างเราอาจจะรักใครหรือเป็นความรักความรู้สึกดีกับตัวเอง
1: ค่ะ
0: มันมีความรู้สึกผ่านร่างกายที่รับรู้ยังไงได้บ้างนะคะ
1: มันจะมีความรักหลายแบบค่ะถ้ามันเป็นช่วงหวือหวาอย่างเงี้ยค่ะก็จะสึกกระชุ่มกระชวยอาจจะเหงื่อแตกตื่นเต้นมือสั่นใช่ไหมคะไปเดทก็อาจจะแบบพูดผิดพูดถูกแบบหายใจรัวๆใช่ไหมคะแต่ประเภทที่สองมันจะเป็นภาษาทางกายของอาบันคืออาบันรู้สึกเหมือนเรามีพลังอะค่
0: ะ
1: แล้วเราจะแต่พลังนั้นมันไม่ได้มาพร้อมกับความรุ่มร้อนอะไรมันจะมาพร้อมความเย็นๆสงบมั่นใจเชื่อมั่นมั่นคงเหมือนมีพลังอำนาจในการทำสิ่งต่างๆเพราะเราเชื่อในตัวเองอะค่ะแต่การเชื่อในตัวเองมันก็คือนำมาสู่การรักตัวเองนั่นคืออาบันจะรู้สึกมันจะเป็นความรักความรู้สึกทางกายที่ต่างกัน
0: ใช่ค่ะบางทีอย่างแรกมันอาจจะมีคล้ายๆความคาดหวังอยู่ด้วยแบบเอ๊ะเขาจะมองเรายังไงนะเหมือนตอนแรกที่คบกันแล้วมีเรื่องของการ
1: เขาจะประทับใจไหมถ้าเรากินข้าวเยอะหลายขนาดนี้เนี่ยกินไปเยอะเหลือเกิน
0: ใช่ค่ะแต่ตอนที่รู้สึกสัมผัสความรักแบบเย็นๆรู้สึกอบอุ่นใจ
1: แ
0: ค่มีพลังงานอะไรบางอย่างอันนี้ค่ะที่มันอยู่ในตัวคุณอาบันเองอยู่แล้วแต่จริงเราแค่สัมผัสสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองแต่ตอนแรกมันเหมือนเขาเป็นคนช่วยให้เกิดความรู้สึกนี
1: ้
0: แต่จริงความรู้สึกนี้อยู่ในตัวคนทุกคนอยู่แล้ว
1: ทุกคนมีความรู้สึกนี้อยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าอย่างคุณหมอหรือว่าของคนอื่นที่ใช้สเตียโมเดลเนี่ยค่ะคือจริงๆใช้คำว่าโมเดลเนี่ยแต่จริงๆไม่จำเป็นที่จะต้องใช้โมเดลแบบนี้เป๊ะๆแต่ว่าเป็นรูปแบบคำถามหรือความเจตนาดีปรารถนาดีในการช่วยเขาให้สะท้อนให้รู้จักตัวเองมากขึ้น
0: ใช่ค่ะ

0: จะดึงสิ่งที่คุณหมอบอกว่าเขามีความรักความรู้สึกแบบนี้อยู่แล้วให้ปรากฏออกมา
1: ใช่ค่ะแต่จริงๆถ้าคนที่มีประสบการณ์ตรงนี้สามารถดูแลตัวเองได้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดมันจะมีที่สอนเกี่ยวกับทางด้านนี้โดยตรงก็อาจจะเหมือนคล้ายๆเข้าไปให้คำแนะนำตรงนั้นได้อย่างมีแนวทางที่ถูกต้องแต่ถ้าในพื้นฐานของคนที่ช่วยเบื้องต้นเนี่ยหวังคิดว่าการรับฟังก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญแล้วยังไม่ต้องไปคาดหวังตัวเองเยอะได้แต่อันนี้ที่คุยเหมือนว่าอาจจะในสถานที่คนที่เขาจะเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเอง
0: ค่ะ
1: เขาก็จะเหมือนกับพอสัมผัสตรงเนี้ยเขาก็จะเห็นว่าอ๋อมันมีสิ่งที่สำคัญซ่อนอยู่ในใจเขาเองอยู่แล้ว
0: เหมือนที่คุณหมอบอกว่าเป็นภูเขาน้ำแข็งที่เป็นปลายยอดออกมาจากทะเลเนี่ยตอนแรกถ้าเราเห็นแค่นี้เราจะไม่เข้าใจแต่การที่เราได้ทำความเข้าใจเบื้องลึกของเราทั้งหมดเนี่ยทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมที่มาของเราด้วย
1: ใช่
0: พอเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยมันสามารถทำให้เราได้ปรับพฤติกรรมที่โผล่ขึ้นมากันได้ไหมคะ
1: จริงๆอันดับแรกที่อยากให้ใช้คือการเข้าใจตัวเองแล้วเราค่อยๆเห็นแต่ละชั้นของสิ่งที่อยู่ภายในใจเราเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะคะแต่เริ่มต้นจากภูเขาน้ำแข็งของตัวเองก่อนนะคะอย่างเช่นเห็นอารมณ์ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในจริงอารมณ์ของเราจะมีหลายอย่างเวลาที่อกหักก็อาจจะมีทั้งเสียใจน้อยใจโกรธหรืออะไรที่อยู่ภายในนะคะถ้าค่อยๆสำรวจหลายๆอารมณ์แล้วก็จะสัมผัสอารมณ์ที่อยู่ภายในได้บางคนก็จะมีอารมณ์ที่มีผลกับอารมณ์อย่างบางคนเสียใจก็รู้สึกไม่ดีที่ตัวเองเสียใจอีกมันก็จะมีอารมณ์เข้ามาซ้อนใช่ค่ะคือถ้าทันอารมณ์ที่มันซ่อนอยู่หลายๆตัวก็จะเหมือนค่อยๆคลี่คลายอารมณ์ที่อยู่ภายในได้แล้วก็อาจจะมาดูที่กระบวนการความคิดการตีความอาจจะตีความตัวเองอ๋อมีเรื่องอกหักอ๋อแสดงว่าเขาไม่มีคุณค่าแล้วก็จะมีเรื่องของความคาดหวังของเขาอาจจะคาดหวังให้แฟนกลับมาดูแลความสัมพันธ์ดีเหมือนเดิมแต่แฟนก็อาจจะไม่อยู่แล้วจะทำให้เขากลับมาให้เห็นความต้องการของตัวเองอย่างเช่นความต้องการของตัวเองอย่างเป็นเรื่องของการอยากได้รับความรักนะคะก็คือเหมือนสัมผัสความต้องการภายในของตัวเองได้มันก็จะสัมผัสถึงว่าจริงเมื่อไหร่ที่เขารักตัวเองได้เขาก็จะรู้สึกถึงพลังงานภายในที่เป็นตัวตนอยู่ภายในเนี่ยได้รับอาหารใจตรงนั้นด้วยนะคะ
0: คุณหมอคะเมื่อกี้เนี่ยคือพูดถึงคนที่มีการอกหักไปแล้วคือกำลังอกหักอยู่แล้วก็ต้องการการเยียวยาทีนี้ในสำหรับคนที่เขายังไม่ได้อกหักค่ะคือเขาอยู่ในความสัมพันธ์แล้วคุณหมอมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะที่จะทำให้เขามีความเข้มแข็งในจิตใจของตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้อ่อนไหวหรือว่าหวั่นไหวง่ายต่อความไม่เป็นดั่งใจในความสัมพันธ์นะคะ
1: จริงๆความรักเนี่ยโดยพื้นฐานก็ทำให้เกิดความรู้สึกอุ่นใจนะคะ
0: ค่ะ
1: แต่เมื่อไหร่ที่ความรักจะเป็นทุกข์ก็คือมีการยึดติดแล้วสิ่งที่คิดว่าจะได้รับมันไม่ได้รับอีกนะคะที่ทำให้เกิดเรื่องของการอกหักเราจะทำในที่คบกันแล้วก็รู้สึกว่ายังดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ไม่ได้ยกความรู้สึกรับผิดชอบความสุขของเราให้ฝ่ายหนึ่งดูแลทั้งหมด
0: ใช่เลยค่ะเราไม่ได้ยกความสุขของเราให้กลายเป็นความรับผิดชอบของคนอื่นโดยทั้งหมด
1: ใช่ค่ะ
0: เราเองก็มีหน้าที่ที่จะคอยปกปักดูแลความรู้สึกและความสุขของเราด้วยเช่นเดียวกัน
1: ใช่เลยค่ะตัวนี้เป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้ยังสามารถรักผู้อื่นแล้วเราก็รักตัวเองร่วมกันไปด้วยทั้งสองด้าน
0: ค่ะไม่ได้แบบว่าเลิกรักตัวเองเพราะไปรักคนอื่นหมดเลย
1: ใช่ค่ะและการรักเขาก็ไม่ได้ว่าจะเสียเราไปหรือว่าจะต้องรักเขาหมดนะคะแต่เราก็ยังรักทั้งตัวเองและรักเขาได้เราก็ยังรู้สึกปรารถนาดีกับเขาอยากให้เขามีความสุขไม่อยากให้เขามีความทุกข์เหมือนกับที่เราปรารถนาดีกับตัวเองแล้วอยากให้เรามีความทุกข์เหมือนกัน
0: อาบันจะเห็นสังเกตอยู่หลายครั้งว่าคนที่เขารู้สึกไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไหนก็ตามเนี่ยเขาจะแทบแบบพบกับความสุขที่สมบูรณ์แบบได้ยากมากนั่นเป็นเพราะว่าเขาคาดหวังว่าอะถ้าคุณเป็นแฟนหรือคุณเป็นสามีหรือเป็นภรรยาของเราแล้วเนี่ยเรามอบหมายแล้วนะชีวิตของเราอยู่ในมือของคุณทำให้เรามีความสุขแล้วทำให้ความสุขเนี่ยเราก็มีความคาดหวังมีเช็คลิสต์มาเลย1 2 3 4ต้องทำแบบนี้ต้องไม่ทำแบบนี้แต่ขณะเดียวกันเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนที่เราเองก็ไม่ได้มีใครที่จะสามารถมาคาดหวังบังคับให้เป็นดั่งใจได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะยกหน้าที่ของการที่ทำให้ตัวเรามีความสุขเนี่ยอยู่ในมือคนอื่นได้อย่างเดียวม
1: ัน
0: ก็จะทำให้เราเขาเรียกว่ามีโอกาสตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะอกหักหรือว่าเสียใจหรือผิดหวังได้น้อยลง
1: ใช่ค่ะก็กลับมาดูแลตัวเอง
0: ค่ะคุณหมอคะอาบานสงสัยว่านอกเหนือจากโรคซึมเศร้าอะค่ะคนที่เขาอกหักเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเป็นโรคทางจิตเวชอย่างอื่นได้ด้วยไหมคะจากการอกหักเนี่ยค
1: ่ะก็คือถ้าพื้นฐานเขาอาจจะเคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนหรือว่าอาจจะมีลักษณะที่สารสื่อประสาทแปรปรวนแล้วพอมีเรื่องกระทบจิตใจเนี่ยก็อาจจะไปกระตุ้นทำให้เกิดโรคได้นะคะอย่างเช่นโรคซึมเศร้า

0: ท
1: ที
0: ่
1: จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยที่จะมีอาการหลายๆอาการอย่างเช่นเศร้าเบื่อหน่ายแล้วก็นอนไม่หลับทานไม่ได้รู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองอันนี้ค่ะก็คือจะทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นและรวมถึงบางคนก็อาจจะมีกลุ่มอาการอีกขั้วหนึ่งที่ของด้านโรคซึมเศร้าก็อาจจะมีอารมณ์สองขั้วได้บางคนผิดหวังเสียใจแต่ก็อาจจะมีการพยายามปรับตัวแล้วไปใช้เงินเยอะขึ้น
0: ช้อปปิ้งใช้เงิน
1: พยายามหาความสุขหรือว่าคล้ายๆว่าพยายามปรับใจตัวเองแต่กลายเป็นว่ารู้สึกมั่นใจตัวเองหรือรู้สึกดีกับตัวเองมากเกินไปจนกลายเป็นเกิดผลเสียนะคะอย่างมั่นใจว่าตัวเองจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้แต่ว่าจริงก็ใช้เงินเกินตัวและเกิดปัญหาตามมาแล้วก็ส่วนนึงถ้าเขามีแนวโน้มที่จะสารสื่อประสาทแปรปรวนอย่างคนเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์หรือกระติบไปกระตุ้นเป็นเรื่องของภาวะโรคทางอารมณ์ก็คือโรคซึมเศร้าแล้วก็โรคอารมณ์สองขั้วค่ะ
0: เป็นไปได้ไหมคะว่าคนๆนึงที่เขาไม่ได้มีปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของสารสื่อประสาทที่บกพร่องหรือทำงานผิดอะไรเลยแต่สามารถที่จะเป็นโรคจิตเวทได้จากการอกหักค่ะอย่างเดียวเพียวๆเลยคือไม่ได้มีปัจจัยทางพันธุกรรมไม่ได้มีปัจจัยอื่นคือแค่อกหักมากก็เลยเป็นโรคจิตเวทเนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: ก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการการปรับตัวคือถ้าบางคนอาจจะให้คุณค่ากับความสัมพันธ์เยอะเหมือนคล้ายๆเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตสำหรับเขามันก็คือเหมือนผลกระทบที่รุนแรงมาก
0: ค่ะ
1: อันนี้ค่ะมีการแปลความหรือให้คุณค่าเยอะก็จะมีโอกาสได้เหมือนกันก็เพราะว่าถ้าไม่ได้มีพื้นฐานที่จะเจ็บป่วยมาก่อนแต่ว่าเขารู้สึกถึงความหนักหน่วงหรือรุนแรงของสถานการณ์นั้นก็อาจจะทำให้เกิดโรคได้นะคะแต่นี่ก็เป็นแต่ละบุคคลนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของคุณภาพด้วยที่อาจจะมีแนวโน้มที่จะคิดในแง่ลบก็อาจจะทำให้มีเสริมจากคุณภาพที่เป็นมุมมองคิดการปรับตัวของตัวเองจากในอดีตแล้วก็มีผลกับเวลามีปัญหาเยอะๆแล้วก็ทำให้เกิดอาการในปัจจุบันได้นะคะ
0: อาบันเชื่อว่าตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมมากๆเลยนะคะเพราะว่าได้ทั้งคำแนะนำได้ทั้งรู้เรื่องของการที่จะตระหนักรู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองถึงแม้ว่าคนทั่วไปอย่างเช่นอาบันเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของการเอาสเตียโมเดลมาใช้แต่ละข้อเลยแต่ว่าคนทั่วไปอย่างอาบันก็สามารถที่จะถอดใจความได้ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันคือเรื่องของการทำความเข้าใจตัวเอง
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะเมื่อเราเข้าใจตัวเองเราก็จะเข้าใจถึงที่มาของพฤติกรรมที่เป็นเสมือนยอดภูเขาน้ำแข็งที่โผล่ขึ้นมาว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไร
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตรงนี้มันพอเราเข้าใจปุ๊บเราก็จะสามารถกลับไปแก้ที่ต้นตอได้หรืออย่างน้อยมีความพยายามในการที่จะปรับรีแอคชั่นของเราต่อปัจจัยที่มากระตุ้นเราต่างๆได้ด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะถ้ารู้สึกว่าพยายามจะเข้าใจตัวเองแล้วแต่รู้สึกติดขัดหรือว่ายังเกิดคำถามหรือกลายเป็นความคิดวนๆไม่แน่ใจจะหาทางออกยังไงก็สามารถมาปรึกษาแพทย์ที่จะช่วยกันมองประเด็นตรงนี้ได้นะคะ
0: ก็คือตอนนี้ไม่ต้องกังวลไปแล้วว่าโอ้เราไม่รู้จะต้องคิดยังไงเพราะว่าเราอ่อนแออยู่ตอนนี้คิดโมเดลคิดอะไรไม่ออกจริงๆก็คือมาหาจิตแพทย์และจิตแพทย์ก็คือจะเป็นผู้ทำหน้าที่คอยช่วยเราในการซักถามทำให้เราเข้าใจตัวเรามากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: ก็บรรเทาอาการอกหักเจ็บปวดของเราได้
1: ใช่เลยค่ะ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาคาวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ว่าตอนหน้าเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมานำเสนอท่านผู้ชมอีกอย่าลืมติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมง

0: ทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเห
1: รอออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: พิทูลประทักขินังเคยมองว่าลาภยศสรรเสริญคือเครื่องวัดความสุขของความเป็นคนที่ดีที่สุดแต่การเดินตามลายแทงความสุขในนิยามที่ผ่านมาเขาพบว่าแผ่นดินที่ยืนอยู่คือความสุขที่แท้จริงมากกว่าสิ่งใด
1: ผมเองนี่ผ่านการเผชิญอะไรมาเยอะแยะสุดท้ายนี่คืออาชีพเกษตรกรนี่ดีที่สุด

0: วันนี้พี่ทูลมีความสุขกับการเป็นเกษตรกรมีความพึงพอใจกับพืชผักหลายชนิดที่ลงมือปลูกและมีความอบอุ่นในครอบครัว
1: สุดยอด
0: แต่ในอดีตเขากลับมีความสุขกับการแสวงหาการยอมรับจากชุมชนและสังคม

0: จากผู้ใหญ่บ้านสู่กำนันพิทูลเทเวลาให้กับการพบปะชาวบ้านและการเป็นผู้นำ
1: มัน
0: แม้จะมีที่ดินเป็นของตัวเองแต่เขาก็ไม่เคยทำอะไรมากไปกว่าการปล่อยให้เช่า
2: ชาวบ้านไปประมาณเนี่ย
3: เป็นผู้ใหญ่บ้านปี32เป็นกำนันปี35คือช่วงที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำชุมชนเนี่ยภาคการเกษตรนี่ไม่ชอบก็จะหลงหรือว่าลืมตัวเองก็จะไปกับสังคม
2: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเป็นยังไงชอบ
4: จะเยอะมากภาษีสังคมไม่ว่างานแต่งงานบวชงานขาวดำทุกงานงานขึ้นบ้านใหม่งานทุกอย่างจะทั้งตำบลเยอะมากค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ต้องมีทุกเดือนทุกเทศกาลทุกประเพณีมีหมดค่ะกระทบแน่นอนเพราะว่าส่วนมากก็ไปใช้จ่ายในเรื่องภาษีสังคมมากกว่าในครอบครัวก็จะลดลงลดลงเกือบจะไม่พอ
0: 20ปีกับการแสวงหาความสุขเชิงอำนาจแต่มันกลับไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นนั่นจึงอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมที่พิทูลเริ่มทบทวนถึงชีวิตตัวเองและครอบครัว
3: การเมืองมันเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนแล้วก็ไม่แน่นอนแล้วก็จะเป็นมารยาถ้าเราขืนไปตามการเมืองยึดติดกับการเมืองอนาคตเราก็คงไม่ยั่งยืนไม่ดี

0: นั้นถึงจุดอิ่มตัวเพราะว่าบางทีเราทำดีก็อาจจะมีปัญหาอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะท้อแท้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นหนีไม่พ้นในเรื่องการเมือง
1: ปกติผมไม่ทำการเกษตรมาตั้งแต่เด็กแต่พอเห็นในหลวงท่านทรงเป็นกษัตริย์เกษตรองค์เดียวในโลกนะครับที่พยายามห่วงใยประสงค์นิกรผมก็เคยตั้งปณิธานไว้ว่าเกิดมาทั้งทีนะครับก็จะทำภาคการเกษตรนะครับเพื่อที่จะถวายในหลวง
2: ยายหวานจ้า
3: เออวันนี้บอกครับหวาน
2: จ้า
3: ครับคุ้มเท่าไหร่ครับยาย
2: คุ้มยี่สิบจ้าม
3: ี10บาทครับ
4: เยอะคนในสาย
5: ด้วยความเป็นนักวางแผนพี่ทูลใช้เวลาเดินสำรวจตลาดว่าพืชผักอะไรที่ตลาดต้องการและมีราคาสูง
3: ผักหวานป่า
6: ผักหวานป่า
3: ผักหวานป่า
6: เอามาปลูกที่บ้าน
3: อ๋ออันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเด็ก
6: ราคา250
3: 250
6: ค่ะ
3: โอ้น่าครับ
5: ค่ะแล้วเขาก็พบคำตอบ
3: ได้หลายเยอะๆเนา
6: ะ
1: ผักหวานป่านี่คนปลูกน้อยผู้บริโภคต้องการโดยเฉพาะไปดูตามตลาดที่เขาขายค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหา
5: ต้นพันธุ์ผักหวานป่าถูกนำมาปลูกอย่างรวดเร็วโดยคิดว่าการเดินกลับมาบนทางสายเกษตรไม่น่าจะเป็นเรื่องยาก

0: ปีแรกก็ไม่ได้ผลครับเพราะว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจขุดแล้วก็ปลูกไม่มีขั้นมีตอนไม่รู้เท่าไหร่ปีที่สองก็เริ่มรู้บ้างแต่ไม่ได้ประสบผลสำเร็จ
1: โดยพื้นฐานสภาพจิตใจเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนมีความพยายามมีความมุ่งมั่นนะคือเขาทำอะไรก็ทำแบบจริงจังแต่ก็เชื่อมั่นในตัวเขา

0: พี่ทูลเริ่มศึกษาดูงานและหาความรู้เรื่องการปลูกผักหวานด้วยตนเองอย่างจริงจัง
1: ไปอบรมศึกษาดูงานที่โคราชแล้วก็ไปที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีหลายรอบด้วยกันครับศึกษาหาความรู้ขั้นตอนการปลูกการเอาใจใส่ดูแล
0: เริ่มต้นนับหนึ่งกับผักหวานป่าอีกครั้งโดยในครั้งนี้เขาเอาใจใส่ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก
1: ก็จะต้องมาเตรียมดินคือดินเหนียวนะครับแล้วก็ขุดลึกประมาณ70คูณ70ขุดขึ้นมาก่อนดินแล้วเราก็เอาขี้วัวผสมคลุกเข้ากับปุ๋ยมะพร้าวเพื่อที่จะซึมซับเก็บกักน้ำแล้วก็ให้มันชอนชัยรากเนี่ยเข้ากันแล้วเราก็เอาเข้าหลุมคืน
2: เจอแล้วตอนนี
1: ้ถ้าเป็นถุงเราก็ควรระวังรากอย่าให้หักถ้าหักแล้วมันจะเจริญเติบโตช้าเพราะว่ารากมันจะเปราะบางหลักๆของผักหวานป่าหัวใจหลักเทคนิคต่างๆนี่คือรากผักหวานป่าเนี่ยจะชอนชัยอยู่ข้างล่างควรที่จะก่อนที่จะปลูกนี่ไม่ควรที่จะรดน้ำล่วงหน้าควรที่จะไม่รดน้ำอยู่ประมาณสัก7วันหรือ10วันแล้วเราก็ตัดเฉพาะข้างล่างออกตอนที่ตัดก็ให้ระมัดระวังนะครับอย่าให้รากหักเป็นอันขาดถ้ารากหักแล้วมันจะโตช้าหรืออาจจะไม่โตเลยนะครับที่ไม่ฉีกถุงก็กลัวว่าถุงดำเนี่ยถุงผักหวานเนี่ยมันจะแตกออกตอนที่เราฉีกผ่าอีกส่วนหนึ่งถ้าเราผ่ามีดลงไปอย่างนี้ครับมันก็จะตัดถูกรากผักหวานตัดถูกรากผักหวานป่าทำให้รากผักหวานป่าแล้วก็ไม่ขาดแล้วก็ไม่โต
0: ในครั้งนี้พี่ทูลเริ่มต้นอย่างถูกต้องตามที่ได้เรียนรู้มาซึ่งมันไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาด

0: ดยธรรมชาติผักหวานป่าเป็นพืชที่ชอบแดดรำไรในสวนจึงควรมีต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงาซึ่งจะทำให้ผักหวานป่าโตเร็ว
1: จะมีไม้พี่เลี้ยงก็คืออย่างเช่นต้นแคมะขามเทศตะขบและต้นหม่อน4ชนิดนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลส่วนใบที่ผมว่า4ชนิดนี้ก็เวลาร่วงลงมาก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดี

0: การที่จะปลูกผักหวานนะครับควรที่จะเตรียมดินนะครับเตรียมดินช่วงเดือนมีนาแล้วก็เมษานะครับสองนะครับพันธุ์ผักหวานเนี่ยถ้ามันข้ามปีแล้วรากผักหวานเนี่ยมันจะงอกไปก่อนยอดนะครับถ้าข้ามปีแล้วมันจะไม่โตถ้าควรที่จะปลูกเนี่ยผักหวานป่าจะให้ได้ผลดีเนี่ยก็คือเดือนพฤษภากับมิถุนานะครับมันรากจะไม่แกนไม่หักหรือไม่ชะงักชะลอ
1: หากต้องการจะเพิ่มจำนวนยอดผักหวานป่าต้องทำการเด็ดใบแก่ทิ้งเพื่อให้ผักหวานป่าแตกยอดออกมาใหม่

ยอดผักหวานป่าเนี่ยถ้าเราลิไปแต่งกิ่งให้น้ำใส่ปุ๋ยดูแลดีๆเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับ3 วันเก็บทีนึง

วันนี้สวนผักหวานป่าของพี่ทุนกลายเป็นตลาดสดผักหวานป่าที่ทำให้ชาวบ้านเข้ามาเก็บมาซื้อราวกับมาจ่ายตลาด

0: อันนี้เครื่องร่องค่ะฝากช่วยเหลือค่ะ
1: กิโลละ200บาทครึ่งเอก
0: อันนี้เครื่องร่องเนาะ
1: 1กิโล
2: เราไปซื้อตลาดน่ะบางทีเขาเก็บมาค้างคืนแล้วมาทำมันไม่อร่อยใบมันจะร่วงเรามาซื้อที่สวนเราได้เก็บแล้วมันก็มีความสุขแล้วก็สดด้วยอร่อยด้วย
0: มาม่าพี่ไอ้นี่เขาคิวมา
1: เขามีเหลืออยู
0: ่บ้านลุงดูคุณหนาเสื้อที่ออกมาได
1: ้ในรอบปีที่ผ่านมาก็พอได้อยู่ครับปีหนึ่งก็ประมาณสัก 4-5 หมื่นเฉพาะเพราะว่าช่วงปีที่4เนี่ยสามารถที่จะแต่งยอดริใบนะครับแต่งกิ่งในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาแล้วก็ให้น้ำแล้วก็ใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยเดือนธันวาแล้วยอดผักหวานก็จะออกเดือนมกรากุมภามีนาแล้วก็มาสิ้นสุดเดือนเมษา
3: ณตอนนี้ก็คือพอใจตรงที่ว่าทำแล้วมันได้ผลแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทำแล้วทำให้มีความสุขสุขภาพเขาก็เริ่มดีคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ประสบผลสำเร็จในปีนี้นะคะ

0: สวนของพี่ทุนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนเข้ามาศึกษาเรื่องผักหวานป่า
1: ตลอดที่มาพัฒนาเราตัดนี้เลยถึงแม้ว่าจะใบมากอย่างนี้เราต้องให้มันเกี้ยงไปเลยเพื่อที่จะเอายอด
0: และยังมีเพื่อนบ้านเริ่มนำไปปลูกตามที่เขาแนะนำ
2: ก็ใจอยู่ปลูกที่หาหกต้นเหลืออยู่สามที่ต้นถือว่าพอได้กันยศ
3: ผมชอบปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้ไปก็เลยเห็นเขาปลูกผักหวานก็มันเป็นผักที่หายากเพราะว่าตามทุ่งนาเลยก็ไปขุดมาขายหมดที่แรกผมก็ไม่รู้วิธีกันก็เสียหายไปไม่กี่น้อยตอนนั้นครับก็พอได้ไปอบรมมาก็เริ่มรู้วิธีการปลูกมันก็ไม่ยากครับเขาบอกว่าประมาณ3ปีได้ผลที่แรกผมก็ไม่เชื่อเขาหรอกมันก็ได้ผลจริงครับ
2: ผักหวานที่ผมปลูกที่ได้เห็นตามขอบรั้วเนี่ยปลูกเก็บถึง4ปีแล้วก็ได้เจ็บปีที่ผ่านมาก็พอได้แจงตามพอได้แจงได้กินนี่แหละ

0: พิทูลยังเริ่มต้นทำพันธุ์ผักหวานป่าออกขายซึ่งเป็นรายได้อีกทางหนึ่งในช่วงที่ผักหวานป่าไม่มียอดจำหน่าย
1: คือเราเตรียมดินทรายเพื่อให้มันชุ่มนะครับเพื่อให้มันชุ่มชื้นสองเราก็เอากระสอบป่านไปรองแล้วก็เอาเม็ดผักหวานที่เราขัดเกลือเหลือแต่แกนเราก็เอาไปใหญ่ๆเรียงๆแล้วก็เอาผ้าขนหนูนะครับไปคลุมไว้แล้วก็รดน้ำเช้าเย็นอยู่ประมาณสัก5-7วันนะครับมันก็จะเป็นหน่อเหมือนถั่วงอกแล้วเราก็หยิบออกจากที่เราเพาะไว้นะครับไปใส่ถุงดำอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปเพาะปลูกได้เลย

การดำเนินชีวิตบนเส้นทางสายเกษตรอาจจะไม่ราบรื่นและง่ายดายดังที่ฝันไว้แต่หากไม่ยอมแพ้และรู้ว่าใจต้องการอะไรความสุขที่แสวงหาก็ไม่ได้อยู่ไกลเกินกว่าที่จะฝันถึง

0: ค้นพบแล้วค่ะค้นพบตัวเองค้นพบความสุขของตัวเองแล้วเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยดูจากการใช้ชีวิตดูมีความสุขมากการได้ออกมาที่สวนมาดูต้นผักหวานมารดน้ำมาดูความเจริญเติบโตของต้นไม้มีความสุขมากตอนนี
1: ้ปัจจุบันนี้ผมไม่ได้ไปวิ่งหาความสุขข้างนอกความสุขนี่มันอยู่ที่ใจอยู่ที่ตัวเราเองแล้วก็ธรรมชาติก็คืออยู่ที่สวนอยู่ที่นาความสุขอยู่ที่เราปลูกแล้วก็บำรุงเห็นทุกเช้าเห็นทุกวันเห็นทุกเดือนเห็นทุกปีแล้วก็โตขึ้นทุกวันโตขึ้นทุกปีครับนี่แหละคือความสุข
2: ถึงวันนี้พี่ทูลไม่ต้องไปแสวงหาความสุขจากที่ไหนเพราะเขาพบมันแล้วในพื้นดินของตนเอง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงศึกษาณต่างประเทศเกือบทศวรรษสำเร็จการศึกษาทั้งวิชาการทหารและมหาวิทยาลัยครั้นเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติจึงทรงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับของประเทศทรงก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนเพาะช่างโรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาติทรงออกพระราชบัญญัติประถมศึกษารากฐานสำคัญของการสร้างความรู้แก่เยาวชนทรงเป็นปราชญ์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์และวรรณกรรมปรากฏพระราชนิพนธ์จำนวนมากทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองสมกับที่มหาชนถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

เราคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่าให้งานจบแค่ที่ทำงานอย่าเอางานติดตัวกลับมาที่บ้านผมคิดว่ามนุษย์เงินเดือนทุกคนก็คงอยากทำแบบนั้นกันทั้งนั้นแหละครับกลับถึงบ้านก็อยากพักอยากใช้เวลากับคนที่เรารักอยากทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่งาน

หรืออาจเปรียบได้ว่าเป็นบ้านของพระองค์ท่านกลับมีโครงการทดลองต่างๆเกิดขึ้นมากมายเพราะอะไรพระองค์ท่านจึงโปรดให้ใช้พื้นที่บริเวณบ้านสร้างเป็นห้องทดลองโครงการต่างๆแบบนี้น่าคิดนะครับ

ที่บ้านของท่านนะครับที่วังสวนจิตรดาเนี่ยผมรู้สึกว่าเรารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของวังจิตรดาบ้างนอกจากสิ่งที่ผลงานพระราชกรณียกิจทางด้านต่างๆที่เราได้รับรู้กันมาโดยส่วนใหญ่แล้วผมก็รู้เหมือนทุกๆคนนะครับว่าที่วังสวนจิตรดาเนี่ยจะเป็นต้นกำเนิดของโครงการต่างๆแต่ที่ผมจำได้แม่นก็คือนมกล่องจิตรดาแล้วก็นมอัดเม็ดซึ่งผมชอบกินมากเลยคือ2 อย่างนี้เป็นขึ้นอย่างนมกล่องก็จะเป็นชื่อของจิตรดาเลยก็จะทำให้เรามีหมายถึงวังสวนจิตรดาแต่เราไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับวังสวนจิตรดาคือรู้น้อยมากเลยนะฮะผมก็ไปค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับวังจิตรดามาแล้วก็พบว่ามีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นที่นี่มากมายมีเรื่องของความซาบซึ้งใจความยิ่งใหญ่ความประทับใจเกิดขึ้นที่นี่มากมายแล้ววันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวังสวนจิตรดาและเราจะมาซึมซับประสบการณ์แห่งความสุขความประทับใจนี้ไปพร้อมๆกันครับ

ครับและอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าสถานที่ทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยกว้างใหญ่มากเพราะว่าคือพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลในทั่วทุกๆภาคของประเทศไทยดอยทุกดอยทุกแหล่งกันดารพ่งไปหมดแล้วนะครับดังนั้นวังหรือบ้านของพระองค์ท่านเนี่ยน่าจะเป็นสถานที่ที่พระองค์ท่านพักผ่อนได้สบายที่สุดหลังจากท่านทรงงานหนักมาแล้วใช่ไหมครับแต่ทว่าพระองค์ท่านกลับทรงนำงานซึ่งก็คือการแก้ไขปัญหาทุกสุขทุกร้อนของประชาชนต่างๆที่ทรงรับทราบจากการลงพื้นที่กลับมาทรงงานต่อที่วังซึ่งก็คือบ้านของพระองค์เองอีกพูดได้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงงานตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นนอกบ้านรวมถึงในบ้านของพระองค์เองซึ่งก็คือที่วังสุนทรดาแห่งนี้แล้วผมเองยังแอบคิดไม่ได้ว่าแม้กระทั่งในฝันเนี่ยพระองค์ต้องฝันถึงงานของพระองค์แน่ๆซึ่งก็คือพวกเราทุกๆคนและความเป็นอยู่ของพวกเราทุกๆคนครับ

และในการทรงงานของพระองค์ท่านนะครับพระองค์ท่านได้ทรงโปรดให้แปลงพื้นที่รอบๆวังของพระองค์ให้เป็นโครงการทดลองงานต่างๆนะครับเพื่อไปใช้แก้ปัญหาจริงให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนั่นหมายความว่าบ้านของพระองค์แทนที่จะเป็นสถานที่พักอาศัยพักผ่อนกลายเป็นห้องทดลองรวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อศึกษาดูงานสำหรับประชาชนที่สนใจแล้วก็ยังนำกลับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพประจำวันของตนเองอีกต่อไปด้วยครับผมคิดว่าการที่เราจะทำความรู้จักใครสักคนนะครับแล้วก็เข้าใจถึงวิธีการทำงานวิธีคิดของคนคนนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือการไปเยี่ยมบ้านของเขาดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะไปชมด้วยกันว่าที่บ้านของพ่อหรือที่วังจิรดานั้นเป็นอย่างไรบ้างมีโครงการอะไรเกิดขึ้นภายในนั้นบ้างและแต่ละสิ่งแต่ละงานที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้มีการวิจัยค้นคว้าศึกษาทดลองต่างๆนั้นอ่ะพระองค์ทรงทำไปเพื่ออะไรและมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างไรกับชีวิตประจำวันของพวกเราคนไทยทุกๆคน

คงมีคนไม่กี่คนบนโลกใบนี้นะครับที่จะใช้พื้นที่บ้านของตัวเองเนี่ยเป็นที่ทดลองโครงการต่างๆเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงโปรดทำเพื่อพวกเราและเมื่อเราสังเกตจากวิธีการทรงงานของพระองค์ท่านแล้วเนี่ยเราจะพบว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีวิธีทรงงานแบบผู้บริหารที่พิเศษกว่าผู้บริหารโดยทั่วไปที่อาจจะสั่งให้ลูกน้องไปทำงานโดยที่ยังไม่รู้ว่าผลของงานจะออกมาเป็นอย่างไรจะสำเร็จไหมแต่สำหรับพระองค์ท่านแล้วท่านกลับทรงงานโดยที่ทรงโปรด

จะศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองก่อนแล้วก็ทรงทำการทดลองจนหมดข้อสงสัยแล้วก็เมื่อได้ผลลัพธ์ผลสำเร็จที่แน่นอนแล้วพระองค์จึงทรงโปรดให้นำไปใช้กับประชาชนของพระองค์ต่อไปซึ่งเราจะเห็นได้จากโครงการส่วนพระองค์ต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายภายในวังสวนจินตนาแห่งนี้นี่เองครับ

ครงการส่วนพระองค์ต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นโครงการที่หน่วยงานราชการรวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชนทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติงานสนองพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเกษตรนั่นเองนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงให้ความสำคัญกับการกินอยู่พื้นฐานของประชาชนเป็นอันดับแรกจึงทรงโปรดเกล้าให้แปลงพื้นที่บริเวณวังหรือบริเวณบ้านของพระองค์เนี่ยให้เป็นแหล่งทดลองผลิตอาหารโดยเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปสิ่งที่เป็นพื้นฐานของชีวิตทุกๆชีวิตนั่นก็คือข้าวครับพระองค์ท่านทรงเข้าพระทัยอย่างลึกซึ้งว่าการปลูกข้าวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตคนไทยมากๆพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้กรมการข้าวนำข้าวสายพันธุ์ต่างๆจากทั่วประเทศนะครับมาปลูกในนาข้าวทดลองโดยให้มีการปลูกทั้งแบบนาดำและนาหวานซึ่งก็คือการปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่มที่มีน้ำขังและก็การทดลองปลูกข้าวที่เรียกว่าข้าวไร่หรือข้าวหยอดหลุมเป็นการทำนาบนที่ดอนและที่สูงแบบชาวไทยภูเขานะครับเพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาในการทำนาให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศในแต่ละพื้นที่นะครับเพราะว่าประเทศไทยของเรามีพื้นที่สูงที่ต่ำต่างกันมากมายนะครับรวมถึงยังเป็นการคัดและเก็บพันธุ์ข้าวไว้เพื่อใช้ในการเพาะปลูกในครั้งต่อๆไปด้วย

โดยกรมการข้าวนะครับเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบทั้งหมดทั้งแปลงนาสวนขนาด 4.6 ไร่และแปลงข้าวไร่โดยทำการปลูกทั้งพันธุ์ข้าวเจ้าและพันธุ์ข้าวเหนียวรวมทั้งหมดกว่า 50 สายพันธุ์หลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วยังมีการปลูกพืชหมุนเวียนชนิดต่างๆอย่างพืชตระกูลถั่วข้าวโพดทานตะวันเพื่อบำรุงดินและเป็นการใช้พื้นที่ทั้งหมดให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับซึ่งการปลูกพืชหมุนเวียนในลักษณะนี้เนี่ยเกษตรกรปัจจุบันเนี่ยได้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองทำให้มีผลผลิตต่างๆหมุนเวียนให้ได้กินได้ขายตลอดทั้งปีสามารถเลี้ยงตัวเองได้แม้จะเป็นช่วงที่พักนาจากการปลูกข้าวนอกจากนั้นโครงการนาข้าวทดลองยังมีการจัดแปลงพิเศษสำหรับฝึกสอนวิธีการปลูกข้าวแบบปักดำให้กับนักเรียนในโรงเรียนจิตรดาเป็นประจำและผลผลิตข้าวที่ได้จากแปลงนาข้าวทดลองนอกจากจะนำไปเก็บรักษาพันธุ์ไว้ที่กรมการข้าวเพื่อใช้ในการเพาะปลูกในปีถัดๆไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็จะนำไปใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญ นะครับและอีกส่วนหนึ่งจะนำไปบรรจุถุงเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานสำหรับแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเพาะปลูกให้กับชาวนาไทยครับนอกจากเรื่องข้าวแล้วนะครับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยยังทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยของราษฎรส่วนใหญ่ที่มีฐานะยากจนซึ่งจำเป็นจะต้องมีแหล่งโปรตีนอย่างง่ายและราคาไม่แพงไว้บริโภคซึ่งนั่นก็คือเนื้อปลานั่นเองครับพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้กรมประมงนำปลาหมอเทศจากปีนังจำนวน 10,000 ตัวมาทดลองเลี้ยงในสระน้ำหน้าพระที่นั่งอุดรบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานนะครับเพื่อพระราชทานให้ผู้นำชุมชนทั่วประเทศนำไปเลี้ยงต่อต่อมาเมื่อครั้งสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งประเทศญี่ปุ่นองค์ปัจจุบันนะครับเสด็จเยือนประเทศไทยในปีพ.ศ. 2508ได้น้อมเกล้าถวายพันธุ์ปลาที่มีถิ่นกำเนิดในลุ่มแม่น้ำไนล์ทวีปแอฟริกานะครับจำนวน50ตัวซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ทรงเลี้ยงไว้ในบ่อปลาบริเวณพระตำหนักจิตรดาโรฐานโดยทรงปล่อยปลาด้วยพระองค์เองและพระราชทานชื่อพันธุ์ปลาดังกล่าวว่าปลานิลซึ่งเป็นชื่อแบบไทยๆที่คล้องจองกับที่มาของพวกมันก็คือลุ่มแม่น้ำนายนั่นเองครับปลานิลจึงเปรียบได้ดังทูตสันทวไมตรีที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับญี่ปุ่นโดยในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้กรมประมงเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลานิลในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดารวมทั้งปรับปรุงสายพันธุ์ทั้งหมดเนี่ยให้เหมาะสมกับประเทศไทยแล้วแจกจ่ายพันธุ์ปลาพระราชทานให้กับราษฎรเพื่อนำไปขยายพันธุ์แล้วก็ไปบริโภคในชีวิตประจำวันอีกด้วยนะครับและพวกเราก็คงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะครับว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงไม่สวยปลานิลนั่นก็เพราะว่าพระองค์ท่านทรงเลี้ยงพันธุ์ปลานี้มาด้วยพระองค์เองนั่นเองนะครับซึ่งผมก็เคยอ่านพบมาว่าพระองค์ท่านเคยตรัสว่าเลี้ยงมาเหมือนลูกแล้วจะไปกินมันได้ยังไง

0: ไม่เพียงเท่านั้นนะครับพระองค์ท่านยังส่งพัฒนาอาชีพเลี้ยงโคนมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอีกด้วยโดยเรื่องนี้เนี่ยเริ่มต้นขึ้นในปีพ.ศ. 2503เมื่อครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินประพาสประเทศเดนมาร์กและทรงศึกษาเรื่องการทำฟาร์มโคนมจากที่นั่นเพื่อเป็นอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกรไทยและหลังจากที่ทรงศึกษาเรื่องฟาร์มโคนมในครั้งนั้นแล้วต่อมาในปีพ.ศ. 2505พระองค์ท่านได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดำเนินการจัดสร้างโรงโคนมสวนจิตรลดาเพื่อเลี้ยงโคที่มีผู้น้อมกล้าวถวายโคพันธุ์เรดเดนจำนวน4ตัวและกรมปศุสัตว์น้อมกล้าวถวายโคสาวตั้งท้องอีก2ตัวเป็นพันธุ์บราวน์สวิสและพันธุ์ลูกผสมเรดซินดี้นะครับและรัฐบาลเดนมาร์กได้น้อมกล้าวถวายฟาร์มโคนมและศูนย์การฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทยเดนมาร์กให้กับในหลวงรัชกาลที่9โดยสมเด็จพระเจ้าเฟเดริกที่9และพระราชินีแห่งอาณาจักรเดนมาร์กได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยในหลวงรัชกาลที่9เป็นองค์ประธานร่วมในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการดังนั้นเราจึงถือกันว่าวันที่16มกราคมของทุกปีเป็นวันโคนมแห่งชาติและเกษตรกรยังถือเอาอาชีพเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของโปรดของผมนะครับนั่นก็คือนมจิตรลดาและก็นมอัดเม็ดนั่นเอง
1: วันนี้เป็นวันที่สำคัญมากสำหรับกิจการโคนมแล้วก็ในทางอุตสาหกรรมนมของประเทศไทยเพราะว่าเป็นวันที่ได้เปิดโรงทำนมผงเป็นทางการที่จริงกว่าจะถึงขั้นนี้ก็ได้ต้องผ่านอุปสรรคมาไม่ใช่น้อยและที่ได้สำเร็จก็เพราะว่าได้รับการร่วมมือจากทุกฝ่ายตั้งแต่ต้น
0: เราย้อนกลับมาที่โรงโคนมสวนจิตรลดากันอีกครั้งนะครับในระยะแรกที่เริ่มต้นเลี้ยงโคนมจำนวน6ตัวนะน้ำนมที่เหลือจากลูกโคกินก็ได้มีการจัดจำหน่ายให้แก่ข้าราชบริพารภายในตำหนักจิตรลดาโรโหฐานนะครับและต่อมาเมื่อมีจำนวนโคนมเพิ่มมากขึ้นก็จึงสามารถผลิตน้ำนมออกจำหน่ายได้ให้แก่บุคคลภายนอกรวมถึงโรงเรียนต่างๆในบริเวณใกล้เคียงในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงมีวิธีคิดวิธีทรงงานแบบนักวิทยาศาสตร์โดยแท้จริงนะครับไม่ว่าพระองค์ท่านจะทรงงานอะไรก็ตามท่านจะต้องมีการค้นคว้าศึกษาทดลองแล้วมีการพิสูจน์จนพบคำตอบที่แน่นอนว่าทำได้จริงซึ่งก็คงไม่มีสถานที่ใดที่เหมาะสมที่สุดเท่ากับบ้านหรือวังของท่านเองที่จะใช้เป็นห้องทดลองในโครงการต่างๆนะครับจึงเป็นคำตอบให้เราว่าเพราะอะไรในวังสวนจิตรลดาจึงเต็มไปด้วยโครงการทดลองต่างๆมากมายและอีกสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากการทรงงานของพระองค์ท่านพระองค์ท่านไม่ได้ทรงดำริ

ทรงงานให้จบเพียงขั้นตอนเดียวแต่ทรงดำริและทรงพัฒนางานแบบต่อยอดอย่างครบวงจรครับอย่างเช่นเรื่องข้าวเนี่ยพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงความเป็นอยู่ของเกษตรกรซึ่งมีฐานะยากจนและเป็นหนี้ไม่จบสิ้นเนื่องจากชาวนาเนี่ยขายข้าวเปลือกได้ในราคาถูกแต่ต้องไปซื้อข้าวสารและของกินของใช้ในราคาที่แพงจึงทรงมีพระราชดำริว่าชาวนาควรที่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มและก็ดำเนินงานในแบบสหกรณ์การสีข้าวเปลือกและมอบหมายให้ตัวแทนกลุ่มของตนรับผิดชอบการสีข้าวเปลือกซึ่งเป็นผลผลิตของตนแทนการที่เอาข้าวไปจ้างคนอื่นสิหรือขายข้าวเปลือกในราคาถูกพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้จัดตั้งโรงสีข้าวตัวอย่างที่วังสุนจิตรดาโดยที่พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดำเนินการซึ่งที่โรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิตรดานี่นะครับประกอบไปด้วยการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านเทคนิควิธีในการเก็บรักษาข้าวเปลือกและการสีข้าวและได้เปิดให้เกษตรกรเข้าไปศึกษาดูงานและนำไปปรับใช้ในชุมชนของตนเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและรวมกลุ่มกันได้อย่างแข็งแกร่งตามพระราชประสงค์

นอกจากนั้นนะครับแกลบที่ได้จากการสีข้าวในโรงสีข้าวตัวอย่างก็ยังคิดต่อยอดให้นำไปใช้ประโยชน์ได้ต่ออีกโดยที่ทรงมีพระราชดำริให้นำแกลบเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงดินและทำให้เป็นเชื้อเพลิงแท่งโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาจึงได้สร้างโรงบดแกลบขึ้นและได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเทคนิควิธีการผลิตรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แกลบอัดแท่งและถ่านแกลบเพื่อใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงแทนถ่านไม้ครับส่วนโครงการโคนมเนี่ยพงษ์ทรงโปรดเกล้าให้สร้างโรงนมผงขนาดย่อมเพื่อศึกษาและแก้ปัญหาน้ำนมโคที่ล้นตลาดในปีพ.ศ. 2512ต่อมาในปีพ.ศ. 2527ก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดทดลองผลิตนมอัดเม็ดโดยเปิดโรงนมเม็ดสวนดุสิตเพื่อสนับสนุนการผลิตนมผงภายในประเทศให้นำมาแปรรูปเป็นนมอัดเม็ดที่มีคุณค่าทางโภชนาการและราคาไม่แพงและที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโรงงานตัวอย่างที่เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาวิธีการผลิตนมอัดเม็ดเช่นเดียวกันครับและนมอัดเม็ดเนี่ยกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเลยนะครับตอนนี้ถึงกับขาดตลาดเลยทีเดียวนะครับและมีอีกเรื่องนึงนะครับที่น่าสนใจและน่าทึ่งมากๆนั่นก็คือการที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงมองการไกลเห็นไปถึงในเรื่องของพลังงานทางเลือกซึ่งทุกวันนี้นะครับในเวทีโลกตลาดพลังงานทางเลือกเป็นสิ่งที่ทุกคนตื่นตัวและให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับผมจำได้ว่าคำว่าภาวะเรือนกระจกที่ทั้งโลกตื่นตัวกันอยู่ทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้ยินในครั้งแรกจากในหลวงรัชกาลที่9นะครับ

เรียกได้ว่าผู้วิสัยทัศน์ของพระองค์ท่านนั้นไปไกลมากก่อนที่นายอัลกอร์จะนำมาพูดนะครับในการหาเสียงในการลงสมัครประธานาธิบดีแข่งกับนายจอร์จบุชในปีนั้นนะครับพบว่าพระองค์ท่านได้พูดเรื่องนี้ก่อนแล้วถึง17ปีด้วยกันนะครับพระองค์ทรงโปรดให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยและทดลองผลิตไบโอดีเซลและพลังงานแก๊สโซฮอลแม้ว่าตอนนั้นต้นทุนจะสูงอยู่สักหน่อยนะฮะแต่พระองค์ก็ยังไม่ย่อท้อและรับสั่งว่าให้ดำเนินการต่อไปอย่าทิ้งแม้ว่าใครจะเลิกทำเพราะพระองค์ท่านเนี่ยทรงมีพระราชหฤทัยหนักแน่นอย่างนั้นคนไทยทุกๆคนเนี่ยจึงมีพลังงานทดแทนราคาย่อมเยาไว้ใช้อย่างทุกๆวันนี้ครับ

มเคยสงสัยว่าทำไมพระองค์ทรงงานหนักขนาดนี้พระองค์ไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยบ้างหรือยังไรเพราะแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยทำงานบางครั้งยังมีความรู้สึกท้อบางครั้งยังเหนื่อยรู้สึกไม่มีแรงแต่หลายๆครั้งเนี่ยเมื่อมองกลับไปเห็นพระองค์ภาพพระองค์ทรงงานจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้เนี่ยมันทำให้ผมได้คิดอะไรได้บางอย่างว่าสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้เห็นก็คือว่าพระองค์ไม่มีเวลาแม้แต่ที่จะมาคิดว่าเหนื่อยหรือท้อพระองค์ใช้วิธีการที่ดีที่สุดคือการทำและทำและทำและลงมือทำซึ่งเป็นสิ่งที่มันได้ผลที่สุดแล้วแล้วผมก็คิดว่าสิ่งที่ผมจะนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนั่นก็คือการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องไปนึกถึงผลของมันแค่นึกว่าเราจะทำอะไรให้ดีที่สุดได้บ้างนั่นก็น่าจะเป็นสิ่งที่พ่อของเราได้ฝากไว้กับ

ผมทำประมงมาตั้งแต่อายุ12เป็นเครื่องมือประมงพื้นบ้านมาเลยตลอดชีวิตไม่ใช้เครื่องมืออวนลากไม่ใช้เครื่องมืออวนล้อมจับเครื่องมือในเรือคือตัวที่ทำให้สัตว์น้ำลดลงการจับด้วยเครื่องมืออวนลากเนี่ยใช้วิธีการจับแบบเหมารวมไม่เลือกว่าปูปลาสัตว์น้ำสงวนเพราะนั้นเครื่องมือประเภทนี้จะหลุยไปหมดเหมือนแท็กเตอร์ท้ายที่สุด2553ก็หมดแต่เครื่องมือพื้นบ้านเนี่ยจับสัตว์น้ำที่โตเต็มวัยถ้ามันมีการทดแทนรุ่นสู่รุ่นเนี่ยต่อให้เราจับเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดปลาเนี่ยออกลูกครั้งนึงเนี่ยเป็นแสนและใช้เวลาแค่6เดือนทำให้ปลามันหมดเรื่องที่เจ็บปวดคือเขาไม่มีโอกาสได้โตเราจะจัดการเรื่องนี้อย่างไร1เรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับ2กำหนดขนาดพันธุ์สัตว์น้ำบังเอิญว่าหลังจากที่เราไปพูดคุยกันว่าเฮ้ยเราก็ทำอาหารปลอดภัยสิทำให้เป็นระบบมีคนกลุ่มนึงละที่เห็นด้วยรู้จักปิยะแล้วก็อยากจะสนับสนุนอย่างน้อยช่วยซื้ออาหารที่มาจากประมงพื้นบ้านอย่างน้อยมันกลับมาในรูปแบบของการธนาคารประมงที่ปิยะพยายามทำอย่างน้อยมันสามารถตรวจสอบย้อนกลับว่าเรามาซื้อมาจากไหนการรู้ว่าวันนี้กุ้งตัวนี้จับตรงไหนเครื่องมืออะไรใครคนจับเพราะฉะนั้นที่มาเนี่ยสำคัญถ้าผู้บริโภคคิดแค่สดก็สะอาดใครๆก็ทำได้เพราะว่าไม่รู้ที่มาไหมผลที่ผมไปขโมยมาผมไประเบิดปลามาผมไปขโมยในพื้นที่ห้ามจับมาเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่รู้ตั้งแต่ต้นว่าปลาที่สดกับสะอาดนั่นที่มามันต้องสะอาดด้วยเมื่อผู้บริโภคตื่นรู้การทำประมงพื้นบ้านเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการทำประมงขนาดใหญ่ว่าเฮ้ยการทำประมงแบบพื้นบ้านการทำประมงยากรับผิดชอบเนี่ยมันไปได้ผู้บริโภคสนับสนุนแต่ถ้าประมงแบบจำลายล้างมันไปไม่ได้เพราะนั้นผมคิดว่าความเข้มแข็งเครือข่ายสังคมท้ายที่สุดเนี่ยมันจะแตกหน่อออกมาเป็นงานที่ผมทำและมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรารวมกลุ่มกันเนี่ยเราจะไม่ถอยเราไม่ต้องไปเรียกร้องกับใครเราเรียกร้องตัวเองกับพวกเราว่าเราจะไม่ทอดทิ้งกันไม่ว่าปัญหานั้นมันจะหนักขนาดไหนเราทำให้เขาเห็นผมเชื่อว่าวันนึงเราทำในสิ่งที่ถูกต้องทำให้เขาเห็นพลังมันจะมาช่วงชีวิตที่เราฮักเฮมากที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงที่เกิดการต่อสู้หลงไฟฟ้าบ่อนอกหินกูดทำให้เราอยากจะปกป้องพื้นที่เราอยากจะปกป้องชุมชนเราอยากจะปกป้องแหล่งอาหารซึ่งก็อาจจะหลวมถึงสังคมใหญ่ด้วยมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นได้ประสบการณ์จากการต่อสู้มากขึ้นมันทำให้มีการแลกเปลี่ยนทั้งความคิดกันมากขึ้นและวิธีคิดที่ดีที่สุดเนี่ยมันสมควรที่จะเอาประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยเป็นที่ตั้งไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตนไม่ใช่ประโยชน์ของครอบครัวด้วยซ้ำไปผมเห็นสังคมที่มันเสื่อมและเราสามารถช่วยได้แต่เราไม่ช่วยเราเลือกที่จะเพิกเฉยทั้งที่เราสามารถเดินไปจงมือคนที่เขาแย่ฝ่าเราได้เราเรียกร้องมาตลอดตื่นนอนมาว่าเราอยากจะได้อะไรทำไมเราไม่คิดบ้างว่าตื่นนอนมาเรายังไม่ได้ช่วยอะไรใครบ้างเลยถ้าเราคิดแบบนี้ทุกคนโดยเริ่มจากตัวเราอย่างน้อยมันก็ไม่แย่ไปฟ้าเพราะสิ่งที่เราทำ

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้ผมจะพาล่องเรือตามวิถีชาวประมงที่บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ครับพาไปรู้จักกับบัวจีบบัวหลวงกินได้และพาไปดูการกู้ข่ายดักปลาพร้อมพาไปดูการทำปลาเกลือและปลาลมควันของชาวบ้านหัวดงและนำปลาเกลือมาทำอาหารในสไตล์ของฟู้ดเวิร์คครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนหัวดงจังหวัดนครสวรรค์ครับในเวลาเช้าแบบนี้ชาวบ้านที่นี่ก็จะออกเรือไปกู้ข่ายดักปลากันครับและพ่อเสิร์ชชาวบ้านหัวดงก็จะพาผมออกเรือไปด้วยอีกคนนึงครับนั่งเรือออกมาได้ไม่นานเราก็มาเจอชาวบ้านที่เพิ่งกู้ข่ายกันเสร็จเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันสักหน่อยครับ
1: อันนี้เรานั่งเรือมาประมาณสัก20นาทีได้ไหม
2: ได
1: ้ก็คือมาตรงนี้ทำไมตรงนี้คือเขามาวางข่ายดักปลากัน
2: ครับ
1: อันนี้คุณแม่สวัสดีครับคุณแม่โชว์ปลาหน่อยได้ปลาอะไรบ้างปลานิลปลาตะเพียน
2: ปลานิล
3: ปลาฉลาด
1: เฮ้ยไหนขอดูหน่อยแม่ปลาฉลาดนี่ปลาฉลาดอันนี้ปลาฉลาดอันนี้เอาไปทำอันนี้อร่อยนะท่อนมันอร่อยนี่ปลาฉลาดอันนี้หายากอันนี้คุณพ่อเขาต้องมาดักกันตั้งแต่กี่โมงครับ
2: ก็3 โมงเย็น 4 โมงเย็น
1: 3 โมงเย็นเมื่อวานแล้วก็เช้ามาเก
2: ็บครับ
1: มันก็จะได้ปลาอะไรบ้างมันจะได้ปลานิลปลาตะเพียนแล้วมีปลาอะไรอีก
2: มีปลาสร้อยปลาสตันมีปลาไม่เลื้อย
1: ไหนมีปลาอะไรแปลกๆที่ผมไม่รู้จักบ้างไหมเนี่ยนี่อันนี้ปลาอะไรอ่ะ
2: ปลาหมอ
1: ปลาหมอจับอันนี้มี
2: เงี้ยช้างเหย
1: ียบอันนี้ปลาหมอช้างเหยียบวางไข่ทีนึงได้เยอะไหมพ่อปกติ
2: ก็เป็นบางวันครับเป็นบางวันก็ได้บางวันก็อย่างไม่ได้ก็300-500
1: เขาขายกันโลเท่าไหร่ครับ
2: ถ้าขายทั้งตัวโลละ20 บาท
1: ครับผม
2: ไม่ต้องทำถ้าปลาทำ
1: หมายถึงเอาไส้เอาอะไรออก
2: ปลาทำ30
1: โลละ30อ๋อวันนึงก็ได้ประมาณ10 โล10 โล 20 โลโดยประมาณ
2: ประมาณ
1: ก็โอเคนะแล้วทีนี้แบบมันมีช่วงฤดูไหมว่ามาจับฤดูไหนดีหรือฤดูไหนห้ามจับหรืออะไรเงี้ยมีไหมที่นี
2: ่มีฤดูห้ามจับฤดูแรกก็คือว่าเบ็ดข่ายนี่ลงได
1: ้
2: แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้
1: ก็คือนั่นคือการอนุรักษ์คือจับ
2: อนุรักษ
1: ์แต่ประมงพื้นบ้านจริง
2: ประมงพื้นบ้านจริง
1: สมัยก่อนนี่แถวนี้เขาบอกอุดมสมบูรณ์บึงบอระเพ็ดนี่ดังเรื่องจระเข้พ่อเคยเห็นไหมมีไหมสมัยก่อนและเดี๋ยวนี
2: ้มี
1: แล้วมาทำไมกลับติด
2: จะถาม
1: มีจริงเหรอพี
2: ่นู่นเคสหนึ่งนู่นเนี่ยนะเห็นเกาะไหมน่ะเนี่ยนะเห็นเกาะน่ะ
1: อ๋อแต่มันจะไม่มายุ่งกับเรา
2: ไม่ยุ่งหรอก
1: อ๋อก็คือนักท่องเที่ยวมาได้ไม่อันตราย
2: ไม่อันตราย
1: แล้วนักท่องเที่ยวอยากไปดูจระเข้จะเห็นไหม
2: ไปเห็นก็คือต้องไปข้างในเนาะเขาจะซื้อฝึกเป็ดฝึกไก่ได้โยนให้กินยังไง
1: คือส่วนใหญ่พอเวลาคนมาเขาก็หลบเนาะจระเข้อ่ะถ้าย้อนกลับไปหลาย10 ปีที่แล้วมีเสือไหมแถวนี้เออแล้วทำไมตอนนี้มีอ่ะเนี่ยโอ้นี่ว่าจะขอซื้อปลาไปทำอาหารแม่บอกแม่ให้เลยคุณแม่ใจดีนะครับผมเห็นไหมผมบอกแล้วคนที่ใจดีขอบคุณมากนะครับคุณแม่ขอบคุณครับเราได้ปลามาแล้วนอกจากจะมาขายสดๆแล้วเอาไปชำแหละแล้วเอาไปทำอะไรได้อีกครับ
2: คือทำปลาเกลือทำปลาลมควันเขาเรียกปลาย่างอ่ะ
1: ปลาย่างปลาเกลือคืออะไรปลาย่างปลาลมควันรู้จักแต่ปลาเกลือเป็นไงคือปลาเค็มเหรอ
2: ปลาเค็มนั่นเนี่ยเขาจะบ้านนอกเขาเรียกปลาเกลือ
1: เอาล่ะก็คือเขาบอกผมได้ยินมาว่าเขาบอกว่าปลาเกลือของบึงบอระเพ็ดนี่ขึ้นชื่อมากเราเอาปลาพวกนี้ไปทำได้เลยใช่ไหมพ่อ
2: ได้เลย
1: น่าสนใจผู้ชมต้องไปดูกันอันนี้เราก็ดูเรายังไม่เห็นเขาสาวขายเราต้องไปดูคุณลุงคุณลุงสาวขาย
2: ได้ได้เดี๋ยวก็ไป
1: ไปผู้ชมครับเวลาอยู่ในที่โล่งๆแบบนี้เราก็จะไม่ได้ใส่แมสนะครับผู้ชมอากาศถ่ายเทสะดวกแบบนี้ปลอดภัยนะครับอันนี้ทำไมเหมือนกับว่าของคุณพ่อเนี่ยเขาจะได้แต่เล็กๆกันแล้วทำไมของคุณป้าไม่
2: ปลา4 เซน
1: ปลา4 เซนหมายที่ขายใช่ไหมอ
2: ยู่ที่ขาย
1: อ๋อนี่คือพ่อตั้งใจเอาปลาเล็กอันนั้นปลาอะไรอะพ่ออ
2: ันนี้ปลาขย
1: แ
2: ยง
1: อ๋ออ
2: ันนี้ปลาเล็กแบบเนี้ยเขาจะเอาไปปลาทำปลาลมควัน
1: คือขายแต่ละชนิดมันก็จะได้ปลาคนละแบบ
2: คนละแบบคนละแบบ
1: โอ้อันนี้คือขายเล็กเพราะพี่เพราะคุณพ่อเขาเอาปลาเล็กเอาไปทำปลาลมควันปลาขยแยงปลาขยแยงนี่จริงถือว่าหายากนะที่นี่เยอะ
2: ที่นี่เยอะชุม
1: พ่อผมถามนิดนึงว่าบึงบอระเพ็ดเนี่ยนอกจากจะมีปลาเยอะปลาน้ำจืดชุมแล้วจริงๆแล้วปลาที่เนี่ยมันมีรสชาติแตกต่างจากปลาที่อื่นไหม
2: แตกต่างเนื้อมันจะแน่นกว่ากินเนื้อมันจะหวานแล้วมันจะแน
1: ่
2: น
1: แล้วที่นี่แบบว่ามีฤดูน้ำเยอะน้ำน้อยไหมครับ
2: มีเนี่ยเดี๋ยวน้ำจะมาเนี่ยในเดือนอะไรเดี๋ยวก็จะมาเดือนกันย
1: ายนงั้นเวลาถ้านักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวที่บึงบอระเพ็ดเนี่ยมาประมาณฤดูไหนดีสุดเพราะ
2: ฤดูหนาว
1: หน้าหนาวสวยเลยใช่ไหม
2: สวยมันจะมีบัวแดงมีดอกบัวหลวงมีนกเยอะ
1: ต้องมาหน้าหนาว
4: นกจะลงบึง
2: นกจะลงบึงเยอะหน้าหนาว
0: บึงบอระเพ็ดนั้นนะครับมีพื้นที่มากกว่า200ตารางกิโลเมตรครอบคลุมกว่า3อำเภอของจังหวัดนครสวรรค์นั่นก็คืออำเภอเมืองอำเภอชุมแสงและอำเภอท่าตะโกครับซึ่งที่นี่ถือเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการประมงมากเพราะเป็นแหล่งของพันปลาและเป็นที่อาศัยของปลาในการเลี้ยงตัวการวางไข่รวมไปถึงการแพร่พันธุ์นั่นเองครับ
1: ที่นี่เคยแห้งไหมหรือไม่เคยแห้ง
2: นี่แห้งสุดแล้วเนี่ยแห้งสุดแล้ว
1: ที่เรามานี่ถือว่าแห้งมาก
2: แล้
1: วโอ้งั้นแสดงว่ามาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีไม่มีแห้ง
2: ทั้งปีไม่มีแห้ง
1: เดี๋ยวเราผมว่าเราได้เราเห็นวิธีการจับปลาแล้วแบบวางข่ายเดี๋ยวเราไปดูแบบรอบยืนบ้างดีกว่าว่าในรอบยืนจะได้ปลาอะไรบ้าง
0: แต่ก่อนเราจะไปดูรอบดักปลาระหว่างทางก็มีบัวเต็มเลยครับยังไงก็ต้องขอแวะดูกันสักหน่อย
1: อันนี้ก็คือบัวแดงที่พ่อบอก
2: บัวหลวงบัวหลวง
1: บัวหลวงอ๋ออ
2: ันนี้ราคาดีมากครับเนี่ยโลละ50บาทครับ
1: ไหลบัวก็กินได้สายบัวก็กินได้บัวหลวงนี่ดอกมันก็กินได้ด้วย
2: กินได
1: ้แล้วพ่อแล้วเวลาใบบัวที่เขาเอาไปห่อข้าวคือใบบัวอะไรอ
2: ่
1: ะ
2: ก็ใบบัวหลวงเนี่ยครับ
1: บัวหลวงนี่เลยเหรอ
2: นะครับครับแล้วใบจังตัง
1: เ
2: ลยครับ
1: โอ้ดีเลย
2: ใบจังตัง
1: ผมไม่อยากจะเอาไปทำแบบข้าวห่อใบบัวมากเลยมันต้องเลือกใบแบบไหนครับ
2: ก็เลือกใบไม่อ่อนไม่แก่
1: ใบอย่างนี้ไม่ได้เหรอใบที่อยู่ในน้ำอย่างนี้ไม่ได้เหรอ
2: ไม่อย่างนี้ไม่ดีครับสู้อย่างว่าไม่ได้ครับ
1: เ
2: นี่ย
1: รอมันจะไม่ทำมันจะไม่กรอบหรือยังไงหรือมันจะไม่หอม
2: ผมว่ามันหอมดีกว่าอย่างนี้ด้วยเนี่ยนวลจะออกเหลืองเลยข้าวเวลาเราห่อแล้วอ่ะ
1: เดี๋ยวเราไปที่ที่มันเหมือนเป็นถ้วยอย่างนี้ใช่ไหม
2: ใช่ใช
1: ่นั่นเลยเดี๋ยวเราจะเก็บอันนั้นไปดีกว่า
2: เนี่ยที่ห่อข้าว
1: โอเค
2: แต่ครั้งนี้มันจะสะอาดกว่าอย่างใบนอนน้ำนอนน้ำมัน
1: คือถ้าใบห่อข้าวนี่เขาจะไม่เอาใบที่แช่น้ำเพราะมันจะแบบเหมือนโดนสิ่งสกปรกเขาต้องเอาใบที่อยู่ข้างบน
2: ข้างบนข้างบน
0: นอกจากคุณพ่อจะเก็บใบบัวหลวงมาให้

0: ก็ยังเก็บบัวจีบกับไหลบัวมาให้ผมลองกินด้วยครับ
1: หวานกรอบหวานเลยคุณผู้ชมอันนี้อร่อยอันนี้บัวจีบนี่ไม่เคยกินอันนี้จะเป็นครั้งแรกเอาไปทำอะไรครับพ่อ
2: เอาไปกินจิ้มน้ำพริกน้ำปลาพริกเกลือ
1: มันคือใบอ่อนที่ยังไม่บาน
2: ใบอ่อนยังไม่บาน
1: กินได้ด้วยคุณผู้ชมอันน
2: ี
1: ้กินได้หมดเลย
2: กินได้หมด
1: ตรงนี้
2: ไม่กินตรงนี้ไม่กิน
1: ตรงคนไม่กิน
2: มันจะออกขมลำลอม
1: ไม่ลอมอะขมเลย
2: แล้วเนี่ยถ้าไปต้มจะไม่ขมแต่พวกที่พวกเรากินนี่กินดิบ
1: ขมแต่ก็ขมประมาณแบบกินได้เหมือนพวกมะระอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณอย่างนั้นเอาไปแกงเอาไปอะไรได้ขมแต่ว่ามันกรอบคุณผู้ชมแล้วมันก็จะมีความฝาดฝาดนิดๆผมว่าจิ้มน้ำพริกจะอร่อยยิ่งน้ำพริกเผ็ดๆนะตัดกันได้ดีมากเลยครับผม
0: พ่อเสิร์ชบอกว่าถ้าชิมบัวจีบแล้วยังไม่ค่อยถูกปากให้ลองกินเม็ดบัวดูครับงั้นผมคงต้องขอลองชิมแล้วล่ะครับ
1: โอ้จีบบัวนี่มันมีประโยชน์ทุกอย่างเลยเนาะใบดอกหักดอกก็ไปไหว้พระ
2: เกสรก็ขายโลแพงด้วย
1: เม็ดบัวนี่ก็ถือว่าเป็นของกินเล่นโอ้เม็ดบัวที่นี่หวานจังอร่อยดีจังตัวนี้บัวจะหวานกว่านี้เหรอนี่หวานเจี๊ยบไปนะพ
2: ่
1: อ
2: ไม่มันจะใหญ่กว่านี
1: ้เนี่ยผมว่าแค่พานักท่องเที่ยวมาแล้วแบบมาเก็บฝักบัวกินแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วนะหวานจริงๆผู้ชมที่นี่หวานมากเลยหวานอร่อยเลยอ่ะหวานเจี๊ยบเลยอ่ะคุณผู้ชมขอบคุณคุณพ่อมากนะครับผมขอบคุณครับ
0: แวะกินทั้งเม็ดบัวทั้งไหลบัวกันมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูการวางรอบที่ชาวบ้านหัวดงนิยมนำมาวางดักปลากันดีกว่าครับ
1: อันนี้เรามาดูรอบดักปลาอันนี้เขาเรียกว่ารอบอะไรอ่ะพ่อผมเคยเห็นแต่แบบ
2: อันนี้รอบปลาสร้อยครับปลาสร้อย
1: ไม่ปกติมันจะต้องแช่อยู่ในน้ำทำไมนี่มันโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ย
2: นี่น้ำมันตื้นครับเนี่ยน้ำตื้น
1: อ๋อปกติมันจะปิ่มๆใช่ไหม
2: ใช่
1: แต่ว่ารอบเนี่ยเวลาเขาวางเท่าที่ผมรู้เขาจะไม่วางจมมิดนะ
2: ไม่
1: จมมิดปลามันจะตายถูกไหม
2: ปลาใช่
1: มันต้องให้หัวโผล่ขึ้นมานิดนึง
2: ใช่ปลาไม่ได้ขึ้นหัวใจได้
1: อ
2: ๋
1: อนี่เขาไม้ไผ่ปักไว้แล้วมันดึงขึ้นมาดูยังไงฮะอ๋อต้องแก้มัดก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมามีอันนี้มีพ่อผมเห็นแล้วโอ้เยอะเลยโอ้ยมีปลาหมอด้วยโอ้มีปลาหมอปลากระดี่ปลาอะไรเนี่ยโอ้เยอะ
2: เพียนปลาสร้อยปลาเลื้อยปลาสลิด
1: อันนี้เราเขาก็จะเปิดเนี่ยคือเหมือนกับคุณผู้ชมปลามันจะเข้าไปทางนี้แล้วไปอยู่ข้างในแต่ว่ามันจะย้อนออกมาไม่ได้
2: ไม่ได้
1: แต่มันก็มีบางตัวก็หลุดออกมาเหมือนกันเนาะก็มีใช่แต่ก็น้อยนะแบบนี้เราจะวางต้องวางนานแค่ไหนครับถึงจะได
2: ้ก็2คืน
1: แต่ผมดูลักษณะเหมือนเขาวางทิ้งไว้เลยอ่ะพ
2: ่อคราวนี้มันต้องวางทิ้งเพราะน้ำไม่มีที่จะเข้าไปดักนี่เขาต้องเอามาตั้งเหมือนตั้งทิ้งไว
1: ้มาดักทิ้งไว้เสร็จแล้วพอเวลามาก็เก็บแต่ปลาไปนะรอบก็วางไว้เหมือน
2: ก็วางไว้เหมือนเดิม
1: อ๋อโอเคอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะปักไว
2: ้ปักไว้
1: ซึ่งอันนี้มันไม่ใช่รอบเรามาดูเขาเราก็เลยคืนปลาเข้าไปนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเผื่อเจ้าของรอบเขามาเนาะนี่นะคุณผู้ชมนี่คือวิถีชีวิตจริงอันนี้เป็นวิธีการจับแบบนี่คือชาวบ้านที่นี่เขาจับปลาแบบอนุรักษ์นะคุณผู้ชมที่เขาเห็นที่เราเห็นการใช้รอบการใช้ข่ายเนี่ยคือการจับแบบอนุรักษ์เราไม่ได้ใช้อุตสาหกรรมใหญ่เข้ามาเพราะฉะนั้นปลามันก็จะเจริญเติบโตทันและก็จะมีเขตอนุรักษ์ที่ห้ามไปจับด้วยก็คือเขตที่พ่อเขาบอกมีจระเข้อยู่นั่นแหละ
2: น
1: ั่
2: นแหละ
1: เราก็จะไม่ได้ไปดูกันวันน
2: ี้เขาจะแบ่งเขต1เขต2เขต1เนี่ยเขาอนุรักษ์เขาไม่ได
1: ้ตรงนั้นก็จะเป็นที่เพาะพันธุ์ปลาน
2: ั่นแหละ
1: ถึงแบบมีนกเยอะมีจระเข้ให้ไปดูแต่ไปเที่ยวได้แล้วเราไปดูดีกว่าว่าปลาเยอะๆแบบนี้บัวเยอะๆแบบนี้เราจะเอามาทำอะไรกินกันดีครับ
0: ดูการจับปลากันไปแล้วนะครับต่อไปเราจะไปดูการแปรรูปปลาของชาวบึงบอระเพ็ดกันครับ
1: โอ้อันนี้คือปลาที่เราจับมาสดๆเอานี้เอามาทำปลาเกลือใช่ไหมครับพ่อ
2: ทำปลาเกลือ
1: แม่ก็เริ่มจากการขูดเกล็ดก่อนเลยก็เอามาทำความสะอาดก่อนแล้วก็ขูดเกล็ดให้หมดตัวเล็กตัวน้อยได้หมดปลาเกลือที่ทำปลาอะไรได้บ้างได้ทุกชนิด
2: ได้ทุกชนิดเลยครับเนี
1: ่
2: ย
1: แล้วปลาเกลือที่เวลาเอาไปขายอย่างเงี้ยมันราคาต่างกันไหมว่าถ้ามันเป็นปลานิลปลาสร้อยอะไรเงี้ยตาราคามันต่างกันไหม
2: ต่างกัน
1: อย่างปลานิลขายยังไงแม่ปลานิล
3: ปลานิลโลละเท่าไหร่80เนี่ย
1: จริงเหรอโอ้ปลาเกลือโลละ80เหรอปลานิลแล้วถ้าเป็นปลาสร้อยเล็กๆอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเล็กๆคิ้วๆอย่างเงี้ย
3: อันนี้เงี้ยเขาขายขีดละ10บาท
1: ขีดละ10บาทก็โลละ100
3: จ้ะ
1: ก็สูสีกันแต่แบบนี้มันก็ทำยากกว่าใช่ไหม
2: ทำยากกว่าม
1: ันยากกว่ามันตัวเล็กทำไมที่นี่ถึงแบบขึ้นชื่อเรื่องปลาเกลือเรามีสูตรเด็ดอะไรกว่าที่อื่นเขาอะแม
2: ่มันเป็นปลาในบึงอ่ะคนก็ชอบกินไง
1: อ๋อคือมันเป็นที่คุณภาพของปลา
2: แล้ว
1: มันอร่อย
2: ปลาเล็กเนี่ยเราจับมาได้แล้วก็ใส่เกลือต้องทำแบบนี้ทำเป็นปลาเข
1: ็
2: ม
1: แล่ออก
2: แล่
1: มีก้างอยู่เนาะตัดหัว
2: ใช่มีก้างอยู
1: ่ทำไมเราถึงไม่เอาหัวมันไว้อะผมก็งงเลยพวกปลาสลิดเนี่ยก็ไม่เอาหัวไว
3: ้คือว่าเขามันจะดำต้องล้างต้องล้าง

0: ฟองมันง่าย
1: อ๋อคือถ้าตัดหัวแล้วมันจะทำความสะอาดง่าย
0: ใช
1: ่โอเคครับพอเราเอาเกล็ดออกแล้วควักไส้ออกแล้วตัดหัวแล้วเอาไปทำอะไรต่อครับพ่อ
2: แล้วก็มาล้างน้ำน้ำล้างน้ำเนี่ย
1: น้ำธรรมดาเลยน้ำเปล่าเลย
2: ธรรมดา
1: ไม่ต้องใส่สารส้มน้ำส้มใส่ชูเลย
2: ไม่ต้องใส่
1: น้ำเปล่าเลยโอเค
2: ล้างเสร็จเราก็มาทาเกลืออ
1: ๋อไม่ต้องรอให้แห้งเลย
2: ไม่ต้องรอเสร็จแล้วแล้วก็มาหมักไว้พักนึง
3: ใช้เวลาหมักไม่นานเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงพอได้ที่แล้วก็นำปลาไปล้างอีกรอบก่อนเอาไปตากแดดครับ
2: ตากอย่างนี้จะพักแล้วก็มาคว่ำอย่างนี้น้ำจะออกหมด
1: ก็ตากด้านนึงแล้วก็กลับอีกด้านนึงตากไว้กี่ชั่วโมงแล้วมากลับครับ
2: ก็ประมาณชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวก็จะเก็บได้แล้วดูเน
0: ี่
2: ย
0: เดี๋ยวจะเก็บได้แล้ว
2: เดี๋ยวจะเก็บได้แล้วเนี่ย
1: อันนี้ก็คือกลับไปแล้ว
2: กลับแล้ว
1: แสดงว่าตาก2ชั่วโมงตาก1ชั่วโมงมากลับได้แล้วก็ตากชั่วโมงนึงแล้วก็เก็
2: บ
1: มันจำเป็นไหมว่าตากครั้งแรกต้องเอาด้านหนังขึ้นก่อนหรือด้านท้องขึ้นก่อน
2: ไม่จำเป็น
1: ด้านไหนก็ได
2: ้ด้านหนังก็ได้
1: ตากแบบนี้มันก็จะไม่แห้งมากเนาะ
0: จ้ะ
1: ครับผมมันก็เลยเป็นที่มาของปลาเกลือที่ไม่เหมือนกับของพื้นที่อื่น
0: ใช่
1: มันจะไม่เหมือนปลาเค็มไปเลยใช่ไหมโอเคครับผมเดี๋ยวตากเสร็จแล้วอันนี้แบบที่เสร็จแล้วเราเอาแบบที่เสร็จแล้วไปทำอาหารกันดีไหมล่ะ
2: ได้
1: แล้วครับ
3: นอกจากการแปรรูปปลาเกลือแล้วชาวบ้านหัวดงก็ยังมีการนำปลาที่ได้มาแปรรูปเป็นปลาลมควันซึ่งเป็นการถนอมอาหารของชาวโบราณโดยการนำปลาตัวเล็กมาทำความสะอาดนำไปเข้าตู้อบสุมด้วยไฟไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุกเท่านี้ก็ได้ปลาลมควันตามแบบฉบับของชาวบ้านหัวดงแล้วครับ
1: ได้เวลาความอร่อยแล้วครับคุณผู้ชมพอมาถึงช่วงของความอร่อยก็ต้องมาหายอดฝีมือในการทำอาหารตอนนี้ผมอยู่กับแม่ต่อยนะครับผมสวัสดีครับเรื่องความอร่อยต้องยกให้แม่งานบุญงานบวชที่ไหนแม่ไปหมด
4: ใช่แม่เป็นแม่ครัวอยู่
1: อ๋อแม่เป็นแม่ครัวแม่ไปอยู่ในครัวอย่างเดียวโอเควันนี้แม
4: ่ไม่เคยสวยเขาเลย
1: โอ้ยไม่ได้สวยคนมีฝีมือเราไม่ได้โชว์หน้าตาเราโชว์เสน่ห์ปลายจวักวันนี้จะมาทำมาชิมครับ
4: ต้มยำจ้ะ
1: ผมขอเป็นลูกมือได้ไหม
4: ได้จ้า
1: เพราะอะไรคุณผู้ชมต้มยำเนี่ยใครๆก็ทำได้แต่ต้มยำปลาน้ำจืดจะทำยังไงให้ไม่คาวจะทำยังไงให้ถึงใจเนี่ยต้องมาดูเจ้าของสูตรที่บึงบอระเพ็ดกันเลยครับผมเริ่มอันดับแรกตั้งน้ำยังไม่เดือดใส่อะไรก่อนไหมครับ
4: จะใส่ไปผักได้เลยจ้ะเนี่ย
1: ข่านะครับผมลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยนี้เป็นตะไคร้นะครับก็เหมือนเครื่องต้มยำทั่วไป
4: ต้มยำทั่วไป
1: แต่ว่าเครื่องต้มยำสามารถใส่ตอนที่น้ำยังไม่เดือดได้ถูกไหมครับ
4: ได้จ้ะ
1: แล้วตามด้วยใบมะกรูดเลยไหมครับหอมแดงก็ใส่ได้เลย
4: ได้เลยจ้ะ
1: เอาละต้มยำที่นี่มีหอมแดงด้วยนะบางสูตรก็ไม่มีคล้ายๆต้มแซ่บนิดๆไห
4: ม
1: ตามด้วย
4: ได้เลยลูก
1: อ๋อคือแม่ไม่ใช้น้ำมะขามเปียกแม่ใช้มะขามใส่ลงไป
4: เลย
1: ไม่ต้องมาคั้นน้ำเลย
4: ไม่ต้องคั้นแล้วมะเขือเทศสุกแล้วถึงใส
1: ่ครับผมมาเมื่อเขือเทศร้อยสุกก่อนคราวนี้ก็รอให้น้ำเดือดระหว่างที่รอให้น้ำเดือดเรามาคุยกันเรื่องปลาดีกว่าตัวนี้หนักเท่าไหร่ครับแม่
4: ประมาณโล3
1: ก็บอกว่าปลาสดๆเลยจับมาเป็นๆท่านแรกออกมาเนื้อสดๆจะต้องออกสี
4: จะออกสีเนี่ยจ
1: ้ะส้มๆอมชมพูแบบนี้เคล็ดลับความอร่อยของต้มยำของคุณแม่คือความสดของปลา
4: ความสดของปลาน
1: านโอเคครับผมน้ำเริ่มเดือดแล้วครับคุณแม่ใส่อะไรครับ
4: น้ำเดือดเราก็ใส่ปลา
1: พอเนื้อปลาสุกแล้วจริงๆก็ไม่นานนะคุณแม่ประมาณสัก 2-3 นาทีก็สุกแล้วเนาะก็ใส่มะเขือเทศใช่ไหมครับถูกไหมพอใส่มะเขือเทศแล้วต้มต่ออีกนานไหมครับ
4: ต้มเราดูให้ปลาสุกหน่อยร้อยหน่อยลูกร้อยหน่อย
1: รออีกหน่อยให้มะเขือเทศสุกให้ปลาสุกปรุงรสได้ไหมหรือว่าต้องรอก่อน
4: ไม่รู้มาปรุงข้างล่างก็ได้มั้ง
1: อ๋อไม่ต้องปรุงรสในหม้อมาปรุงข้างนอกจะอร่อยกว่า
4: อร่อยกว่า
1: โอ้นี่คุณผู้ชมมีเคล็ดลับอีกแล้วนะเวลาปรุงในหม้อด้วยอุณหภูมิความร้อนเนี่ยมันทำให้เรากระรสชาติได้ยากแต่ถ้าเรามาปรุงในชามง่ายกว่าเนาะ
4: ปลาใส่ในลูกผักใส
1: ่งั้นแม่ปรุงได้เลยครับเอารสแบบที่นี่ได้เลยครับผมปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับเล็กน้อยแล้วก็โรยด้วยผักครับผมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอลองชิมเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหปลาสดมากเนื้อแน่นสุดๆ
4: เน
1: ื้
4: อหวานเนี่ยเนื้อหวานจ่อยเลย
1: หวานอร่อยจนน้ำซุปหวานไปด้วยเลยคุณผู้ชมแล้วก็รสชาติเปรี้ยวจากมะขามเปียกที่ลงไปต้มในหม้อมันก็ทำให้หอมมันมีกลิ่นมะขามด้วย
4: ถามว่าอร่อยกว่ามะนาวถ้าต้มยำแต่มะขามอร่อย
1: แล้วสูตรแบบ ที่เอามะขามทั้งฝักลงไปไม่ต้องคั้นเคี่ยวอ่ะมันไม่ได้แค่ได้น้ำได้รสชาติเปรี้ยวจากน้ำมะขามอย่างคุณผู้ชมมันทำให้มันมีกลิ่นน้ำมะขามอยู่ในนั้นด้วยนะ
4: มันหอม
1: ใช่แล้วกลิ่นน้ำมะขามมันก็ช่วยแก้กลิ่นขาวปลาด้วยนะเคล็ดลับต้มยำปลานิลแบบง่ายๆแม่บอกว่าปลาต้องสดถ้าไม่สดนี่ยังไงก็ไม่อร่อยถูกไหมครับ
4: อร่อย
1: แค่นี้เองลอง

0: ำกันดูนะครับต้มยำปลานิลในแบบชาวบึงบอระเพ็ดครับผม
1: ต้องบอกเลยครับว่าไหลบัวของบึงบอระเพ็ดนี่หวานกรอบจริงๆผมเลยเอามาให้แม่ต๋อยทำอาหารให้เรากินกันอีกสักจานครับ
0: ครับผมเริ่มจากอันดับแรก
2: ใส่กระเทียมก่อนจ้า
0: ครับตั้งกระทะใส่กระเทียมครับผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะครับผมปกติไหลบัวเนี่ยเราก็จะเจอไปทำส้มตำไปลวกจิ้มน้ำพริกแต่ถ้ามาผัดนี่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เนาะน้อยเขาไม่ค่อยมาผัดกัน
2: แต่มันกำลังดังนะผัดน้ำมันหอยไหลบัวนะ
0: กำลังมาเหรอตอนนี้กำลังมานะ
2: เลย
0: โอ้น่ากินมาก
2: หอมไหมล่ะหอมแล้วเนี่ย
0: ครับผมหอมเลยกระเทียมหอมไหลบัวหอมลงไปแล้วต้องใช้ไฟแรงใช่ไหมครับ
2: ต้องใช้ไฟแรง
0: ใช้ไฟแรงถึงจะกรอบอร่อยนะครับผมไหลบัวนี่ก็เป็นของดีของขึ้นชื่อที่บึงบอระเพ็ดอีกอย่างนึง
2: บอระเพ็ดถ้าใครมาถึงบึงไม่ได้กินไหลบัวอะไรสักอย่างคือไม่ถึงบึง
0: มันมีตลอดทั้งปีไหมแม่หรือมีเป็นบางฤดู
2: มันมีทั้งปีเลย
1: พอเวลามันสุกแล้วมันจะเริ่มใสๆนะครับจากตอนแรกที่มันจะดูสีขุ่นๆหน่อยเนาะผมชอบกินไหลบัวมากกว่าสายบัวไหลบัวมันจะกรอบกว่า
2: สายบัวคือสายบัวแดง
1: สายบัวมันคือต้นไหลบัวมันคือเง่าข้างล่าง
2: อันนี้อยู่ใต้ดินปลอดสารทุกอย่าง
0: น้ำมันหอยโอ้โหน้ำตาลดักของแม่ที่เห็นแปลกนะคุณผู้ชมมีนี่ใบโหระพาด้วยอันนี้เป็นสูตรของแม่ใช่ไหม
2: ใส่ให้มันหอมนะลูก
1: ใส่มันหอมเพิ่มใบโหระพาเข้าไปอ่ะ

0: อะครับผมได้กลิ่นหอมขนาดนี้ทนไม่ไหวนะครับขอถอดแมสมาชิมก่อนเลยครับกรอบหวานมากขนาดผัดจนสุกก็ยังกรอบอยู่คือจุดเด่นของไหลบัวคือมันกรอบมากแล้วมาทำผัดน้ำมันหอยมันอร่อยแล้วมีกลิ่นของใบโหระพาคุณผู้ชมเจ๋งมากแต่เคล็ดลับของคุณแม่ต้องเจียวกระเทียมให้หอมด้วยนี่มันหอมกระเทียมด้วยพอกินจานนี้ของคุณแม่ปุ๊บทำให้ผมได้ไอเดียในการทำอาหารหอมขึ้นมาเลยผมขอยืมเทคนิคการเจียวกระเทียมให้หอมกับใบโหระพาของแม่ไปใช้ได้ไหมครับ
1: ได้
0: โอเคครับงั้นวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากครับผมขอบคุณครับแล้วก็มาถึงอาหารของผมในวันนี้นะครับวันนี้ตั้งใจจะเอาปลาเกลือของดีของบึงบอระเพ็ดนะครับที่ทำมาจากปลานิลเห็นคุณเห็นไหมว่ามันสดมันใหม่แค่ไหนนี่ขนาดเอาไปตากแล้วเนื้อมันยังอมชมพูอยู่เลยเดี๋ยวเราจะเอามาทำเป็นข้าวผัดกันแต่พิเศษกว่านั้นวันนี้เราเก็บใบบัวมาด้วยใช่ไหมครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมจะเอาข้าวผัดของผมไปห่อในใบบัวมันมีเคล็ดลับนะครับในการทำให้กลิ่นของใบบัวซึมไปในข้าวผัดเดี๋ยวมาดูเคล็ดลับของผมในวันนี้กันครับน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะครับเราก็จะนำปลานะครับปลาเกลือของเพื่อนชื่อของที่นี่ลงไปทอดใช้ไฟปานกลางนะครับคุณผู้ชมแต่รอให้น้ำมันร้อนก่อนต้องทอดใช้เวลานานนิดนึงเพื่อให้มันกรอบเข้าไปถึงข้างในถึงก้างมันจะได้อร่อยนะครับผมอันนี้ครับผมทอดให้สุกประมาณ 80% นะคุณผู้ชมยังไม่สุกดีอันนี้เป็นเคล็ดลับนะหลังจากที่ทอดปลารอบแรกเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเร่งไฟแรงได้เลยนะครับรอให้น้ํามันร้อนจัดๆนําปลาที่เราพักไว้จนเย็นแล้วลงมาทอดอีกครั้งนึงรับรองว่าปลาคุณจะกรอบถึงก้างแล้วก็กรอบนานมากอร่อยแน่นอนครับอันนี้พักไว้ให้เย็นแล้วนะครับตอนนี้ผมรอน้ํามันร้อนจัดๆนะครับเอาปลาทอดอีกครั้งนึงนี่ลงไปแบบนี้เลยคุณผู้ชมทอดอีกแป๊บเดียวไม่นานนะครับใช้ไฟแรงทอดให้กรอบถึงข้างในเลยนะครับให้ก้างนั้นกรอบไปเลยครับคุณผู้ชมจะได้รับประทานได้ง่ายๆอย่าปิดไฟก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวอมน้ำมันเอาปลาขึ้นให้หมดก่อนแบบนี้ครับผมเสด็จน้ำมันนิดนึงครับแล้วเอามาพักไว้ได้เลยครับหลังจากนั้นก็เตรียมกระเทียมนะครับสับกระเทียมสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็พริกขี้หนูนะครับเป็นพริกแดงก็ได้สวยๆถ้าใครไม่กินเผ็ดเลยจะไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่เป็นไรอันนี้แล้วแต่ความชอบหลังจากนั้นก็ปลาที่เราทอดมาเสร็จเมื่อกี้นะครับหลังจากนั้นหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเพื่อใส่ลงไปผัดได้เลยครับหลังจากเตรียมเครื่องเสร็จแล้วนะครับเราจะมาผัดข้าวผัดกันเลยเดี๋ยวผมจะมีเทคนิคในการทำให้ข้าวผัดของคุณนั้นมีกลิ่นของใบบัวด้วยครับผมตั้งกระทะนะครับผมใช้กระทะใบเดิมที่มีน้ำมันจากการทอดปลาอยู่นะครับจะได้มีกลิ่นหอมๆตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับใส่กระเทียมลงไปครับผัดกระเทียมจนหอมนะครับคุณผู้ชมครับแล้วผมก็จะใส่พริกที่เราซอยไว้ลงไปครับใส่ข้าวลงไปนะครับเป็นข้าวที่พักไว้ให้เย็นแล้วนะครับจะผัดง่ายขึ้นครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ใช้ไฟแรงๆตลอดนะครับปรุงรสนะครับด้วยน้ำปลาแต่ไม่ต้องมากนะครับเพราะว่าปลาเกลือมีความเค็มอยู่แล้วนะครับผมหย่อน้ำปลาไปที่กระทะอย่างนี้นะครับจะเพิ่มกลิ่นหอมได้นะครับน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มีรสหวานตัดกับความเค็มของปลาเกลือนะครับผมที่ขาดไม่ได้สำหรับจานนี้พริกไทยครับพริกไทยป่นนะครับเยอะนิดนึงนะครับมันจะเข้ากับกลิ่นของปลาเกลือเค็มๆได้ดีมากเลยครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นใส่ปลาเกลือที่เราทอดไว้กรอบๆลงไปนะครับผม

0: คลุกเคล้าให้เข้ากันครับโหระพาจะเป็นกลิ่นหอมที่เข้ากับปลาเกลือหรือว่าปลาแดดเดียวได้ดีมากนะครับผมและก็ไม่ต้องกลัวเรื่องใครบอกว่าไม่ค่อยชอบกลิ่นของปลานะครับถ้าใส่โหระพาลงไปปุ๊บข้าวผัดของคุณจะหอมน่ารับประทานทั้งพริกไทยทั้งกระเทียมนะครับหลังจากนั้นเคล็ดลับนะครับถ้าอยากให้ข้าวผัดของคุณมีกลิ่นหอมของใบบัวนะครับเพราะเราจะไม่เอาไปนึ่งต่อนะครับคุณต้องเอาข้าวตอนที่ยังร้อนๆอยู่แบบนี้ใส่ลงไปคุณผู้ชมอ่ะผมขออนุญาตเอาปลากับเครื่องลงไปก่อนเพราะว่าเวลาเราแกะใบบัวเราจะแกะจากด้านล่างขึ้นมานะต้องตอนร้อนๆนะครับแล้วพอคุณปิดใบบัวแล้วอบเอาไว้นะกลิ่นหอมของใบบัวก็จะมาอยู่ในข้าวของคุณครับนี่เลยคุณผู้ชมพับให้แน่นนะครับจะมัดด้วยอะไรก็ได้เดี๋ยวจะพับแล้ววางเอาไว้ก็ได้นะครับแบบนี้แหละความร้อนของข้าวนะครับมันจะทำให้กลิ่นของใบบัวนั้นซึมเข้าไปในข้าวของเราแล้วพอแกะออกมารับประทานบอกได้เลยว่าอร่อยมากๆครับผมโอเคคุณพ่อฝีมือผมจากปลาเกลือบึงบอระเพ็ดนี่เป็นไงผมลองทำแบบห่อใบบัวพ่อเคยกินข้าวห่อใบบัวไหมครับ
1: เคยกินครับไปรุ่นเรียนอยู่ก็เอาข้าวห่อใบบัวไปกิน
0: อ๋อสมัยเป็นนักเรียนก็แบบห่อใบบัวไปกิน
1: ห่อใบบัวไปกินแล้วห่อใบบัวเนี่ยตอนที่เราห่อไปข้าวมันอุ่นๆหน่อยพอเราห่อไปปั๊บเนี่ยแก้วออกไปเนี่ยมันจะหอมมันจะเหลืองมันจะ
0: แสดงว่าเหมือนที่ผมคิดไว้เลยคุณผู้ชม
1: จะหอม
0: งั้นเดี๋ยวพ่อลองดูว่าของผมหอมไหม
1: รสชาติเยี่ยมเลยครับเนี่ยมีกลิ่นใบโหระพามีกลิ่นหอมใบบัว
0: เนี่ยผมกินปลาเกลือเปล่าๆนะคุณผู้ชมไม่เค็มอย่างที่พ่อบอกอ่ะมันต้องหมักเอาไว้ให้ได้รสเกลืออ่อนๆแล้วล้างออก
1: ครับ
0: อย่าไปเอาเค็มมันไม่อร่อยใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้มันไม่เค็มมันแบบเค็มอ่อนๆแล้วมันยังได้รสชาติของปลาอยู
1: ่ครับ
0: มันไม่เหมือนปลาเค็มแห้งๆอร่อยคุณผู้ชมบีบมะนาวไปหน่อยเด็ดเชื่อแล้วว่าปลาเกลือที่นี่เขาดีจริงอร่อย
1: หอมใบโหระพาด้วย
0: โอ้ยอร่อยมาก
1: หอมกลิ่นใบบัวด้วย
0: คือหนึ่งข้าวผัดที่พ่อบอกแหละหอมใบบัวหอมใบโหระพาและข้าวอยู่ในใบบัวเนี่ยมันจะนุ่ม
1: มันจะนุ่ม
0: แต่พอผมกินผมว่าพิเศษสุดคือปลาเกลือพ่อจุดเด่นของปลาเกลือเราคือหนึ่งปลาต้องสด
1: ปลาต้องสด
0: สองเทคนิคมันต้องไม่เค็มจัดต้องแดดเดียว
1: ครับ
0: หลายแดดได้เนาะ
1: หลายแดดไม่ได้มันจะแข็งเนื้อมันจะแข็ง
0: วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมว่าตั้งแต่เช้ามานะคุณพ่อแบบว่าไม่ได้เซตไม่ได้เตรียมอะไรพิเศษแบบว่าวันนี้มีนักท่องเที่ยวมาต้องมีอะไรที่เป็นพิเศษคุณพ่อพาเราไปสัมผัสแบบวิถีจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นความสุขความสนุกแบบที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนแต่มันคือวิถีที่มันมีเสน่ห์ของชาวบึงบอระเพ็ดที่นี่จริงๆครับผมชอบมากจริงแล้วผมคิดว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะอยากมาลองสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวบึงบอระเพ็ดอย่างผมดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อมากนะครับที่พาผมไปเที่ยวทั้งวันแล้วก็สอนเทคนิคการทำปลาเกลือนะครับให้ทุกคนได้รู้จักฝากขอบคุณแม่ต่อยด้วยแม่ต่อยนี่ฝีมือมือว่าอันดับหนึ่งของจริง
1: คร
0: ับผมเดี๋ยวก่อนจากการคุณผู้ชมให้คุณพ่อฝากชวนคนมาเที่ยวนิดนึงเพราะต้องบอกว่าที่เที่ยวแห่งนี้นะครับที่บึงบอระเพ็ดยังเป็นที่เที่ยวแบบวิถีชีวิตแบบชุมชนแบบแท้ๆ 100% เพราะชวนเลยครับ
1: อยากจะเชิญชวนให้มาเที่ยวบึงบอระเพ็ดบอกบรรยากาศก็ดีมากอ่ะก็อยากจะเชิญชวนให้มาน
0: ั่นแหละคุณผู้ชม
1: เที่ยว
0: นี่แหละคุณผู้ชมเรียกไม่ค่อยถูกนี่แหละแต่ใจอยากให้มานี่แหละครับคือวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน
1: แถวริมบึงอ่ะ
0: ใช่ยังไงลองมาสัมผัสกันดูนะครับที่บึงบอระเพ็ดนะครับผมวันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนครับคุณผู้ชมสวัสดีครับนี่ของฝากจากนครสวรรค์นี่เป็นไงนี่หมวกอันนี้บ่งบอกถึงอำนาจวาสนา
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศ

0: จำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.eltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับก้องชนะจาก The Green Diary ครับผมวันนี้ผมมีเพจนึงที่ผมติดตามมาสักพักแล้วนะครับจะมาแนะนำก็คือเพจนี้ครับชื่อว่าเพจNature Toon การ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาติครับเนื้อหาของเพจนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเขาวาดรูปพวกสัตว์ป่านะครับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยลายเส้นแบบน่ารักน่ารักนะครับลายเส้นเหมือนเด็กวาดเลยนะครับเป็นลายเส้นธรรมดาธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงของเพจนี้คือเขาเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมได้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่า 50,000 คนเลยนะครับและในบางคอนเทนต์เนี่ยมีคนแชร์คนกดไลค์เนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพจนี้นะครับมานั่งคุยกันถึงไอเดียในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับ Nature Toonเอาละครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเมย์จากเพจ Nature Toon ครับสวัสดีครับผมนี่ได้เห็นชมหน้านะครับเบื้องหลังตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักในเพจนะครับผมตอนนี้มานั่งอยู่กับผมแล้วก็เอาตัวอย่างงานมาโชว์ด้วยนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องพวกนี้อยากรู้ก่อนครับว่าคุณเมย์นี่เป็นใครมาจากไหนทำอะไรมาก่อนอยู่ๆมาทำ Nature Toon ได้ไง
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคอคนค่ะของทีวีบุรพา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเขียนธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เชี่ยวชาญการวาดภาพหรือการวาดภาพไม่ได้อยู่ในชีวิตเลยแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงท้ายๆของคอคนเนี่ยมันจะมีคอลัมน์นึงซึ่งเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีภาพวาดประกอบง่ายๆมันน้องที่ทำอยู่เนี่ยลาออกไปแล้วตอนนั้นอ้าวไม่มีใครทำ คนไม่พอก็เลยอ่ะบอกพี่ปกว่าเอ้ยงั้นลองดูละกันใช้แบบเปิด Google มาพยายามวาดตาม

0: ชื่อคอลัมน์ว่าอะไรเลย
1: กระจิบน้อยร้อยเรื่องโลกค่ะ
0: และตีพิมพ์ใช่ไหมครับ
1: ตีพิมพ์2ฉบับค่ะแล้วขอคนก็ปิดตัวชื่อนี้พี่บก.เป็นคนตั้งให้ค่ะ
0: อ๋อครับผม
1: แล้วแบบอ้าว

0: ที่วาดสดๆค่ะ
1: สด
0: ๆอันนี้ก็คือหนังสือที่จะออกเล่มต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
1: นี
0: ่เล่มต่อไปจะเกี่ยวกับทะเลมหาสมุทรมันมีความน่าสนใจความน่าตื่นเต้นอะไรบ้างในโลกใต้ทะเลคะมันสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตเรายังไงแล้วมันมีความมหัศจรรย์มากอย่างพวกท
1: าก
0: ทะเลยังไม่ได้คิด
1: ย
0: ังคิดไม่ออกค่ะ
1: แต่ว่าจะเป็นโลกใต้ทะเล
0: ใช่
1: นี่นะครับ
0: มีตัวหนึ่งฉายาทากทะเลปิกาจูกระต่ายทะเล
1: ทำไมเรียกปิกาจูอ
0: ่
1: ะ
0: มันเหมือนไหมคะเหมือนปิกาจูนี่คือตัวจริงนี่คือปิกาจูแล้วก็มีแมงกะพรุนหลากหลายหน้าตาเช่นแบบแมงกะพรุนไข่ดาวแมงกะพรุน UFO แมงกะพรุนกับหัว
2: คอนเทนต์ที่น่าสนใจในเพจเนเจอร์ตูนนี่มีมากมายเลยนะครับอย่างเรื่องอาชีพของเหล่าสัตว์ทะเลที่ดึงเอาธรรมชาติของสัตว์มาเล่าเป็นอาชีพต่างๆในโลกใต้ทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับหรือคอนเทนต์ที่เรียกเสียงฮือฮายอดไลค์ยอดแชร์พุ่งกระฉูดเป็นหลักพันเพียงชั่วข้ามคืนอย่างเจ้าตุ๊กแกนี่แหละครับซึ่งชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตุ๊กแกในบ้านเรานั้นช่วยกินสัตว์เล็กๆที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อด้วยนะครับตุ๊กแกจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่ผมอ่านแล้วยังยิ้มตามในความช่างคิดที่แฝงความขี้เล่นของคุณเมย์แต่นอกจากอารมณ์ขันแล้วนะครับยังทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ต่างๆและธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับ
1: นี่ก็คือวิธีการเล่าเรื่องของเนเจอร์ตัวแล้วก็ลายเส้นน่ารักน่ารักที่ผมได้แบบเห็นของจริงนะครับตอนนี้ครูเมย์เนเจอร์ตัวให้โจทย์ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะวาดอะไรกันครับผม
0: ปัญหาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหารค่ะ
1: มนุษย์เรากินพลาสติกเข้าไปเป็นอาหารเย็นได้ยังไงโดยเนเจอร์ตูฟิชเชอริ่งก้องกรีนไดอารี
2: ่ทราบหรือไม่ครับว่าจากการจัดอันดับขององค์กรนานาชาติเมืองไทยเราติดอันดับ6ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลกโดยมีข้อมูลว่าขยะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่23จังหวัดมีทั้งหมดประมาณ 11.47 ล้านตันในจำนวนนี้มีขยะพลาสติกที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้องอยู่ประมาณ 340,000 ตันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงสู่ทะเลได้และหนึ่งในนั้นคือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากด้วยนะครับซึ่งถุงพลาสติกที่อยู่ในทะเลบางส่วนจะแตกตัวกลายไปเป็นไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตรและลอยกระจายอยู่ในน้ำทะเลและในความจิ๋วนี่ก็แฝงไว้ซึ่งความอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันสามารถสะสมสารพิษมาปนเปื้อนในตัวมันได้เช่นโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโพลีคลอรีเนตไบฟินิน DDT และไดออกซินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับและถ้าน้องๆสัตว์ทะเลกินเข้าไปก็ย่อมจะสะสมอยู่ในร่างกายลองคิดดูนะครับว่าถ้ามนุษย์พวกเรารับประทานสัตว์ทะเลพวกนี้เข้าไปจะเป็นอันตรายขนาดไหนครับและจะดีกว่าไหมครับถ้าเราหันมาช่วยกันคนละไม้คนละมือลดขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยให้น้อยลงเพื่อชีวิตของเราสัตว์ทะเลและตัวเราด้วยนะครับ
1: อาจจะได้เห็นไปแล้วในอินโฟกราฟิกนะครับว่าเราเล่าเรื่องอะไรถ้าไม่อยากเป็นแบบพี่อ้วนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดท้องทะเลเพจเนเจอร์ตูนนี่มีคุณค่าหรือมีความหมายกับทั้งคุณเมย์แล้วก็ต่อคนรอบข้างยังไงบ้าง
0: มันมีความสุขทุกครั้งที่แบบมีคนเขียนมาบอกว่าแบบชอบหนังสือหรือชอบคอนเทนต
1: ์
0: หรือบางคนก็แบบบอกว่าซื้อการ์ดนกเนี่ยไปอ่านให้ลูกฟังลูกแบบท่องชื่อนกได้หมดเลย อย่างมีกลุ่มที่แบบอนุรักษ์แม่น้ำโขงก็คือขอคอนเทนต์นึงที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงไปแบบแจกตอนคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครูเอาไปสอนเด็กอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบมีความหมายทำให้มีกำลังใจในการทำต่อไป
1: ครับ
3: เนื้อหาในเพจนิจตูนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาเป็นประโยชน์มากควรจะให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็การนำเสนอของเพจเนี่ยทั้งในเรื่องของการเขียนก็ดีก็สั้นๆกระทัดรัดประกอบกับการ์ตูนที่เข้าถึงกับเด็กรวมทั้งกุศโลบายและวิธีการที่จะพอเอาเข้ามาเปรียบเทียบทำให้เด็กเนี่ยดูแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้น
1: คิดว่าสิ่งที่เราทำมันไปต่อยอดไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับ
0: สิ่งที่หวังคือหวังอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการทำอะไรสักอย่างนึงเช่นถ้าคุณเป็นคุณแม่ก็อาจจะปลูกฝังเด็กๆลูกของคุณในการรักษาสิ่งแวดล้อมพาไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่าปฏิเสธไม่รับถุงไม่รับหลอดพลาสติกใช้หลอดที่รียูสได้จากธรรมชาติแทนเอากล่องข้าวไปซื้ออาหา
1: ร
0: คือมันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกคนอยู่แล้ว
1: อยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ในเรื่อง

0: เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างครับทุกวันนี
1: ้รู้สึกว่าทุกวันคนขาดคอนเนคชั่นกับธรรมชาติไปเยอะอยู่แต่ในเมืองเนาะแล้วแบบในเมืองบางทีมันเครียดถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่มันมีงานวิจัยคำว่า forest bathing หรือการอาบป่าว่าการไปอยู่ในธรรมชาตินี่มันส่งผลต่อความสุขของเราในเชิงชีววิทยาด้วยแล้วมันก็จะเกิดความผูกพันนะรู้สึกว่าเราอยากดูแลรักษาเขารู้สึกว่าธรรมชาตินี่เป็นเพื่อน
0: ครับความใกล้ชิดความรู้จักจะยิ่งทำให้เราเห็นคุณค่าของเขาม
1: ากขึ้
0: นนี่ก็คือผู้หญิงที่ทำอะไรหลายอย่างเหลือเกินนะครับแล้วก็หัวใจหลักจริงๆเลยก็คือสิ่งที่เขารักในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากให้ทุกคนมารู้จักสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับธรรมชาติกับสัตว์และเห็นคุณค่าของเขานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำได้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักวาดภาพคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้องเป็นนักเขียนคุณทำอะไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ก็ทำในวิธีที่คุณทำได้นะครับและนี่คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมและคุณเมย์เนเจอร์ตูนไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: ทุกวันนี้คุณซื้อเสื้อผ้ากันบ่อยแค่ไหนครับแล้วรู้ไหมครับว่าการผลิตเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกมากแค่ไหนThe Green Diary วันนี้ครับจะพาไปดูไอเดียนะครับของการผลิตเสื้อผ้าที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุดครับอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เขาทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

0: และกองผ้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตเสื้อผ้าจากในโรงงานนะครับผมใช่แล้วฮะเศษผ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแต่ว่าเขาเหลือกันทีเนี่ยเหลือเป็นม้วนๆเป็นพับๆเป็นตั้งๆแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นไอเดียนะครับของกลุ่มคนที่ชื่อว่ามอลลูปนะครับเขาจะมาหาทางออกให้ผ้าเหล่านี้กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวผมเดินไปหาครับอันนี้ไกลไปหน่อยอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวผมเดินไปหาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แอมและคุณพลนะครับผมแล้วจริงๆแล้วมอลลูปเนี่ยคืออะไรครับ
1: เป็นแพลตฟอร์มที่ขายผ้าออนไลน
0: ์
1: โดยรวบรวมเอาผ้าที่เหลือจากระบบอุตสาหกรรมขึ้นแพลตฟอร์มมาขายเพื่อให้รายย่อยสามารถเข้าถึงวัตถุดิบดีๆเหล่านี้ได
0: ้มันเหลือนี่มันเหลือกันเยอะแค่ไหนครับ
1: ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะอันนี้คือตัวอย่างของแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียวทุกๆล็อตที่เราผลิตอะค่ะมันจะต้องมีการเผื่อเล็กน้อยแบบ 1-3% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะครับในแต่ละล็อตในแต่ละชุดเนี่ยมันจะเหลือผ้าเยอะขนาดนี้พอจะแบบบอกได้ไหมครับว่ามันเหลือมาจากการทำอะไรยังไง
1: ได้อย่างอันเนี้ยก็คือทำโปโล
0: อันนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ตัวนี้เหลืออยู่ 10.3 กิโลก็ทำเสื้อได้ราวๆแบบ40ตัวอะไรเงี้ย
0: ออเดอร์เล็กๆก็มีนะสั่งเสื้อ 30-40 ตัวเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ก็สามารถได้ใช้ผ้าคุณภาพดีได้แล้วไม่ต้องสั่งที่ขั้นต่ำ
2: อย่างขั้นต่ำที่แอมสั่งมาอันนี้คือประมาณเท่าไหร่อ
1: ุ้ยถ้าเป็นลายทอนี้เหรอ
0: ครับ
1: น่าจะ300โลอะค่ะก็คือทำเสื้อประมาณ 1,000 ตัวถึงจะสั่งทอได้นะ
0: อ๋อคือผมเพิ่งทราบว่าถ้าจะสั่งทอผ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสั่งปริมาณเยอะมาก
1: ใช่แล้วถ้ายิ่งเป็นพวกเส้นได้พิเศษหรือว่ามีการทอลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมินิมัมยิ่งสูงขึ้น
0: มันมาเยอะมันก็อาจจะเหลือเยอะนะครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นพวกเสื้อยืดผ้ายืดอันนี้เป็นกลุ่มร้อยคอตตอนซึ่งอันนี้ก็คือแบบแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียว
0: มีการดีลเอาผ้าเหลือจากหลายๆโรงงาน
1: ใช่แล้วคือบนแพลตฟอร์มมอลลูปเองตอนนี้มีผ้าอยู่ประมาณ10โรงงานเนาะที่เรารวบรวมมาแล้วก
0: ็
1: มีทั้งผ้ายืดก็คือหรือว่าเราเรียกว่านิดหรือว่าผ้าทอก็คือบูเบนผ้ากีฬาอะไรเงี้ยค่ะผ้าเสื้อผ้าทำเสื้อผ้าเด็กผ้าหน้าหนาวมีหมดเลย
0: นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติไม่มีใครเอามาใช้ประโยชน์แล้วพวกนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนกันมันจะกลายไปเป็นขยะอะไรอย่างงี้ไหมครับ
1: มีโอกาสพอมันถึงจุดนึงถ้ามันหมดมูลค่าหรือว่าฟังก์ชันของใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็จะโดนขายไปในราคาที่ถูกมากหรือโดนเอาไปทิ้ง
0: ทราบหรือไม่ครับว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ในชีวิตประจำวันนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชนิดที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับลองมาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างมีข้อมูลระบุว่าในทุกๆปีจะมีการตัดไม้กว่า120ล้านต้นเพื่อนำมาใช้ทำเสื้อผ้ายิ่งไปกว่านั้นพบว่าในการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อนำไปทำเสื้อผ้านั้นมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงถึง 16% ของการใช้ยาฆ่าแมลงทั้งโลกอีกด้วยครับ
3: wow.
0: และการผลิตเสื้อผ้าฝ้าย1ตัวนั้นเราใช้น้ำประมาณ 2,700 ลิตรหรือเท่ากับปริมาณน้ำดื่มของคน1คนเป็นเวลา2ปีครึ่งเลยนะครับที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือในทุกๆ1วินาทีจะมีการทิ้งหรือเผาเสื้อผ้าในปริมาณเท่ากับรถขนขยะ1คันแถม3ใน5ของกองเสื้อผ้าที่ถูกทำลายยังเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ยังไม่ทันครบปีด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการณ์เอาไว้ว่าภายในปี2050เราจะสูญเสียทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำมันเพื่อผลิตเสื้อผ้ามากถึง300ล้านตันและที่สำคัญที่สุดยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลกของเราไม่น้อยเลยซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะทุกคนสามารถช่วยกันลดผลกระทบนี้ได้เพียงแค่เราซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างน้อยก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเท่านี้เราก็ได้ช่วยโลกไปด้วยกันแล้วล่ะครับพอมีไอเดียทุกโรงงานเอาในแค่ในประเทศเราก็ได
1: ้โอ้โห
0: มาทำกันเลยฮะมันจะช่วยลดอะไรไปได้ขนาดไหนหรืออะไรยังไงฮะ
2: เดี๋ยวที่เราประเมินอยู่ที่ประมาณ 350,000 ตันต่อปีในของเหลือแบบนี
0: ้
2: ก
0: ็
2: คือสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ700ล้านตัว
0: โ
2: หใช่นี่คือเฉพาะแค่เมืองไทยนะต่อปีด้วย
0: เอาแค่ของเหลือมาก็ได้เสื้อประมาณ700ล้าน
2: ตัว
0: ต่อปีนะครับ
2: ใช่ครับ เราถ้าเกิดว่าสมมติว่าทุกคนใช้ผ้ามอลูใช่ไหมเราก็จะลดการผลิตผ้าพวกนี้ไปเนี่ย 350,000 ตันเอฟเฟคเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงมากๆในการที่จะแบบลดการผลิตลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเงี้ย
1: หรือขับรถวนรอบโลกกี่รอบ
2: 5-6 รอบ
3: มาถึง
2: คาร์บอนที่เซฟไปได้
1: คาร์บอนที่เซฟไปได้
3: คาร์บอนที่เซฟไปได้
1: ใช่เพราะว่าการที่เราใช้ของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันเท่ากับเราไม่ต้องผลิตใหม
2: ่นี่คือเอฟเฟคที่มอลูปทำมาทั้งหมด
3: กี่ปีฮะ
1: 6เดือน
3: 6เดือนลดไปได้เยอะแค่ไหน
2: ประมาณ 1,750 ตัน
3: คุณผู้ชมดูนะครับพอเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไปเลยคือเราแค่เริ่มต้นทำอ่ะแล้วก็ทำจากของที่มันมีอยู่แล้วของเหลือนะครับเนี่ยดูเนี่ยตัวเลขมันแบบมันทำให้เรารู้สึกตื่นตะลึงกับมันขนาดไหนแล้วถ้าทุกคนร่วมกันทำนะครับโลกนี้มันจะสวยงามขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับว้าวตอนนี้พี่พลก็พาผมมาอยู่ที่ร้านขายผ้านะครับแต่ว่าร้านขายผ้านี่ครับถูกย่อมาอยู่ในหน้าจออย่างนี้เลยนะครับนี่คือเว็บไซต์มอลลูปใช่ไหมครับ
2: ครับผม
3: อันนี้คือแพลตฟอร์มขายผ้าออนไลน์
2: ใช่
3: เจ้าแรกๆเนี่ยนะฮะ
2: ถ้าเกิดว่าพูด2 อย่างนี้พร้อมๆกันเนี่ยคือออนไลน์บวกเดสก์ท็อปที่เป็นที่เรารวบรวมมาเนี่ยก
3: ็
2: คือที่เนี้ยเป็นที่แรกของที่เข้ามาเนี่ยเราก็พยายามจะถ่ายรูปให้มันดูสวยงาม
3: อันนี้คือผ้าที่เรามีอยู่ในสต็อกที
2: ่ใช่ครับ
3: ที่เป็นนักออกแบบเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกได้ว่าอยากได้ผ้าแบบไหนใช่ไหมครับ
2: ของแต่ละอย่างครับเราจะมีข้อมูลแบบครบอย่างนี้เป็นคอตตอนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการทอแบบต่างๆที่เป็นชื่อเฉพาะของเขาซึ่งตรงนี้สามารถเข้ามาคุยกับเราได้
3: น้ำหนักของผ้าสีนะครับลักษณะพิเศษความยาวใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: แล้วก็จำนวนที่เรามีอยู
2: ่
3: มีบอกราคาไว้ด้วย
2: ใช่ใช่ใช่
3: ครับหลังจากนั้นลงมาก็จะเป็น QR code เลย
2: ใช่
3: ที่มีเห็นเป็นข้อมูลและเป็นรูปแล้วเนี่ยก็ยังมีของจริง
2: ใช่ใช่ใช่ครับทางนู้นเนี่ยเวลาเขาแอดเรามาในไลน์แอดเนี่ยเขาสามารถขอ
3: ร
2: ีเควสแบบแซมเปิล
3: ตัวอย่าง
2: ให้เราส่งไปได้หรือจะนัดเราเข้ามาในการที่จะมาเลือกดูผ้าหรือว่ามาจับผ้าและให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยแนะนำว่าผ้าอะไรเหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรไหมเนี่ยสามารถทำได้เลย
3: อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเรื่องพื้นที่สต็อกเรื่องก็ทำให้ประหยัดอะไรไปได้หลายคือมอลลูปเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อของคน2กลุ่มไว้เหมือนกันเน
2: า
3: ะ
2: ใช่ใช่ใช่ครับคนที่มีผ้าเหลือก็สามารถเอาผ้ามาขายบนที่เราเป็นตัวกลางในการที่จะเอาของเขาเนี่ยมาทำยังไงก็ได้ให้ขายออกไปได้เร็วที่สุดในราคาที่โอเคที่สุดอีกด้านนึงก็คือมันเป็นเว็บเนี่ยคนก็สามารถคนที่อยากได้ผ้าเนี่ย
3: ค
2: ือเข้าถึงได้อย่างง่าย

0: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับของเสื้อยืดที่ตัดเย็บโดยผ้าจากมอลลูก็คือเสื้อยืดคุณภาพตามที่เราคุ้นเคยกันเรามีมาตรฐานหรือมีอะไรในการผลิตเสื้อผ้านะครับจากผ้าจากมอลลู
1: มอลลูนอกจากที่จะขายผ้านะคะเราก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตด้วยถ้าเราดูลึกๆก็จะเห็นว่าฝีเข็มที่เราเย็บค่อนข้างถี่มันจะทำให้เสื้อมันแบบคงทนขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะจะมีเรื่องคุณภาพของการตัดเย็บเข้ามาเกี่ยวด้วยเพื่อให้แบบเสื้อตัวหนึ่งคือใส่ได้จริงๆใส่ได้นาน
0: ค่ะผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือล่าสุดเรามีได้ไปออกบูธงาน Noise Market ก็คือมีแต่คนเข้ามาคุยพูดคุยกับเราเขาบอกว่าสิ่งที่เราเอามาขายมันมีความหลากหลายมากแล้วมันเป็นผ้าที่ปกติแล้วเขาหาซื้อแต่ในตลาดสำเร็จรูปไม่ได้
0: อยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรหน่อย
2: ฝากในเรื่องของความคิดแล้วกันครับการที่รู้ที่มาที่ไปของของที่เราใช้หรือของที่เราบริโภคครับ
0: ครับ
2: ถ้าเรารู้มากพอเนี่ยพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเองของพวกนี้มันได้มายากนะ
0: ครับ
2: ใช้ให้คุ้มที่มาที่ไปมันไปไหนอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนแค่ mindset คุณก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได
1: ้เวลาเราจะเปลี่ยนหรือปรับอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่แค่คุณเข้าร่วมกับมอลูปอ่ะให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อ่ะมันก็คือเป็นวิธีที่สามารถช่วยโลกเราได้แล้วแบบง่ายๆ

การได้มารู้จักกับมอลลูมในวันนี้นะครับทำให้ผมโอ้โหเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือได้รู้ว่าการผลิตเสื้อผ้าที่เราซื้อกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดผ้าเหลือใช้เนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับอย่างที่สองก็คือได้รู้ว่าเพียงแค่เรารู้วิธีนะครับที่จะนำผ้าเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็สามารถช่วยโลกของเราได้ไม่น้อยเลยนะครับมอลลูมจะเป็นแค่หนึ่งไอเดียนะครับเล็กๆที่จุดประกายอันยิ่งใหญ่นะครับให้กับผมแล้วก็หลายๆคนนะครับได้หันมาหาประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ข้างหลังเรานะครับสิ่งที่เราเหลือใช้นะครับว่าเราจะทำยังไงให้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมแค่นี้ก็สามารถช่วยโลกของเราได้มากแล้วครับยังมีอีกมากมายหลายไอเดียนะครับที่จะทำให้โลกและชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมก็ฝากกดติดตามที่ช่องกรีนไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับไปแล้วครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประ

โยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่แสดงถึงความเป็นไทยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมพระองค์โดยทรงศึกษาและคิดค้นชุดไทยแบบต่างๆขึ้นใหม่ทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกมาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ทั้งในแบบไทยและแบบสากลทรงได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีในทวีปยุโรปว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีโดยได้มีการเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีทำให้งานหัตถกรรมผ้าไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งต่อมาทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือราษฎรยากไร้ให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพดูแลครอบครัวและเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยที่มีความงดงามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาทรงคัดเลือกสมาชิกจากครอบครัวราษฎรที่ยากจนทั่วประเทศมารับการฝึกอบรมศิลปาชีพโดยครูผู้ชำนาญในงานฝีมือแขนงต่างๆพัฒนาผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูงที่มีความวิจิตรงดงามถึงระดับฝีมือช่างหลวงได้แก่ช่างถมทองช่างเครื่องเงินเครื่องทองช่างคร่ำช่างลงยาสีช่างปักผ้าช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนลายช่างทอผ้าและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานศิลป์แผ่นดินขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมศิลปะวัตถุของแผ่นดินไทยอันเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติ
1: สำหรับงานศิลปาชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างก็แสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลก
0: ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำผลงานศิลปาชีพไปเผยแพร่สู่สายตาชาวต่างชาติเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามวิจิตรบรรจงของศิลปะหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนางแบรนาเดตซิรักภรรยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการ

ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจัดแสดงผลงานศิลปาชีพณหอไอเฟลหนึ่งในสถาปัตยกรรมระดับโลกและในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียในโอกาสที่รัฐบาลรัสเซียจัดงานฉลองครบรอบ110ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียทรงนำผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไปจัดแสดงที่พระราชวังเครมลินให้ประธานาธิบดีรัสเซียและแขกที่ได้รับเชิญมางานเลี้ยงได้ชื่นชมความวิจิตรงดงามในผลงานศิลปะหัตถกรรมของไทยด้วยฝีมืออันประณีตของลูกหลานชาวนาซึ่งเป็นสมาชิกศิลปาชีพซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆนานาประการเพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติด้วยพระราชปณิธานที่จะช่วยเหลือราษฎรขจัดปัญหาความยากจนสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนเกิดความภาคภูมิใจในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมงานช่างฝีมือของไทยให้คู่แผ่นดินสืบไป

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้จะนำเสนอเรื่องของตำแหน่งสยามกุฎราชกุมารว่าตำแหน่งนี้มีที่มาและความสำคัญอย่างไรรวมทั้งจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปลึกเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เมื่อครั้งการพระราชพิธีสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ที่3ของไทยค่ะสยามกุฎราชกุมารเป็นตำแหน่งของพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ของพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาให้เป็นพระราชทายาทสืบราชสันตติวงศ์ตามกฎมณฑียนบานโดยมีพัฒนาการมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาทั้งการกำหนดชื่อตำแหน่งและบุคคลผู้มีสิทธิ์ตามพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์ที่แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัย
1: คงต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีพระราชพงศาวดารบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรรวมทั้งถ้าไปเปิดดูในกฎหมายตรา3ดวงตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระที่ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเราจะพบว่ามีกฎมณฑียนบานตั้งแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้ทรงพระนามลำลองที่เรารู้จักกันว่าพระเจ้าอู่ทองนะครับเหตุการณ์ตั้งแต่ครั้งพระเจ้าอู่ทองในระบุเอาไว้ชัดเจนว่าตำแหน่งพระมหาอุปราชนั้นเป็นตำแหน่งสำคัญถ้าเกิดว่าภาษาอังกฤษอาจจะต้องเรียกว่าเป็น second king จะเรียกว่าเป็น crown prince อย่างที่เรียกว่ามกุฎราชกุมารอย่างตะวันตกคงไม่ได้เป็นคนละนัยยะความหมายกันความเป็น second king นั้นน่ะก็คือเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์รองซึ่งทรงราชทำนองเดียวกับพระมหากษัตริย์พระองค์ใหญ่ที่เรียกว่าพระมหากษัตริย์วังหลวงเนี่ยนะครับพระมหากษัตริย์พระองค์รองนั้นน่ะเรียกว่าอุปราชอุปะแปลว่ารองลงมาแล้วก็ในกฎมณฑียนบานตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระเจ้าอู่ทองนั้นกำหนดเอาไว้ชัดเจนว่าบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งสมเด็จพระมหาอุปราชนั้นคือ

0: เด็จหน่อพุทธเจ้าคำว่าสมเด็จหน่อพุทธเจ้าเนี่ยมีนัยยะทางกฎหมายนับตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาก็คือหมายถึงพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ของพระมหากษัตริย์ซึ่งประสูติแต่แม่อยู่หัวเมืองก็คือแม่อยู่หัวแม่อยู่หัวเมืองหรือแม่อยู่หัวเมืองก็คือสมเด็จพระอัครมเหสีของพระมหากษัตริย์นั่นเองฉะนั้นตำแหน่งตามกฎมณฑียนบาล นี้โดยสิทธิอันชอบธรรมก็ย่อมเป็นของพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ซึ่งประสูติแต่สมเด็จพระอัครมเหสีอย่างไรก็ดีถ้าเกิดว่าคุณสายสวรรค์และท่านผู้ชมคงระลึกได้ว่าในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยานั้นมีการเปลี่ยนบุคคลที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งการทรงราชอย่างชนิดที่ไม่ได้เป็นไปตามกฎเกณฑ์มากเท่าไหร่มีการเปลี่ยนราชวงศ์บ้างมีการเปลี่ยนรัชกาลบ้างซึ่งทำให้เกิดความวุ่นวายมากมายถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเป็นต้นมาจนถึงรัชกาลที่5นั้นเป็นบุญมหาศาลของบ้านเมืองเราที่การเปลี่ยนผ่านแต่ละรัชกาลแต่ละรัชกาลนั้นเป็นไปโดยราบรื่นเรียบร้อยเพราะพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักไม่มีการรบราฆ่าฟันกันอย่างไรก็ดีเพื่อเป็นความรู้เอาไว้ในยุคพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเราก็มีพระมหาอุปราชอยู่ก็คือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถ
1: ซึ่งเป็นสมเด็จกันว่าวังหน้าโดยทั่วไป
0: ใช่ครับซึ่งเป็นสมเด็จพยุพราชในยะแบบปัจจุบันแต่แท้จริงแล้วเป็นสมเด็จพระมหาอุปราชตามกฎมณฑียนบาลแบบกรุงศรีอยุธยานะครับเป็นสมเด็จพระอนุชาครองวังหน้าคือกรมพระราชวังบวรสถานมงคลบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครบริเวณโรงละครแห่งชาติแล้วก็จริงๆพื้นที่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ครึ่งหนึ่งของสนามหลวงตรงนั้นนะครับคือพระราชวังบวรสถานมงคลที่เรียกวังหน้าตำแหน่งวังหน้านี่ก็เป็นตำแหน่งมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาที่เรียกวังหน้ากับวังหลวงก็เป็นไปตามระเบียบการจัดทัพนะครับตำแหน่งวังหน้าเป็นของพระมหาอุปราชครั้นถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์นี้ทรงเป็นพระมหาอุปราชอยู่ช่วงพักหนึ่งเสด็จไปทรงครองพระราชวังเดิมที่ฝั่งธนบุรีแล้วก็ได้เสวยราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและในรัชกาลที่สองนั้นมีวังหน้าก็สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกับสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์นั้นเสด็จสวรรคตก่อนพระมหากษัตริย์วังหลวงทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นทั้งสองพระองค์ก็ไม่ได้เสด็จดำรงศรีราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์วังหลวงตามโบราณราชประเพณีดังนั้นพอถึงรัชกาลที่3นะครับพระมหากษัตริย์ในรัชกาลนี้ก็คือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาที่เรียกว่าอุปราชาภิเษกวังหน้าคือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสพก็เสด็จสวรรคตก่อนพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าอีกนะครับในรัชกาลที่4มีพระมหากษัตริย์2พระองค์ก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชและทรงสถาปนาสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณีขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวในนัยยะก็คล้ายจะเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลแต่พระราชอิสริยยศนั้นสูงส่งเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกพระองค์หนึ่งคู่กับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เสด็จสวรรคตก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกจนถึงรัชกาลที่5นั้นมีการสถาปนาพระมหาอุปราชขึ้นคือพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระนามว่ากรมพระราชวังบวรวิชัยชาญพระองค์นี้ไม่ได้ทรงเป็นสมเด็จพระบวรราชเจ้าในนัยยะแบบปัจจุบันเพราะว่าเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนหน้านี้เช่นสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ก็ดีสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสพก็ดีพระบาทสมเด็จปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ดีเป็นพระราชโอรสในพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้นฉะนั้นก็ทรงดำรงพระอิสริยยศสูงแต่พอถึงรัชกาลที่5ก็มีเหตุก็คือกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญก็เสด็จที่วงคตก่อนที่จะก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระปรีชาญาณในการทอดพระเนตรเห็นการไกลทั้งสวัสดิภาพของประชาชนเพื่อให้รอยต่อของรัชสมัยนั้นเป็นไปโดยราบรื่นทรงระลึกถึงพระราชพงศาวดารในกรุงศรีอยุธยาว่ากฎมณฑียนบาลแต่ครั้งสมเด็จพระรามาธิบดีที่1นั้นน่ะตำแหน่งที่เรียกว่าสมเด็จหน่อพุทธเจ้าก็คือพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ของพระมหากษัตริย์ประสูติแต่สมเด็จพระอัครมเหสีไปผนวกเข้าสอดคล้องต้องตรงกันกับราชประเพณีในยุโรปทั้งสิ้นเพราะในยุโรปทั้งหลายเนี่ยจะมีตำแหน่งที่กำหนดพระราชทายาทที่แน่ชัดเอาไว้เพื่อการสืบทอดที่มั่นคงของพระบรมราชวงศ์และราชอาณาจักรที่เรียกว่าคราวน์พรินซ์คราวน์พรินซ์คราวน์แปลว่ามกุฎหรือมงกุฎพรินซ์ก็คือราชกุมารฉะนั้นตำแหน่งคราวพรินซ์เป็นตำแหน่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ทรงอนุวัตตามทั้งโบราณราชประเพณีตั้งแต่

0: สมเด็จพระรามาธิบดีที่1ผนวกเข้ากับราชประเพณีสากลเป็นการผสานโลกตะวันตกและโลกตะวันออกเข้าหากันอย่างลงตัวแล้วทรงพระราชประดิษฐ์ถ้อยคำที่เรียกว่าสยามมกุฎราชกุมารก็คือสยามก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: สยามมิสคราวพรินซ์นั่นเองหรือว่าคราวพรินซ์ออฟสยามนั่นเอง
1: แต่โดยในยะหรือความหมายที่คนทั่วไปอาจจะเทียบเคียงถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนหน้านั้นน
0: ั่
1: นก็คือการเป็นพระมหาอุปราชาก็ดีหรือว่าวังหน้าก็ดีนั่นเอง
0: ใช่ครับแต่ว่าในยะของความเป็นคราวพรินซ์นั้นจะใกล้ชิดกับพระมหากษัตริย์
1: มากกว่า
0: เพราะว่าสมเด็จพระบรมชนกนาถย่อมจะต้องทรงฟูมฟักทนุถนอมทรงพระอภิบาลและถวายพระราชทานการศึกษาให้แก่พระราชโอรสพระองค์ใหญ่อย่างใกล้ชิดอยู่แล้ว
1: คือสายพระโลหิตนั่นเอง
0: ก็รับพระบรมราโชบายต่อจากรัชกาลไปสู่รัชกาลไปสู่รัชกาลเหมือนส่งไม้ผลัดที่ชัดเจนได้อย่างราบรื่นตำแหน่งนี้จึงเกิดขึ้น
1: ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงยกเลิกธรรมเนียมการแต่งตั้งตำแหน่งพระมหาอุปราชฝ่ายหน้าหรือตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งตั้งแห่งสยามมกุฎราชกุมารเพื่อเป็นองค์รัชทายาทแทนค่ะนับแต่นั้นมาได้มีการสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารรวม3พระองค์ตามลำดับคือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามมกุฎราชกุมารพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาเมื่อวันที่14มกราคมพุทธศักราช2429สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมารพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาเมื่อวันที่17มกราคมพุทธศักราช2437และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามมกุฎราชกุมารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515
0: พระองค์แรกคือสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่5ประสูติแต่สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าหรือสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีในรัชกาลที่5ซึ่งก็คือสมเด็จพระอัยยิกาเจ้าในรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นั่นเองการสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์แรกจึงจัดขึ้นในยะที่เรียกว่าพระราชพิธีลงสงเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามกุฎราชกุมารการลงสงเฉลิมพระปรมาภิไธยนั้นเคยจัดขึ้นในรัชกาลที่2เพื่อลงสงเฉลิมพระนามของสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชดังนั้นเป็นการรื้อฟื้นราชประเพณีอันยิ่งใหญ่ตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่2ให้กลับฉายภาพขึ้นในรัชกาลที่5เพื่อแสดงว่าตำแหน่งสมเด็จหน่อพุทธเจ้านั้นเป็นของสำคัญและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเป็นใครเล่าก็คือเป็นสมเด็จพระบรมชนกนาถของสมเด็จพระปิยมหาราชดังนั้นก็ทรงถ่ายทอดในยะของความเป็นสมเด็จหน่อพุทธเจ้าผู้เป็นสยามกุฎราชกุมารเนี่ยตกสู่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามกุฎราชกุมารพระราชพิธีในครั้งนั้นมีรายละเอียดซับซ้อนถ้าเกิดว่าไปค้นดูจะพบว่า9วันเลยนะครับจัด9วันเลยเพราะว่าการลงสงนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงให้พระราชกุมารนั้นได้ลงสงแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นครั้งแรกก็จะมีการผูกแพมีการตั้งมณฑปพระกรยาสนานมีราชประเพณีมีมหรสพสมโภชมีการแห่ต่างๆในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสวมมงกุฎองค์หนึ่งพระราชทานแก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์แรกเรียกว่าพระอนุราชมงกุฎเป็นมงกุฎที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยทรงสร้างพระราชทานแก่สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎในคราวที่ลงสงเฉลิมพระนามของสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎนั่นเองฉะนั้น มงกุฎองค์นี้จึงเป็นนัยยะที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยทรงสวมพระราชทานให้แก่สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎและสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎก็ได้เสด็จดำรงศรีราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่4แล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงสวมพระราชทานให้แก่สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวิช

0: อยู่ในหิตเพื่อเป็นสยามกุฎราชกุมารพระองค์แรกนี่เป็นนัยยะที่มีความลึกซึ้งในทางประวัติศาสตร์แต่ว่าเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ขึ้นคือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตตั้งแต่พระชนมายุ17พรรษาประมาณนั้นนะครับก็ประชวรแล้วก็เสด็จสวรรคตในเวลานั้นพระราชโอรสพระองค์รองถัดจากสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธกรมขุนเทพทวารวดีพระชนมายุอ่อนกว่าสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตประมาณ2ปีประทับทรงศึกษาอยู่ที่สหราชอาณาจักรเวลานั้นก็เป็นเวลาแห่งวิกฤตเพราะเพิ่งเกิดเหตุการณ์รส.112ทำอย่างไรที่จะให้พระบรมราโชบายเพื่อความมั่นคงของราชอาณาจักรนั้นน่ะส่งต่อไปสู่สมเด็จพระยุพราชในทันทีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์ที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นทันทีในเดือนมกราคมนั้นที่สมเด็จพระบรมพระองค์แรกเสด็จสวรรคตทรงจัดการพระราชพิธีนี้ขึ้นที่พระนั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังทั้งที่สมเด็จเจ้าฟ้าชายพระองค์นั้นยังประทับอยู่ที่สหราชอาณาจักรแล้วก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จารึกพระสุพรรณบัตรแล้วก็เตรียมเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศเครื่องราชอิสริยยศสำคัญองค์หนึ่งก็คือสังวาลพระนพสังวาลพระนพเป็นสร้อยอ่อนซึ่งมีนพรัตน์เป็นดอกอยู่ตรงกลางแล้วก็มีสร้อยอ่อนล้อมเอาไว้สำหรับเฉวียงพระอังสาทรงส่งไปพระราชทานแด่สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธที่ประทับอยู่ที่สหราชอาณาจักรมีพระราชพิธีสถาปนาอ่านพระบรมราชโองการที่พระนั่งอมรินทร์วินิจฉัยแล้วโปรดให้เชิญเครื่องยศทั้งหลายเนี่ยขึ้นเรือกันไปสมเด็จพระบรมพระองค์ที่2ก็เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จดำรงศรีราชสมบัติสืบราชสมบัติจากสมเด็จพระปิยมหาราชนั่นก็แปลว่าทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์แรกที่ได้เสด็จดำรงศรีราชสมบัติตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: จนถึงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515ณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตนับเป็นการสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ที่3ของไทยซึ่งเป็นพระองค์ที่2ที่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ให้ทรงดำรงพระราชอิสริยยศฐานันดรศักดิ์ในตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยอนุโลมตามขัตติยราชประเพณีที่เคยมีมาแต่การก่อนและเพื่อให้เหมาะสมแก่กาลสมัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดพระราชพิธีมีรายการดังนี้วันพฤหัสบดีที่21ธันวาคมพุทธศักราช2515มีการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรและพระราชลัญจกรในการนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคลเสด็จแทนพระองค์ในการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรและพระราชลัญจกรสำหรับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประกอบพระราชพิธีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง
2: อ
1: วันพุธที่27ธันวาคม

0: พุทธศักราช 2515 มีการพระราชพิธีศรีสัจปานการเสกน้ำพระพิพัสสัตยาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังจากนั้นมีการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชและสดับปกรณ์พระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515มีการพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตในการนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ขึ้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามมกุฎราชกุมารจากนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงหลั่งน้ำพระมหาสังฆทักษิณาวัตรพระราชทานแก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทหารบกทหารเรือยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดชาวพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรบันดอกมโหระทึกและดุริยาขณะเดียวกันพระสงฆ์ตามวัดต่างๆทั่วพระราชอาณาจักรเจริญชัยมงคลคาถาในพระอุโบสถและรัวระฆังขึ้นพร้อมกัน3ลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระสุพรรณบัตรพระนามาภิไธยพระราชลัญจกรพระแสงดาบฝักทองเกลี้ยงเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเครื่องราชอิสริยยศตามลำดับโดยมีพระอนุราชมงกุฎที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงสร้างพระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎหรือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชรัชกาลที่4และตกทอดสืบมาจนถึงพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในรัชกาลที่5จบกระทั่งถึงรัชกาลที่9เวลาต่อมาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปทรงถือน้ำพระพิพัสสัตยาซึ่งพราหมณ์ได้จัดทำพิธีไว้ตั้งแต่วันพุธที่27ธันวาคมณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในส่วนพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัสสัตยานี้เป็นพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีสถาปนาครั้งนี้ด้วยทรงตระหนักว่าตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเป็นตำแหน่งสำคัญในฐานะองค์รัชทายาทที่จะต้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อชาติบ้านเมืองและประชาชนต่อไปจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงถือน้ำพระพิพัสสัตยาถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะทรงปฏิบัติราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ชาติศาสนาและประชาชนทั้งมวลในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้มีพระราชดำรัสถวายสัตย์ปฏิญาณว่าข้าพ พุทธเจ้าขอพระราชทานกระทำสัตย์ปฏิญาณสาบานต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเฉพาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เฉพาะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรท่ามกลางมหาสันนิบาตนี้ว่าข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นมกุฎราชกุมารจะรักษาเกียรติยศและอิสริยศักดิ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้เสมอด้วยชีวิตจะภักดีต่อชาติบ้านเมืองจะซื่อสัตย์ต่อประชาชนจะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถและโดยความเสียสละเพื่อความเจริญความสงบสุขและความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศชาติไทยจนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่วันศุกร์ที่29ธันวาคมพุทธศักราช2515สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปยังพลับพลาณท้องสนามหลวงเพื่อทรงบาตรร่วมกับประชาชนจากนั้นในช่วงบ่ายทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์เข้าเฝ้าถวายพระพรณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตในวาระอันเป็นมหามงคลละสมัยนี้ประชาชนชาวไทยทั้งปวงต่างรู้สึกชื่นชมโสมนัสเป็นล้นพ้นร่วมกันแซ่ซ้องถวายชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงานเฉลิมฉลองมีการตกแต่งพระนครและมีงานมหรสพณท้องสนามหลวงตลอด3วันระหว่างวันที่27ถึง29ธันวาคมพุทธศักราช2515
1: การเสวยน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของพระมหากษัตริย์เพื่อเป็นสัจจปณิธานต่อประชาชนนั้นเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชพระทรงพระราชดำริว่าพระมหากษัตริย์ก็ต้องซื่อตรงต่อประชาชนไม่ใช่เพียงแค่ขุนนางข้าทูลอองธุลีพระบาทข้าราชการจะมาดื่มน้ำเพื่อจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ไม่ใช่พระมหากษัตริย์ก็ต้องซื่อตรงต่อหน้าที่เพื่อประชาชนเช่นเดียวกันสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราโชบายแนวพระราชดำริพระราชปณิธานเป็นการส่งต่อสู่สมเด็จพระยุพราชของพระองค์เพื่อให้รับพระราชภาระของแผ่นดินต่อไปพระราชสัจวาจาที่ทรงปฏิญาณต่อเบื้องหน้าพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรนั้นเป็นถ้อยคำที่ยิ่งใหญ่แล้วก็แสดงพระราชปณิธานซึ่งไม่ทรงเคยคลาดเคลื่อนจากพระราชปณิธานนั้นสมเด็จพระบรมมโหสถที่ราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์นั้นแน่นอนเราก็เห็นอยู่แล้วว่าทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมชนกนาถสมเด็จพระบรมราชชนนีและพระบรมราชจักรีวงศ์มาโดยตลอดในลักษณะที่เรามาศึกษากันอย่างละเอียดจะพบว่าก็ทรงปิดทองหลังพระไม่ได้ทรงออกพระพักอย่างเอิกกระเริกแต่ว่าหลายๆอย่างเป็นแนวพระราชดำริและพระราโชบายที่สุขุมและลึกซึ้งที่พยายามที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์สุขของบ้านเมืองด้วยความเสียสละด้วยความจงรักภักดีด้วยความซื่อตรงต่อประชาชนอย่างที่ทรงปฏิญาณเอาไว้นี่คือสัจจะที่พระองค์ทรงรักษาไว้ดังนั้นเมื่อทรงดำรงศรีราชสมบัติและมีพระปฐมบรมราชโองการอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วก็เป็นการสอดคล้องต้องด้วยหน้าที่พระราชภาระที่ทรงรับในฐานะพระราชทายาทสืบมาจนถึงความเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบันผู้ทรงเป็นวิ่งขวัญอันประเสริฐของพวกเรา

ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารของไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชประวัติอันสำคัญยิ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบันค่ะติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2564วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดแสดงผังแม่บทโครงการแนวคิดหลักการออกแบบโครงการการจัดเส้นทางการสัญจรในโครงการทัศนียภาพในโครงการและทรงปลูกต้นรวงพึ่งเป็นปฐมฤกษ์จากพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานอุทยานเฉลิมพระเกียรตินี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แนวพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้สายสัมพันธ์ของระบบป่าและน้ำซึ่งเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบจากกระแสพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2525ณบ้านถ้ำติ้วตำบลปทุมวาปีอำเภอส่องดาวจังหวัด

สกลนครพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำอุทยานเฉลิมพระเกียรตินี้จะเป็นสถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่พระ

ที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแห่งความสุขทั้งทางกายจิตใจอารมณ์สติปัญญาสังคมธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมวิถีใหม่อันทรงคุณค่าทั้งเพื่อเด็กเยาวชนผู้สูงวัยและประชาชนทั่วไปดังพระประถมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงชนครอบคลุมพื้นที่279ไร่ซึ่งได้เริ่มพัฒนาแบบตั้งแต่พุทธศักราช2561หัวใจและศูนย์กลางของอุทยานเฉลิมพระเกียรตินี้คือพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้องค์ประกอบภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติจึงเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อาทิพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่9บ่อน้ำเลข9สะพานเลข9สะพานหยดน้ำพระไทยสะพานไม้เจาะบากงน้ำพระราชหฤทัยดังสายน้ำชุ่มชื่นที่หล่อเลี้ยงคนไทยมาตลอด70ปีจากนภาผ่านภูผาสู่มหานาทีสวนแห่งนี้สะท้อนหลักการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนที่พระองค์พระราชทานพระราชดำริไว้แก่คนไทยอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำต้นน้ำได้แก่ฝายชะลอน้ำป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างกลางน้ำได้แก่แก้มลิงพืชชุ่มน้ำกังหันน้ำชัยพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่บ่อปลานิลและปลายน้ำได้แก่พืชกรองน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำทั้งยังออกแบบให้เป็นแก้มลิงแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นพื้นที่รองรับน้ำยามเกิดวิกฤตอุทกภัยความร่มรื่นและอากาศอันบริสุทธิ์ที่เกิดจากการปลูกต้นไม้ใหญ่ราว 4,500 ต้นโดยจัดวางการปลูกคล้ายคลึงธรรมชาติปลูกไม้ที่มีความหมายและมีประโยชน์เช่นการปลูกพืชกรองฝุ่นปลูกไม้โตเร็วเพื่อสร้างร่มเงาต้นไม้ประจำจังหวัดไม้หายากและพืชบำบัดน้ำสร้างระบบนิเวศที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนอกจากความรู้หลากมิติที่เข้าถึงได้ง่ายประชาชนยังได้รับความสุขสุขภาวะจากธรรมชาติมีเส้นทางเดินวิ่งปั่นจักรยานที่รายล้อมด้วยทัศนียภาพที่งดงามสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการลานริมน้ำร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มลานจอดรถและส่วนอำนวยความสะดวกมีการใช้พลังงานทดแทน Floating Solar Cell เทคโนโลยีสมัยใหม่มาบริหารจัดการเพื่อให้ความรู้และความสะดวกสบายแก่ประชาชนอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานอุทยานแห่งความสุขและการเรียนรู้ที่ยั่งยืนแห่งใหม่

พื่อสืบสารและสร้างประโยชน์สุขแก่อนาราษฎรและเพื่อปวงชนชาวไทยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสืบเนื่องไปตลอดกาล

สวนสัตว์แห่งใหม่ในพระเมตตาของพระองค์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโฉนดที่ดินที่คลอง6จังหวัดปทุมธานีจำนวน300ไร่สำหรับสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่เพื่อให้สัตว์มีพื้นที่อยู่อย่างสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นสวนสัตว์ระดับภูมิภาคอาเซียนและเป็นแหล่งเรียนรู้สัตว์ป่าในระดับสากลเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่เป็นศูนย์เรียนรู้แห่งใหม่ของประเทศไทยสวนสัตว์แห่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ถูกออกแบบให้เป็นสมาร์ทกรีนซูสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติมีระบบบริหารจัดการที่ล้ำสมัยเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดปทุมธานีซึ่งนอกจากจะเป็นที่อยู่ของสัตว์จำนวนมากแล้วยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวเป็นแหล่งอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ต่างๆรวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติวิทยาของสัตว์น้อยใหญ่แห่งใหม่ของประชาชนที่สำคัญทรงต้องการให้สวนสัตว์เป็นศูนย์รวมความสุขของทุกชีวิตทรงให้มีการจัดการวางระบบสวนสัตว์ให้มีมาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับการออกแบบและก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่จึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักที่ความสำคัญเป็นพิเศษเพื่อให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องสัตว์ป่าและธรรมชาติที่ทันสมัยตามมาตรฐานสวนสัตว์ที่มีคุณภาพระดับสากลเป็นบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมมีความพร้อมกว่าเดิมมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทันสมัยและมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสัตว์แต่ละสายพันธุ์ความสุขของทุกชีวิตกำลังจะเกิดขึ้นที่นี่ที่สวนสัตว์ของชาติแห่งใหม่ของไทยณจังหวัดปทุมธานีตามพระราชดำริพระเมตตาสายพระเนตรอันกว้างไกลพระราชญาณทัศน์อันลึกซึ้งของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย

วันชนะศึกบ้านหมากแข้งในพื้นที่รอยต่อ3จังหวัดครอบคลุมอำเภอหล่มสักและหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอด่านซ้ายและนาแห้วจังหวัดเลยอำเภอนครไทยและชาติตรการจังหวัดพิษณุโลกนับจากวันเสียงปืนแตกที่บ้านห้วยสายใต้อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเมื่อ20พฤศจิกายน2511เป็นต้นมาปฏิบัติการผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์รุนแรงขึ้นซุ่มยิงซุ่มโจมตีฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่และลอบยิงราษฎรบาดเจ็บเสียชีวิตตามรอยพระบาทยาตราบ้านหมากแข้งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยจากวันนั้นถึงวันนี้จะผ่านมากี่สิบปีความทรงจำความจงรักภักดีไม่มีลืมเลือนเสียงเล็กๆจากแผ่นดินคนของพระราชาที่ตั้งรกรากอยู่บนยอดเขาสูงที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาขนาดใหญ่มายาวนานเกือบพันปีสืบเชื้อสายมาแต่พ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์สุโขทัยวิถีชีวิตที่สงบสุขท่ามกลางขุนเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่อหมากแข้งเป็นเป้าหมายที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ต้องการยึดเป็นฐานปฏิบัติการเนื่องจากอยู่ในชัยภูมิที่เหมาะในการขยายไปสู่การโจมตีพื้นที่อื่นๆพระบาทสมเด็จพระบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จมาทรงเยี่ยมชาวบ้านด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยเมื่อ21ธันวาคม2516พระราชทานโครงการเย็นศิระและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างอาคารเรียนพระราชทานนามว่าโรงเรียนเย็นศิระในพระบรมราชินูปถัมภกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านหมากแข้งซึ่งเป็นแห่งเดียวของประเทศสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมาทรงเปิดป้ายโรงเรียนและพระราชทานลายผ้าราชินีให้เป็นเอกลักษณ์ของชาวบ้านหมากแข้งเมื่อ24กุมภาพันธ์2518สืบจากเหตุการณ์เมื่อ29ตุลาคมพุทธศักราช2519ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ลอบเข้าโจมตีฐานปฏิบัติการของตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าผู้ก่อการร้ายได้วางกำลังโอบล้อมไว้ทุกด้านระดมยิงเข้ามาทุกด้านตลอดเวลามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสเฮลิคอปเตอร์ที่ไปรับผู้บาดเจ็บถูกผู้ก่อการร้ายยิงตกถูกบ้านเรือนของราษฎรชาวบ้านเข้าช่วยเหลือทหารที่บาดเจ็บหน่วยเหนือส่งกำลังไปช่วยเหลือผู้ก่อการร้ายระดมยิงจนไม่สามารถนำเฮลิคอปเตอร์ลงได้ต้องนำกำลังทั้งหมดไปส่งลงที่ฐานบ้านห้วยมุ่นแล้วเดินเท้าไปยังฐานบ้านหมากแข้งระหว่างทางผู้ก่อการร้ายได้ซุ่มยิงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอีกยามนั้นคือช่วงเวลาวิกฤตของชาวบ้านหมากแข้งทุกคนหวาดกลัวระส่ำระสายขวัญเสียเหนื่อยล้าสิ้นหวังขาดการติดต่อจากภายนอกแต่พวกเขาสัญญากันว่าจะไม่ทิ้งหมู่บ้านนายทวินบุญประสบอายุ19ปีในขณะนั้นซึ่งเป็นหัวหน้าเยาวชนและลูกเสือชาวบ้านได้รวบรวมเพื่อนเยาวชนได้7คนจัดเวรยามอาสามาเฝ้าคุ้มครองเฮลิคอปเตอร์ลำที่ตกนั้นท่ามกลางความหวาดหวั่นว่าเฮลิคอปเตอร์จะระเบิดซ้ำคนจะตายผู้ก่อการร้ายจะยิงถล่มอีกชาวบ้านหลายคนนำปืนมาอาสาช่วยตำรวจยิงต่อสู้ผู้ก่อการร้าย7วันที่ชาวบ้านหมากแข้งถูกโอบล้อม5พฤศจิกายนพุทธศักราช2519พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีรับสั่งให้ร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระราชอิสริยยศในขณะนั้น
ทรงไปบัญชาการรบณสมรภูมิบ้านหมากแข้งด้วยพระองค์เองพระองค์ได้เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปฐานปฏิบัติการบ้านห้วยมุ่นที่นี่พระองค์มีรับสั่งกับพลโทสมศักดิ์ปัญจมานนท์แม่ทัพภาคที่สามในขณะนั้นด้วยพระสุรเสียงอันหนักแน่นว่าจะต้องไปแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นให้ได้และแม้ว่าแม่ทัพภาคที่สามจะกราบบังคมทูลทัดทานเนื่องจากสถานการณ์ขณะนั้นไม่น่าไว้วางใจแต่พระองค์ก็ทรงยืนยันอย่างหนักแน่นว่าชักช้าไม่ได้ต้องไปแก้ไขให้ได้ในวันนี้และเดี๋ยวนี้จากนั้นทรงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งรับสั่งให้นักบินนำเครื่องมุ่งตรงไปยังฐานบ้านหมากแข้งทันทีในขณะที่เสียงปืนเสียงระเบิดรุมล้อมหมู่บ้านหมากแข้งเข้ามาเป็นระยะระยะวันนั้นบรรยากาศอึมครึมเพราะเป็นช่วงฤดูหนาวเวลา 15:30 นาทีชาวบ้านเห็นเฮลิคอปเตอร์สีแปลกตาเสียงดังตักตักตักตักตักมาทางฟ้าฟ้าด้านที่เหนือมาลอยนิ่งทำมุม90องศาเหนือหมู่บ้านแล้วค่อยๆลดระดับลงมาสูงจากพื้นดินประมาณ2ช่วงคนฝุ่นปลิววิบแวบวิบแวบพระองค์ทรงกระโดดลงมาโดยที่ฐานเฮลิคอปเตอร์ยังไม่ทันแตะพื้นแล้วเฮลิคอปเตอร์ก็ม้วนตัวหมุนกลับบินขึ้นทันทีพระองค์ทรงวิ่งโผอย่างสุดกำลังไปทำการบล็อกคุ้มกันให้เฮลิคอปเตอร์ลำอื่นส่งทหารลงมาจนครบใครกันนะเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นฟ้าชายมาเจ้าฟ้าชายมาแล้วชาวบ้านไม่กลัวอะไรแล้วแม่ทัพใหญ่มาแล้วอย่างไรเราก็ไม่แพ้ทุกคนเล่าด้วยรอยยิ้มน้ำตาคลอนักฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้งพระองค์ทรงวางแผนยุทธวิธีการสู้รบอย่างรัดกุมพระราชทานคำแนะนำแก่ทหารถึงวิธีการวางกำลังการจัดฐานการวางระบบป้องกันตนเองการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบการกำหนดมุมยิงของปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดสัญญาณเตือนภัยยุทธวิธีปฏิบัติการในพื้นที่ป่าเขารวมทั้งได้ทรงกระทำเป็นตัวอย่างจนถึงเวลา 16:00 นผู้ก่อการร้ายยังคงระดมยิงก่อกวนตลอดเวลาพระองค์ทรงบัญชาการให้ทหารยิงตอบโต้หลังจากนั้นทรงบัญชาการให้ชุดปฏิบัติการออกลาดตระเวนพิสูจน์ทราบโดยทรงทำหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดด้วยพระองค์เองทั้งที่แม่ทัพภาคที่3ได้กราบบังคมทูลทัดทานเพราะเส้นทางยากลำบากต่อการเคลื่อนที่และเสี่ยงอันตรายรอบด้านแต่พระองค์ทรงมีรับสั่งว่าฉันต้องไปเพราะว่าเป็นหน้าที่ของทหารขณะนั้นผู้ก่อการร้ายได้ระดมยิงมายังชุดปฏิบัติการของพระองค์เสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหวแต่ไม่ได้ทรงหวาดกลัวทรงมีพระสติมั่นคงสั่งทหารให้ดำเนินกลยุทธ์ยิงโต้ตอบจนผู้ก่อการร้ายล่าถอยทรงไม่รอช้าเร่งเข้าฟื้นฟูขวัญกำลังใจแก่ราษฎรทันทีพร้อมกับทรงขอให้ราษฎรทุกคนเชื่อมั่นเราอยู่ที่นี่ไม่ต้องกลัวเป็นกระแสพระราชดำรัสที่ชาวบ้านจดจำได้ขึ้นใจมาจนปัจจุบันหลังจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณที่เฮลิคอปเตอร์ถูกยิงตกทรงตรวจสภาพเฮลิคอปเตอร์อยู่เป็นเวลานานแล้วเสด็จกลับมาที่ฐานปฏิบัติการเสวยพระกระยาหารง่ายๆไม่ยุ่งยากแก่ผู้ใดเลยช้อนสังกะสีจานสังกะสีเสวยข้าวจี่แบบชาวบ้านและอาหารกระป๋องที่ตำรวจปรุงให้เสวยเจ้าหน้าที่ยังคงจดจำคำที่พระองค์ตรัสว่าอะไรก็ได้เรารับประทานได้หมดคืนนั้นเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงรุ่งขึ้นจะเป็นวันลอยกระทงพระองค์ทรงเด็ดดอกเข็มมาลอยในขันน้ำสวดมนต์แล้วทรงนำขันดอกเข็มไปลอยในโอ่งน้ำที่หน้าตำหนักพระร้องเพลงสั้นๆว่า
ลอยกระทงลอยกระทงแม้นอยู่ในสนามรบพระองค์ก็มิทรงลืมประเพณีชาติอันงดงามพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ทหารตำรวจแม้ว่าเราอยู่ไกลบ้านบนภูสูงท่ามกลางเสียงปืนแต่เราก็ลอยกระทงอย่างมีความสุขได้คืนวันนั้นอากาศหนาวเย็นเยือกหมอกลงจัดเวลา 22:00 น.พระองค์เสด็จตรวจรอบฐานปฏิบัติการ

าวบ้านบอกว่าพระองค์บรรทมหลับกี่ชั่วโมงไม่รู้ตื่นมานึ่งข้าวตอนตีสี่เห็นพระองค์เสด็จออกมาจากป่ารักพระองค์ที่สุดคิดถึงพระองค์หัวใจที่นี่ที่ลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินมานอนในหลุมบุคคลซึ่งมีความลึกประมาณ2ฟุตหลังคามุงด้วยหญ้าคามีผ้าปันโจปูรองพื้นเป้สนามหนุนพระเศียรในเครื่องแบบทหารที่ทรงนำไปเพียงชุดเดียวไม่มีแม้เสื้อแจ็คเก็ตหรือผ้าห่มกันหนาวที่นี่คือสถานที่แห่งความทรงจำอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขารุ่งเช้าของวันที่6พฤศจิกายน2519อากาศยังคงเหน็บหนาวพระองค์เสด็จตรวจการวางกำลังและทรงควบคุมการกู้กับระเบิดรอบฐานและมีรับสั่งให้จัดกำลังออกพิสูจน์ทราบเส้นทางและพื้นที่เนินเขาบริเวณหมู่บ้านอีกครั้งจนเมื่อพระราชทานวิธีรักษาการป้องกันฐานปฏิบัติการและการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ราษฎรแล้วพระองค์ได้เสด็จไปทรงปลอบขวัญชาวบ้านและเด็กนักเรียนที่โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งที่เคยถูกผู้ก่อการร้ายยิงปิดล้อมและยึดไว้พระราชทานพระราชดำรัสให้กำลังใจว่าไม่ต้องกลัวขอให้ทุกคนตั้งใจขยันขันแข็งทำมาหากินเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารจะดูแลความปลอดภัยให้และพระองค์จะกลับมาหาอีกในขณะนั้นเด็กๆนักเรียนคงไม่รู้หรอกว่านายทหารหนุ่มผู้มาอยู่เป็นเพื่อนพวกเขาในยามนั้นเป็นถึงพระราชโอรสของพระประมุขแห่งชาติจากนั้นทรงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปทรงเยี่ยมทหารตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับและในวันที่10พฤศจิกายน2519พระองค์ได้เสด็จกลับมาเยี่ยมชาวบ้านอีกครั้งหนึ่งเพื่อทรงติดตามสถานการณ์ตรวจผลการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรและพระราชทานสิ่งของแก่นักเรียนและชาวบ้านสร้างความปิติยินดีแก่ชาวบ้านเป็นอย่างยิ่งทุกวันที่5พฤศจิกายนเวลา 15:30 นของทุกปีชาวบ้านหมากแข้งจะพากันมานั่งรอเฝ้ารับเสด็จและก้มกราบฝ่าพระบาทน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ณผืนดินที่รอยพระบาทก้าวแรกของพระองค์กระโดดลงมาสู่บ้านหมากแข้งวันสำคัญที่จะต้องบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยวันชนะศึกบ้านหมากแข้งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

0: การศึกษาที่มีคุณภาพคือโอกาสที่ช่วยให้คนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาวได้แต่ปัจจุบันนะคะความแตกต่างของคุณภาพการศึกษามีภาพที่ชัดเจนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นคุณภาพระหว่างเมืองกับชนบทระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่กับโรงเรียนขนาดเล็กและระหว่างโรงเรียนต่างสังกัดรวมถึงปัญหาคุณภาพครูและปัญหาการเรียนการสอนอีกมากมายอะไรคือหัวใจสำคัญของการแก้ปัญหาและโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาที่บอกว่ามีการกระจายอำนาจไปที่โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือพื้นที่ห่างไกลเป็นความจริงหรือทำได้จริงหรือไม่ปัจจุบันนะคะมีโรงเรียนในหลายพื้นที่ที่มีศักยภาพในตัวเองมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่ต่างกันแต่การจัดการศึกษายังติดอยู่ในกรอบอำนาจของส่วนกลางแต่ถ้ามีการปลดล็อกอำนาจให้ครูได้มีอิสระในการคิดออกแบบหลักสูตรทางการศึกษารวมถึงมีอิสระในการบริหารจัดการโรงเรียนได้อย่างเต็มที่ทุกพื้นที่ก็จะได้คนเก่งที่เหมาะกับบริบทในสังคมของตัวเองและจะทำให้โรงเรียนกลายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนอีกด้วยแล้วเมื่อไหร่การศึกษาไทยจะปลดล็อกจากกรอบอำนาจของส่วนกลางนี้ได้เราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะคะจากดร.รัตนาแซ่เล้าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549และดร.สุกรีนักแย้มอาจารย์จากวิทยาลัยการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยมหาสารคามกันค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะรายการหนึ่งในพระราชดำริก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยสารคามนะคะสัมภาษณ์อาจารย์ดร.สุกรีนักแย้มนะคะซึ่งเป็นเอ็กซ์เพิร์ทหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาของเรานะคะซึ่งเหตุผลที่เราต้องการสัมภาษณ์อาจารย์สุกรีนักแย้มเนี่ยเป็นเพราะว่าท่านเนี่ยมีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับการศึกษาเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กอยู่เกือบ10ปีเป็นผอ.โรงเรียนขนาดเล็กในมหาสารคามและปัจจุบันเป็นนักวิชาการรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยสารคามในวิทยาลัยการเมืองการปกครองนะคะการที่ท่านเนี่ยได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยตรงเกี่ยวกับการเป็นนักวิชาการการเป็นนักการศึกษาการเป็นครูการเป็นผู้อำนวยการทำให้ท่านเห็นภาพค่ะว่าประเทศไทยควรมุ่งเน้นไปทางไหนการพัฒนาการศึกษาควรเป็นอย่างไรและการปัจจัยใดเป็นปัจจัยที่เหนี่ยวรั้งการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยนะคะเราเห็นว่าการที่ท่านมีประสบการณ์รอบด้านแบบนี้เนี่ยทำให้เห็นจริงด้วยแล้วก็เห็นทางทฤษฎีด้วยนะคะตั้งแต่การปฏิรูปการศึกษาปี2542นะคะประเทศไทยเนี่ยพัฒนาการศึกษาอยู่โดยคาบเกี่ยวของ2ปัจจัยหลักปัจจัยแรกก็คือการตอบรับกับกระแสโลกาภิวัตน์ทำยังไงให้ประเทศไทยเนี่ยอยู่ภายใต้โลกโลกาภิวัตน์หรือ globalization ได้การ catch up การเป็นส่วนหนึ่งของพลวัตโลกนะคะก็เป็นประเด็นสำคัญที่พระราชบัญญัติการศึกษาปี2542ต้องการจะทำให้เห็นนะคะในขณะเดียวกันพระราชบัญญัติตัวนี้เนี่ยก็มันเน้นเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นคือทำยังไงให้เราบาลานซ์ระหว่างไปทางโลกแล้วก็ไปทางท้องถิ่นได้ทางพระราชบัญญัติการศึกษาเนี่ยก็เลยมุ่งเน้นให้นักเรียนเนี่ยสามารถเรียนรู้การศึกษาท้องถิ่นนะคะคือการศึกษาที่โรงเรียนหรือชุมชนคิดขึ้นมาควบคู่ไปกับการศึกษาแกนกลางของสพท.หรือกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็จะเป็นหลักสูตรที่ชุมชนเนี่ยคิดขึ้นมาควบคู่ไปกับการศึกษาระดับกลางแกนกลางนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือการให้โอกาสการกระจายโอกาสกระจายอำนาจกระจายโอกาสให้กับชุมชนเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมมีตัวตนในการพัฒนาการศึกษาของตัวเองนะคะมันก็สำคัญมากค่ะเพราะว่าบริบทของประเทศไทยในทั่วประเทศเนี่ยต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าการศึกษาเนี่ยสามารถผลักดันให้กับพื้นที่หรือท้องถิ่นเนี่ยมีตัวตนเป็นของตัวเองเราก็จะสามารถเห็นการศึกษาที่หลากหลายและหน้าตาของการศึกษาทั่วประเทศเนี่ยก็จะเป็นไปตามบริบทของตัวเอง
2: พอเรามองผ่านความเคลื่อนไหวของการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเราทำหรือว่าเราคิดในสิ่งที่นานาประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขาทำนะครับพอเขาพูดเรื่องอะไร เขาเปิดประเด็นเรื่องไหนเราก็รับเรื่องนั้นมาอันนี้มุมหนึ่งก็คือเราจะเห็นว่าภายใต้อิทธิพลของแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยเรามีความเคลื่อนไหวตลอดเรารับโน่นนี่เข้ามาแต่ในอีกมุมหนึ่งเวลาที่เราเคลื่อนไหวตามกระแสโลกหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของบริบทเนี่ยเราไปรับสิ่งโน่นนี่เข้ามาสิ่งที่น่าสังเกตหรือว่าสิ่งที่อยากจะชวนทำความเข้าใจก็คือว่าเราบรรจุสิ่งโน่นนี่ลงไปภายในโครงสร้างหลักๆที่อยากจะชี้ให้เห็นอยู่2โครงสร้างด้วยกัน1ก็คือโครงสร้างทางการบริหารครับโครงสร้างที่2ก็คือโครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรแกนกลางนะครับทีนี้พอเราไปรับโน่นนี่เข้ามาในขณะที่เรื่องโครงสร้างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องตั้งคำถามหรือเปิดอกคุยกันอย่างจริงจังว่าภายใต้โครงสร้างเนี้ยเรามีความยืดหยุ่นหรือว่าเราสามารถบรรจุใส่อะไรลงไปได้แค่ไหนแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นถ้าหากว่าเราไม่ตั้งต้นตรงโครงสร้างที่เรามีอยู่นะว่ามันสามารถจะรองรับอะไรได้แค่ไหนเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบที่สุดก็คือโรงเรียนซึ่งเป็นคนนำโน่นนี่นะที่เราใส่เข้าไปภายในโครงสร้างแบบนี้ครับอันนี้คือเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเราแก้ปัญหาเรื่องโน่นนี่นั่นภายใต้แนวคิดเรื่องปฏิรูปการศึกษาในขณะเดียวกันเราไม่เคยถามว่าเราแก้ถูกจุดไหมอะไรคือการปฏิรูปที่มันเป็นแก่นมันจริงๆนะอีกอันหนึ่งก็ที่จะเห็นก็คือว่าเรายังทำเรื่องเดิมแก้ยังไม่ตกเราก็ไปเอาโน่นนี่นั่นใส่เข้าไปเนี่ยครับนี่คือภาพที่ผมมองครับเวลาเราฟังเรื่องหลักสูตรท้องถิ่นเนี่ยมันคำเนี้ย

0: มันน่าจะให้ภาพว่าเป็นเอาละคงจะตอบโจทย์อะไรที่หลักสูตรแกนกลางให้ไม่ได้นะครับมันน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าตรงนี้ในแต่ละท้องถิ่นมันเขาก็จะมีความหลากหลายมีเขาเรียกว่าindigenous หรือว่ามีความเป็นพื้นเมืองของเขาตรงนี้มันน่าจะอยู่ในหลักสูตรท้องถิ่นน่าจะตอบโจทย์ได้แต่ทีนี้พอมันมีโครงสร้างแบบนี้ฮะเราไปบล็อกว่าแต่ละปีจะต้องมีจำนวนรายชั่วโมงแล้วก็ไปจัดกระจายออกมาว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้นี้ได้ชั่วโมงเท่าไหร่นะครับตรงนั้นแหละครับในความเห็นของผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวหลักสูตรท้องถิ่นอะไรเนี่ยมันมีอยู่ก่อนที่เราจะมาจุดประเด็นขึ้นอีกทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ตามประสบการณ์ของผมนะครับในโรงเรียนขนาดใหญ่เนี่ยด้วยทรัพยากรเขาพร้อมเนี่ยเวลาที่เขาจะรันหรือว่านำนโยบายการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาหรือหลักสูตรท้องถิ่นเนี่ยเขามีทรัพยากรพร้อมเขาทำได้ตามนั้นแต่ว่าในโรงเรียนขนาดเล็กมันกลายเป็นว่าโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมีหลักสูตรท้องถิ่นก่อนที่ใครจะมาจุดหรือว่าเราจะหยิบยกมาพูดหรือว่านำมาวางไว้ในหลักสูตรแกนกลางก็ตามทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ครับคือในโรงเรียนขนาดเล็กที่ทรัพยากรโดยเฉพาะไม่พอเนี่ยขณะที่กลุ่มสาระการเรียนรู้มี8กลุ่มเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ครู 3-4 คนเนี่ยจะสอนโดยตามเนี่ยนอกจากครูไม่พอแล้วมันเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญหรือสาขาที่ครูจบมาทีนี้เขาทำยังไงฮะเขาปรากฏว่าในสิ่งที่เขาไปทำในแต่ละวันเนี่ยเขาให้เด็กไปลงไปปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ไปเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเห็นไหมครับเขามันเกิดมาตั้งนานแล้วมุมมองที่ผมมองเห็นก็คือว่าเนี่ยมันกลับไปเกิดในโรงเรียนขนาดเล็กที่เขาพยายามจะอยู่รอดท่ามกลางความกดดันหรือว่าสิ่งที่ส่วนกลางกำหนดให้อ่ะ
1: ไทยควรจะเปิดโอกาสให้โรงเรียนเลือกค่ะคือต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ทุกโรงเรียนทำการศึกษาท้องถิ่น10ปี20ปีที่ผ่านมาเนี่ยคำว่าการศึกษาท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาในการศึกษาไทยเข้าออกถ้าเกิดว่าผู้บริหารเห็นด้วยมันก็เข้ามามีบทบาทสำคัญถ้าผู้บริหารไม่เห็นด้วยผู้บริหารกระทรวงอะนะคะถ้าผู้บริหารไม่เห็นด้วยเรื่องนี้ก็ตกลงไป10ปีที่ผ่านมาการศึกษาท้องถิ่นยังไม่ใช่ปัจจัยสำคัญของการศึกษาไทยแต่มันควรจะเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งของการศึกษาไทยค่ะการที่ประเทศไทยจะก้าวข้ามกลับจากรายได้ปานกลางแล้วเป็นส่วนหนึ่งในพลวัตโลกเนี่ยเราต้องมีตัวตนมีไอดีนิตี้ชัดเจนของท้องถิ่นแต่เราต้องอย่าลืมนะคะว่าไม่ใช่ทุกโรงเรียนเนี่ยที่สามารถเน้นหลักสูตรท้องถิ่นได้ทุกวันนี้เนี่ยเรื่องที่น่าเศร้าคือเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ก็เน้นหลักสูตรแกนกลางเพื่อเน้นให้เด็กเนี่ยสามารถแคชอัพหรือตอบโต้ตอบโจทย์พลวัตโลกสอบปีซ่าได้สอบโอเน็ตได้นี่ก็คือโรงเรียนขนาดใหญ่ที่พยายามที่จะเป็นแข่งขันสูงกับประเทศนานาประเทศกลายเป็นว่าหลักสูตรท้องถิ่นกลายมาเป็นงานโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดครูมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นค่ะหลักสูตรท้องถิ่นควรจะเป็นที่ที่โรงเรียนและท้องถิ่นแข็งแรงและโรงเรียนและท้องถิ่นจับมือกันผลักดันหลักสูตรท้องถิ่นให้เกิดขึ้นในเชิงนโยบายการศึกษาเนี่ยเรามีทิศทางว่าหลักสูตรแกนกลางอ่ะสอน 70% หลักสูตรท้องถิ่น 30% ซึ่งก็เป็นทิศทางที่เหมาะสมแล้วก็น่าสนใจเพราะมันจะทำให้บาลานซ์ระหว่างหลักสูตรแกนกลางกับหลักสูตรท้องถิ่นได้แต่ในความเป็นจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นนะคะในความเป็นจริงเนี่ยพอเปลี่ยนผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการหลักสูตรใหม่ๆก็เกิดขึ้นมากมายหลักสูตรต้านยาเสพติดหลักสูตรโรงเรียนสีขาวหลักสูตรคุณธรรมวิชาการหลักสูตรลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้คืออะไรต่างๆมันเพิ่มเข้ามาในหลักสูตรเนี่ยมากมายจนหลักสูตรท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้เป็นหลักสูตรท้องถิ่นมันเป็นแค่ชั่วโมงที่ใส่อะไรก็ได้เข้ามาจากกระทรวงนะคะการที่กระทรวงศึกษาเนี่ยเปลี่ยนนโยบายมากมายตลอดเวลาทำให้ความสั่นคลอนของหลักสูตรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรไม่มีเสถียรภาพพอหลักสูตรไม่มีเสถียรภาพนักเรียนก็เรียนแบบสเปะสปะนะคะทุกวันนี้เนี่ยเรามีหลักสูตรมากมายแทรกเข้ามาในหลักสูตรท้องถิ่นที่คุณครูที่ทางผอ.ที่ทางคนที่เราคุยด้วยเนี่ยบอกว่าหลักสูตรท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญของการศึกษาไทย

0: ียนขนาดเล็กปรากฏว่ามันไปสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีเรื่องความรู้3ประเภท ที่นักการศึกษาเขาให้ไว้คือความรู้ที่มันเป็นความรู้ที่เป็นแกนหรือเป็น knowledge จริงๆแล้วก็ความรู้ประเภททักษะทางด้านกระบวนการหรือทักษะทางกายนะครับเช่นการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์อะไรแบบนั้นอีกความรู้ประเภทหนึ่งก็คือความรู้ทางด้านอารมณ์หรือว่าค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมปรากฏว่ามันไปสอดคล้องครับทางออกของโรงเรียนขนาดเล็กที่เขาพยายามจะมีตัวตนท่ามกลางการขาดแคลนทรัพยากรที่เขาไม่สามารถจะพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหรือหลักสูตรท้องถิ่นที่หลักสูตรแกนกลางเนี่ยกลางไว้ให้แล้วว่าคุณควรจะไปวางมันไว้ตรงไหนอย่างนี้ครับซึ่งมันเป็นเรื่องซับซ้อนไม่น้อยแต่จริงๆแล้วเขาทำแบบนี้ฮะโดยเขาไม่ไปเริ่มจากอาจจะไม่ไปเริ่มจากการกลางหลักสูตรแกนกลางออกมาด้วยซ้ำแต่เขาทำเพราะมันนี่มันคือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นแล้วก็นักเรียนก็พอให้ทำแบบนี้มันสอดคล้องกับทักษะแล้วก็วิถีชีวิตของเขาด้วยครับทำยังไงที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยเราจะทำให้เขารู้สึกภาคภูมิใจภาคภูมิใจถ้าเราไปเข้าถ้าศัพท์ทางวิชาการก็จะเรียกว่า intervention การเข้าไปแทรกแซงการเอากฎระเบียบอะไรที่ไปสร้างขึ้นมาแล้วเอาไปหยิบสิ่งที่ชุมชนเขาทำอยู่แล้วเช่นหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อจะเข้ามาสู่สิ่งที่รัฐหรือว่าสิ่งที่โครงสร้างทางการบริหารแบบนี้เซตขึ้นมาเนี่ยมันไปลดแรงจูงใจเขาลงหรือเปล่าในที่สุดเราก็สิ่งที่เขาเคยปฏิบัติจริงเนี่ยอย่างเช่นไปเซตแบบฟอร์มขึ้นมาแทนเขาอาจจะวางมือจากสิ่งที่อยู่ในฟิลอยู่ในภาคสนามกลับมาทำเอกสารอะไรแบบนี้ครับแล้วจากที่เคยเขามีความสุขกับการที่จะถ่ายทอดหรือว่าพานักเรียนเนี่ยเรียนรู้ในสิ่งที่มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเขาพอเราเอาอะไรที่มันเป็นทางการไปเซตสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็นระบบเนี่ยขึ้นมานะครับแรงจูงใจหรือว่าความกระตือรือร้นหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะลดลงหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อคำหนึ่งคือส่งในนอกจากจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วมันเกิดจากประสบการณ์ของผมด้วยอะคือเราเคยทำอยู่ดีๆเราเคยปฏิบัติจริงๆพอไปหยิบตรงนั้นเนี่ยเพื่อเข้าสู่ระบบรายงานเข้าสู่ระบบแบบฟอร์มอย่างเนี้ยมันกลายเป็นว่าเราไม่สามารถจะทุ่มเทกับตรงนั้นได้เต็มที่ก็อยากจะให้ทุกฝ่ายนะครับเปิดอกคุยกันอย่างจริงจังในเรื่องโดยเฉพาะแนวคิดเรื่องการปฏิรูปการศึกษานี่แหละเราปฏิรูปตรงไหนมันถึงจะถูกจุดมันถึงจะตรงกับรากเหง้าของปัญหาจริง
1: ๆเราพูดมาหลายครั้งแล้วนะคะว่าการศึกษาเนี่ยต้องเอาทุกภาคส่วนเป็นศูนย์กลางในการผลักดันต้องเอานักเรียนเป็นศูนย์กลางต้องเอาครูเป็นศูนย์กลางต้องเอาผอ.เป็นศูนย์กลางสรุปทั้งหมดคำว่าศูนย์กลางเนี่ยคือการที่ประชาชนได้รับอำนาจมากขึ้นในการเป็นส่วนร่วมในการผลักดันการศึกษาเรามองว่าการกระจายอำนาจเนี่ยค่ะจะเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาการศึกษาให้มันทั่วถึงเพราะว่าประเด็นสำคัญของการเรียนรู้คือ relevantคือความเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับการเรียนรู้ของเด็กถ้าเด็กเรียนไปแล้วเขารู้สึกว่าบทเรียนที่เขาได้เรียนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตของเขาเขาก็ไม่มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะฉะนั้นการกระจายอำนาจการกระจายโอกาสการกระจายการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวผลักดันที่สำคัญที่จะให้เด็กสามารถรู้สึกว่าสิ่งที่เขาเรียนอยู่มีบทบาทกับชีวิตของเขาและเขาจะตั้งใจเรียนการกระจายการศึกษาเนี่ยคือทำยังไงให้เด็กตั้งใจเรียนทำยังไงให้เด็กตั้งใจเรียนด้วยตัวของเด็กเองทำยังไงให้เด็กตั้งใจเรียนแล้วมีความคิดวิเคราะห์ด้วยตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นเราต้องผลักดันค่ะให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออกทำกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมทำเป็นทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สำคัญของการศึกษา
2: เวลาแล้วนะคะที่การกระจายอำนาจในทุกภาคส่วนจะเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ที่สามารถจัดหรือออกแบบการศึกษาร่วมกันได้โดยมีอิสระความคล่องตัวในการบริหารและจัดการศึกษาที่เหมาะสมต่อตัวผู้เรียนและพื้นที่ให้มากที่สุดเพราะเป้าหมายที่สำคัญนะคะก็คือผู้เรียนได้นำไปใช้ในชีวิตจริง เรียนแล้วเกิดการเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ช้างจัดเป็นสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันเนื่องมาจากปัญหาหลักที่พบมากคือความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์การจับลูกช้างมาเลี้ยงที่เป็นช้างบ้านและนำมาเร่ร่อนในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ผิดธรรมชาติของช้างสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสนพระราชหฤทัยช้างมากทรงตระหนักว่าทรัพยากรช้างไทยนับวันที่ลดจำนวนลงและใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินเมื่อพุทธศักราช 2541พระองค์จึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารวมถึงให้สวัสดิการแก่ช้างบ้านในการกลับไปดำรงชีวิตอิสระในป่าธรรมชาติปัจจุบันมีโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช้างหลายโครงการเพื่อสนองพระราชดำริดังเช่นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนึ่งในพื้นที่นี้เคยมีปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าภายหลังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองแนวพระราชดำริดำเนินการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนกับช้างและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายตามพระราชประสงค์ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานของคณะองคมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่18เมษายน2559พบว่ามีประชากรช้างเพิ่มมากขึ้น
1: ก็ถือได้ว่าพื้นที่โครงการอนุรักษ์ช้างไทยที่กุยบุรีนั้นมีได้รับความสำเร็จแล้วก็มีผลพลอยได้ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนักท่องเที่ยวนักอนุรักษ์จากทั่วโลกก็พากันมาดูว่าทำอย่างไรเราถึงประสบความสำเร็จตรงนี้นะฮะและชาวบ้านชาวไร่ที่มีพื้นที่ทำกินติดกับป่าก็มีความรักมีความสำนึกมีความตระหนักในความสำคัญของช้างด้วยบางครั้งก็มีการปล่อยช้างอยากจะกินเข้ามากินก็ปล่อยไม่มีการทำร้ายช้างเหมือนในอดีตนะครับพวกเราต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานแนวคิดนี้ไว้ให้ก็เชื่อแน่ว่าช้างบริเวณป่ากุยบุรีซึ่งนับวันจะทวีจำนวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกปี
0: นอกจากนี้ยังมีมูลที่คืนช้างสู่ธรรมชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์อยู่ที่อาคารหัวเส้นแห่ง2ชั้น7ถนนเยาวราชกรุงเทพมหานครซึ่งตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2545ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งดำเนินการช่วยเหลือและปล่อยช้างคืนช้างสู่ธรรมชาติไปแล้วรวม93ตัวในพื้นที่ป่า3จังหวัดคือลพบุรีลำปางและจังหวัดสกลนครณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูพานที่มีการเฝ้าติดตามพบว่าส่วนใหญ่ช้างมีชีวิตอย่างมีความสุขในพื้นที่ป่าอีกทั้งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างโรงพยาบาลช้างณบริเวณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เปิดทำการรักษาช้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆศูนย์แห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่เลี้ยงฝึกและดูแลช้างอย่างครบวงจรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านอาหารและแหล่งน้ำแล้วยังมีโรงเรียนฝึกควานช้างที่สำคัญยิ่งในทุกวันจะมีการแสดงของช้างแสนรู้รวมทั้งยังเป็นสถานที่ดูแลช้างต้นหรือช้างสำคัญของพระมหากษัตริย์ถึง6ช้างปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีช้างอยู่ในความดูแลกว่า100เชือกช้างถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของสยามประเทศมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและยังมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันหลักคือพระมหากษัตริย์ช้างนอกจากจะมีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยแล้วยังผูกพันกับวิถีชีวิตสังคมไทยเสมอมาซึ่งพระองค์ทรงเริ่มปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติมาตั้งแต่พุทธศักราช2540ถึง2543
2: พระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการรักช้างเป็นอย่างยิ่งนะครับพระองค์เนี่ยทรงมีโครงการในพระราชดำริของพระองค์หลายโครงการที่เกี่ยวกับช้างนะครับและที่เกี่ยวกับสถาบันโฆษบาลที่ดำเนินการตามพระราชดำริของพระองค์ท่านก็มีโครงการสัตวแพทย์สัญจรทุกครั้งที่พระองค์เสด็จมาที่ศูนย์รักช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติเราเนี่ยนะครับพระองค์ท่านทรงพระราชทานเงินไว้นะฮะให้ใช้ในกิจกรรมของศูนย์รักช้างไทยเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลช้างเนี่ยท่านพระราชทานที่โรงพยาบาลช้างเฉพาะจุดที่โรงพยาบาลช้างท่านพระราชทาน1ล้านบาทเพื่อเ

0: ช้ในการปรับปรุงดูแลโรงพยาบาลของเรานะครับ
1: ด้วยสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ไม่เพียงแต่จะทรงห่วงใยทุกสุขของประสบกรณิกรบนพื้นแผ่นดินนี้เท่านั้นความห่วงใยของพระองค์ยังครอบคลุมในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนสิ่งมีชีวิตในพื้นป่าด้วยเช่นกันโดยเฉพาะช้างเมื่ออดีตในประเทศมีช้างกว่า 10,000 ตัวต่อมาเหลือเพียงประมาณ 3,000 ตัวจากพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณวันนี้มีประชากรช้างเพิ่มขึ้นกว่า 4,000 ตัว

่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาในสารคดีชุด100ปีบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับเมืองคิวนั้นต้องถือว่าเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศเยอรมนีนะครับเนื่องจากว่ามีการขุดคลองลัดที่มีชื่อว่าคลองคิว1วันของการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาที่สั้นมากๆนะครับแต่เมื่อทีมงานของเราได้เดินทางไปถึงที่นั่นในระยะเวลา100ปีให้หลังนะครับเราก็ได้พบกับเรื่องราวและหลักฐานต่างๆมากมายครับที่เป็นประจักษ์พยานได้ว่าการเสด็จประพาสเมืองคิวครั้งนั้นได้ยังประโยชน์ให้กับสยามประเทศของเรามากน้อยเพียงไรครับ

จากนอร์เวย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือพระที่นั่งอ่าวเบียนผ่านคาบสมุทรจัตแลนด์ลงมาถึงเมืองคิวในวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2450คณะผู้บริหารอู่ต่อเรือของบริษัทกรุ๊ปที่เมืองคิวได้ส่งเรือกลไฟไปรับเสด็จพระองค์ถึงเรือพระที่นั่งและมาเฝ้ารอรับเสด็จที่ท่าเรือหน้าโรงแรมเซบาเดอันสตาวซึ่งทางการจัดถวายเป็นที่ประทับแรมที่ตั้งเมืองคิวอยู่บนคาบสมุทรจัตแลนด์แถบชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลบอลติกในจุดปลายสุดบริเวณอ่าวแคบๆที่เรียกว่าคิวฟยอร์ด

0: ศตวรรษที่แล้วหลังการรวมแคว้นปรัสเซียกับแคว้นต่างๆเข้าด้วยกันและสถาปนาขึ้นเป็นจักรวรรดิเยอรมันเมืองเคียลก็พัฒนาขึ้นเป็นเมืองท่าศูนย์กลางทางการเดินเรือของเยอรมัน
1: เมืองคิวเนี่ยเป็นเมืองหลวงของแคว้นเชวิตโฮสเทนนะครับทางด้านเหนือของเยอรมันนะครับปัจจุบันนี้ก็มีประชากรประมาณ 240,000 คนหลังจากที่เกิดการขุดคลองคิวแล้วเนี่ยก็ทำให้เมืองนี้เป็นเมืองที่มีความสำคัญนะครับทางด้านทหารมากพอมีความสำคัญแล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดกลายเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์

ช่วงเวลานั้นเยอรมนีกำลังแผ่ขยายแสนยานุภาพทางการเดินเรือแข่งขันกับชาติมหาอำนาจขั้วตรงข้ามทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสโดยมีโครงการพัฒนาทางทะเลเกิด

0: หนึ่งในโครงการที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการขุดคลองเชื่อมต่อระหว่างทะเลเหนือกับทะเลบอลติกโครงการขุดคลองสายนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อพุทธศักราช2430ความยาวของคลองนี้มีระยะทาง98กิโลเมตรรัฐบาลเยอรมนีประกาศ2438ในช่วงแรกคลองนี้มีชื่อว่าคลองไกเซอร์วินเฮนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าไกเซอร์วินเฮนที่1ในฐานะจักรพรรดิผู้ทรงรวมชาติเยอรมนีสำเร็จและในภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นคลองเพียวเพราะขณะนั้นเยอรมนีกำลังเตรียมโครงการขยายคลองให้กว้างขึ้นในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ยังทรงเปรียบเทียบว่าคลองเคียวแตกต่างจากคลองสุเอซซึ่งขุดขึ้นเพื่อการพาณิชย์เป็นหลัก
1: เดี๋ยวนี้ว่าแค่ไปเพราะเรือรบตะเบงใหญ่ขึ้นไปขับคลองจะขุดให้กว้างอีกเท่าหนึ่งคลองนี้ไม่เหมือนคลองสุเอซไม่ใช่คลองค้าขายเป็นคลองที่สำหรับจะเอาเรือรบไปข้ามทะเลอังกฤษไม่ต้องให้ไปอ้อมแหลมยุทแลนด
0: ์เยอรมนีมีแผนขุดคลองเคียวขึ้นเพื่อใช้เป็นเส้นทางนำเรือรบออกสู่ทะเลเหนือซึ่งอาจสร้างความหวั่นเกรงให้แก่อังกฤษอยู่ไม่น้อยเพราะเรือรบสามารถลัดผ่านคาบสมุทรยัตแลนด์โดยไม่ต้องเดินทางอ้อมผ่านน่านน้ำเดนมาร์กที่สำคัญคลองเคียวยังมีลักษณะทางกายภาพคล้ายคลึงกับคลองกลัดซึ่งเป็นโครงการใหญ่ที่เคยมีแผนจะดำเนินการมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ต้องหยุดชะงักไปเพราะเหตุผลด้านความมั่นคงน่าสังเกตว่าการทอดพระเนตรคลองเคียวในครั้งนั้นจะเกี่ยวข้องกับโครงการขุดคลองกลัดของสยามหรือไม่อย่างไร
2: ประเทศเยอรมันเหมือนประเทศไทยหลายประการโดยเฉพาะทางทะเลนะฮะเรื่องแรกคือเป็นประเทศที่คล่อมทะเลเหมือนกันเยอรมันมีทะเลบอลติกทางตะวันออกกับทะเลเหนือทางตะวันตกไทยเรามีอ่าวไทยทางด้านตะวันออกซึ่งเป็นลักษณะน้ำตื้นเหมือนทะเลบอลติกนะฮะแล้วก็มีทะเลอันดามันทางตะวันตกฮะรูปพรรณสันฐานก็มีความคล้ายคลึงกันมากจริงๆแล้วถ้าเอาแผนที่ประเทศไทยกับประเทศเยอรมันเนี่ยมาเปรียบเทียบกันโดยการกลับหัวนะฮะความเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นขวานเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าของเยอรมันเนี่ยขวานก็ด้ามสั้นและสันหนากว่าแต่มีลักษณะเหมือนกันมากแล้วก็อยู่ในบนเส้นแหวงที่ต่างกันของเราอยู่ประมาณ9องศาถึง6องศา9องศาในขณะที่เขาอยู่50กว่าองศาทางเหนือท่านเสด็จไปคลองคิวท่านก็คงจะไปดูที่คลองคิวท่านก็คงจะมองเล็งเห็นแล้วว่าประเทศไทยเราอาจจะมีปัญหาเช่นกับเยอรมันกันเพราะว่าเราก็มีเพื่อนบ้านซึ่งอาจจะเป็นศัตรูเมื่อไหร่ก็ได
3: ้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะครับอังกฤษก็เข้ามาขอขุดคลองคอดกาดนะครับจนกระทั่งตอนหลังนะฝรั่งเศสก็ขอเข้ามาขุดคลองคอดกาดโดยเฟอร์ดินานด์เดอเลสเซปเนี่ยนะครับก็คือคนที่ขุดคลองสุเอซนะครับเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์ทรงไม่อนุญาตนะครับเพราะว่าตรงนี้คลองคอดกาดเนี่ยมีนัยยะนะครับในย่าจริงๆเหมือนคลองคิวเหมือนคลองปานามานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดประโยชน์เนี่ยมากมายแต่สิ่งที่เกิดผลเสียเนี่ยก็มากมายเท่าเทียมกันนะครับด้วยพระวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลของพระองค์นะครับท่านพระองค์ก็ไม่อนุญาตแล้วเพราะนั้นผมเชื่อว่าตอนที่พระองค์เสด็จไปเยอรมันประพาสเยอรมันเนี่ยแล้วส่งไปแวะนะครับประพาสเมืองฮัมบูร์กนะครับประพาสเมืองคิวและคลองคิวเนี่ยพระองค์คงอยากจะทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับคลองลัดประเภทนี้สามารถกล่าวได้ว่าถ้าในสมัยของพระองค์เนี่ยนะครับหากมีการขุดคลองกระเนี่ยประเทศสิงคโปร์จะเกิดผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับเราก็จะดูว่าเอ้ยถ้าเช่นนั้นเนี่ยคลองกระก็น่าจะเป็นคลองกระที่เกิดประโยชน์อันนั้นเรามองแง่เดียวนะครับอีกแง่หนึ่งก็คือว่าสิ่งที่จะตามมานะครับในสมัยของพระองค์ก็ตามหรือแม้กระทั่งปัจจุบันก็ตามเรามีการค้นพบว่าคลองกระที่เกิดประโยชน์มหาศาลนั้นเนี่ยเมื่อขุดแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นของประเทศไทย
0: ปัจจุบันคลองเคียวเป็นเส้นทางเรือที่สำคัญเชื่อมโยง

การค้าระหว่างประเทศในแถบทะเลบอลติกกับประเทศอื่นทั่วโลกโดยพุทธศักราช2550มีเรือเดินสมุทรใช้เส้นทางคลองคิวนี้มากกว่า 43,000 ลำ

ื่อเสียงของเมืองเคียวเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเป็นเมืองอู่ต่อเรือมานานนับร้อยปีและที่นี่คือสำนักงานใหญ่ของอู่ต่อเรือโฮวาสแวกดอยเช่แวบหรือฮาเดเวอู่ต่อเรือขนาดใหญ่ที่สุดของเยอรมนีของบริษัทกรุ๊ปและเป็นอู่ต่อเรือดำน้ำที่ทันสมัยที่สุดในโลกมีผลงานต่อเรือดำน้ำให้แก่กองทัพเรือหลายประเทศรวมทั้งเป็นอู่ต่อเรือแห่งเดียวกับที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรเมื่อร้อยปีก่อน

0: ได้เห็นเรือไอรอนแคร็กกำลังติดเหล็กแล้วจึงขึ้นไปดูโรงงานบนบกซึ่งเป็นที่ต่อเรือปลูกโครงเหล็กหลังใหญ่ต่อในร่มอู่ที่ทำการนี้ตั้งที่กิลซึ่งพ่อไปดูนี้ทำทั้งเรือหลวงในเยอรมันและเรือประเทศต่างๆมีที่ทำการใหญ่ๆเป็น5ตำบลด้วยกัน
1: ในสมัยพระเจ้าไคเซอร์วิลเฮมที่2เนี่ยอู่นี้ก็ขยายขึ้นสร้างเรือสินค้าสร้างอะไรขึ้นเพราะเยอรมันเริ่มสร้างพาณิชย์นาวีบริษัทครุปซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ยักษ์ใหญ่ในเยอรมันซึ่งทำเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็กกล้าเหล็กหนักทั้งหลายก็เข้ามาร่วมกิจการเข้ามาร่วมกิจการนะครับคงจะส่งเหล็กให้กับบริษัทโฮบัลส์แฟกเนี่ยต่อเรือครับบริษัทนี้ก็ขยายกิจการขึ้นมาเรื่อยๆในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นี่ก็โอ้ต่อเรือดำน้ำเยอะมากเลยเยอะต่อเยอะแล้วก็ถูกจมไปเยอะนะครับตอนหลังต่อเป็นร้อยเป็นแบบเป็นโหลเลยนะฮะแล้วก็จมเป็นโหลคาอู่ก็เยอะเพราะว่าถูกพันธมิตรมาทิ้งระเบิดนะฮะทิ้งระเบิดอู่นี้ก็เจริญก้าวหน้าขึ้นมามากนะฮะทั้งด้านต่อเรือพาณิชย์แล้วก็เรือดำน้ำ
2: ขณะนั้นอู่ต่อเรือฮาเดเวย์บริหารกิจการโดยกุสตาฟกรุฟฟอนโบเลนอุนฮาร์บาร์กซึ่งเป็นบุตรเขยผู้สืบทอดกิจการต่อจากฟรีดริชอันเฟรดกรุ๊ป

ย้อนกลับไป10ปีก่อนหน้านั้นพุทธศักราช2440ในคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกฟรีดริชอันเฟรดลุปผู้นี้ได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสำนักงานใหญ่บริษัทลุปที่เมืองเอสเซนและประทับแรมอยู่ที่วิลล่าฮือเกลของแฮกรุปเป็นเวลา3วันเพื่อทอดพระเนตรกิจการต่างๆของโรงงานให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กและอาวุธสงครามและได้พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์นี้พร้อมทั้งพระปรมาภิไธยไว้ณวิลล่าฮือเกลด้วย

1วันหลังจากเสด็จประพาสเมืองคิวนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถไฟพระที่นั่งเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังกรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของประเทศเยอรมนีในวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2450ครับ100ปีผ่านไปนะครับบนประวัติศาสตร์ของมหานครแห่งนี้ได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงครั้งแล้วครั้งเล่านะครับเราจะมาร่วมกันก้าวตามรอยเสด็จนะครับเส้นทางประพาสในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านที่กรุงเบอร์ลินมาร่วมกันย้อนอดีตกลับไปดูเรื่องราวในหน้าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับของกรุงเบอร์ลินในวันนี้ด้วยครับ

0: วันแรกที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงเบอร์ลินพระองค์ทรงเล่าถึงคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ4คนที่ได้เดินทางมาถวายการตรวจรักษาพระวรกายและผลการตรวจรักษาครั้งนั้นก็ปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: เมื่อก่อนพ่อจะมาเบอร์ลินได้โทรเลขสั่งให้หาหมอดีๆมาตรวจอีกสักคนหนึ่งเพราะจวนจะกลับแล้วควรจะตรวจให้รู้อาการที่ได้มารักษาตัวมีผลอย่างไรหรือจะยังควรรักษาอย่างไรต่อไปอีกบ้างเขาหาได้โปรเฟสเซอร์ที่มีชื่อเสียงสำคัญ3คนกับผู้ชำนาญในการรักษาจมูกอีกคนหนึ่งมาตรวจตกลงเห็นว่ายังไม่ปกติดีขอให้งดการที่จะเที่ยวเตร่ต่อไปนั้นเสียให้เปลี่ยนไปรักษาตัวที่ฮอมเบิร์กซึ่งเป็นเมืองอาบน้ำเมืองหนึ่งเหมือนกันอยู่ใกล้แฟรงเฟิร์ตมอบหน้าที่ให้โปรเฟสเซอร์เกรลไปเป็นผู้จัดการ

หนึ่งศตวรรษที่แล้วกรุงเบอร์ลินที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนนั้นเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิเยอรมันที่กำลังเรืองอำนาจอยู่ในยุโรป

พียง7ปีหลังการเสด็จประพาสกรุงเบอร์ลินสงครามโลกครั้งที่1ก็อุบัติขึ้นในพุทธศักราช2457และอีก25ปีต่อมาก็เกิดสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งปิดฉากลงพร้อมกับการล่มสลายของระบอบนาซีเวลานั้นเกิดความหวาดระแวงไปทั่วโลกเยอรมนีต้องแบ่งดินแดนออกเป็น2ประเทศสหภาพโซเวียตผู้นำกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์มีอิทธิพลเหนือเยอรมนีตะวันออกโดยมีเมืองหลวงอยู่ที่เบอร์ลินส่วนเยอรมนีตะวันตกมีเมืองหลวงอยู่ที่กรุงบอนปกครองโดยกลุ่มเสรีนิยมจากการสนับสนุนของฝ่ายพันธมิตรคือสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสความขัดแย้งระหว่างสองขั้วรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นสงครามเย็นและมาถึงจุดตึงเครียดเมื่อเยอรมนีตะวันออกได้สร้างกำแพงเบอร์ลินขึ้นในพุทธศักราช2504ป้องกันคนของตนหลบหนีข้ามไปฝั่งตะวันตกทำให้ดินแดนทั้งสองตัดขาดจากกันโดยสิ้นเชิง

กระทั่งพุทธศักราช2533ปีที่กำแพงเบอร์ลินพังทลายลงท่ามกลางเสียงโห่ร้องยินดีของชาวเยอรมันที่ได้กลับมารวมดินแดนเป็นหนึ่งเดียวกันในที่สุดกรุงเบอร์ลินก็กลับคืนเป็นเมืองหลวงของเยอรมนีอีกครั้งแน่นอนว่าย่อมส่งผลในทางที่ดีต่อการพัฒนาความพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเยอรมนีด้วยเช่นกัน

ัจจุบันกรุงเบอร์ลินมีฐานะเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งหนึ่งในยุโรปทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจวิทยาการเทคโนโลยีวัฒนธรรมการคมนาคมและการสื่อสารมวลชนหลากหลายแขนงการเดินทางมาที่มหานครแห่งนี้อีกครั้งตามเส้นทางเสด็จประพาสเมื่อร้อยปีก่อนในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านน่าจะฉายภาพให้เราได้เห็นว่าการเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่มีความสำคัญเพียงใดและเบอร์ลินในวันนี้เปลี่ยนแปลงไปจากศตวรรษที่แล้วอย่างไร

เริ่มจากถนนอุนเตอร์เดนลินเดนถนนสายสำคัญที่สุดสายหนึ่งของเยอรมนีที่ทอดตัวยาวไปถึงประตูชัยกรุงเบอร์ลินเป็นหนึ่งใน3ถนนต้นแบบของการตัดถนนราชดำเนินที่สง่างามเพื่อเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังดุสิตถนนสายนี้พระองค์มีพระราชดำริให้สร้างขึ้นในพุทธศักราช2442หลังการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก

ส่วนที่นี่คือจตุรัสวินเฮมบริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของโรงแรมไกเซอร์ฮอฟที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาประทับแรมเวลานั้นเป็นโรงแรมหรูขนาดใหญ่แห่งแรกในกรุงเบอร์ลินในภายหลังเจ้าของโรงแรมแห่งนี้เป็นพวกฝักใฝ่ในขบวนการนาซีของฮิตเลอร์และใช้พื้นที่บริเวณชั้นบนของโรงแรมเป็นศูนย์บัญชาการใหญ่ของพรรคนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กองทัพฝ่ายพันธมิตรได้ทิ้งระเบิดโจมตีโรงแรมนี้จนแทบไม่เหลือซากร้อยปีหลังการเสด็จประพาสบริเวณจตุรัสวินเฮมจึงไม่หลงเหลือร่องรอยของโรงแรมไกเซอร์ฮอฟให้เราได้เห็นอีก

ที่นี่คือมหาวิหารแห่งกรุงเบอร์ลินสร้างขึ้นตามคำบัญชาของพระเจ้าไกเซอร์วินเฮนที่2มหาวิหารนี้เป็นของนิกายโปรเตสแตนต์มีขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเบอร์ลินและได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดงานสถาปัตยกรรมยุควินเฮมเมเนียนช่วงสงครามโลกครั้งที่2มหาวิหารนี้เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจนต้องปิดบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่ไปนานนับ10ปีและเปิดใช้อีกครั้งในพุทธศักราช2536บนพื้นที่ 350,000 ตารางเมตรใจกลางกรุงเบอร์ลินเป็นที่ตั้งของสวนสัตว์เบอร์ลินสวนสัตว์แห่งแรกของเยอรมนีที่เปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่พุทธศักราช 2387สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่และทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าเดิมสวนสัตว์เบอร์ลินเคยอยู่ในการดูแลของรัฐบาลแต่ไม่ประสบความสำเร็จจึงต้องให้เอกชนเข้ามาดำเนินการแทนห่างออกไปจากกรุงเบอร์ลินทางตะวันตกเกือบ40กิโลเมตรคือเมืองนาวเอนเมืองเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางความสงบเงียบแต่มีความสำคัญเพราะเป็นฐานที่ตั้งเครื่องส่งวิทยุโทรเลขมาตั้งแต่พุทธศักราช2449นับเป็นสถานีวิทยุโทรเลขที่เก่าแก่ที่สุดในโลก100ปีที่แล้วสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรสถานีเครื่องส่งโทรเลขแบบไร้สายที่นี่จอร์จฟอนอาโคหนึ่งในผู้บริหารสถานีผู้คิดค้นระบบโทรเลขไร้สายขึ้นในเยอรมนีและเป็นนักพัฒนาโทรเลขไร้สายคนสำคัญในยุโรปได้กราบบังคมทูลถึงรายละเอียดเทคโนโลยีโทรเลขไร้สายซึ่งมีรัศมีการติดต่อได้ไกลจากศูนย์กลางถึง 1,500 กิโลเมตรและได้ทรงทดลองส่งโทรเลขไปยังเมืองนอร์ไดซึ่งอยู่ห่างออกไปราว100กิโลเมตรทางฝั่งทะเลตะวันตก

เป็นไปได้ว่าการทอดพระเนตรกิจการโทรเลขไร้สายครั้งนั้นทรงนำวิทยาการใหม่ๆมาพัฒนากิจการโทรเลขของสยามซึ่งได้เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วกว่า32ปีโดยพระองค์ทรงริเริ่มกิจการโทรเลขขึ้นในพุทธศักราช2418มีการวางเสาโทรเลขเป็นทางรถไฟสายแรกจากกรุงเทพถึงสมุทรปราการ

จากนั้นพุทธศักราช2426ก็ทรงมีพระบรมราชโองการให้จะตั้งกรมโทรเลขขึ้นโดยแฮคอมันชาวเยอรมันได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นปลัดบัญชาการกรมไปรษณีย์โทรเลขทำหน้าที่วางรากฐานงานไปรษณีย์โทรเลขของสยามในยุคแรกเริ่ม

บนพื้นที่ 24,000 ตารางเมตรที่ถนนตัวสายถนนสายการค้าในกรุงเบอร์ลินเป็นที่ตั้งของห้างคาร์ฟเฮาส์เดลเวสเมนต์หรือชื่อย่อว่าคาเดเวห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเริ่มเปิดกิจการในพุทธศักราช2450ก่อนหน้าที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่เพียงไม่กี่เดือนสงครามโลกครั้งที่2สร้างความเสียหายอย่างหนักแก่ห้างคาเดเวเมื่อสงครามยุติจึงมีการซ่อมแซมและขยายพื้นที่เพิ่มเติมต้นเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2493ชาวเบอร์ลินกว่า 180,000 คนมาชุมนุมกันที่หน้าห้างโดยถือว่าห้างนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นครั้งใหม่พุทธศักราช2550 100 ปีหลังเสด็จประพาสเป็นโอกาสเดียวกับที่ห้างนี้มีอายุครบ100ปีแม้ภาพที่เห็นจะเต็มไปด้วยความทันสมัยแต่อีกด้านหนึ่งชาลลินยังรำลึกถึงอยู่เสมอว่าที่นี่เป็นอดีตอันปวดร้าวที่พวกเขาไม่เคยลืมห่างออกไปจากใจกลางกรุงเบอร์ลินในย่านเวดดิ้งถิ่นที่อยู่ของคนชั้นแรงงานและมีผู้ยากไร้อาศัยอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งในเยอรมนีบนพื้นที่ 270,000 ตารางเมตรเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลแวร์โซโรงพยาบาลเก่าแก่ที่เริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่พุทธศักราช2449ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านทรงเล่าว่าที่นี่เป็นโรงพยาบาลสำหรับผู้ยากไร้และเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุคนั้นโรงพยาบาลนี้ก่อตั้งโดยการริเริ่มของรูดอล์ฟแวร์โชแพทย์ชาวเยอรมันซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านมนุษยวิทยาสาธารณสุขชีววิทยาและการเมืองที่สำคัญเขายังเป็นผู้ริเริ่มงานเวชศาสตร์สังคมและจากผลงานการวิจัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษย์เขาจึงได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งพยาธิวิทยา

สงครามโลกครั้งที่สองทำให้โรงพยาบาลเสียหายไปไม่น้อยแต่ก็มีการซ่อมแซมขึ้นมาใหม่และในพุทธศักราช2546โรงพยาบาลนี้ได้รวมเข้ากับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮัมโบกลายเป็นสถานพยาบาลแห่งหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป

หลังเสด็จประพาสกรุงเบอร์ลินเป็นเวลา4วันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองคาสเซลซึ่งที่นั่นจะมีพิธีรับเสด็จโดยพระเจ้าไกเซอร์วินเฮนที่2ก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระวรกายที่เมืองบาดฮอมบวกอีก2สัปดาห์ถัดไป

การก้าวตามเส้นทางเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านของพระองค์ในครั้งนี้นะครับได้ช่วยทำให้เรามองเห็นภาพความเปลี่ยนแปลงในหน้าประวัติศาสตร์เมื่อรอบ100ปีที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนครับว่าเชื่อมโยงมาถึงการเวลาในปัจจุบันนะครับเปรียบเสมือนกับกงล้อของการเวลาที่หมุนตัวไปข้างหน้าไม่เคยหยุดยั้งครับตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับมนุษย์เราแล้วครับว่าจะสามารถศึกษาเรียนรู้และมองเห็นคุณค่าของอดีตที่ผ่านมาอันเปรียบเสมือนกับบทเรียนให้กับการเวลาในปัจจุบันและอนาคตต่อไปได้อย่างไร

0: อำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะทำไร่ทำนานะคะมีทั้งปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังแล้วก็วันนี้เนี่ยวัตถุดิบของเราก็จะเป็นมันค่ะแต่ว่าเป็นมันโบราณที่ทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหาทานยากมากๆนั่นก็คือมันสาคูค่ะตอนนี้เข้ามาในป่ามันสาคูแล้วนะคะจะว่าป่าก็ได้เนาะเพราะว่าเราปลูกค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะไม่ได้ปลูกแบบน้อยๆแล้วก็ที่เห็นนี่นะคะคือความต่างเลยเนี่ยแน่นอนว่าต้นเขาเนี่ยไม่เหมือนมันสำปะหลังแล้วก็ไม่เหมือนมันอื่นๆที่หนูจะเคยเข้าไปหาในป่าเนาะอันนั้นมันจะเป็นแบบออกเถาๆแต่นี่เหมือนเรายืนอยู่ในดงขาเลยค่ะคุณผู้ชมแบบต้นมันเหมือนใบเบยอะไรมันเหมือนขาไปหมดเลยแต่นี่แหละคือมันสาคูเนาะ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่คือดินมันก็เป็นดินที่เขาปลูกมันปลูกอ้อยนี่แหละใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอันเดียวกันเลย
0: โอ้คือดึงขึ้นมาเหมือนหัวชัยเท้าเลยนะคะไหนๆแม่ดึงขึ้นมาแล้วนะขออนุญาตแม่จ๋าหนูฝากเสียบหน่อย อันนี้นะคะคือที่แม่เขาดึงขึ้นมาที่น้องบอกว่ามันเหมือนหัวชัยเท้าอ่ะเนี่ยเพราะว่ามันขาวเดี๋ยวนะมีติดสายอันนี้อ่ะนี่พอดึงขึ้นมาคือมันขาวมากเลยค่ะเนี่ยแล้วเป็นหัวแบบเนี้ยนี่แหละคือมันสาคู
1: ใช่ค่ะ
0: คือพอดึงขึ้นมากรนึงเนี่ยนะคะมันจะมีทั้งแบบใหญ่ๆเลยเนาะใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยอันนี้ใหญ่เอาหลุดเลย มีทั้งใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีทั้งเล็กๆแบบน
1: ี
0: ้แต่ว่าหัวนี่คือขาวขาวนวลๆเหลืองๆนิดๆนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วแบบไหนที่เราแบบคือเลือกเอาไปกินเอาไปขายอะไรเงี้ย
1: อ๋อถ้าเลือกไปขายเนาะเราก็จะเลือกที่แบบสวยๆหน่อยเนาะสวยๆแบบหัวเต็มที
0: ่
1: ก
0: ็
1: คือถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือหัวเขาเริ่มใช้ได้แล้วโอเคอ่อนกำลังดีแล้วก็ไม่แก่ค่ะถ้าสมมติว่ามันแก่มันจะเปลือกนี่คือจะแห้งไปเลยแล้วเป็นสีน้ำตาล
0: อ
1: ันนี้พอดี
0: จะเป็นกับกาบแบบนี้ไหมคะ
1: ใช่ใ
0: ช่มันไม่เหมือนหัวมันไม่เหมือนคือถ้าพวกมันอะส่วนใหญ่มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับรากอันนี้มันเหมือนหน่อเนาะหัวมันมีแบบเหมือนมันจะโตออกมาได้อีกอะ
1: ได้ค่ะอันนี้มันยังไม่สุดถ้าสมมติว่ามันเต็มที่

0: ที่แล้วมันจะสุดตรงนี้แล้วก็เหมือนแบบตันๆ
1: แล้วมันจะแตกออกมาเป็นต้นใหม่ไหมคะ
0: ไม่ค่ะ
1: อ
0: ันนี้ไม่แตกอันนี้เวลาที่ขยายพันธุ์มันก็ได้ทั้งต้นทั้งหัวอย่างเงี้ยแต่มันจะไม่แตกอย่างนี้นะคะที่ต้นพันธุ์มันจะแตกมัน
1: ข้างๆอย่าง
0: นี้ใช่ๆค่ะ
1: ม
0: ันจะอยู่ตรงเวลามันจะแตกพอหัวหนึ่งนี่ออกได้หลายต้นมากเลยหัวเขาจะไอ้ต้นเขาจะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: ตามป้องป้องป้องแบบนี้ใช่ไหม
0: ค่ะถ้าหัวนี้นี่อันนี้ก็เดี๋ยวเขาก็จะแตกตรงนี้แตกขึ้นตรงนี
1: ้คือแสดงว่าอย่างนี้ก็ปลูกได
0: ้ได้ค่ะอ
1: ย่างนี้ก็ปลูกได
0: ้
1: แล้วพี่จุ๊บอกต้นก็ปลูกได้เหมือนกัน
0: ได้ค่ะ
1: ว้าขึ้นง่ายแท้แต่ว่าไม่ค่อยมีคนแบบหมายถึงว่าไม่ค่อยมีคนปลูกกันมาก
0: ใช่
1: เท่าไหร่เนาะ
0: แต่ก่อนมีเยอะแต่ว่าเหมือนแต่ก่อนมันเยอะเนาะแบบใครมีเขาก็ไม่ค่อยสนใจเหมือนถ้าเป็นอีสานก็จะเรียกว่าไม่อึดไม่อยากอะไร
1: ไม่อึดไม่อยากแปลว่า
0: ก็คือเหมือนมีเยอะแล้วไม่ค่อยอยากจะกินไม่ค่อยสนใจ อ๋อ
1: เหมือนเห็นจนเบื่อแล้ว
0: ใช่ใช่ที่ไหนก็มีที่ไหนก็มีพวกอ้อยมีมันมาอะไรเงี้ยเขาก็ไถทิ้งกันหมดเห็นแล้วก็ไถทิ้ง
1: จริงๆมันเป็นมันที่มีมาตั้งแต่เดิมไหมคะ
0: โอ้มันโบราณค่ะรุ่นสมัยนู้นล่ะคุณยายคุณตา
1: แม่จ๋าสมัยเด็กๆนี่ได้ขุดกินไหมอย่างนี
2: ้ขุดค่ะขุด
1: มันขึ้นแบบนี้ไหมคะมันเขาตั้งใจปลูกกันแบบนี้ไหมคะ
2: ไม่ตั้งใจเลยเขาปลูกไว้เล่นๆตามหัวไร่ไปนาก็พอได้ต้มกินงั้นแหละ
1: อ๋อคือแม่บอกไม่ตั้งใจเลยคือหมายถึงว่าไม่ได้ปลูกกันจริงจังแบบนี้
2: เวลาหิวก็มาต้มไม่สนใจละ
1: เหมือนเราปลูกเผือกปลูกอะไรไว้ในสวนหลังบ้านอะไรอย่างนี้แนวๆนั้นเน
2: า
1: ะมันสาคูที่เราเห็นนี้นะคะเรียกว่ามันสาคูขาวเมื่อก่อนจะปลูกเอาไว้ตามบ้านปลูกเอาไว้กินค่ะโดยเฉพาะทางภาคอีสานทุกวันนี้นะคะกลายเป็นมันที่หายากเนื่องว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยที่เคยกินตอนเด็กๆเห็นมันสาคูแบบนี้แล้วนะคะต้องนึกถึงรสชาติหรือว่านึกถึงความสนุกเวลาที่ไปขุดมันสาคูมากินแน่นอนค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดมันสาคูกันอย่างจริงจังจะสนุกสนานขนาดไหนติดตามได้ในตามอำเภอจานค่ะ
3: 1 2 3
1: เดี๋ยวให้ดินมันออกหัวจะดิ้นตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันสาคูขาวกันที่บ้านหนองเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นลักษณะต้นของมันสาคูขาวนั้นนะคะดูรวมๆแล้วคล้ายๆกับขิงข่าค่ะแต่ว่าก้านของเขาเนี่ยเป็นปล้องแข็งแตกต่างจากมันสายพันธุ์อื่นๆนะคะซึ่งมันสาคูขาวนี้นะคะจัดเป็นพืชล้มลุกอยู่ในวงเดียวกันกับคล้าพืชที่สามารถนำผิวเปลือกด้านนอกมาใช้ในการจักสารนั่นเองค่ะแต่ว่าต้นมันสาคูขาวเนี่ยก้านเขาจะไม่แข็งแล้วก็ปล้องก็จะสั้นกว่าต้นคล้านะคะไม่สามารถที่จะนำมาจักสารได้แต่ว่าต้นสาคูขาวนั้นมีหัวที่รับประทานได้ค่ะส่วนใบของเขาเองก็มีประโยชน์นะคะคนสมัยก่อนก็จะมีการนำใบมาห่อข้าวหรือว่าห่อปลาย่างเอาไว้ไปกินในไร่ในนาค่ะต้นมันสาคูขาวนั้นเมื่อเริ่มออกดอกดอกของเขาจะเป็นสีขาวเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าต้นนั้นสมบูรณ์เริ่มที่จะมีหัวใต้ดินและขนาดของหัวนั้นก็ใหญ่พอที่จะเริ่มขุดได้แล้วค่ะ คือเราจะใช้จอบเนี่ยเปิดข้างๆก่อนแล้วก็ใช้เสียมเนี่ยเลาะมันใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับพอเอารากมันออกนิดนึงครับ
1: แต่ก็ต้องระวังโดนหัวมันด้วยใช่ไหมพี่
4: ใช่ครับ
1: นี่คือเราขุดรอบๆแล้วเราก็ดึงเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: หนึ่งสองสามหนักมากมันแน่นมากนะคะใหญ่หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้แต่หนักโอเคนี่ค่ะเขย่าให้หูหนักมากเขย่าให้ดินมันออกหัวจะดิ้นโอเคหนักมากดินประมาณ3โล1 2 3ดูงานมีสักกี่หัวอันนี้ได้นะพี่เจ้าเนาะ
0: ได้ค่ะ
1: อ่ะวางนี่ก่อนแล้วกันนะ
0: หนึ่ง
1: สอง

0: ครูที่ได้จากต้นนี้ต้นเดียวปกติก็จะประมาณนี้แหละใช่ไหมพี่ยุคือที่เขาให้ผลผลิตอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่โอ้
2: แต่ถ้าเจอเง่าใหญ่กว่านี้จะเยอะกว่านี
0: ้คือหมายถึงเง่านี่หมายถึงแบบตัวหัวแม่มันอย่างนั้นเหรอคะต้นแม่ใช่ไหมที่เราไปปลูก
1: อันนี้น่าจะเป็นแบบกลาง
0: ๆ
1: ยังใหญ่ยังมีเง่าที่ได้เยอะกว่านี้อยู
0: ่แสดงว่า
1: แล้วก็ได้น้อยกว่านี้ก็มี
0: แสดงว่าเง่าที่เราไปปลูกต้นแรกเนี่ยถ้าเกิดว่ามันใหญ่มันสมบูรณ
1: ์
0: เวลาที่กอมันแตกมันก็จะใหญ
1: ่ใหญ
0: ่แล้วก็ให้หัวแบบดี
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงนะ2กอนี่ก็เหนื่อยแล้วนะ หัวของมันสาคูเนี่ยมันจะมี2แบบหลักๆเลยนะคะคือเห็นหน้าตาเขาคล้ายกันขาวๆเนี่ยพี่กบบอกว่ามันมีประเภทที่สามารถแตกเป็นหน่อได้เราดูจากปลายถ้าปลายมันแหลมแบบนี้เหมือนอารมณ์หน่อกล้วยเนาะที่มันจะโตนะถ้าปลายแหลมๆแบบนี้นะคะเขาสามารถที่จะกลายมาเป็นต้นต่อไปได้แต่ถ้าปลายทู่ๆแบบนี้กินค่ะ
3: ใช่
0: ไหม เอาไปกินค่ะ
3: ก
0: ิน
3: ไม่ได้เสี้ยนมันจะเยอะ
0: อันนี้เสี้ยนเยอะไอ้แหลมๆนี่เสี้ยนเยอะเลย
3: อันนี้ยังโตได้อย
0: ู่โอเคอ่ะแสดงว่าอันนี้กิน
3: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็กินนี่อืมโอ้มันต่างกันชัดอยู่นะหนูว่าเนี่ยหัวมันแหลมชัดเลยอ่ะหัวของมันสาคูนั้นหลักๆจะมี2แบบซึ่งสามารถทานได้ทั้งคู่นะคะแต่เราต้องมาดูว่ามันสาคูในส่วนที่เป็นลักษณะยอดแหลมๆนั้นนะคะถ้าเกิดว่ายอดนั้นแหลมมากเกินไปเนี่ยแสดงว่าใกล้ที่จะกลายเป็นหน่อแล้วเนื้อด้านในนั้นจะเป็นเสี้ยนเยอะมากแล้วก็เหนียวมากค่ะหรือถ้าหากว่ามันนั้นหัวเล็กมากๆนะคะเซียนก็จะเยอะเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่คุณผู้ชมจะเลือกซื้อมันสาคูก็ต้องเลือกขนาดที่ค่อนข้างใหญ่หัวทู่ซึ่งก็จะทำให้เซียนนั้นค่อนข้างน้อยค่ะแต่ถึงยังไงนะคะลักษณะของเนื้อมันสาคูนั้นก็จะมีเซียนอยู่ในตัวอยู่ดีโดยเฉพาะเวลาที่กินสดๆค่ะเช็ดก่อนอันนี้เช็ดแล้วนะเหมือนกินมันแกวรสชาติมันหวานๆแต่ว่ารู้เลยว่ามันมีแป้งแล้วก็มีดินด้วย
1: ค่ะ
0: มีดินดิเนี่ยเขาดัดเช็ดแล้วนะ แต่ว่า คือที่พี่จุ๊บบอกว่ามันเป็นเส้นๆเนี่ยติดฟันเลยเนี่ย
1: อ๋อเหรอ
0: เป็นเส้นจริงๆค่ะเนื้อเขาเป็นเส้นแต่ว่ากรอบถ้าเกิดกัดสดๆจะมีรสชาติออกหวานๆแป้งๆเป็นมันที่กินดิบได้นะคะไม่เหมือนพวกมันสำปะหลังเนา
1: ะ
0: มันสำปะหลังกินไม่ได้นะคะแต่ว่ามันสาคูเนี่ยทานสดๆได้ใช
4: ่ดี
0: แป้งมันเยอะมากเลยกินแล้วรู้สึกว่าแป้งมันเยอะมากค่ะแล้วเสี้ยนก็เยอะมากๆด้วย ขอโทษนะคะต้องคายออกมาแบบนี้เลยค่ะมันเป็นเส้นอย่างจริง
1: ค่ะ
0: แต่เดี๋ยวต้องไปลองดูว่าถ้าสุกแล้วมันจะเป็นยังไงเนา
1: ะ
0: มันสาคูที่ขุดขึ้นมาแล้วนะคะชาวสวนเขาจะเก็บต้นเอาไว้แล้วก็นำมาแยกเป็นหน่อจากนั้นก็จะนำไปปลูกในพื้นที่ใหม่ไม่นานต้นมันสาคูขาวก็จะเริ่มแตกกอค่ะปกติแล้วนะคะถ้าปล่อยให้เขาโตตามธรรมชาติเนี่ยก็จะให้หัวประมาณปีละ1ครั้งค่ะแต่ถ้าเกิดว่าปลูกขายนะคะมีการให้น้ำสม่ำเสมอแต่ว่าไม่มากจนเกินไปมันสาคูขาวก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ทั้งปีค่ะคือหมายถึงว่าอันนี้ถ้าเอาไปปลูกพอเขาโตเนี่ยไอ้เจ้าพวกนี้ก็คือออกมาแบบนี้แหละ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือจากต้นหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ย
0: คือกอเนี่ยก็คือจากต้นแบบน
1: ี้ใช่ค่ะต้นหนึ่ง
0: มันสาคูที่เรามาเก็บนี่นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยพี่จู๊พี่กบเขาก็จะขายให้คนที่สนใจด้วยคือขายต้นพันธุ์ด้วยขายหัวมันด้วยนะคะแล้วก็นอกจากที่จะมาขุดเพื่อขายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำกลับไปทำขนมกันด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูว่ามันสาคูสีขาวๆอวบๆแบบนี้นะคะจะนำไปทำอะไรทานได้บ้างแล้วก็รสชาติเขาตอนสุกแล้วเนี่ยเป็นยังไงเนาะขาวมากตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะกองมันสาคูที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นมันสาคูขาวที่เขากำลังเตรียมส่งให้กับลูกค้าที่สั่งเอาไว้ค่ะมันสาคูที่เห็นอยู่นี้เขาจะไม่ล้านะคะแต่ว่าจะใช้ผ้าเช็ดเอาดินออกพอประมาณค่ะซึ่งการเก็บมันสาคูไว้ทั้งดินแบบนี้นะคะจะช่วยยืดอายุให้มันสาคูอยู่ได้หลายวันแล้วก็ไม่เน่าเสียระหว่างการขนส่งค่ะส่วนมันสาคูก่อนที่จะนำมาทำอาหารนั้นนะคะนอกจากจะต้องล้างทำความสะอาดซะก่อนแล้วสังเกตว่าหัวของมันสาคูนั้นจะเต็มไปด้วยกาบคล้ายๆกับกาบกล้วยแห้งๆค่ะซึ่งนอกจากจะแห้งแล้วก็เหนียวมากๆด้วยนะคะเราจะต้องดึงออกเพราะว่าเป็นส่วนที่จะสะสมดินเอาไว้แล้วก็กินไม่ได้ค่ะมันสาคูขาวที่เรา

0: ลอกเยื่อหุ้มหรือว่ากาบด้านนอกออกไปแล้วนะคะจะเห็นชัดเจนเลยว่าลักษณะหัวของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องๆข้อๆแบบนี้ค่ะมันสักคู่ขาวนั้นเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะมากๆนะคะเมื่อเราผ่าดูตอนสดๆเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อด้านในนอกจากจะฉ่ำน้ำเพราะว่าเป็นมันที่สะสมแป้งเอาไว้เยอะแล้วเนี่ยตรงกลางหัวของมันสักคู่ขาวนั้นจะเป็นโพรงเล็กน้อยค่ะนอกจากเนื้อจะเป็นสีขาวแล้วนะคะเมื่อสังเกตดีๆเราจะเห็นว่ามีเส้นใยอยู่เต็มไปหมดทั้งหัวเลยล่ะค่ะและด้วยการที่เขาเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะแบบนี้นะคะการที่ทำให้สุกจึงเป็นวิธีที่ช่วยให้เส้นใยเหล่านี้นิ่มลงและช่วยให้เรากินได้ง่ายขึ้นค่ะมันสักครู่นี้นะคะเราล้างเรียบร้อยแล้วก็มีตัดส่วนที่เป็นรากกับกาบเนาะหนูเรียกกาบแล้วกันพี่โจ้เนาะกาบเขาเอาออกขาวเลยซึ่งจริงๆเราต้มทั้งแบบที่แค่ดินก็ได้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะใช
0: ่แต่ก็ต้องมาลอกอยู่ดีไหม
1: ถ้าต้มทั้งเปลือกเวลากินก็ต้องมาลอกอีกเหมือนกันค่ะ
0: ซึ่งถ้าลอกไปแล้วเนี่ยอันนี้คือต้มเสร็จปุ๊บก็กินได้เลย
1: ใช่ใช่
0: โอเคตอนนี้น้ำเราเดือดแล้วนะคะทีนี้อย่างมันสาคูเนี่ยต้มได้นึ่งได้ไหม
1: นึ่งได้ค่ะ
0: นึ่งได้เผา
1: ได้
0: เผาได้เหมือนกัน
1: ใช
0: ่แล้วก็จริงๆกินสดก็ได้เพราะว่าโนชิมไปแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: ถ้ากินสดนี่เขาแบบกินแนวไหนคะเช่นแกล้มกับน้ำพริกจิ้มกับน้ำพริกอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าแบบ
1: ใช่ก็มีจิ้มกับน้ำพริกก็ได้แล้วก็ตำเหมือนตำส้มตำเลยมีจะใช
0: ่สับ
1: ใช่ๆ
0: สับ
1: แล้วก็ฝานเหมือนมะละกออืมใช่ค่ะ
0: คือจริงๆอ่ะถามว่าตอนกินสดนะคะรสชาติอ่ะมันได้เลยเพียงแต่ว่ามันติดอยู่ที่ความเป็นเสี้ยนเล็กๆของมันอ่ะเยอะเลยคือกัดไปทีเดียวติดฟันเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เสี้ยนแบบเยอะมาก
1: จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยที่ไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือน
0: ก
1: ็จะมีเสี้ยนอย่างนี้แหละค่ะ
0: ใช่คืออย่างมันสำปะหลังอ่ะมันก็มีเสี้ยนเหมือนกันเนา
1: ะ
0: เพียงแต่ว่ามันกินสดไม่ได้เนาะแล้วมันก็จะเป็นเสี้ยนคนละแบบอันนี้เสี้ยนมันเป็นเสี้ยนเล็กเลยเนาะเดี๋ยวเราลองดูลองกินแบบสุกดูบ้างอันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะแล้วก็พี่จุ๊บอกถ้าต้มเนี่ยใส่ใบเตยด้วย
1: จะหอมจะเพิ่มความหอมของมันขึ้นไปค่ะ
0: แล้วเราต้องใส่เกลือใส่อะไรไหมคะ
1: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะบางคนก็ชอบต้มใส่เกลือเหมือนลักษณะการต้มจะเหมือนต้มข้าวโพดค่ะก็บางคนก็จะชอบใส่หรือบางคนเอ๊ะไม่ชอบเค็มก็ไม่ใส่ก็ได
0: ้ก็เอารสชาติของเขาไปเลย
1: ใช่
0: เนา
1: ะ
0: โอเคปกติมันสุกยากจริง
1: ก็ต้มนี่จะใช้ประมาณน้ำเดือดๆอย่างเงี้ยค่ะเอาลงแล้วก็ประมาณ40นาทีถึง50นาทีใช่ๆ
0: พูดนานเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: นาน
0: ไม่ใช่แบบ10นาที5นาทีไม่ใช่ก็เป็นครึ่งค่อนชั่วโมง
1: ก็คือมันอันเนี้ยเวลามันสุกมันก็จะไม่นิ่มนะคะมันก็จะเหมือนแบบกัดแล้วมันอารมณ์เหมือนแห้วเลยมันก็จะเป็น
0: เดี๋ยวต้องลอง
1: แคกอะไรอย่างเงี้ย
0: คือ
1: มันจะไม่แบบว่านิ่มเหมือน
0: ไม่เละ
1: ใช่ไม่เหมือนมันเทศเหมือนมันอะไรทั่วไปมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือหลายคนบางคนก็บอกว่าต้มเป็นชั่วโมงแล้วยังแข็งอยู่ อะไรอย่างเงี้ย
0: คือนี่คือรสของเขาเลย
1: ค่ะ
0: ใช่คือยังไงเขาก็ไม่นุ่มนิ่มแบบน
1: ั้
0: น
1: ไม่นิ่มเหมือนมันเทศนะคะมันจะแข็งยังแข็งอยู่
0: อันนี้น้ำเดือดนะคะเราใส่มันสาคูลงไปแล้วแล้วก็พี่จูใส่ใบเตยลงไปอีกนิดนึง
1: ค่ะ
0: คราวนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณ40นาทีรอให้เขาสุกเดี๋ยวมาดูกันว่าที่พี่จูบอกว่ามันไม่นิ่มเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะ

0: หลังจากภูเขาที่เราเก็บมาได้วันนี้นะคะเราจะนำมาทำทับทิมกรอบกันค่ะนอกจากจะมีมันสาคูขาวที่ต้มสุกแล้วจะมีหัวกะทิน้ำเชื่อมแป้งมันส่วนสีที่จะใช้ในการแช่ตัวมันสาคูขาวนั้นเราจะใช้สีแดงที่ได้มาจากฝางค่ะขั้นตอนแรกของการทำทับทิมกรอบนั้นนะคะเราจะเริ่มจากการนำมันสาคูที่ต้มสุกแล้วมาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าค่ะ
1: เอาชิมพอดีครับ
2: เสียงตัดเสี้ยนนี่ใช่เลยนะ เดี๋ยวจะลองชิมด้วยนะคะนี่เริ่มอุ่นแล้วเมื่อกี้มันยังร้อนๆอยู่เนาะอันนี้เป็นมันสาคูที่เราต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็หั่นเรียบร้อยคือเห็นเลยว่าเสี้ยนเขานี่เป็นเส้นๆๆๆเลยเป็นเส้นใหญ่มากกว่านะต้องบอกว่าเขาเป็นมันที่มีกากใยสูงมากอันนี้สุกแล้วเดี๋ยวเราจะชิมนะคะมันกรอบค่ะกรอบหนึบนิดๆแต่ว่าความเป็นเสี้ยนมันน้อยกว่าตอนกินสด
1: ๆ
2: ความรู้สึกหนูนะ
1: คือ
2: เหมือนมันเด้าง่ายด้วยความที่มันอาจจะสุกแล้วมั้งออกหวานนิดๆแต่ตอนสดคือหวานชัดเลยนะแล้วก็รู้สึกเลยว่าแป้งมันแบบแป้งมันเยอะมากค่ะอันนี้ก็ยังรู้สึกได้ถึงความเป็นแป้งว่าแบบมันมีความแห้งๆแห้งๆหนึบๆอยู่โอเคมีหน้าทำเหมาะและเหมาะทับทิมกรอบเนี่ย เพราะว่านางกรอบมากนะคะคุณแป้งคุณมันสักคู่เนี่ย

ันที่หั่นแล้วเราจะแช่ลงไปในน้ำฝาจากนั้นก็จะตักขึ้นมาพอเสด็จน้ำและนำไปคลุกกับแป้งมันค่ะร่อนพอสมควรให้แป้งนั้นหลุดออกเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็นำไปต้มในน้ำร้อนจัดเม็ดทับทิมกรอบที่สุกแล้วเขาจะลอยตัวขึ้นมาจากนั้นเนี่ยเราจะตักออกเพื่อนำไปน็อกในน้ำเย็นค่ะส่วนเวลากินนั้นนะคะเราก็แค่เติมน้ำเชื่อมและราดด้วยหัวกะทิแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: เป็นทับทิมกรอบที่ทำจากมันสาคูนะคะเดี๋ยวลองชิมชิมได้เลยสีเนี่ยคือแบบธรรมชาติเลยเนาะพอเป็นสีของแก่นกลางเนาะมันเป็นแดงแบบเรื่อๆค่ะสวยดีจริงๆน้ำเชื่อมความหวานความอะไรนี่แล้วแต่เราชอบเนาะ
1: ใช
2: ่ถ้าชอบเล็กเราก็หั่นเล็กกว่านี้ก็ได้นะอันนี้แต่ว่าดูเหมือนมันจะใหญ่ไปนิดนึง
3: หั่นแบบเจ้าของสวนไง
2: ใช่
0: ใหญ่หน่อยเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆเส้นๆเลยแต่หนูว่าพอตัดสั้นแบบเนี้ยไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยรู้สึก
2: ติดอยู่ไหมคะ
0: ไม่ติดไม่ติดไม่ติดฟันแล้วตัวมันสาคูนะคะไม่ว่าเราจะกินต้มหรือว่าเอามาทำขนมสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือเนื้อสัมผัสเนื้อสัมผัสของเขาที่มันกรอบแบบมีความหนึบหนึบแต่ว่าพอเอามาทำเป็นทับทิมกรอบเนี่ยมันด้วยความที่มันหั่นเต๋าเหมือนเราตัดในส่วนของกากใยเขาให้มันสั้นลงเวลากินน่ะถามว่ายังรู้สึกไหมยังรู้สึกถึงความเป็นเส้นๆแต่ว่ามันกินง่ายขึ้นกินง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็คือกรอบกรอบหนึบหนึบคือคนละเรื่องกับแห้วกับมันแก้วเวลาที่ทำทับทิมกรอบอ่ะถ้าแห้วกับมันแก้วคือเขาก็กรอบไปเลยแต่อันนี้มันกรอบแล้วมันมีความหนึบด้วยนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นแบบเย็นๆเฉพาะตัวเนาะใครที่เคยกินมันสาคูตอนเด็กๆนะคะดูแล้วคิดถึงสมัยเด็กๆนะคะอยากลองชิมรสชาติหรือว่าใครดูแล้วอยากลองทานอยากได้พันไปปลูกก็สามารถติดต่อได้นะคะตามเบอร์ที่โนขึ้นเอาไว้ให้นะพี่จุ๊ขุดขายทั้งต้นด้วยขายทั้งหัวด้วยเนาะต้องขอบคุณพี่จุขอบคุณแม่ๆป้าๆเนาะที่พากันไปขุดไปดึงไปโอ้สนุกสนานมากมายนะคะขอบคุณมากๆด้วยนะคะ
2: ขอบค
0: ุณแม่ๆด้วยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้ตามเพลจาของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงทางอมรินทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจ้าโนกับพี่จุลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณอีกรอบจ้าขอบคุณจ้าโอ้อันนี้ใหญ่ไปไหมแม่แม่บอกว่ามาลองนี่มาลองอันนี้นี่หนึ่งสองสามขอทีขอทีเดี๋ยวแล้วพี่กบนะหนึ่งสองสามใกล้แล้วแล้วใกล้แล้วมาแล้ว
4: เหนื่อยชิบแผงเลยอมรินทร์ทีวี
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ลำคลองตาโนดตำบลทับช้างอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีไม่เคยมีน้ำกักเก็บไว้เช่นนี้มานานหลายปีแต่วันนี้กลับมีปริมาณน้ำเกือบเต็มทั้งที่เป็นช่วงฤดูแล้งพื้นที่บริเวณนี้ถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของจันทบุรีด้วยเป็นพื้นที่ปลูกผลไม้และเลี้ยงโคนมแต่แหล่งน้ำที่มาใช้หล่อเลี้ยงพืชผลและปศุสัตว์ยังไม่เพียงพอบางปีก็ขาดแคลนเพราะอาศัยน้ำจากบ่อน้ำบาดาลและคลองตาโนดเท่านั้นซึ่งแห้งขอดในช่วงฤดูแล้งทุกปีชาวบ้านหมู่ที่17บ้านเขาแดงพัฒนาตำบลทับช้างจึงตัดสินใจถวายฎีกาขอพระราชทานโครงการฝ่ายทดน้ำคลองตาโนดเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
1: เพราะว่าพื้นที่แถวนี้เป็นพื้นที่ที่แรงซ้ำซากที่ประกาศโดยทางภาครัฐเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านเขาแดงพัฒนาหรือแม้แต่ตำบลเนี่ยเนื่องจากลำคลองเราเนี่ยมันตื้นเขินก็ทำให้น้ำเนี่ยไม่พอเพียงต่อชาวบ้านที่จะไปประกอบอาชีพก็เคยขอหน่วยงานของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานเทศบาลอะไรต่างๆที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะติดขัดในเรื่องของงบประมาณพอมาเกิดปัญหาที่แรงมากๆแรงนานๆเนี่ยผมก็เคยนั่งคุยกับชาวบ้านเอางี้ไหมลองถวายฎีกาหาพระบาทสมเด็จพระองค์ท่านเพราะพระองค์ท่านเนี่ยไม่ทอดทิ้งประชาชน
0: และนั่นคือจุดเริ่มต้นของฝ่ายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี
2: ้ก็มีท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเตรียมเปิดย่างนี้นะครับก็ได้ทำฎีกาในนามของราษฎรถวายพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เมื่อท่านได้ทรงรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนจากที่พื้นที่แห้งแล้งในหน้าแล้งมากๆและลำคลองไม่สามารถจะเก็บกักน้ำได้ท่านก็เลยพระบรมราชโองการให้คณะเจ้าหน้าที่ไปสำรวจแล้วก็ตรวจสอบควรจะทำประการใดแล้วก็เมื่อได้ข้อมูลแล้วเนี่ยท่านก็ส่งรับไว้เป็นโครงการพระราชดำริดำเนินการเริ่มตั้งแต่วันที่1มีนาคม2560นะครับ
0: โครงการฝ่ายเขาแดงพัฒนาเป็นหนึ่งในโครงการด้านแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริชุดแรกในรัชสมัยของพระองค์โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2560พร้อมทั้งขุดลอกคลองตาโนดที่ตื้นเขินเพิ่มความจุเก็บกักน้ำในลำน้ำและขยายพื้นที่คลองบริเวณหน้าฝายเป็นสระเก็บน้ำเพื่อใช้เป็นแก้มลิงโครงการฝ่ายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อสร้างบนพื้นที่15ไร่ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นที่ดินบริจาคของชาวบ้าน
1: การบริจาคที่ดินหนึ่งเลยต้องขอขอบคุณทางนายวินาศรีสงครามเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่17แล้วก็คุณลุงทองคำเจริญทรัพย์ซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งบริจาคที่ดินให้กับโครงการแล้วก็มีพี่น้องชาวบ้านเราที่อยู่บริเวณข้างคลองเนี่ยทุกคนให้ความร่วมมือหมดเลยนะครับพอบอกว่ายกที่ดินให้นายหลวงทุกคนเอาไปเลยผู้ช่วยเอาไปเลยเขาดีใจไงเพราะว่าเขาเจอแบบปัญหาภัยแล้งมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับ
0: โครงการฝ่ายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมใช้งานเมื่อเดือนกันยายนพุทธศักราช2560หลังจากต้องเผชิญกับความแล้งมาตลอดหลายปีวันนี้สายน้ำแห่งพระเมตตาได้ชุบชีวิตชาวบ้านเขาแดงพัฒนาและหมู่บ้านใกล้เคียงในตำบลทับช้างให้ฟื้นคืนมีความหวังอีกครั้งพืชผลพืชผักและโคนมได้ผลผลิตดีขึ้นราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
1: ก็รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่10ที่พระองค์ได้มอบให้กับราษฎรที่อยู่ในบริเวณพื้นที่หรือหมู่บ้านข้างเคียงนะครับก็ผมเชื่อว่าพื้นที่บริเวณรอบของตัวฝ่ายหลายร้อยหลายพันไร่เลยครับที่จะได้รับผลประโยชน์เนี่ยต่อไปวันข้างหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าพื้นที่บริเวณแถวเนี้ยเป็นแผ่นดินทองของชาวบ้านอย่างแน่นอนครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ถามอะไรลูกน้ำแข็ง
1: ผมอยากรู้เรื่องกล้วยรับเสด็จคืออะไรอะครับ
0: เวลาเสด็จไปไหนทุกคนก็อยากให้สภาพแวดล้อมมันสวยงามอะถนนไม่มีต้นไม้เลยก็เอาต้นกล้วยมาปลูกมาอะไรต่ออะไรทีนี้ปรากฏว่าธรรมชาติเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวนั้นรู้ธรรมชาติดีกล้วยไอ้กล้วยเนี่ยถ้าใช้ความสังเกตดีๆเนี่ยส่วนมากมันจะออกปลีนั้นไปในทิศทางเดียวกันปรากฏไอ้กล้วยของบ้านนั้นออกทุกทิศเลยจะเป็นเรื่องเล่ากันซึ่งหมายความว่าอะไรรายละเอียดต่างๆไม่พ้นสายตาสายพระเนตรของพระองค์
1: คุณปู่ช่วยเล่าเรื่องที่ในหลวงท่านทรงไปเสด็จไปที่ถนนดิสโก้ได้ไหมคะ
0: โอ้ยถนนดิสโก้นั่นปู่นำพระเจ้าอยู่หัวหลงเลย นะพอท่านเสด็จลงจากเฮลิคอปเตอร์บอกว่าเนี่ยที่ตรงนั้นมีปัญหาเรื่องน้ำมากแห้งแล้งนี่พระองค์ท่านบอกเนี่ยมีที่อันที่ลำพยังมีลำน้ำใหญ่เลยให้ขังน้ำในลำพยังเลยพอเดี๋ยวเสร็จงานแล้วให้พวกเราเนี่ยพาไปดูตรงนี้หน่อยเราก็พาท่านไปหลงทางพาพระเจ้าอยู่หัวหลงด้วยท่าดิสโก้ก็คือแล่นไปก้อนหินตะปุ่มตะปำจนได้กันอะไรต่ออะไรปรากฏว่ามืดแล้วพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่านี่จะไปไหนหลงตั้งแต่เลี้ยวแรกแล้วตอนหลังท่านนำเองผลสุดท้ายแป๊บเดียว5นาทีถึงแล้วตอนไปนำเสด็จตอนขากลับตามเสด็จท่านนำไปแป๊บเดียวถึงเลยนะเป็นเรื่องเล่าเรื่องกันก็เลยตั้งชื่อว่าทางดิสโก้เราไปดูเรื่องดินบ้างพระเจ้าอยู่หัวก็สอนอีกฮะท่านก็มีการสอนเรื่องดินด้วยแล้วก็ที่สอดคล้องน่าดูที่สุดคือที่เขาหินซ้อนเขาหินซ้อนที่อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรานะฉะเชิงเทราที่นั่นเป็นไงดินถูกทำลายไปทั้งหมดเลยตัดไม้ทำลายป่าเผาป่านะก็แล้วมีพืชเศรษฐกิจบางอย่างเนี่ยอย่างเป็นต้นมันสำปะหลังนี่กินดินมากจะดูดเอาแร่ธาตุในดินออกมาหมดเลยเพราะนั้นไปที่นั่นถ้าปล่อยไปอย่างนั้นมันจะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุดเลย
2: แล้วทำไมเขาต้องปลูกมันสำปะหลังด้วยครับ
0: ถ้ามันขายง่ายดีมันขึ้นง่ายนะปลูกง่ายไม่ต้องดูแลอะไรต่ออะไรต่างๆคนเราเยอะไม่อยากทำงานหนักอะใช่ไหมแต่ได้ไม่คุ้มเสียเพราะดินมันถูกทำลายหมดเลยทีนี้พอที่นั่นพอก็ปรากฏแห้งแล้งหมดชาวเชิงเซาก็ปรากฏเริ่มต้นจากการถวายที่ดินพระองค์ท่านไว้ชิ้นหนึ่งสร้างตำหนักเล็กๆแล้วอยากจะให้พระเจ้าอยู่หัวมาประทับอยู่ที่จังหวัด

ฉะเชิงเทราจะอยู่รับสั่งบอกว่าปีนึงคงมาไม่กี่ครั้งไม่มีประโยชน์นั้นขอเปลี่ยนสภาพได้ไหมนะเอาจากที่ตำหนักนะให้เป็นศูนย์ศึกษาพัฒนาศึกษาเรื่องดินเรื่องอะไรต่างๆก็เลยกลายเป็นศูนย์ศึกษา1 ใน 6ที่นี่ถ้าพระองค์ท่านก็ดินที่

0: เหี่ยวจะอุ่มหมดเลยแต่ว่าต้องใช้เวลา10กว่าปีเกือบ20ปีถึงฟื้นคืนสภาพเพราะฉะนั้นเมื่อเล่าอย่างนี้แล้วอยากเห็นของจริงไหมอ
1: ยากครับ
0: วันหลังเดี๋ยวไปเที่ยวกัน
2: อยากไปเรียนรู้เรื่องดินกันแล้วใช่ไหมล่ะครับน้องๆช่วงหน้าเราจะไปที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนกันสักครู่เดียวครับขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสปป.ลาวธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสาขาสวนจิตรดาบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 067-2166-08-8

จากปัญหาพื้นที่ดินเสื่อมโทรมดินขาดความอุดมสมบูรณ์เนื้อดินเป็นทรายมีการชะล้างพังทลายของดินสูงมีการปลูกพืชชนิดเดียวคือมันสำปะหลังติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่มีการปรับปรุงบำรุงดินพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นต่อราษฎรท่านทรงศึกษาและจัดการแก้ไขปัญหาโดยเปลี่ยนแปลงการใช้ปุ๋ยในการทำการเกษตรและปรับเปลี่ยนรูปแบบเกษตรกรรมเพื่อการฟื้นฟูสภาพดินที่เสื่อมโทรมให้พื้นที่ดินนั้นอุดมสมบูรณ์และนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

0: ที่นี่มันไม่ใช่ภาคเหนือไม่ใช่หรอนี่จังหวัดฉะเชิงเทรานะอยู่ใกล้ๆกับกรุงเทพบ้านพวกเราเลยนะเนี่ย
1: แล้วเรามาที่นี่ทำไมล่ะ
0: ก็เราจะมาหาบ้านของพ่ออีกหลังหนึ่งยังไงล่ะแต่ว่าจะว่าไปนะพวกเราก็เดินกันมาหลายคนนะทำไมยังไม่เห็นเจอเลยอ่ะ
2: ตรงไหน
3: ไม่ใช่มั้ง
0: ไอ้นู่นป่า
1: ตรงนี้แม่น้ำกับแม่น้ำ
4: เอาล่ะครับน้องๆบ้านของพ่อที่เด็กๆพูดถึงอยู่ตรงไหนกันล่ะครับเนี่ย
1: ไอ้นั่นไง
0: เนี่ยเนี่ยบ้านสามจัวเป็นบ้านที่พ่อแบบเองเลยนะเนี่ย
1: โอ้เรียบง่ายมากเลยอ่ะ
0: ใช่ๆเพราะว่าท่านน่ะต้องการให้ประชาชนน่ะเห็นความพอเพียงไง
1: งั้นเราไปดูใกล้ๆกันดีมั้ย
0: ไปไปสิ
1: เราวิ่งไป
5: สวัสดีครับลูกๆครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาความซ้อนอันเนื่องจากพระราชดำริตรงนี้ที่เรายืนอยู่เรียกว่าพระตำหนักสามจั่วนะครับเป็นพระตำหนักที่พระองค์ออกแบบนะครับและพระองค์เอง
0: ที่ชื่อว่าพระตำหนักสามจั่วเพราะว่าหลังคาเป็นลักษณะสามเหลี่ยมหน้าจั่วอยู่สามหลังใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับเพราะว่าเรียกตรงนี้สามเหลี่ยมที่เราเรียกว่าจั่วคือหลังสามจั่วของหลังคา
1: แล้วพ่อใช้อะไรสร้างอะคะ
5: เขาจะใช้ไม้สักทองเป็นไม้สักทองทั้งหลังเลยครับซึ่งมีความคงทนแข็งแรงครับ
1: แล้วที่นี่มีอะไรให้ผมไปเยี่ยมชมไปศึกษาอะไรบ้างไหมครับผมอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติม
5: อ๋อที่นี่มีเยอะแยะเลยครับที่ให้ประชาชนได้เรียนรู้นะครับซึ่งตรงนี้ขอจะให้พาพวกเราเยี่ยมชมสถานที่ตรงนี้เพื่อจะได้ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้ว่าที่นี่มีอะไรบ้างที่พ่อหลวงของเราสร้างให้กับประชาชนชาวไทยครับ
1: ขอบคุณครับ
5: ครับครับยินดีต้อนรับครับ
6: สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องๆสวัสดีค่ะวันนี้จะพาน้องๆมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดินนะคะของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากราชดำรินะคะรัชกาลที่9นะคะท่านทรงมาปรับปรุงบำรุงดินนะคะในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนแห่งนี้นะคะจากเดิมที่เหลือต้นไม้ในศูนย์ศึกษาแค่2ต้น
1: และต้นไม้2ต้นคือต้นอะไรบ้างคะ
6: ต้นยางนาค่ะลูกดินดีกับดินเลวฝั่งไหนควรจะเป็นดินดีคะฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้เป็นดินเลวนะคะดินดีส่วนใหญ่จะเป็นดินที่มีสีเข้มเนาะถ้าดินฝั่งนี้จะเห็นว่าสีมันจางๆกว่าใช่มั้ยคะถ้าดินจางกว่าเนี่ยสีจางกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินที่ธาตุอาหารน้อยนะคะ
1: แล้วมันมีกี่ชั้นคะ
6: ทั่วไปเขาจะแบ่งเป็น6ชั้นนะคะตามหลักแต่ดินทุกหลายๆที่ไม่ได้พบ6ชั้นเท่าๆกันบางที่พบแค่2ชั้นบาง

0: ที่พบ3ชั้น
1: บางที่ก็พบ10ชั้น
0: ไม่ถึงสูงสุดแค่6ชั้นลักษณะดินตันหาที่พบในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่นะคะชนิดแรกตัวนี้เลยดินอินทรีย์หรือดินพลุนะคะแต่ว่านี่สีเข้มไหมคะ
2: เข
0: ้มมากเลยแต่ปรากฏว่าเขาเป็นดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมทางการเกษตรนะคะเนื่องจากว่าจะพบบริเวณมากๆบริเวณป่าพลุป่าชายเลนนะคะเกิดจากพวกเศษใบไม้อะไรต่างๆเนี่ยหล่นทับถมกันมามากๆเวลาใบไม้ทับถมกันมากๆมันจะเกิดกระบวนการหมักเวลาหมักเคยหมักดองเลยไหมเวลาหมักดองหนูเคยใช่ไหมคะนัชชา
1: แม่หนูเคยหนูเคยกินปลาหมัก
0: ปลาหมักปลาส้มอร่อยค่ะ
1: อร
0: ่
1: อยมาก
0: อร่อยมากอันต่อมาอันนี้น้องเห็นแล้วเป็นดินตื้นนะคะไม่ค่อยเหมาะสมทางการเกษตรเพราะว่าอะไรคะเมื่อกี
3: ้มีหินมากันรากเอาไว้อยู
0: ่เก่งมากผมไม่ถึงอย่างหน่อยโอ้เก่งจริงๆเลยถัดมาดินทรายจัดตัวนี้พบมากเลยนะคะในศูนย์ศึกษากำนาเขาหินซ้อนนะคะ

0: ื่อเราได้ทราบถึงความแตกต่างของดินแต่ละชนิดกันไปแล้วตอนนี้เราไปเรียนรู้ขั้นตอนการทำปุ๋ยเพื่อนำมาฟื้นฟูสภาพดินกันดีกว่าครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับเด็กๆว่ายังไงครับวันนี้
1: พวกเราอยากมาลองทำปุ๋ยหมักชีวภาพอะครับ
2: อ๋อทำปุ๋ยหมักชีวภาพคำว่าปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมักเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือเราจะเน้นหนักเอาเป็นอินทรีย์วัตถุเป็นหลักนะครับซากพืชซากสัตว์นะครับมูลสัตว์เอามาใช้ที่เราใช้เคมีน้อยที่สุดหรือไม่ใช้เลยนะครับเพราะนั้นนี่คือวัตถุดิบหลักอย่างแรกจากนั้นปุ๊บเราใบไม้ที่ได้เรามาใส่ในบ่อวงตรงนี้อันนี้คือเป็นบ่อวงตัวอย่างที่เราจะทำเป็นกองปุ๋ยหมักให้เห็นเหมือนที่เราเห็นอย่างนี้เน
1: า
2: ะเป็นตัวอย่าง
1: ไปแล้ว
2: นะครับแล้วก็ใบไม้ใส่ลงไปขอแรงใครขึ้นไปเหยียบหน่อยเหยียบไปเลยเหยียบให้นั่งเลยตรงนี้นะลูกตรงนี้เราเรียกว่าเป็นมูลสัตว
1: ์
2: นะครับมูลสัตว์ที่เราใช้อันนี้คือเราเป็นมูลวัวหรือที่เรียกว่าขี้วัว
1: นั่นมันคืออะไรผมอยากรู้
2: อะไรเอ่ย
1: นั่นตัวนั้นอ่ะ
2: กิ้งกือไงลูกกิ้งกือคือสิ่งมีชีวิตที่มันอยู่ในดินหนูชอบกิ้งกือมูลสัตว์ได้ใช่ไหมเราก็ตามด้วยอันนี้
1: อะไรอ่ะ
2: อ
1: ัน
2: น
1: ี้
2: เขาเรียกว่า
1: ปุ๋ย
2: ยูเรีย
1: ยูเรีย
2: ใช่
1: เราขอใส่ด้วยได้ไหมคะ
2: เรา
1: ใส
2: ่
1: ด้วยได
2: ้
1: ไหมคะ
2: ทีนี้พี่เบิร์ดจะเอาใบไม้ต่ออีกหนึ่งถัง

0: ข้อด้อนหนึ่งคือจุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่ย่อยสลายเศษใบไม้เศษใบพืชเป็นปุ๋ยหมักเร็วเพราะนั้นเรามีตัวนี้เสร็จปุ๊บแล้วปุ๋ยหมักเนี่ยเราจะเป็นได้เร็วขึ้นภายใน3 เดือนก็เป็นปุ๋ยแล้ว
1: นี่มันเหมือนแม่มดเลยนะคะแม่มดแบบ
0: มีเวทมนต์

0: ทีนี้พอมารู้ปุ๋ยหมักเนาะที่เราทำการพี่เบิร์ดจะทิ้งไว้อย่างเงี้ย3เดือนพอปุ๋ยหมักที่เราไปแล้วพี่เบิร์ดก็จะแผ่ต้นไม
1: ้
0: เดี๋ยวเราไปเรียนรู้ในเรื่องของการทำน้ำหมักพร้อมยังจะไปเรียนรู้การทำน้ำหมักกันหรือยังไปโอเคครับไปเลย

0: เดี๋ยวต่อไปเรามาทำน้ำหมักสูตรนมกันเป็นนม UHT หรือนมกล่องพวกนี้แต่ต้องเป็นนมที่หมดอายุถ้ามันไม่หมดอายุเรามาทานเองดีกว่าไหมมีประโยชน์ต่อร่างกายไหมเพราะนั้นเดี๋ยวเราเอาตัวนี้มาเป็นวัตถุดิบในการทำน้ำหมักนะครับ
1: แล้วเราจะเก็บถ้าสมมติเราตั้งใจจะทำเนี่ยเราจะเก็บไว้ทำไมเพื่อให้รอให้มันหมดอายุครับเราไม่กินเองซะเลยก่อน
0: ส่วนใหญ่อะร้านค้าขายไม่หมดเพราะเขาทิ้งเราก็เอามาทำเป็นน้ำหมักแทนนะครับพร้อมแล้วเนาะเดี๋ยวพี่เบิร์ดเริ่มตัดนะครับทีนี้เราช่วยกันเทเดี๋ยวเรามาชั่งน้ำหนักดูก่อนนะว่าเราครบหรือยังที่เราต้องการประมาณ10กิโลกรัมเป็นไงสีรสชาติผสมรวมกันแล้วเดี๋ยวไปเราเตรียมนมเสร็จแล้วใช่ไหมลูกเดี๋ยวเราจะเตรียมอันนี้คือกากน้ำตาลนะครับกากน้ำตาลที่เรียกว่าโมลาร์ดเป็นผลผลิตที่ได้จากการทำน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายไหม
1: รู้จักค่ะ
0: ที่เราเอาไปรับประทาน
1: เคเลยได้ไหมคะ
0: ใช่แต่นี่มันมาจากโรงงานนะลูกเรารับประทานไม่ได้
1: เคเลยได้ไหมคะ
0: นะครับเราก็ค่อยเทลงไป
1: เทหมดเลยไหมคะ
0: มันจะมีความข้นพิงยางมานี่พิงยางฉีดพอดอ2ตัวนี้พอดอ2ตัวนี้จะเป็นจุลินทรีย์ที่ทำเกี่ยวกับน้ำหมักโดยเฉพาะพิงยางเทลงไปเลยลูกเทลงเลย
2: เอาเลย
0: พอค่ะเทียมสามนี่ค่ะเราจะคนอย่างนี้ไปอีกนิดนึงนะครับกว่าจุลินทรีย์ตัวนี้ลงไปพอเสร็จแล้วเนาะเราคนเสร็จแล้วพี่เบิร์ดก็จะปิดฝาอย่างนี้ทิ้งไว้ในที่ร่มนะครับประมาณ3สัปดาห์พอหมักเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้แหละแล้วเราก็ไปใช้ตัวนี้ผสมน้ำฉีดพ่นไปที่ต้นไม้ฉีดตั้งแต่ยอดใบลงดินเลยแล้วทั้งหมดนี้คนละขวดพี่เบิร์ดให้เป็นของสำหรับไปใช้ฉีดต้นไม้ที่ดินดีไหมครับ
1: ขอบคุณ

0: ลังจากที่เราได้เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพเพื่อนำไปฟื้นฟูสภาพดินกันแล้วและกิจกรรมสนุกๆต่อไปที่เราจะได้เรียนรู้กันอีกนั้นจะเป็นอะไรไปชมกันเลยครับ
1: ตรงเนี้ยนะเขาจะเรียกว่าศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียงนะวันนี้ป้าพาพวกเรามาดูซุ้มตรงเนี้ยเป็นไงรู้สึกร่มเย็นไหมลูก
2: เย็นมากเลยค่ะ
1: โอ้มันเป็นหลังคาธรรมชาติทายสิป้าถือลูกอะไรอยู
2: ่ลูกฟักข้าว
1: โอเคเก่งมากเลยน้ำแข็งนี่เห็นไหมฟักข้าวฟักข้าวเนี่ยเป็นไม้เลื้อยนะลูกนะ
2: แล้ววันนี้ค่ะเราจะนำฟักข้าวตัวนี้นะคะไปทำอะไ
1: รอ๋อจริงๆแล้วนะลูกนะฟักข้าวเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระไม่พอนะวีมิดวิตามิน A วิตามิน E ด้วยเนาะเนื้อเนี่ยเอาไปทำวายได้ลูกเนาะส่วนใยที่มันหุ้มเมล็ดอยู่เนี่ยมันจะเป็นสีแดงๆเราเอามาทำสบู่ไปเดี๋ยวเราไปดูกันไหมลูก
3: ไปค่ะ
1: ไปไปผิงหยางไปลูกไปน้ำแข็ง
0: กิจกรรมที่เราจะได้ลงมือปฏิบัติกันนั้นก็คือการทำสบู่ฟักข้าวนั่นเองแหละครับน้องๆซึ่งในฟักข้าวนั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระและยังมีวิตามิน A วิตามิน B ที่จะสามารถช่วยในการบำรุงผิวส่วนขั้นตอนในการทำสบู่ฟักข้าวนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันดีกว่าครับ
1: พวกเราทำเองเลย
0: ขั้นตอนแรกที่เราจะลงมือปฏิบัติกันนั้นก็คือการหลอมกลีซอรีนที่จะนำมาใช้ในการทำสบู่นั่นเองแหละครับ
1: เด็กๆป้าจะใส่ขมิ้นชันเพิ่มไปนะ
0: หลังจากนั้นเราก็จะใส่ขมิ้นลงไปเพื่อเพิ่มประโยชน์ให้กับสบู่ฟักข้าวของเรา
1: ทีนี้ป้าจะเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวพรรณนี่คืออะไร
2: อะไร
4: น้ำผึ้ง
1: น้ำผึ้งจะเติมไปด้วยของแท้มีที่นี่ที่เดียวสุดยอด
4: อ
1: ีกแล้ว

0: เทลงสิคะอันนี้เขาเรียกลูกอะไร
1: บวบค่ะ
0: บวบเนาะนี่นะป้าจะเอามาเป็นสครับขัดผิว
2: นอกจากนี้เรายังนำบวบมาใส่เพิ่มลงไปเพื่อช่วยในการขัดผิวอีกด้วยเลยครับน้อง
0: วันนี้เราทำสบู่สำเร็จละรอให้มันเซ็ตตัวให้มันแข็งแล้วเราก็ออกจากพิมพ์วันนี้ป้าแดงก็แจกพวกเราทุกคน
3: ขอบคุณครับพวกเด็ก
1: ๆ
0: หนู
1: ชอบตอนทำสบู่ค่ะเพราะว่ามันสนุกดีค่ะหนูได้มาหลายก้อนเลยค่ะเราไปถูตัวเองถู
4: วันนี้ผมมาที่เนี่ยผมชอบพี่จะเป็นดินมากที่สุดเจ๋งตรงที่ว่าเขาสามารถแบ่งชั้นดินตรงนี้ชั้นนี้ดีชั้นนี้ไม่ดีอะไรเงี้ยครับไม่แบบไม่คิดว่ามันจะมีชั้นดินมากด้วย
1: และที่สำคัญผมได้รู้ว่าในหลวงท่านเนี่ยก็มีพระปรีชาสามารถทางด้านดินเยอะมากเลยนะคะท่านก็เป็นพระมหากษัตริย์ไทยอีกองค์หนึ่งที่เก่งมากเลยครับ
5: ผมชอบทำปุ๋ยนะคะมันสนุกดีครับมันได้ตักอะไรหลายๆอย่างนะครับคือในเขาหินซ้อนเนี่ยครับมีต้นไม้แค่2ต้นนะครับแล้วก็ในหลวงก็สามารถแก้จากพื้นที่ที่เป็นดินทรายเนี่ยครับให้อุดมสมบูรณ์แบบนี้ได้ครับผมว่าเจ๋งมากๆเลยครับ
1: เราวันนี้เราเรียนเรื่องดินแล้วเราก็จะต้องเหมือนรักษาดินรักษาหน้าดินปลูกพืชอุ่นเวียนถ้ามีแบบว่าส่วนที่บ้านเล็กๆอะไรอย่างนี้ไว้ศึกษาดูเรื่องพันธุ์เองค่ะ
2: สักครู่เดียวนะครับ

0: ที่เขาหินซ้อนหลายฝ่ายช่วยกันใช้เวลา15ปีที่นี่จึงเป็นแม่แบบช่วยชาวบ้านได้ที่อื่นเลยทำได้ง่ายขึ้นต้องอดทนแล้วเป็นไงก็ได้ประโยชน์ชาวบ้านมีความสุขเราก็สุขที่นี่เมื่อก่อนปลูกมันสำปะหลังยังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแต่ก็เย็นสบายดีเปลี่ยนแปลงไปมากพระราชดำรัสพระราชทานแก่ข้าราชการหน่วยงานต่างๆระหว่างเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันพุธที่23เมษายน2540
1: เราว่าไงเขาหินซ้อนไปไหมยังตกลงเห็นอะไรบ้างเราให้ปู่ฟังดิ
2: ผมชอบที่เขาแบ่งดินเป็นชั้นๆนะครับมันเห็นดินสะดวกดีครับแล้วก็บางที่นี่ก็แข็งเหมือนปูนเลยครับเป็นแบบว่าออกมาเหมือนก้อนดินเป็นหินๆเลยครับ
1: เนี่ยเรารู้เลยชั้นไหนเป็นอะไรแต่อะไรเราจะได้เลือกต้นไม้ปลูกมันได้ถูกต้องเพราะรากมันจะลงไปเรื่อยใช่ไหมเดี๋ยวไปชั้นนี้ได้อาหารแบบนึงได้ชั้นนี้ไปอีกแบบได้ดินดานไม่มีอาหารเลยอะไรบางทีมันก็ตายขาดซากดินเลยไหมเพราะนั้นต้องรู้ซะก่อนจะทำอะไรเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเกษตรนอกจากดินแล้วเห็นอะไรบ้างลูกน้ำแข็งว่าไง
3: ผมไปทำปุ๋ยนมก็คือน้ำหมักชีวภาพแล้วก็ไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพอะค่ะ
1: จะปุ๋ยก็ดีจะอะไรก็ดีนั้นมาจากอะไร
3: มาจากธรรมชาติ
1: มาจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอาศัยหมดสบู่ก็เอาสมุนไพรมาทำสบู่ได้อะไรต่ออะไรได้นะเพราะนั้นชีวิตกับเรากับธรรมชาติมันแยกกันไม่ได้หรอกเราต้องพึ่งธรรมชาติถ้าไม่มีธรรมชาติมนุษย์ก็ไม่มีชีวิตอยู่ได้นอกนั้นเอกแคร์เห็นอะไรลูก
4: หนูเห็นเป็นบ้านของในหลวงค่ะเป็นบ้านหลังอีกหล
1: ัง ที่ตรงนั้นเป็นที่ส่วนพระองค์นะพระองค์ท่านซื้อเพิ่มเติมแล้วก็เลยปลูกซึ่งเป็นของส่วนพระองค์ท่านรับสั่งเรียกว่าบ้านสามจั่วใช่ไหมอยู่ตรงนั้นใช่ไหมใหญ่ไหม
4: ก็ไม่ใหญ่
1: ก็พออยู่อะเท่านั้นพวกท่านมีพอเพียงแล้วมีแค่นั้นก็พอเพียงแล้ว
0: จากพื้นที่ดินที่เสื่อมโทรมจนเกือบจะเป็นทะเลทรายจนส่งผลให้เหลือต้นไม้อยู่เพียงแค่2ต้นด้วยพระเมตตาที่พระองค์ท่านทรงทอดพระเนตรเห็นถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ไม่มีที่ดินทำกินทางการเกษตรพระองค์ท่านทรงแก้ไขปรับปรุงบำรุงพื้นที่จนปัจจุบันพื้นที่ดินนั้นอุดมสมบูรณ์ทั้งทางด้านเกษตรกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำและการฟื้นฟูสภาพป่าจนส่งผลให้ราษฎรสามารถนำพื้นที่นั้นมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีพอยู่ได้อย่างยั่งยืน

การเรียนรู้วิชาแพทย์ในสมัยโบราณมุ่งเน้นสืบทอดภูมิปัญญาความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเฉพาะบุคคลในวงตระกูลส่วนยารักษาโรคนิยมใช้พืชสมุนไพรที่หาได้ในแต่ละท้องถิ่นและมีความเชื่อกันว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยเกิดจากการกระทำของพูดผีปีศาจจึงมักประกอบพิธีกรรมทางด้านไสยศาสตร์เช่นปั้นตุ๊กตาเสือกบาลให้เป็นตัวตายตัวแทนผู้ป่วยในสมัยอยุธยาปรากฏหลักฐานว่าเกิดโรคระบาด ที่ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอหิวาตกโรคและไข้ทรพิษพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาทรงใส่พระทัยกิจการด้านการแพทย์มีกรมหมอในราชสำนักเรียกว่าหมอหลวงส่วนหมอชาวบ้านที่คอยดูแลรักษาราษฎรทั่วไปเรียกว่าหมอเฉลยศักดิ์หรือหมอราษฎรสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้รวบรวมตำรายาต่างๆที่หมอหลวงประกอบถวายเรียกว่าตำราพระโอษฐพระนารายณ์นับเป็นหลักฐานที่แสดงถึงภูมิปัญญาด้านการแพทย์ของไทยสมัยอยุธยาได้เป็นอย่างดีถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้รวบรวมตำรายาและปั้นรูปฤาษีดัดตนและสรรพวิทยาการจารึกไว้ที่วัดโพเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาของเหล่าบรรพชนและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของราษฎรจึงได้รับการยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเมืองไทยและเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในเวลาเดียวกันนั้นมิชชันนารีตะวันตกได้เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาและนำเอาความเจริญทางการแพทย์แบบตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยทั้งการผ่าตัดรักษาบาดแผลการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษตลอดจนการผดุงครรภ์แบบตะวันตกแพทย์มิชชันนารีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนไทยในเวลานั้นคือหมอบรัดเลและหมอเฮาส์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกรมพยาบาลและโรงศิริราชพยาบาลขึ้นพร้อมทั้งโปรดให้ตั้งโรงเรียนราชแพทยาลัยเพื่อผลิตแพทย์และยังโปรดให้จัดการสุขาภิบาลเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยแก่ราษฎรรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงห่วงใยสุขอนามัยของราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารจึงโปรดให้มีโครงการด้านสาธารณสุขต่างๆเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่ประสบนิกรเช่นโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการศัลยแพทย์อาสาและโครงการอบรมหมอหมู่บ้านพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูรครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบทตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทำให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงปัญหาความขาดแคลนด้านการแพทย์และการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่ห่างไกลจึงได้พระราชทานโครงการด้านการสาธารณสุขอาทิโครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโครงการกาญจนบารมีศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นต้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

0: แล้ววันนี้โทรเข้ามาหาพี่บันมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือคะ
1: หนูค่ะค่ะพี่บัน
0: พี่ว่าอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมีก็คือความสามารถในการมองคนออกนะคะ

0: จบไปแล้วนะคะกับเพลงเพราะๆต่อไปเข้าสู่ช่วงจุดชนวนหัวใจเดี๋ยวดีเจบานจะเปิดรับสายให้ท่านผู้ฟังโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาชีวิตได้เลยนะคะมาแล้วนะคะสายแรกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่บาน
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
1: ชื่อน้องบีค่ะ
0: น้องบีน้องบีบ้านอยู่ไหนคะ
1: บ้านอยู่อ่อนนุชค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะแล้ววันนี้โทรเข้ามาหาพี่บานมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือคะ
1: หนูอกหักค่ะพี่บาน
0: ไหนเล่ามาสิคะว่าเกิดอะไรขึ้น
1: คือว่าหนูคบกับรุ่นพี่ปี2ค่ะพอคบกันมาก็ประมาณปีนึงอะค่ะหนูว่าเอาโจ๊กอะซื้อไปแขวนที่หน้าประตูหอเขาทุกวันเลยนะคะแต่ว่าอยู่ดีๆค่ะไม่นานมาเนี้ยหนูก็รู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเดิมมันมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปค่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นคะ
1: เขาชอบบอกหนูว่าเขาจะไปติวหนังสือสอบกับเพื่อนๆที่ข้างนอกอะค่ะก็ให้เขาไปอะค่ะแต่หนูก็สงสัยเพราะว่าจริงๆช่วงนั้นมันไม่ใช่ช่วงสอบอะค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าเขาแปลกๆอะค่ะเมื่อก่อนเขาก็ให้หนูเล่นมือถือเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าบางทีหนูก็ยืมเอามาถ่ายรูปมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังๆเขาไม่ยอมให้หนูแตะต้องโทรศัพท์เขาเลย
0: น้องบีคะพี่ขอพูดตรงๆนะคะว่าหนูกำลังโดนหลอกแล้วล่ะค่ะ
1: ยังไงคะ
0: ผู้ชายแบบนี้นะคะเท่าที่พี่ฟังเนี่ยเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวของหนูเลยค่ะเป็นเวลา1ปีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะพ
0: ี่แล้วเขาเคยพูดขอบคุณเราบ้างไหมคะ
1: ไม่เคยเลยค่ะเขาไม่เคยขอบคุณหนูเลยค่ะเขาบอกหนูว่าเขาจะไปทำโครงการงานกลุ่มอะไรสักอย่างหนูก็ตามเขาไปค่ะพี่ตอนที่หนูไปหนูก็เจอเขาว่าจริงๆเขาไม่ได้ไปทำงานแล้วก็คนที่เขาไปหาค่ะเป็นเพื่อนรักของหนูเองค่ะพี่คือแบบว่าหนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
0: น้องบีคะในชีวิตคนเราพี่ว่าอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมีก็คือความสามารถในการมองคนออกนะคะ
1: หนูไม่เป็นนะคะทำไม่ได้
0: พี่ฟังดูแล้วผู้ชายน้องบีคะ say no more ค่ะน้องบีจะต้องยอมรับความจริงเขาไม่ให้เกียรติน้องบีและความสัมพันธ์ของน้องบีกับเพื่อนและเพื่อนของน้องบีเองก็ไม่ใช่เพื่อนของน้องบีต่อไปแล้วค่ะ
1: พี่บ้าใจเย็น
0: ไม่ค่ะน้องบีจะต้องเข้มแข็งและบอกความในใจของเรากับผู้ชายเพื่อนของเราไปนะคะว่าสิ่งที่เขาทำกับเราไม่ถูกต้องเราได้บอกเขาบ้างไหมคะ
1: ไม่กล้าบอกค่ะหนูไม่กล้าบอก
0: ค่ะเราต้องกล้าบอกนะคะเราจะต้องกล้าพูดนะคะต้องบอกค่ะ
1: ไม
0: ่เดี๋ยวพี่บันช่วยนะคะเบอร์เขาเบอร์อะไรคะ
1: พี่บันคะจะเอาเบอร์เขาไปทำ
0: ค่ะบอกมาเลยค่ะเขาชื่ออะไรคะบอกเบอร์มาหรือบอกเบอร์เพื่อนของเราด้วยค่ะ
2: จะใจเย็นนะคะ
0: ค่ะ
2: ใจเย็นค่ะ
0: เดี๋ยวพี่จะช่วยจุดชนวนหัวใจให้เองค่ะ
2: หนูว่าไม่เป็นไรแล้วดีกว่าค่ะหนู
0: ไม่เป็นไรค่ะพี่ถนัดเรื่องนี้มากเลยค่ะ
2: ไม่เป็นไรจริงๆค่ะ
0: น้อง
2: เดี๋ยวหนูโทรหารายการอื่นดีกว่า
0: น้องบีฟังพี่
2: ค่ะค่ะค่ะไม่กลัวแล้วค่ะ
0: น้องบีโ
3: อ้คุณผู้ชมคะเหตุการณ์เมื่อกี้นี้นะคะคิดว่าหลายๆคนก็เคยประสบเหมือนกันก็คือเวลาที่เราอกหักไม่สบายใจกำลังเสียใจมากเนี่ยนะคะเราโทรไปปรึกษาไประบายให้คนอื่นฟังไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือจะเป็นพ่อแม่พี่น้องของเรานะคะจนกระทั่งคนเหล่านี้เนี่ยเขาอินกับเรื่องของเรามากกว่าตัวเราอีกรวมไปถึงโทษว่าเป็นเพราะเธอผิดเองหรือเปล่าหรือว่าคนนั้นมันชั่วมากใช่ไหมเรามาหาวิธีวางแผนแก้แค้นเขากันให้สาสมไปๆมาเรื่องเลยบานปลายไปกันใหญ่เลยค่ะ
0: ทำไมภาวะอกหักหัวใจสลายถึงทำให้เราทุกข์ใจได้มากขนาดนี้วันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจจะพาคุณผู้ชมไปดำดิ่งสำรวจกันค่ะว่าอาการอกหักมันนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรภายในเราบ้างแล้วมันมีสาเหตุมาจากอะไรจะมีวิธีการรักษาเยียวยาซ่อมแซมหัวใจของเราให้กลับมาเข้มแข็งอีกทีได้ไหมต้องทำยังไงบ้างอย่างนี้เราต้องไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนักวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอกหักอบันก็เลยเตรียมเรื่องประสบการณ์จริงของอบันมาแชร์ค่ะการอกหักครั้งแรกของอบันเนี่ยตอนนั้นอบันอยู่อนุบาล2ค่ะจำได้ว่าตอนนั้นแบบมีเด็กผู้ชายคนนึงอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งอยู่ข้างๆกันพอเป็นแฟนกันก็คือวาดรูปด้วยกันเอาแบบว่าดินสอสีมาแชร์ให้อบันวาดอะค่ะแต่แล้ววันนึงอยู่ดีๆอ่ะเขาก็ไม่ยอมวาดรูปกับอบันแล้วแล้วก็กล่องสีเนี่ยไปแบ่งให้เพื่อนคนอื่นทำแทนตอนนั้นอบันเสียใจมากเสียใจนานมากเลยค่ะนานประมาณ5นาทีแล้วเราก็ลืมไปเลยค่ะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปพออบันอายุ20กว่าเนี่ย เริ่มมีแฟนแบบจริงจังเป็นตัวเป็นตนคราวนี้พออกหักอีกทีอะค่ะมันเจ็บแบบเจียนตายคือแบบมันไม่ใช่แบบตอนเด็กๆที่แบบแค่5นาที10นาทีแล้วก็ลืมไปเล่นกับเพื่อนอะไรต่อนี่คืออบันเจ็บแบบเป็นปีเลยอะค่ะอบันก็เลยสงสัยว่ามันมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าระหว่างระดับความเจ็บปวดกับอายุของเราอะค่ะแบบยิ่งโตยิ่งเจ็บง่ายยิ่งเจ็บมาก
4: จริงๆมันขึ้นอยู่กับการให้คุณค่าหรือว่าเป็นเรื่องของความยาวนานในความสัมพันธ
0: ์ค่ะ
4: มีตัวแปรหลายอย่างนะคะอย่างเช่นผูกพันกันเยอะก็อาจจะมีความเจ็บหรือว่ามีความรู้สึกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
0: ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของการสูญเสียความสัมพันธ์นะคะพอเรามีความรักแล้วเราสูญเสียความสัมพันธ์นั้นไปมันทำให้เรารู้สึกจมดิ่งแล้วก็เศร้ามากจนเหมือนกับมีอาการซึมเศร้าเลยค่ะถ้าจะถามคุณหมอว่าการสูญเสียความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ไหมคะ
4: ก็ต้องมาดูว่าป่วยเป็นโรคอะไรอีกทีนึงนะคะ
0: ค่ะอ
4: ย่างอันดับแรกเลยที่อาจจะเจอบ่อยที่เฉพาะเป็นเรื่องของการปรับตัวกับความผิดหวังหรือเรื่องที่มากระทบจิตใจก็คือเป็นภาวะการปรับตัวที่ผิดปกติก
0: ็
4: คือบางคนจากเดิมที่เคยทำงานได้หรือว่าไปเรียนได
0: ้
4: พอมีเรื่องกระทบจิตใจแล้วอาจจะไม่สามารถเรียนหรือทำงานได้เป็นปกติเหมือนเดิมและเกิดขึ้นภายในช่วงเวลาสัก3เดือนหลังจากมีเกิดเหตุกระทบกระเทือนจิตใจตรงนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นภาวะการปรับตัวที่ผิดปกติแต่ถ้ามันมีอาการที่เหมือนกับว่ามากเกินการปรับตัวแล้วนะคะอย่างบางคนอาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมอย่างเช่นเบื่อหน่ายไม่อยากอะไรนอกจากอารมณ์เศร้านะคะแล้วก็อาจจะมีกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือบางทีคิดไม่อยากอยู่หรือว่าถึงขั้นหมดคุณค่าในตัวเองอันนี้อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้ค่ะ
0: เมื่อกี้คุณหมอพูดคำสำคัญมาว่าเขารู้สึกสูญเสียคุณค่า
4: ใน
0: ตัวของเขาอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่ทำให้เขารู้สึกแย่แล้วก็มีอาการทางโรคต่างๆใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: ทำไมคนเราถึงชอบไปผูกคุณค่าของตัวเองในขณะที่มีความสัมพันธ์นะคะ
4: เป็นธรรมชาตินะคะคนเรามักจะเหมือนกับว่ามองคุณค่าของตัวเองผ่านคนอื่นเหมือนให้คนอื่นเป็นกระจกสะท้อนเพราะเดินมาจากในเรื่องของการดูแลตั้งแต่วัยเด็กพ่อแม่เหมือนเป็นกระจกสะท้อนของลูกที่จะให้คุณค่ากับลูกในการที่จะสั่งสอนเขาว่าอันไหนดีไม่ดีใช่ไหมคะถ้าพื้นฐานเขาดีก็สามารถปรับตัวได้เป็นปกติแต่พอเวลาที่มีความผิดหวังเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะไปผูกเรื่องของคุณค่าของตัวเองกับคนอื่นคนที่เขารู้สึกดีอยากใหคนนั้นชื่นชมเขาอยากให้ได้รับความรู้สึกดีเขาก็จะให้คุณค่ากับคนอื่นแล้วก็เหมือนกลับมาตัดสินคุณค่าของตัวเองอีกทีนึง
0: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยจริงๆมันควรที่จะเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกับเป็นพลังเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขทำไมความสัมพันธ์เนี่ยพอมันล้มเหลวปุ๊บมันกลับกลายเป็นพลังทำลายล้างที่มีอนุภาพร้ายแรงมากเลยอะคะ
4: มันขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นประเด็นไหนที่กลับมาทำร้ายนะคะมีทฤษฎีนึงนะคะของคุณซาเทียนักทำจิตบำบัดของต่างประเทศนะคะ
0: ค่ะ
4: ท่านก็จะเปรียบเทียบว่าจิตใจคนเราเนี่ยเหมือนภูเขาน้ำแข็งเป็นส่วนที่เราเห็นเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยเป็นส่วนบนของภูเขาน้ำแข็งแต่ภายใต้ภูเขาน้ำแข็งลงมาก็จะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความคิดกับตัวเองการรับรู้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของความคาดหวังแล้วก็มีเรื่องของความต้องการที่อยู่ลึกภายในแล้วถึงมาเป็นตัวตนที่มันอยู่ภายในส่วนที่ลึกที่สุดนะคะ
0: ค
4: ือเราบางทีจะมองโลกเนี่ยผ่านมุมมองต่างๆเนี่ยจนถึงคนภายนอกเห็นก็คือจะเป็นพฤติกรรมแต่จริงแล้วภายในเรายังมีสิ่งที่อยู่ในใจอีกเยอะเหมือนก้อนภูเขาน้ำแข็งที่ทำให้เรือไททานิคจมเนา
0: ะ
4: แต่ว่าคือจริงก็คือเห็นอยู่ภายนอกแค่ตรงส่วนบนนิดเดียวนะคะ
0: แต่จริงๆข้างในมีเยอะเลยแล้วก
4: ็
0: เป็นองค์ประกอบที่นำพาไปสู่พฤติกรรมต่างๆที่เราเห็น
4: ใช่ค่ะถ้าลงมาจากชั้นภูเขาน้ำแข็งต่อจากพฤติกรรมก็คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็มีเรื่องของความคิดที่มันเชิงเป็นการรับรู้อย่างเช่นอาจจะรับรู้ว่าตัวเราดีไม่ดีซึ่งจริงมันคือเป็นมุมมองความคิดหนึ่งนะคะ
0: แต
4: ่เรามักจะเชื่อความคิดนี้แล้วไปตัดสินตัวเองต่อว่าอ้อเราไม่ดีเขาไม่อยู่กับเราแล้วเราไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: เกณฑ์การตัดสินการรับรู้คุณค่าของตัวเองเนี่ยเราไปผูกอยู่กับเรื่องของความสัมพันธ
4: ์ใช่ค่ะ
0: ถ้าความสัมพันธ์นั้นไม่เป็นอย่างที่เราต้องการไม่เป็นดั่งใจเราผิดหวังเราก็เลยมองตีความมองคุณค่าของเราว่าลดลงหรือว่าหายไป
4: ใช่เลยค่ะตรงชั้นเรื่องของการรับรู้หรือการตีความเนี่ยค่ะมันก็เลยจะมีผลกับอารมณ์เยอะเพราะมันอยู่ต่อกันแล้วก็ทำให้อารมณ์เศร้าเนี่ยเป็นมากขึ้นแต่จริงถ้ามองลึกลงไปอีกชั้นนึงก็คือเรื่องของความคาดหวังบางคนคาดหวังความสัมพันธ์ ว่าอยากให้ความสัมพันธ์ดีกับผู้กับอีกคนนึงแต่จริงภายในใต้ลึกที่เป็นเรื่องของความต้องการขั้นพื้นฐานของคนเราคนเราต้องการความรัก
3: ค่ะ
4: อันนี้ค่ะจริงๆแล้วคือสิ่งที่เราต้องการคือความรักเพียงแต่ว่าบางทีเขาไปผูกกับคนอีกคนนึงเขาก็เลยเหมือนรู้สึกว่าคนนั้นเนี่ยให้ความรักเขาแต่จริงความรักเนี่ยมันมีอยู่รอบตัวเราถ้าเราจะรับรู้แล้วรับความรักจากผู้อื่นที่เขาก็ยังรู้สึกดีกับเราหรือว่ากับความรักกับตัวเองก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะได้เติมอาหารใจให้กับตัวเองเราก็จะเปรียบเทียบคล้ายๆกับว่าเราต้องการความรักเนี่ยเหมือนเราชอบกินอาหารรสชาติอร่อย
3: ค่ะ
4: แต่ว่าจะมีกุ๊กคนเนี่ยที่เขาฝีมือดีแล้วทำให้เราแบบถูกใจโอ้ติดใจรสชาตินี้ใช่ใช่ค่ะแต่พอกุ๊กคนเนี้ยเขาไม่ทำให้เราแล้วเขาย้ายร้านหนีไปไหนแล้วไม่รู้ไปเปิดที่ใหม่แล้วเราหิวเนี่ยเราก็ยังต้องการความรักเราก็ยังต้องการอาหารเราจะเริ่มทำยังไงจะเริ่มมองหาร้านใหม่คนใกล้ตัวนะคะหรือว่าพื้นฐานอะไรนะคนที่ทำให้ตั้งแต่ในอดีตพ่อแม่ก็ยังเป็นคนสำคัญรวมทั้งตัวเราเองก็เริ่มหัดทำอาหารอร่อยๆให้ตัวเองกินได้
3: โอ้ค่ะสุดท้ายเราไม่ต้องง้อกุ๊กแล้ว
4: ใช่ค่ะ
3: เราแกะสูตรเราทำกินเองได้เลยต่อไปนี้เราไม่ต้องง้อเขาแล้วแต
4: ่
3: ถ้าวันนึงเราเจอกุ๊กที่ทำอาหารอร่อยอีกเราก็อาจก็ดี
4: ใช่
3: แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่สามารถกินอาหารอร่อยได้อีกถ้าไม่มีคนคนนั้น
4: ใช่
3: เพราะเราทำอาหารเองเป็นแล้ว
4: ใช่ค่ะ
3: คุณหมอเปรียบเทียบแบบนี้นี่ถ้าเป็นเรื่องของกินนี่อามันเข้าใจทันทีเลยค่ะ
4: ในทางด้านการพื้นฐานก็เหมือนอาหารใจแบบนึงค่ะ
3: เราจะสามารถประยุกต์เอาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเสถียรโมเดลอะค่ะมาใช้ดูแลคนที่อกหักอย่างไรได้บ้างอะค่ะ
4: ก็คือในฐานะคนใกล้ตัวแล้วก็กับคนที่อยู่ในสภาวะอกหักแยกกันได้นะคะ
3: ค่ะ
4: จริงถ้าคนใกล้ตัวเนี่ยคืออันดับแรกก็คืออาจจะเข้าใจคนที่อยู่ตรงหน้าก่อนอย่างสมมติว่าคนที่อกหักมาปรึกษานะคะคนใกล้ตัวเนี่ยจริงแล้วค่ะจะมีมุมมองที่สามารถมองในมุมต่างๆได้ง่ายกว่าเจ้าตัวเองนะคะก็อาจจะให้เขาเห็นถึงความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดรวมถึงความคาดหวังแล้วก็เรื่องของตัวความต้องการภายในพื้นฐานอาจจะใช้วิธีใช้คำถามหรือว่าให้จับจากคำพูดเขาก็ได้ที่เขาจะพูดว่าเนี่ยไม่มีใครรักฉันอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเห็นว่าอ๋อจริงๆสิ่งที่เขาต้องการคือความรักก็จะสะท้อนถึงความต้องการภายในให้เขารับรู้ได้ด้วย
3: ค่ะ
4: อันนี้ก็คือมุมที่คนที่เป็นผู้ฟังนะคะที่จะรับรู้ตรงนี้และสะท้อนให้อีกฝ่ายนึงทราบได้
3: เหมือนกับเราทำหน้าที่เป็นกระจก
4: ใช่ค่ะ
3: สะท้อนให้เขาเห็นตัวเขาเองถูกไหมคะแต่เราไม่ได้เป็นคนตอบว่ามาเดี๋ยวฉันจะวิเคราะห์ให้เธอน
4: ะ
3: ต้องการแบบนี้เธอคาดหวังแบบนี
4: ้
3: แต่เราแค่เหมือนกับใช้วิธีการรับฟังพูดคุยสอบถามโดยที่มีโมเดลตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องหัวข้อต่างๆประเด็นต่าง
4: ๆใช่ค่ะ
3: แล้วก็ถามเขาเพื่อที่สุดท้ายพอเขาตอบคำถามเองเขาก็ได้เจอคำตอบเองว่าเป็นแบบนี้นี่เอง
4: ใช่ค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่เราเข้าถึงความต้องการภายในพื้นฐานเนี่ยมันจะเหมือนกับเชื่อมกับความรู้สึกถึงพลังชีวิตบางคนก็จะรู้สึกอ๋อเขาเริ่มเห็นประเด็นที่เขาต้องการจริงๆแล้วมันก็สามารถตอบสนองกับตัวเขาเองได้จริง
3: ๆพอคุณหมอใช้สเตียโมเดลตัวนี้ค่ะแล้วถามอาบันไปปุ๊บคุณหมอค้นพบว่าอาบันเนี่ยต้องการความรักแล้วพออาบันเนี่ยได้รับคำตอบโดยการที่สะท้อนผ่านคำถามของคุณหมอเข้าใจอ๋อฉันต้องการที่แท้ฉันต้องการเป็นที่ยอมรับต้องการเป็นคนสำคัญต้องการถูกรักแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยอาบันได้อย่างไรต่อไปหรอคะ
4: การเข้าใจตัวเองผ่านความรู้สึกตรงนี้ค่ะจริงๆการที่พูดคุยเนี่ยมันเหมือนเป็นคำพูดนะคะแต่จริงๆมันจะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ในนี้ด้วยอย่างเช่นเวลาที่เราสัมผัสความรักได้เนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่ผ่านร่างกายถ้า

0: คุณอาบันตอนที่รู้สึกว่าเอ๊ะนึกถึงความรัก
1: ค่ะอ
0: ย่างเราอาจจะรักใครหรือเป็นความรักความรู้สึกดีกับตัวเอง
1: ค่ะ
0: มันมีความรู้สึกผ่านร่างกายที่รับรู้ยังไงได้บ้างนะคะ
1: มันจะมีความรักหลายแบบค่ะถ้ามันเป็นช่วงหวือหวาอย่างเงี้ยค่ะก็จะสึกกระชุ่มกระชวยอาจจะเหงื่อแตกตื่นเต้นมือสั่นใช่ไหมคะไปเดทก็อาจจะแบบพูดผิดพูดถูกแบบหายใจรัวๆอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: แต่ประเภทที่สองมันจะเป็นภาษาทางกายของอาบันคืออาบันรู้สึกเหมือนเรามีพลังอะค่
0: ะ
1: แล้วเราจะแต่พลังนั้นมันไม่ได้มาพร้อมกับความรุ่มร้อนอะไรมันจะมาพร้อมความเย็นๆสงบมั่นใจเชื่อมั่นมั่นคงเหมือนมีพลังอำนาจในการทำสิ่งต่างๆเพราะเราเชื่อในตัวเองอะค่ะแต่การเชื่อในตัวเองมันก็คือนำมาสู่การรักตัวเองนั่นคืออบันจะรู้สึกมันจะเป็นความรักความรู้สึกทางกายที่ต่างกัน
0: ใช่ค่ะบางทีอย่างแรกมันอาจจะมีคล้ายๆความคาดหวังอยู่ด้วยแบบเอ๊ะเขาจะมองเรายังไงนะเหมือนตอนแรกที่คบกันแล้วมีเรื่องของการ
1: เขาจะประทับใจไหมถ้าเรากินข้าวเยอะหลายขนาดนี้เนี่ยกินไปเยอะเหลือเกิน
0: ใช่ค่ะแต่ตอนที่รู้สึกสัมผัสความรักแบบเย็นๆรู้สึกอบอุ่นใจ
1: ค่ะ
0: มันมีพลังงานอะไรบางอย่างอันนี้ค่ะที่มันอยู่ในตัวคุณอาบันเองอยู่แล้วแต่จริงเราแค่สัมผัสสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองแต่ตอนแรกมันเหมือนเขาเป็นคนช่วยให้เกิดความรู้สึกนี
1: ้
0: แต่จริงความรู้สึกนี้อยู่ในตัวคนทุกคนอยู่แล้ว
1: ทุกคนมีความรู้สึกนี้อยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าอย่างคุณหมอหรือว่าของคนอื่นที่ใช้สเตียโมเดลเนี่ยค่ะคือจริงๆใช้คำว่าโมเดลเนี่ยแต่จริงๆไม่จำเป็นที่จะต้องใช้โมเดลแบบนี้เป๊ะๆแต่ว่าเป็นรูปแบบคำถามหรือความเจตนาดีปรารถนาดีในการช่วยเขาให้สะท้อนให้รู้จักตัวเองมากขึ้นมันก็จะดึงสิ่งที่คุณหมอบอกว่าเขามีความรักความรู้สึกแบบนี้อยู่แล้วให้ปรากฏออกมา
0: ใช่ค่ะแต่จริงๆถ้าให้คนที่มีประสบการณ์ตรงนี้สามารถดูแลตัวเองได้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดมันจะมีที่สอนเกี่ยวกับทางด้านนี้โดยตรงก็อาจจะเหมือนคล้ายๆเข้าไปให้คำแนะนำตรงนั้นได้อย่างมีแนวทางที่ถูกต้องแต่ถ้าในพื้นฐานของคนที่ช่วยเบื้องต้นเนี่ยหวังคิดว่าการรับฟังก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญแล้วยังไม่ต้องไปคาดหวังตัวเองเยอะได้แต่อันนี้ที่คุยเหมือนว่าอาจจะในสถานที่คนที่เขาจะเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองเขาก็จะเหมือนกับพอสัมผัสตรงเนี้ยเขาก็จะเห็นว่าอ๋อมันมีสิ่งที่สำคัญซ่อนอยู่ในใจเขาเองอยู่แล้ว
1: เหมือนที่คุณหมอบอกว่าเป็นภูเขาน้ำแข็งที่เป็นปลายโผล่ยอดออกมาจากทะเลเนี่ยตอนแรกถ้าเราเห็นแค่นี้เราจะไม่เข้าใจแต่การที่เราได้ทำความเข้าใจเบื้องลึกของเราทั้งหมดเนี่ยทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมที่มาของเราด้วยพอเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยมันสามารถทำให้เราได้ปรับพฤติกรรมที่โผล่ขึ้นมากันได้ไหมคะ
0: จริงๆอันดับแรกที่อยากให้ใช้คือการเข้าใจตัวเองแล้วเราค่อยๆเห็นแต่ละชั้นของสิ่งที่อยู่ภายในใจเราเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะคะแต่เริ่มต้นจากภูเขาน้ำแข็งของตัวเองก่อนนะคะอย่างเช่นเห็นอารมณ์ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในจริงอารมณ์ของเราจะหลายอย่างเวลาที่อกหักอาจจะมีทั้งเสียใจน้อยใจโกรธหรืออะไรที่อยู่ภายในนะคะถ้าค่อยๆสำรวจหลายๆอารมณ์แล้วก็จะสัมผัสอารมณ์ที่อยู่ภายในได้บางคนก็จะมีอารมณ์ที่มีผลกับอารมณ์อย่างบางคนเสียใจก็รู้สึกไม่ดีที่ตัวเองเสียใจอีกมันก็จะมีอารมณ์เข้ามาซ้อนใช่ค่ะคือถ้าทันอารมณ์ที่มันซ่อนอยู่หลายๆตัวก็จะเหมือนค่อยๆคลี่คลายอารมณ์ที่อยู่ภายในได้แล้วก็อาจจะมาดูที่กระบวนการความคิดการตีความอาจจะตีความตัวเองอ๋อมีเรื่องอกหักอ๋อแสดงว่าเขาไม่มีคุณค่าแล้วก็จะมีเรื่องของความคาดหวังของเขาอาจจะคาดหวังให้แฟนกลับมาดูแลความสัมพันธ์ดีเหมือนเดิมแต่แฟนก็อาจจะไม่อยู่แล้วจะทำให้เขากลับมาให้เห็นความต้องการของตัวเองอย่างเช่นความต้องการของตัวเองเป็นเรื่องของการอยากได้รับความรักนะคะก็คือเหมือนสัมผัสความต้องการภายในของตัวเองได้มันก็จะสัมผัสถึงว่าจริงว่าอะไรที่เขารักตัวเองได้เขาก็จะรู้สึกถึงพลังงานภายในที่เป็นตัวตนอยู่ภายในเนี่ยได้รับอาหารใจตรงนั้นด้วยนะคะ
1: คุณหมอคะเมื่อกี้เนี่ยคือพูดถึงคนที่มีการอกหักไปแล้วคือกำลังอกหักอยู่แล้วก็ต้องการการเยียวยาทีนี้ในสำหรับคนที่เขายังไม่ได้อกหักค่ะคือเขาอยู่ในความสัมพันธ์แล้วคุณหมอมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะที่จะทำให้เขามีความเข้มแข็งในจิตใจของตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้อ่อนไหวหรือว่าหวั่นไหวง่ายต่อความไม่เป็นดั่งใจในความสัมพันธ์นะคะ
0: จริงๆความรักเนี่ยโดยพื้นฐานก็ทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจนะคะ
1: ค่ะ
0: เพียงแต่เมื่อไหร่ที่ความรักจะเป็นทุกข์ก็คือมีการยึดติดแล้วสิ่งที่คิดว่าจะได้รับมันไม่ได้รับอีกนะคะที่ทำให้เกิดเรื่องของการอกหักเราจะทำในที่คบกันแล้วก็รู้สึกว่ายังดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ไม่ได้ยกความรู้สึกรับผิดชอบความสุขของเราให้ฝ่ายหนึ่งดูแลทั้งหมด
1: ใช่เลยค่ะเราไม่ได้ยกความสุขของเราให้กลายเป็นความรับผิดชอบของคนอื่นโดยทั้งหมด
0: ใช่ค่ะ
1: เราเองก็หน้าที่ที่จะคอยปกปักดูแลความรู้สึกและความสุขของเราด้วยเช่นเดียวกัน
0: ใช่เลยค่ะ

0: ตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให
1: ้
0: ยังสามารถรักผู้อื่นแล้วเราก็รักตัวเองร่วมกันไปด้วยทั้งสองด้าน
1: ค่ะไม่ได้แบบว่าเลิกรักตัวเองเพราะไปรักคนอื่นหมดเลย
0: ใช่ค่ะและการรักเขาก็ไม่ได้ว่าจะเสียเราไปหรือว่าจะต้องรักเขาหมดนะคะแต่เราก็ยังรักทั้งตัวเองและรักเขาได้เราก็ยังรู้สึกปรารถนาดีกับเขาอยากให้เขามีความสุขไม่อยากให้เขามีความทุกข์เหมือนกับที่เราปรารถนาดีกับตัวเองแล้วอยากให้เรามีความทุกข์เหมือนกัน
1: อาบันจะเห็นสังเกตอยู่หลายครั้งว่าคนที่เขารู้สึกไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไหนก็ตามเนี่ยเขาจะแทบแบบพบกับความสุขที่สมบูรณ์แบบได้ยากมากนั่นเป็นเพราะว่าเขาคาดหวังว่าอ่ะถ้าคุณเป็นแฟนหรือคุณเป็นสามีหรือเป็นภรรยาของเราแล้วเนี่ยเรามอบหมายแล้วนะชีวิตของเราอยู่ในมือของคุณทำให้เรามีความสุขแล้วทำให้ความสุขเนี่ยเราก็มีความคาดหวังมีเช็คลิสต์มาเลย1 2 3 4ต้องทำแบบนี้ต้องไม่ทำแบบนี้แต่ขณะเดียวกันเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนที่เราเองก็ไม่ได้มีใครที่จะสามารถมาคาดหวังบังคับให้เป็นดั่งใจได้ทุกอย่าง
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะยกหน้าที่ของการที่ทำให้ตัวเรามีความสุขเนี่ยอยู่ในมือคนอื่นได้อย่างเดียวม
0: ัน
1: ก็จะทำให้เราเขาเรียกว่ามีโอกาสตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะอกหักหรือว่าเสียใจหรือผิดหวังได้น้อยลง
0: ใช่ค่ะก็กลับมาดูแลตัวเอง
1: ค่ะคุณหมอคะอาบานสงสัยว่านอกเหนือจากโรคซึมเศร้าอะค่ะคนที่เขาอกหักเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเป็นโรคทางจิตเวชอย่างอื่นได้ด้วยไหมคะจากการอกหักเนี่ยค่ะ
0: ค่ะก็คือถ้าพื้นฐานเขาอาจจะเคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนหรือว่าอาจจะมีลักษณะที่สารสื่อประสาทแปรปรวนแล้วพอมีเรื่องกระทบจิตใจเนี่ยก็อาจจะไปกระตุ้นทำให้เกิดโรคได้นะคะอย่างเช่นโรคซึมเศร้าที่จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยที่จะมีอาการหลายๆอาการอย่างเช่นเศร้าเบื่อหน่ายแล้วก็นอนไม่หลับทานไม่ได้รู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองอันนี้ค่ะก็คือจะทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นแล้วรวมถึงบางคนก็อาจจะมีกลุ่มอาการอีกขั้วหนึ่งที่ด้านโรคซึมเศร้าก็อาจจะมีอารมณ์สองขั้วได้บางคนผิดหวังเสียใจแต่ก็อาจจะมีการพยายามปรับตัวแล้วไปใช้เงินเยอะขึ้น
1: ช้อปปิ้งใช้เงิน
0: พยายามหาความสุขหรือว่าคล้ายๆว่าพยายามปรับใจตัวเองแต่กลายเป็นว่ารู้สึกมั่นใจตัวเองหรือรู้สึกดีกับตัวเองมากเกินไปจนกลายเป็นเกิดผลเสียนะคะอย่างมั่นใจว่าตัวเองจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้แต่ว่าจริงก็ใช้เงินเกินตัวและเกิดปัญหาตามมาแล้วก็ส่วนหนึ่งถ้าเขามีแนวโน้มที่จะสารสื่อประสาทแปรปรวนอย่างคนเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์หรือกระติบไปกระตุ้นเป็นเรื่องของภาวะโรคทางอารมณ์ก็คือโรคซึมเศร้าแล้วก็โรคอารมณ์สองขั้วค่ะ
1: เป็นไปได้ไหมคะว่าคนคนหนึ่งที่เขาไม่ได้มีปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของสารสื่อประสาทที่บกพร่องหรือทำงานผิดอะไรเลยแต่สามารถที่จะเป็นโรคจิตเวทได้จากการอกหักค่ะอย่างเดียวเพียวๆเลยคือไม่ได้มีปัจจัยทางพันธุกรรมไม่ได้มีปัจจัยอื่นคือแค่อกหักมากก็เลยเป็นโรคจิตเวทเน
0: ี่
1: ยค่ะ
0: ก็ขึ้นอยู่กระบวนการการปรับตัวคือถ้าบางคนอาจจะให้คุณค่ากับความสัมพันธ์เยอะเหมือนคล้ายๆเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตสำหรับเขามันก็คือเหมือนผลกระทบที่รุนแรงมาก
1: ค่ะ
0: อันนี้ค่ะมีการแปลความหรือให้คุณค่าเยอะก็จะมีโอกาสได้เหมือนกันก็เพราะว่าถ้าไม่ได้มีพื้นฐานที่จะเจ็บป่วยมาก่อนแต่ว่าเขารู้สึกถึงความหนักหน่วงหรือรุนแรงของสถานการณ์นั้นก็อาจจะทำให้เกิดโรคได้นะคะแต่นี่ก็เป็นแต่ละบุคคลนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของคุณภาพด้วยที่อาจจะมีแนวโน้มที่จะคิดในแง่ลบก็อาจจะทำให้มีเสริมจากบุคลิกภาพที่เป็นมุมมองความคิดการปรับตัวของตัวเองจากในอดีตแล้วก็มีผลกับเวลามีปัญหาเยอะๆแล้วก็ทำให้เกิดอาการในปัจจุบันได้นะคะ
1: อาบันเชื่อว่าตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมมากๆเลยนะคะเพราะว่าได้ทั้งคำแนะนำได้ทั้งรู้เรื่องของการที่จะตระหนักรู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองถึงแม้ว่าคนทั่วไปอย่างเช่นอาบันเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของการเอาสเตียโมเดลมาใช้แต่ละข้อเลยแต่ว่าคนทั่วไปอย่างอาบันก็สามารถที่จะถอดใจความได้ว่าทั้งหมดทั้งปวงมันคือเรื่องของการทำความเข้าใจตัวเอง
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะเมื่อเราเข้าใจตัวเองเราก็จะเข้าใจถึงที่มาของพฤติกรรมที่เป็นเสมือนยอดภูเขาน้ำแข็งที่โผล่ขึ้นมาว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไร
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วตรงนี้มันพอเราเข้าใจปุ๊บเราก็จะสามารถกลับไปแก้ที่ต้นตอได้หรืออย่างน้อยมีความพยายามในการที่จะปรับรีแอคชั่นของเราต่อปัจจัยที่มากระตุ้นเราต่างๆได้ด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะถ้ารู้สึกว่าพยายามจะเข้าใจตัวเองแล้วแต่รู้สึกติดขัดหรือว่ายังเกิดคำถามหรือกลายเป็นความคิดวนๆไม่แน่ใจจะหาทางออกยังไงก็สามารถมาปรึกษาแพทย์ที่จะช่วยกันมองประเด็นตรงนี้ได้นะคะ
1: ก็คือตอนนี้ไม่ต้องกังวลไปแล้วว่าโอ้เราไม่รู้จะต้องคิดยังไงเพราะว่าเราอ่อนแออยู่ตอนนี้คิดโมเดลคิดอะไรไม่ออกจริงๆก็คือมาหาจิตแพทย์และจิตแพทย์ก็คือจะเป็นผู้ทําหน้าที่คอยช่วยเราในการซักถามทําให้เราเข้าใจตัวเรามากขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วบรรเทาอาการอกหักเจ็บปวดของเราได
0: ้ใช่เลยค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนะคะวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ว่าตอนหน้าเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมานำเสนอท่านผู้ชมอีกอย่าลืมติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พิทูลประทักขินังเคยมองว่าลาภยศสรรเสริญคือเครื่องวัดความสุขของความเป็นคนที่ดีที่สุดแต่การเดินตามลายแทงความสุขในนิยามที่ผ่านมาเขาพบว่าแผ่นดินที่ยืนอยู่คือความสุขที่แท้จริงมากกว่าสิ่งใด
1: ผมเองนี่ผ่านการเผชิญอะไรมาเยอะแยะสุดท้ายนี่คืออาชีพเกษตรกรนี่ดีที่สุด

0: วันนี้พี่ทูลมีความสุขกับการเป็นเกษตรกรมีความพึงพอใจกับพืชผักหลายชนิดที่ลงมือปลูกและมีความอบอุ่นในครอบครัว
1: สุดยอด
0: แต่ในอดีตเขากลับมีความสุขกับการแสวงหาการยอมรับจากชุมชนและสังคม

0: จากผู้ใหญ่บ้านสู่กำนันพิทูลทุ่มเทเวลาให้กับการพบปะชาวบ้านและการเป็นผู้นำแม้จะมีที่ดินเป็นของตัวเองแต่เขาก็ไม่เคยทำอะไรมากไปกว่าการปล่อยให้เช่า
1: ชาวบ้านไปประมาณเนี่ย
2: เป็นผู้ใหญ่บ้านปี32เป็นกำนันปี35คือช่วงที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำชุมชนภาคการเกษตรนี่ไม่ชอบก็จะหลงหรือว่าลืมตัวเองก็จะไปกับสังคม
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: จะเยอะมากภาษีสังคมไม่ว่างานแต่งงานบวชงานขาวดำทุกงานงานขึ้นบ้านใหม่งานทุกอย่างจะทั้งตำบลเยอะมากค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ต้องมีทุกเดือนทุกเทศกาลทุกประเพณีมีหมดค่ะกระทบแน่นอนเพราะว่าส่วนมากก็ไปใช้จ่ายในเรื่องภาษีสังคมมากกว่าในครอบครัวก็จะลดลงเกือบจะไม่พอ
0: ยี่สิบปีกับการแสวงหาความสุขเชิงอำนาจแต่มันกลับไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นนั่นจึงอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมที่พิทูลเริ่มทบทวนถึงชีวิตตัวเองและครอบครัว
2: การเมืองมัน

0: ันถึงจุดอิ่มตัว
1: เพราะว่าบางทีเราทำดีก็อาจจะมีปัญหาอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะท้อแท้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นหนีไม่พ้นในเรื่องการเมือง
2: ปกติผมไม่ทำการเกษตรมาตั้งแต่เด็กแต่พอเห็นในหลวงท่านทรงเป็นกษัตริย์เกษตรองค์เดียวในโลกนะครับที่พยายามห่วงใยประสงค์นิกรผมก็เคยตั้งปณิธานไว้ว่าเกิดมาทั้งทีนะครับก็จะทำภาคการเกษตรนะครับเพื่อที่จะถวายในหลวง
3: ยายหวานจ้า
4: วันนี้บอกครับหวาน
3: จ้า
4: ครับคุ้มเท่าไหร่ครับยาย
3: มีติดจ้าม
4: ี10บาทครับ
5: เยอะคน
3: ไ
5: หนหลายเล
3: ยหลายยายใส่หลาย
6: ด้วยความเป็นนักวางแผนพี่ทูลใช้เวลาเดินสำรวจตลาดว่าพืชผักอะไรที่ตลาดต้องการและมีราคาสูง
4: ผักหวานป่า
7: ผักหวานป่า
4: ผักหวานป่า
7: เอามาปลูกที่บ้าน
4: อ๋ออันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเด็ก
7: ราคา250
4: 250
7: ค่ะโอ้โ
4: หน่าครับ
6: ค่ะแล้วเขาก็พบคำตอบ
4: ได้หลายเยอะๆเนา
7: ะ
2: ผักหวานป่านี่คนปลูกน้อยผู้บริโภคต้องการโดยเฉพาะไปดูตามตลาดที่เขาขายค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหา

0: ปีแรกก็ไม่ได้ผลครับเพราะว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจขุดแล้วก็ปลูกไม่มีขั้นมีตอนไม่รู้เท่าไหร่ปีที่สองก็เริ่มรู้บ้างแต่ไม่ได้ประสบผลสำเร็จ
1: โดยพื้นฐานสภาพจิตใจเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนมีความพยายามมีความมุ่งมั่นนะคือเขาทำอะไรก็ทำแบบจริงจังแต่ก็เชื่อมั่นในตัวเขา

0: พี่ทูลเริ่มศึกษาดูงานและหาความรู้เรื่องการปลูกผักหวานด้วยตนเองอย่างจริงจัง
1: ไปอบรมศึกษาดูงานที่โคราชแล้วก็ไปที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีหลายรอบด้วยกันครับศึกษาหาความรู้ขั้นตอนการปลูกการเอาใจใส่ดูแล
0: เริ่มต้นนับหนึ่งกับผักหวานป่าอีกครั้งโดยในครั้งนี้เขาเอาใจใส่ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก
1: ก็จะต้องมาเตรียมดินคือดินเหนียวนะครับแล้วก็ขุดลึกประมาณ70คูณ70ขุดขึ้นมาก่อนดินแล้วเราก็เอาขี้วัวผสมคลุกเข้ากับปุ๋ยมะพร้าวเพื่อที่จะซึมซับเก็บกักน้ำแล้วก็ให้มันชอนชายรากเนี่ยเข้ากันแล้วเราก็เอาเข้าหลุมคืน
2: เจอแล้วตอนนี
1: ้ถ้าเป็นถุงเราก็ควรระวังรากอย่าให้หักถ้าหักแล้วมันจะเจริญเติบโตช้าเพราะว่ารากมันจะเปราะบางหลักๆของผักหวานป่าหัวใจหลักๆเทคนิคต่างๆนี่คือรากผักหวานป่าเนี่ยจะชอนชัยอยู่ข้างล่างควรที่จะก่อนที่จะปลูกนี่ไม่ควรที่จะรดน้ำล่วงหน้าควรที่จะไม่รดน้ำอยู่ประมาณสัก7วันหรือ10วันแล้วเราก็ตัดเฉพาะข้างล่างออกตอนที่ตัดก็ใ

0: มัดระวังนะครับอย่าให้รากหักเป็นอันขาดถ้ารากหักแล้วมันจะโตช้าหรืออาจจะไม่โตเลยนะครับที่ไม่ฉีกถุงก็กลัวว่าถุงดำเนี่ยถุงผักหวานเนี่ยมันจะแตกออกตอนที่เราฉีกผ่าอีกส่วนหนึ่งถ้าเราผ่ามีดลงไปอย่างนี้ครับมันก็จะตัดถูกรากผักหวานตัดถูกรากผักหวานป่าทำให้รากผักหวานป่าแล้วก็ไม่ขาดแล้วก็ไม่โต
1: ในครั้งนี้พี่ทูลเริ่มต้นอย่างถูกต้องตามที่ได้เรียนรู้มาซึ่งมันไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาด

0: โดยธรรมชาติผักหวานป่าเป็นพืชที่ชอบแดดรำไรในสวนจึงควรมีต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงาซึ่งจะทำให้ผักหวานป่าโตเร็ว
1: จะมีไม้ที่เลี้ยงก็คืออย่างเช่นต้นแคมะขามเทศตะขบและต้นมอน4ชนิดนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลส่วนใบที่ผมว่า4ชนิดนี้ก็เวลาร่วงลงมาก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดี

0: การที่จะปลูกผักหวานนะครับควรที่จะเตรียมดินนะครับเตรียมดินช่วงเดือนมีนาแล้วก็เมษานะครับสองนะครับพันธุ์ผักหวานเนี่ยถ้ามันข้ามปีแล้วรากผักหวานเนี่ยมันจะงอกไปก่อนยอดนะครับถ้าข้ามปีแล้วมันยังไม่โตถ้าควรที่จะปลูกเนี่ยผักหวานป่าจะให้ได้ผลดีเนี่ยก็คือเดือนพฤษภากับมิถุนานะครับมันรากจะไม่แกนไม่หักหรือไม่ชะงักชะลอ
1: หากต้องการจะเพิ่มจำนวนยอดผักหวานป่าต้องทำการเด็ดใบแก่ทิ้งเพื่อให้ผักหวานป่าแตกยอดออกมาใหม่

ยอดผักหวานป่าเนี่ยถ้าเราลิไปแต่งกิ่งให้น้ำใส่ปุ๋ยดูแลดีๆเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับ3 วันเก็บทีนึง

วันนี้สวนผักหวานป่าของพี่ทุนกลายเป็นตลาดสดผักหวานป่าที่ทำให้ชาวบ้านเข้ามาเก็บมาซื้อราวกับมาจ่ายตลาด

0: อันนี้ข้างล่างฝากใช่ไหมคะ
1: โลละ200บาทครึ่งเอก
0: อันนี้ข้างล่างเนาะ
1: ครึ่งกิโลเท่านี้ครับ

0: เราไปซื้อตลาดน่ะบางทีเขาเก็บมาค้างคืนแล้วมาทำมันไม่อร่อยใบมันจะร่วงเรามาซื้อที่สวนเราได้เก็บแล้วมันก็มีความสุกแล้วก็สดด้วยอร่อยด้วย
1: มาม่ามีขายมีเขาคิ้วมา
2: ข้าวมีเหลืออยู่
1: บ้านลุงดูปุ่นหนาเชื่อสิออกมาได
3: ้ในรอบปีที่ผ่านมาก็พอได้อยู่ครับปีหนึ่งก็ประมาณสัก 4-5 หมื่นเฉพาะยอดเพราะว่าช่วงปีที่4เนี่ยสามารถที่จะแต่งยอดลิใบนะครับแต่งกิ่งในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาแล้วก็ให้น้ำแล้วก็ใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยเดือนธันวาแล้วยอดผักหวานก็จะออกเดือนมกรากุมภามีนาแล้วก็มาสิ้นสุดเดือนเมษา
4: ณตอนนี้ก็คือพอใจค่ะพอใจตรงที่ว่าทำแล้วมันได้ผลแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทำแล้วทำให้มีความสุขสุขภาพเขาก็เริ่มดีคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ประสบผลสำเร็จในปีนี้นะคะ

0: สวนของพี่ทุนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนเข้ามาศึกษาเรื่องผักหวานป่า
1: ตลอดที่มาเราตัดเลยถึงแม้ว่าจะใบมากอย่างนี้ว่าตรงนี้มันเกี้ยงไปเลยเพื่อที่จะเอายอด
0: และยังมีเพื่อนบ้านเริ่มนำไปปลูกตามที่เขาแนะนำ
2: ก็ใจอยู่ปลูกที่หาหกต้นเหลืออยู่สามที่ต้นถือว่าพอได้กันอย
3: ู่ผมชอบปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้ไปก็เลยเห็นเขาปลูกผักหวานก็มันเป็นผักที่หายากเพราะว่าตามทุ่งนาเลยก็ไปขุดมาขายหมดที่แรกผมก็ไม่รู้วิธีมันกันก็เสียหายไปไม่กันน้อยๆตอนนั้นครับก็พอได้ไปอบรมมาก็เริ่มรู้วิธีการปลูกมันก็ไม่ยากครับเขาบอกว่าประมาณ3ปีได้ผลผลที่แรกผมก็ไม่เชื่อเขาหรอกมันก็ได้ผลจริงครับ
2: ผักหวานที่ผมปลูกที่ได้เห็นตามขอบรั้วเนี่ยปลูกเจ็บถึง4ปีแล้วก็ได้เจ็บปีที่ผ่านมาก็พอได้แจงตามพอได้แจงได้กินนี่แหละ

0: พิทูลยังเริ่มต้นทำพันธุ์ผักหวานป่าออกขายซึ่งเป็นรายได้อีกทางหนึ่งในช่วงที่ผักหวานป่าไม่มียอดจำหน่าย
1: คือเราเตรียมดินทรายเพื่อให้มันชุ่มนะครับเพื่อให้มันชุ่มชื้นสองเราก็เอากระสอบป่านไปรองแล้วก็เอาเม็ดผักหวานที่เราขัดเกลือหรือตะแกรงเราก็เอาไปใหญ่ๆเรียงๆแล้วก็เอาผ้าขนหนูนะครับไปคลุมไว้แล้วก็รดน้ำเช้าเย็นอยู่ประมาณสัก5-7วันนะครับมันก็จะเป็นหน่อเหมือนถั่วงอกแล้วเราก็หยิบออกจากที่เราเพาะไว้นะครับไปใส่ถุงดำอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปเพาะปลูกได้เลย

การดำเนินชีวิตบนเส้นทางสายเกษตรอาจจะไม่ราบรื่นและง่ายดายดังที่ฝันไว้แต่หากไม่ยอมแพ้และรู้ว่าใจต้องการอะไรความสุขที่แสวงหาก็ไม่ได้อยู่ไกลเกินกว่าที่จะฝันถึง

0: ค้นพบแล้วค่ะค้นพบตัวเองค้นพบความสุขของตัวเองแล้วเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยดูจากการใช้ชีวิตดูมีความสุขมากการได้ออกมาที่สวนมาดูต้นผักหวานมารดน้ำมาดูความเจริญเติบโตของต้นไม้มีความสุขมากตอนนี้
1: ปัจจุบันนี้

0: ผมไม่ได้ไปวิ่งหาความสุขข้างนอกความสุขนี่มันอยู่ที่ใจอยู่ที่ตัวเราเองแล้วก็ธรรมชาติก็คืออยู่ที่สวนอยู่ที่นาความสุขอยู่ที่เราปลูกแล้วก็บำรุงเห็นทุกเช้าเห็นทุกวันเห็นทุกเดือนเห็นทุกปีแล้วก็โตขึ้นทุกวันโตขึ้นทุกปีครับนี่แหละคือความสุข
1: ถึงวันนี้พี่ทูลไม่ต้องไปแสวงหาความสุขจากที่ไหนเพราะเขาพบมันแล้วในพื้นดินของตนเอง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

7ทศวรรษแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกนานับประการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎรด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกือบ 5,000 โครงการและยังเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติอีกทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยได้แก่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขส่งเสริมอาชีพทรัพยากรและการคมนาคมทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ทางเลือกของการพึ่งพาตนเองได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีคุณลักษณะพอประมาณของความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกับสังคมตลอดรัชสมัยอันยาวนานทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสมดังพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

เราคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่าให้งานจบแค่ที่ทำงานอย่าเอางานติดตัวกลับมาที่บ้านผมคิดว่ามนุษย์เงินเดือนทุกคนก็คงอยากทำแบบนั้นกันทั้งนั้นแหละครับกลับถึงบ้านก็อยากพักอยากใช้เวลากับคนที่เรารักอยากทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่งาน

วังสุนจิตรลดาของในหลวงรัชกาลที่9คงเป็นวังที่พิเศษมากๆเพราะพื้นที่บริเวณรอบๆวังหรืออาจเปรียบได้ว่าเป็นบ้านของพระองค์ท่านกลับมีโครงการทดลองต่างๆเกิดขึ้นมากมายเพราะอะไรพระองค์ท่านจึงโปรดให้ใช้พื้นที่บริเวณบ้านสร้างเป็นห้องทดลองโครงการต่างๆแบบนี้น่าคิดนะครับ

สวัสดีครับผมบีพีรพัฒน์นะครับสำหรับผมนะครับความรู้สึกเมื่อรู้ว่าเราจะต้องมาเล่าเรื่องของในหลวงรัชกาลที่9เกี่ยวกับงานของพระองค์ที่บ้านของท่านนะครับที่วังสวนจิตรลดาเนี่ยผมรู้สึกว่าเรารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของวังจิตรลดาบ้างนอกจากสิ่งที่ผลงานพระราชกรณียกิจทางด้านต่างๆที่เราได้รับรู้กันมาโดยส่วนใหญ่แล้วผมก็รู้เหมือนทุกๆคนนะครับว่าที่วังสวนจิตรลดาเนี่ยจะเป็นต้นกำเนิดของโครงการต่างๆแต่ที่ผมจำได้แม่นก็คือนมกล่องจิตรลดาแล้วก็นมอัดเม็ดซึ่งผมชอบกินมากเลยคือสองอย่างนี้เป็นขึ้นอย่างนมกล่องก็จะเป็นชื่อของจิตรลดาเลยก็จะทำให้เรามีหมายถึงวังสวนจิตรลดาแต่เราไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับวังสวนจิตรลดาคือรู้น้อยมากเลยนะฮะผมก็ไปค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับวังจิตรลดามาแล้วก็พบว่ามีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นที่นี่มากมายมีเรื่องของความซาบซึ้งใจความยิ่งใหญ่ความประทับใจเกิดขึ้นที่นี่มากมายแล้ววันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวังสวนจิตรลดาและเราจะมาซึมซับประสบการณ์แห่งความสุขความประทับใจนี้ไปพร้อมๆกันครับครับและอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าสถานที่ทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยกว้างใหญ่มากเพราะว่าคือพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลในทั่วทุกๆภาคของประเทศไทยดอยทุกดอยทุกแหล่งกันดารพุ่งไปหมดแล้วนะครับดังนั้นวังหรือบ้านของพระองค์ท่านเนี่ยน่าจะเป็นสถานที่ที่พระองค์ท่านพักผ่อนได้สบายที่สุดหลังจากท่านทรงงานหนักมาแล้วใช่ไหมครับแต่ทว่าพระองค์ท่านกลับทรงนำงานซึ่งก็คือการแก้ไขปัญหาทุกสุขทุกร้อนของประชาชนต่างๆที่ทรงรับทราบจากการลงพื้นที่กลับมาทรงงานต่อที่วังซึ่งก็คือบ้านของพระองค์เองอีกพูดได้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงงานตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นนอกบ้านรวมถึงในบ้านของพระองค์เองซึ่งก็คือที่วังสวนจิตรลดาแห่งนี้แล้วยังแอบคิดไม่ได้ว่าแม้กระทั่งในฝันเนี่ยพระองค์ต้องฝันถึงงานของพระองค์แน่ๆซึ่งก็คือพวกเราทุกๆคนและความเป็นอยู่ของพวกเราทุกๆคนครับ

และในการทรงงานของพระองค์ท่านนะครับพระองค์ท่านได้ทรงโปรดให้แปลงพื้นที่รอบๆวังของพระองค์ให้เป็นโครงการทดลองงานต่างๆนะครับเพื่อไปใช้แก้ปัญหาจริงให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนั่นหมายความว่าบ้านของพระองค์

แทนที่จะเป็นสถานที่พักอาศัยพักผ่อนกลายเป็นห้องทดลองรวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อศึกษาดูงานสำหรับประชาชนที่สนใจแล้วก็ยังนำกลับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพประจำวันของตนเองอีกต่อไปด้วยครับผมคิดว่าการที่เราจะทำความรู้จักใครสักคนนะครับแล้วก็เข้าใจถึงวิธีการทำงานวิธีคิดของคนคนนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือการไปเยี่ยมบ้านของเขาดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะไปชมด้วยกันว่าที่บ้านของพ่อหรือที่วังสวนจิรดานั้นเป็นอย่างไรบ้างมีโครงการอะไรเกิดขึ้นภายในนั้นบ้างและแต่ละสิ่งแต่ละงานที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้มีการวิจัยค้นคว้าศึกษาทดลองต่างๆนั้นพระองค์ทรงทำไปเพื่ออะไรและมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างไรกับชีวิตประจำวันของพวกเราคนไทยทุกๆคน

คงมีคนไม่กี่คนบนโลกใบนี้นะครับที่จะใช้พื้นที่บ้านของตัวเองเนี่ยเป็นที่ทดลองโครงการต่างๆเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงโปรดทำเพื่อพวกเราและเมื่อเราสังเกตจากวิธีการทรงงานของพระองค์ท่านแล้วเนี่ยเราจะพบว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีวิธีทรงงานแบบผู้บริหารที่พิเศษกว่าผู้บริหารโดยทั่วไปที่อาจจะสั่งให้ลูกน้องไปทำงานโดยที่ยังไม่รู้ว่าผลของงานจะออกมาเป็นอย่างไรจะสำเร็จไหมแต่สำหรับพระองค์ท่านแล้วท่านกลับทรงงานโดยที่ทรงโปรดที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองก่อนแล้วก็ทรงทำการทดลองจนหมดข้อสงสัยแล้วก็เมื่อได้ผลลัพธ์ผลสำเร็จที่แน่นอนแล้วพระองค์จึงทรงโปรดให้นำไปใช้กับประชาชนของพระองค์ต่อไปซึ่งเราจะเห็นได้จากโครงการส่วนพระองค์ต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายภายในวังสวนจิตรลดาแห่งนี้นี่เองครับ

ครงการส่วนพระองค์ต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นโครงการที่หน่วยงานราชการรวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชนทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติงานสนองพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเกษตรนั่นเองนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงให้ความสำคัญกับการกินอยู่พื้นฐานของประชาชนเป็นอันดับแรกจึงทรงโปรดเกล้าให้แปลงพื้นที่บริเวณวังหรือบริเวณบ้านของพระองค์เนี่ยให้เป็นแหล่งทดลองผลิตอาหารโดยเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปสิ่งที่เป็นพื้นฐานของชีวิตทุกๆชีวิตนั่นก็คือข้าวครับพระองค์ท่านทรงเข้าพระทัยอย่างลึกซึ้งว่าการปลูกข้าวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตคนไทยมากๆพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้กรมการข้าวนำข้าวสายพันธุ์ต่างๆจากทั่วประเทศนะครับมาปลูกในนาข้าวทดลองโดยให้มีการปลูกทั้งแบบนาดำและนาหวานซึ่งก็คือการปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่มที่มีน้ำขังและก็การทดลองปลูกข้าวที่เรียกว่าข้าวไร่หรือข้าวหยอดหลุมเป็นการทำนาบนที่ดอนและที่สูงแบบชาวไทยภูเขานะครับเพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาในการทำนาให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศในแต่ละพื้นที่นะครับเพราะว่าประเทศไทยของเรามีพื้นที่สูงที่ต่ำต่างกันมากมายนะครับรวมถึงยังเป็นการคัดและเก็บพันธุ์ข้าวไว้เพื่อใช้ในการเพาะปลูกในครั้งต่อๆไปด้วย

ยกรมการข้าวนะครับเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบทั้งหมดทั้งแปลงนาสวนขนาด 4.6 ไร่และแปลงข้าวไร่โดยทำการปลูกทั้งพันธุ์ข้าวเจ้าและพันธุ์ข้าวเหนียวรวมทั้งหมดกว่า50สายพันธุ์หลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วยังมีการปลูกพืชหมุนเวียนชนิดต่างๆอย่างพืชตระกูลถั่วข้าวโพดทานตะวันเพื่อบำรุงดินและเป็นการใช้พื้นที่ทั้งหมดให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับซึ่งการปลูกพืชหมุนเวียนในลักษณะนี้เนี่ยเกษตรกรปัจจุบันเนี่ย

ได้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองทำให้มีผลผลิตต่างๆหมุนเวียนให้ได้กินได้ขายตลอดทั้งปีสามารถเลี้ยงตัวเองได้แม้จะเป็นช่วงที่พักนาจากการปลูกข้าวนอกจากนั้นโครงการนาข้าวทดลองยังมีการจัดแปลงพิเศษสำหรับฝึกสอนวิธีการปลูกข้าวแบบปักดำให้กับนักเรียนในโรงเรียนจิตรดาเป็นประจำและผลผลิตข้าวที่ได้จากแปลงนาข้าวทดลองนอกจากจะนำไปเก็บรักษาพันธุ์ไว้ที่กรมการข้าวเพื่อใช้ในการเพาะปลูกในปีถัดๆไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็จะนำไปใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะครับและอีกส่วนหนึ่งจะนำไปบรรจุถุงเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานสำหรับแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเพาะปลูกให้กับชาวนาไทยครับนอกจากเรื่องข้าวแล้วนะครับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยยังทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยของราษฎรส่วนใหญ่ที่มีฐานะยากจนซึ่งจำเป็นจะต้องมีแหล่งโปรตีนอย่างง่ายและราคาไม่แพงไว้บริโภคซึ่งนั่นก็คือเนื้อปลานั่นเองครับพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้กรมประมงนำปลาหมอเทศจากปีนังจำนวน 10,000 ตัวมาทดลองเลี้ยงในสระน้ำหน้าพระที่นั่งอุดรบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานนะครับเพื่อพระราชทานให้ผู้นำชุมชนทั่วประเทศนำไปเลี้ยงต่อต่อมาเมื่อครั้งสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งประเทศญี่ปุ่นองค์ปัจจุบันนะครับเสด็จเยือนประเทศไทยในปีพ.ศ. 2508ได้น้อมเกล้าถวายพันธุ์ปลาที่มีถิ่นกำเนิดในลุ่มแม่น้ำไนล์ทวีปแอฟริกานะครับจำนวน50ตัวซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ทรงเลี้ยงไว้ในบ่อปลาบริเวณพระตำหนักจิตรดาโรหฐานโดยทรงปล่อยปลาด้วยพระองค์เองและพระราชทานชื่อพันธุ์ปลาดังกล่าวว่าปลานิลซึ่งเป็นชื่อแบบไทยที่คล้องจองกับที่มาของพวกมันก็คือลุ่มแม่น้ำนายนั่นเองครับปลานิลจึงเปรียบได้ดังทูตสันทวไมตรีที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับญี่ปุ่นโดยในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้กรมประมงเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลานิลในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดารวมทั้งปรับปรุงสายพันธุ์ทั้งหมดเนี่ยให้เหมาะสมกับประเทศไทยแล้วแจกจ่ายพันธุ์ปลาพระราชทานให้กับราษฎรเพื่อนำไปขยายพันธุ์แล้วก็ไปบริโภคในชีวิตประจำวันอีกด้วยนะครับและพวกเราก็คงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะครับว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงไม่สวยปลานิลนั่นก็เพราะว่าพระองค์ท่านทรงเลี้ยงพันธุ์ปลานี้มาด้วยพระองค์เองนั่นเองนะครับซึ่งผมก็เคยอ่านพบมาว่าพระองค์ท่านเคยตรัสว่าเลี้ยงมาเหมือนลูกแล้วจะไปกินมันได้ยังไง

ไม่เพียงเท่านั้นนะครับพระองค์ท่านยังทรงพัฒนาอาชีพเลี้ยงโคนมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอีกด้วยโดยเรื่องนี้เนี่ยเริ่มต้นขึ้นในปีพ.ศ. 2503เมื่อครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินประพาสประเทศเดนมาร์กและทรงศึกษาเรื่องการทำฟาร์มโคนมจากที่นั่นเพื่อเป็นอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกรไทยและหลังจากที่ได้ทรงศึกษาเรื่องฟาร์มโคนมในครั้งนั้นแล้วต่อมาในปีพ.ศ. 2505พระองค์ท่านได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดำเนินการจัดสร้างโรงโคนมสวนจิตรลดาเพื่อเลี้ยงโคที่มีผู้น้อมกล้าวถวายโคพันธุ์เรดเดนจำนวน4ตัวและกรมปศุสัตว์น้อมกล้าวถวายโคสาวตั้งท้องอีก2ตัวเป็นพันธุ์บราวน์สวิสและพันธุ์ลูกผสมเรดซินดี้นะครับและรัฐบาลเดนมาร์กได้น้อมกล้าวถวายฟาร์มโคนมและศูนย์การฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทยเดนมาร์กให้กับในหลวงรัชกาลที่9โดยสมเด็จพระเจ้าเฟเดริกที่9และพระราชินีแห่งอาณาจักรเดนมาร์กได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยในหลวงรัชกาลที่9เป็นองค์ประธานร่วมในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการดังนั้นเราจึงถือกันว่าวันที่16มกราคมของทุกปีเป็นวันโคนมแห่งชาติและเกษตรกรยังถือเอาอาชีพเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของโปรดของผมนะครับนั่นก็คือนมจิตรลดาและก็นมอัดเม็ดนั่นเองวันนี้เป็นวัน

0: ที่สำคัญมากสำหรับกิจการโคนมแล้วก็ในทางอุตสาหกรรมนมของประเทศไทยเพราะว่าเป็นวันที่ได้เปิดโรงทำนมผงเป็นทางการที่จริงกว่าจะถึงขั้นนี้ก็ได้ต้องผ่านอุปสรรคมาไม่ใช่น้อยและที่ได้สำเร็จก็เพราะว่าได้รับการร่วมมือจากทุกฝ่ายตั้งแต่ต้น
1: เราย้อนกลับมาที่โรงโคนมสวนจิตรดากันอีกครั้งนะครับในระยะแรกที่เริ่มต้นเลี้ยงโคนมจำนวน6ตัวนะน้ำนมที่เหลือจากลูกโคกินก็ได้มีการจัดจำหน่ายให้แก่ข้าราชบริพารภายในตำหนักจิตรดาโรโหฐานนะครับและต่อมาเมื่อมีจำนวนโคนมเพิ่มมากขึ้นก็จึงสามารถผลิตน้ำนมออกจำหน่ายได้ให้แก่บุคคลภายนอกรวมถึงโรงเรียนต่างๆในบริเวณใกล้เคียงในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงมีวิธีคิดวิธีทรงงานแบบนักวิทยาศาสตร์โดยแท้จริงนะครับไม่ว่าพระองค์ท่านจะทรงงานอะไรก็ตามท่านจะต้องมีการค้นคว้าศึกษาทดลองแล้วมีการพิสูจน์จนพบคำตอบที่แน่นอนว่าทำได้จริงซึ่งก็คงไม่มีสถานที่ใดที่เหมาะสมที่สุดเท่ากับบ้านหรือวังของท่านเองที่จะใช้เป็นห้องทดลองในโครงการต่างๆนะครับจึงเป็นคำตอบให้เราว่าเพราะอะไรในวังสวนจิตรดาจึงเต็มไปด้วยโครงการทดลองต่างๆมากมายและอีกสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากการทรงงานของพระองค์ท่านพระองค์ท่านไม่ได้ทรงดำริหรือทรงงานให้จบเพียงขั้นตอนเดียวแต่ทรงดำริและทรงพัฒนางานแบบต่อยอดอย่างครบวงจรครับอย่างเช่นเรื่องข้าวเนี่ยพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงความเป็นอยู่ของเกษตรกรซึ่งมีฐานะยากจนและเป็นหนี้ไม่จบสิ้นเนื่องจากชาวนาเนี่ยขายข้าวเปลือกได้ในราคาถูกแต่ต้องไปซื้อข้าวสารและของกินของใช้ในราคาที่แพงจึงทรงมีพระราชดำริว่าชาวนาควรที่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มและก็ดำเนินงานในแบบสหกรณ์การสีข้าวเปลือกและมอบหมายให้ตัวแทนกลุ่มของตนรับผิดชอบการสีข้าวเปลือกซึ่งเป็นผลผลิตของตนแทนการที่เอาข้าวไปจ้างคนอื่นสีหรือขายข้าวเปลือกในราคาถูกพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้จัดตั้งโรงสีข้าวตัวอย่างที่วังสวนจิตรดาโดยที่พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดำเนินการซึ่งที่โรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิตรดาเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านเทคนิควิธีในการเก็บรักษาข้าวเปลือกและการสีข้าวและได้เปิดให้เกษตรกรเข้าไปศึกษาดูงานและนำไปปรับใช้ในชุมชนของตนเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและรวมกลุ่มกันได้อย่างแข็งแกร่งตามพระราชประสงค์

นอกจากนั้นนะครับแกลบที่ได้จากการสีข้าวในโรงสีข้าวตัวอย่างก็ยังคิดต่อยอดให้นำไปใช้ประโยชน์ได้ต่ออีกโดยที่ทรงมีพระราชดำริให้นำแกลบเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงดินและทำให้เป็นเชื้อเพลิงแท่งโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาจึงได้สร้างโรงบดแกลบขึ้นและได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเทคนิควิธีการผลิตรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แกลบอัดแท่งและถ่านแกลบเพื่อใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงแทนถ่านไม้ครับส่วนโครงการโคนมเนี่ยพระองค์ทรงโปรดเกล้าให้สร้างโรงนมผงขนาดย่อมเพื่อศึกษาและแก้ปัญหาน้ำนมโคที่ล้นตลาดในปีพ.ศ. 2512ต่อมาในปีพ.ศ. 2527ก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดทดลองผลิตนมอัดเม็ดโดยเปิดโรงนมเม็ดสวนดุสิตเพื่อสนับสนุนการผลิตนมผงภายในประเทศให้นำมาแปรรูปเป็นนมอัดเม็ดที่มีคุณค่าทางโภชนาการและราคาไม่แพงและที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโรงงานตัวอย่างที่เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาวิธีการผลิตนมอัดเม็ดเช่นเดียวกันครับและนมอัดเม็ดเนี่ยกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเลยนะครับตอนนี้ถึงกับขาดตลาดเลยทีเดียวนะครับ

และมีอีกเรื่องนึงนะครับที่น่าสนใจและน่าทึ่งมากๆนั่นก็คือการที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงมองการไกลเห็นไปถึงในเรื่องของพลังงานทางเลือกซึ่งทุกวันนี้นะครับในเวทีโลกตลาดพลังงานทางเลือกเป็นสิ่งที่ทุกคนตื่นตัวให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับผมจำได้ว่าคำว่าภาวะเรือนกระจกที่ทั้งโลกตื่นตัวกันอยู่ทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้ยินในครั้งแรกจากในหลวงรัชกาลที่9นะครับ

เรียกได้ว่าพระวิสัยทัศน์ของพระองค์ท่านนั้นไปไกลมากก่อนที่นายอัลกอร์จะนำมาพูดนะครับในการหาเสียงในการลงสมัครประธานาธิบดีแข่งกับนายจอร์จบุชในปีนั้นนะครับพบว่าพระองค์ท่านได้พูดเรื่องนี้ก่อนแล้วถึง17ปีด้วยกันนะครับพระองค์ทรงโปรดให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยและทดลองผลิตไบโอดีเซลและพลังงานแก๊สโซฮอลแม้ว่าตอนนั้นต้นทุนจะสูงอยู่สักหน่อยนะฮะแต่พระองค์ก็ยังไม่ย่อท้อและรับสั่งว่าให้ดำเนินการต่อไปอย่าทิ้งแม้ว่าใครจะเลิกทำเพราะพระองค์ท่านเนี่ยทรงมีพระราชหฤทัยหนักแน่นอย่างนั้นคนไทยทุกๆคนเนี่ยจึงมีพลังงานทดแทนราคาย่อมเยาไว้ใช้อย่างทุกๆวันนี้ครับ

มเคยสงสัยว่าทำไมพระองค์ทรงงานหนักขนาดนี้พระองค์ไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยบ้างหรืออย่างไรเพราะแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยทำงานบางครั้งยังมีความรู้สึกท้อบางครั้งยังเหนื่อยรู้สึกไม่มีแรงแต่หลายๆครั้งเนี่ยเมื่อมองกลับไปเห็นพระองค์ภาพพระองค์ทรงงานจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้เนี่ยมันทำให้ผมได้คิดอะไรได้บางอย่างว่าสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้เห็นก็คือว่าพระองค์ไม่มีเวลาแม้แต่ที่จะมาคิดว่าเหนื่อยหรือท้อพระองค์ใช้วิธีการที่ดีที่สุดคือการทำและทำและทำและลงมือทำซึ่งเป็นสิ่งที่มันได้ผลที่สุดแล้วแล้วผมก็คิดว่าสิ่งที่ผมจะนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนั่นก็คือการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องไปนึกถึงผลของมันแค่นึกว่าเราจะทำอะไรให้ดีที่สุดได้บ้างนั่นก็น่าจะเป็นสิ่งที่พ่อของเราได้ฝากไว้กับ

0: ผมนี่ขี่คอพ่อโรงเรียนตั้งแต่เล็กๆผมยังไม่ได้เข้าโรงเรียนตอนนั้นทรัพยากรก็เยอะมาก
1: เมื่อก่อนเนี่ยอ้วนที่บ้านพ่อมีอ้วนเขียวอยู่อย่างเดียวแล้วก็มีอยู่แค่4ตัว
2: อ้วนเอ็นเนี่ยมันมาจากคนในชุมชนเราทางชะอำเนี่ยนะเขาใช้อ้วนเอ็นกันหมดแล้วมีว่าเราใช้อ้วนเขียวอยู่เขาได้ปลาเยอะจะตายก็ทดลองเอามาใช้เรือเพิ่มขึ้นกลายเป็นเรือ 40-50 ลำเครื่องมือตอนนั้นเริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มมาใช้อ้วนเอ็นทั้งหมดพอปลาไอ้2เซน9ที่มันจับเนี่ยมันน้อยเราทำไงแล้วปลาน้อยเราเห็นไอ้ปลาตัวเล็กๆที่มันไม่ติดอ้วนเรามันรอดอ้วนไปเราก็ไปลดอ้วนลงอีกก็ต้องทำที่ทำกันหมดทั้งอ่าวเลยทำกัน10กว่าลำจับที่บ้านหมดข้ามไปเอาประจวบหมดที่สุดท้ายเลยไปเป็นชุมพรแล้วครับ10ประลำครับก็ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าไม่ให้ระวางลูกปลาทูตอนเราไปเช่าบ้านเขาอยู่เขาเริ่มมาบอกก็ถ้ายังคืนวางลูกปลาทูจะไม่ให้เช่าบ้านแล้วนะไม่ให้อยู่แล้วนะสุดท้ายแล้วเราก็ทนแรงเสียทานไม่ไหวเพราะว่ามานั่งคุยกันว่าอยู่ไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องกลับบ้านจนพี่เปี๊ยกก็มาชวนเราว่าเฮ้ยที่บ้องไร่เขามีการรวมกลุ่มกันก็ไปรวมไปเป็นสมาชิกของเขาไปลงรายชื่อประชุมอะไรเขาก็เลยได้ชื่อกลุ่มประมงเล็กเอาขั้นกระไดทุกคนในหมู่บ้านร่วมด้วยช่วยกันหมดพี่ทุกก็บอกว่ามันน่าจะเป็นไอ้อวนตาทีที่พวกพี่ใช้นะเพราะว่าพวกพี่มันไปตัดตอนพันปลาหมดปลามันไม่ได้เกิดไม่ได้ขยายพันธุ์พี่ทุกก็เลยว่าพวกพี่ลองยึดไอ้อวนตาทีนี่ดูไหมดูว่าดูที่ปลาจะกลับมาไหมก็ยึดอวนตาทีปรากฏว่าปลาก็ยังไม่มาพี่ทุกก็เลยว่ามันต้องมีเรื่องงานอนุรักษ์เข้ามาช่วยด้วยสังกอเนี่ยมันได้ผลเพราะว่าตอนที่สมัยที่เขาไปออกเรือใหญ่นะก็ไปทำไอ้อวนสังเนี่ยทำไว้เพื่อล่อปลาให้ปลาเข้ามานี่เราก็ทดลองทำสังกันเริ่มทำสังเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าพอเราเห็นลูกปลาเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำแล้วมันได้ผลปลามันกลับมานะเราทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยใครจะมาจับลูกปลาบ้านเราไม่ได้นะถ้าจับลูกปลานี่มีปัญหากันแล้วเริ่มห่วงเราต้องปกป้องลูกปลานะถ้าเราไม่ถูกปกป้องไอ้สิ่งที่เราทำมามันก็ปาประโยชน์แต่ถ้าเราไปจับมันซะเองเท่ากับเราทำมันเพื่อตัวเองทุกอย่างมันก็จบมันก็กลับไปเหมือนเดิมอีกเมื่อก่อนก็คือเมื่อก่อนมันไม่มีเรื่องงานอนุรักษ์แต่ในนี้เราใช้รัฐธรรมนูญเราสิทธิชุมชนย่อมมีสิทธิดูแลปกป้องหน้าบ้านตัวเองผมเคยพูดกันเสมอว่าไม่น่าเชื่อนะว่าเราจะคนเห็นแก่ตัวนะคนที่กอบโกยทุกสิ่งทุกอย่างในทะเลเอาหมดคนที่ไม่เคยสนใจเรื่องงานส่วนรวมไม่น่าเชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองมาถูกจุดนี้ได
0: ้นี่คือบ้านของเราแล้วความชอบธรรมคือเราทำให้มันตรงต่อถึงมือลูกมือหลานให้พี่น้องทุกคนที่ไม่มีโอกาสได้มีโอกาสได้ทักเทียมกันได้ใช้ทรัพยากรเหมือนที่ผมได้ใช้มาแล้วผมมีจุดบอดของผมคือโอกาสที่ผมเคยพลาดมาผมเอาโอกาสที่พลาดแล้วมาแก้ไขมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสที่ดีๆให้กับลูกกับหลานให้กับชุมชนได้ถาโต
2: ทะเลไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องพรวนดินไม่ต้องใส่ปุ๋ยถ้าเราไม่ใส่ใจทำ

0: าที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: สุดารัตน์สารโรจิติค่ะชื่อเล่นชื่อดาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้อยู่ปี4เรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ค่ะตอนนั้นที่มาทำโครงการสื่อสินรู้จักทางอินเทอร์เน็ตค่ะทางเว็บไซต์มีข่าวอยู่แล้วก็เคยเข้าร่วมโครงการของสื่อสินปีแรกแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตค่ะตีความมันแปลว่ายังไงคือแม่โขงเนี่ยมันเป็นแม่น้ำถูกไหมคนเราอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วแม่น้ำก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตก็คือธรรมชาติที่เข้ามาผูกกันแต่ว่าแล้วเราผูกกับแม่น้ำอะไรยังไงบ้างมีความผูกพันยังไงบ้าง
3: คือเข้าใจว่ามิติที่จะเห็นนี่นะครับนอกจากมิติทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาการใช้ชีวิตของคนสองฝั่งแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราจะมองให้มันลึกเข้าไปในงานสารคดีเนี่ยผมเสนอว่าเวลาเราดูแล้วเนี่ยนอกจากเราดูความเป็นไปของแม่น้ำโขงเนี่ยให้เราดูวิธีคิดของคนทำด้วยนะครับเพราะว่าวิธีคิดของคนทำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากวิธีคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิธีคิดของคนหนุ่มสาวที่ตอนที่ทำนี่ยังเรียนไม่จบจากมหาวิทยาลัยซะด้วยซ้ำไปนะครับ
2: คือด้วยรูปแบบมันคือสารคดีเราจะไม่ได้แบบพยายามทำให้คนดูรู้สึกหรือว่าแมสเสจที่จะบอกก็คือแกต้องคิดอย่างนี้นะไม่เพราะว่าเราควรจะทำให้เขารู้ข้อมูลที่เรารู้ก็เหมือนกับที่การลงพื้นที่ของเราไปรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะมากกว่าที่จะบอกว่าเนี่ยแม่โขงมีความเปลี่ยนแปลงแล้วทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาแม่น้ำไม่ใช่อ่ะมันแค่แบบเฮ้ยมันเป็นไปในรูปแบบแล้วนะมันแค่เป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะจะมีใครทำอะไรไหม
3: กรณีของการทำสื่อโดยนักศึกษาในกรณีประเด็นแม่น้ำโขงเนี่ยบางทีผมไม่ได้มองถึงปลายทางความสำเร็จมันอยู่ที่ชิ้นงานหรือว่าอยู่ที่ความเป็นชิ้นงานออกมาเป็นงานสารคดีหรือเป็นหนังสักเรื่องที่มีภาพสวยงามนะครับแต่ผมกลับมองว่าประเด็นหลักๆที่มันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วน่าจะเป็นประเด็นแรกเลยก็คือการพาให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถในการผลิตสื่อเนี่ยเดินเข้าไปใกล้กับปัญหามากกว่าแต่เนี่ยพอการเปิดพื้นที่ตรงนี้เข้ามามันก็เหมือนการเปิดโอกาสให้เขานี่แหละเปิดโอกาสให้เขาพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่บางทีเขาไม่เคยรู้จักพอเมื่อเขาไม่รู้จักเขาก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเขาก็จะอาจจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเชื่อมโยงปัญหาจากเมืองนี้เขาอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาได้ไปเห็นใหม
2: ่ที่นั่นมีอะไรบ้างมีคนแก่และเด็กแค่นั้นเลยแล้วก็แบบแม่น้ำคนหาปลาคือมันถามว่ามันมีอะไรพิเศษกว่าที่อื่นไหมทุกที่มันมีเสน่ห์ของมันที่แตกต่างคือแล้วแต่เราลงไปเจอแล้วมันไปได้อะไรมามากกว่าคือถามว่าไปเจออ้าวแล้ววัยรุ่นหายไปไหนมันมีแต่คนที่เป็นแบบอายุ40 50ขึ้นแล้วแล้วกับเด็กแบบเด็กเล็กเลยอะไรเงี้ยถามว่าแล้วช่วงวัยกลางคนเนี่ยหายไปไหนมันก็เลยเป็นประเด็นว่าอ้าวเขาไปไหนกันทำไมถึงไม่มี

0: mưa vô tới ba hạt quay lái mọi người cái đây lái quá được cái đây tôi nhây cái thật thần đó. Con thưa mình cũng đầy phô đầy kim con thưa cũng phô đầy khai
1: mà đang nè nè nè
2: สมัยก่อนนี่ปลามันหลายหาก็ง่ายแป๊บๆอะไรแล้วเป็นตาผู้มือนี่คนมันหลายบ้านนั้นบ้านนี้บ้านน้ํามันนี่มันบ้านมันหลายหากินเหมือนกันใส่เวทใส่หม้องถ้าไผมองบ่หลายก็บ่ได้ไปพอได้กินแล้วพอก็ได้ขายแล้วพอก็ได้กิน
3: การหาปลาถือได้ว่าเป็นกิจวัตรของชาวบ้านตามุยอําเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆวันพรานปลาจะออกหาปลาทั้งเช้าและเย็น
2: ชนิดปลากระโดดลงไปปลาที่สูญพันธุ์เลยก็มีเคลื่อนปลาสมัยก่อนมันมีมีทุกพันธุ์บันปลาที่เคยเห็นมันบ่เห็นก็มีแล้วดูๆมาเรื่อยๆ

0: ซ้ำริมควงโค้งซั่นนี่เอาแห่หน่อยตึกแต่ตึกก็ยังได้สบายผู้มื้อนี่ตึกยากก็ปามลดลงเป็นยังบ่ตาเรียนจักเป็นสาเหตุตัวหยังบางคนก็มาจากเพื่อนนี่คนละมาจากคนสอดแต่หลายอย่างนะ
1: พ่อไวเล่าให้เราฟังว่าอุปกรณ์หาปลามีไม่มากเท่าทุกวันนี้แต่เนื่องจากปลาที่มีจำนวนลดน้อยลงจึงต้องมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาเสริม
0: อุปกรณ์มาแล้วแต่ว่ากูมือมันจะมีอุปกรณ์หลายกว่าปัจจุบันจะมีพวกจิ๊บมาเสริมพวกสอดพวกก็อยากสอดนะมาป้ามันก็เริ่มหน่อยน้อยลงมาเรื่อยแตกต่างกันแบบว่าผู้หาก็บ่ได้บางมือไปหาก็บ่ได้จมโอ้มันมีเงินค่าน้ำมันเหร
2: อเรือเครื่องประมาณอายุพ่อ17 16 17ปีมีเรือเครื่อง
0: ตอนอายุน่าอายุตอนนั้นประมาณเด็กหน่อยประมาณเจ็ดขวบประมาณ7ขวบ8ขวบไปกับพ่อไปกับลุงไปใส่เบ็ดที่ว่าไปใส่เบ็ดกำคองใส่เบ็ดปนูปนยังอันเงาเสียบแล้วใส่ไปบัดนี้ได้ยินนี่พวกเกียร์ทางมาพวกเกียร์ทางได้ยินแต่เสียงรถปังปื้นมาผู้ใหญ่ก็อยากเข็นรถนอนรถพวกรถเกดรถนั่งมานะก็พากันปูปลาเข้าไปเลยปูปลาไปหลัดเดินวงดูถ้าว่าตอนนี้ก็คือว่าอยู่บันดินก็ไปทาอยู่นะทาบนรถเห็นรถมาดีใจแล้วพอเอิ้นไม่ยามเบ็ดก็ไปอยากไปก็ว่าอยากเบิ่งบ่เคยเห็นรถนะ
3: ก็มีหลับมึงหลับต่างกูเลยไม่ไหวด่าทางจ้าเด้อเออมามาเดินเลยปุ้นมึงก็เอานี่เลยจะหลับไปเลยปุ้น
1: ถนนไม่เป็นเพียงแต่สะพานเชื่อมชาวบ้านตามุยกับสังคมภายนอกเท่านั้นแต่ยังนำพาเอาวัฒนธรรมค่านิยมใหม่ๆจนนำไปสู่การเข้าเมืองของคนในหมู่บ้าน
3: เอา
0: เดี๋ยวนี้หันสิไปหาผู้บ่าวหาผู้สาวกับหาหยังก็เข้าเขากรุงเทพเบิดก็ว่าถนนทางมาหอนความเจริญมาหอนแน่เขาก็แยกไปนะเมื่อก่อนมันมีหยังเลยมันก็ต้องอยู่ในบ้าน

0: เมื่อดังไปหาเห็ดหายเห็ดหน้ากลับมานอนมันต่างกัน
1: บ้านนี้พ่อลูกโตขึ้นมากดูไปว่าอยากมีเมืองเทศว่าถ้าเราสิเลี้ยงกล้วยบัวเลี้ยงได้ก็สิมีเมืองเทศใครกับบัวเลี้ยงเนี่ยห่วยก็มีโอกาสพ่อก็มีโอกาสเปิดแล้วหาเลยส่วนกับยายยายจ้ะยังไงว่าแสนอาจจะมีความสุขกว่าจ้ะขายเลยโดนแล้วขาย
0: อยู่บ้านนี่ฮะพ่อแม่ด่าหรือว่าหายหรือว่ายังก็ตามแต่เพิ่นดอกให้ดีนะเขาก็บ่ซื้อบ้านก็บ่ได้เซาหั่นนะมันจะพี่น้องญาติไม่พี่น้องเอื้อนกินหยังหยังตามสบายแต่ว่าเมื่อคนก็ว่ามวนลุงเจ็บมวน
2: ลุงพงได้ยังว่าหั่นโอ้ยลุงพงได้แล่นมาเลย
3: หลังจากทำงานเป็นลูกจ้างดิ้นรนอยู่10ปีในเมืองใหญ่พี่กึ้นทองใบป้องพิมพ์ตัดสินใจกลับบ้านใช้ชีวิตตามวิถีเดิมของบรรพบุรุษไม่เพียงแต่การหาปลาเท่านั้นพี่กึ้นยังเป็นพ่อค้ารับซื้อปลาจากคนในหมู่บ้านแล้วนำไปขายต่อรวมถึงทำงานในสวนลำไยและงานรับจ้างทั่วไป

ตอนนั้นขึ้นยังหน่อยมั้งมีรถไมโครมียังถ้าเหรียญคือว่าเหรียญมันอุปกรณ์ของผืนบาทมันชื่อของอีบาอีบาที่เป็นลูกกลมๆแล้วสิมีอันนั้นลูกกลมๆแบบว่ามันลอยน้ำมาแบบว่าพอเห็นพอเก็บมาเก็บมาให้ลูกเหรียญเมื่อขายคือโบลิ่งเสร็จนะแต่ว่าลูกมันแปรๆเลยขายแต่ว่าชั่วโมงเดานะแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีแล้วเด็กน้อยมันเหรียญบ่เป็นเห็นยังบ่เป็น

0: เล่นอะไรเล่นโทรศัพท
1: ์เล่นเกม
0: เกมฮะต้นอ่ะ
1: เกม
0: ต้นเล่นเกมอะไร
1: Angry Birds
0: ฮะ
1: Angry Birds
0: Angry Birds คนเดียวเล่นอะไรบ้าง
1: เตะบอลค่ะ
0: เตะบอลมีเกมเตะบอลด้วย
1: ค่ะ
0: เตะเล่นเกมอะไรอ่ะ
1: เล่นเกมง
0: ูเกมงูสนุกกับเกมงู

0: ขื่อนสามารถกักเก็บน้ำให้เกษตรกรไว้ใช้ในฤดูแล้งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและยังทำให้เมืองใหญ่มีแสงสว่างแต่ผลกระทบกลับตกอยู่ที่คนริมน้ำ
1: วันหินพบมันหินพบมันนี่นาย
2: ปลูกแล้วก็บริกินน้ำท่วมเมล็ดพันธุ์ปลูกก็เมื่อแล้วเจ็ดจังไรแต่ว่าเสียหายไปหลายเถียวก็บ่มีเมล็ดพันธุ์ปลูกก็บริกินมันมันบ่คือสมัยเก่าสมัยธรรมชาตินี่มันสมัยคือตื่นร่องมันเพราะอะไรเพราะเขื่อน
0: เมล็ดพันธุ์ปลิวไปกับสายน้ำก็ไม่ต่างอะไรไปจากชีวิตของคนที่นี่ที่ถูกพัดไปตามกระแสของการพัฒนาโดยไม่รู้ว่ากระแสน้ำนั้นจะพัดพาไปในทางไหนจะได้หยั่งรากลงดินหรือปลิวหายไปกับสายน้ำ
3: แต่ว่าชอบมาต่อถ้าสามคนนี่ใครเคยไปกรุงเทพบ้างเอ้าสองคนเคยไปไปทำอะไร
4: ไปประท้วงไม่ให้สร้างเขื่อน
3: ไม่ให้สร้างเขื่อนเขื่อนที่ไหนเขาจะสร้าง
4: อยู่บ้านกลุ่ม
3: บ้านกลุ่มบ้านกลุ่มอยู่ทางไหนทำไมไม่ให้เขาสร้าง
4: มันตันน้ำตาจะไม่ตาจะหมดไป
5: หาซิบหาซิบในใจก็อยากเข้าไปดอกแต่ว่ามันสีพื้นสีพื้นก็พยายามเข้าพื้นไปบ่ได้ก็ว่าขาเข้าอยากไปถ้าพ่อแม่เว้าก็บอกบ่ฟังถ้าคนอยากไป
6: มันก็คือพอกระแตงไปนี่คืออยากให้มีลูกให้เฒ่าลูกหลานเบิ่งแง่นะหากินหาจานสู่กินนั่นแต่ว่ามันก็หามแยกเขาบ่ได้มันสิหามแยกเขาบ่ได้กูมือเขาก็เฮอความพัฒนาความเศรษฐกิจมันดังนั้นมันบีบบังคับท้ายมันก็ไปตามระบบของเขาหมดนะ
3: เนี่ยเพชรโตขึ้นอยากไปไหม
4: อยาก
3: ตอนโตนะ
4: ค่ะ
3: ไปทำอะไรอยากไปทำ
4: ทำงาน
3: ทำไมถึงอยากไปทำที่กรุงเทพอ่ะ
4: ก็อยู่ที่บ้านไม่มีงานทำ
7: คือยุคสมัยนี้ต้องบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะเนาะเพราะว่ามนุษย์ใช้ทรัพยากรมันมากอะเนาะมากเพื่อที่จะมาตอบสนองกระแสการบริโภคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ไหนที่มันมีวัฒนมันที่ไหนที่มันมีทรัพยากรที่มันอุดมสมบูรณ์เมื่อมนุษย์ไปถึงมันเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเกิดสงครามคือทุกวันนี้มันก็เป็นสงครามการแย่งน้ำจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะครับสงครามการแย่งชิงความอุดมสมบูรณ์คราวนี้มันก็เหมือนกับมือใครยาวสาวได้สาวเอาเนาะระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กประเทศใหญ่ๆที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านถ้าตัวเองมีศักยภาพความสามารถทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนก็ต่างก็แสวงหาประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้มากในขณะที่ประเทศเล็กๆที่ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยอะไรนะครับพอถึงแบบนั้นแน่นอนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ปลายน้ำเนาะ
8: เราคือพอถามว่าเจอคำตอบไหมว่าสายน้ำเปลี่ยนหรือคนเปลี่ยนเนี่ยมันจะตอบไม่ได้ชัดๆว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเพราะคนนะเพราะคนเข้ามาหรือว่ามันเปลี่ยนเพราะน้ำนะคือเราไม่สามารถบอกอะไรว่าเอ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกเราไม่สามารถตัดสินได้จริงๆหรอกเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันคือการแปรสภาพจากสิ่งแวดล้อมจากคนจากหลายๆปัจจัยที่มันพร้อมๆกันหรือว่าเกี่ยวเนื่องกันอ่ะมันโยงถึงกันคนเปลี่ยนคือวิธีคิดคนเปลี่ยนอ่ะการหาปลามันก็เปลี่ยนแล้วการหาปลาเปลี่ยนสายน้ำเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนพรปลา

0: มันหายปลามันหายไปไหนคนเปลี่ยนเครื่องมือใช้ปลามันก็จับได้เยอะขึ้นแล้วปลาในแม่น้ำก็ลดลงปลาในแม่น้ำลดลงส่งผลอะไรกับแม่น้ำแม่น้ำเป็นยังไงคนสร้างเขื่อนอะไรเงี้ยค่ะ
1: พอมันเกิดผลกระทบแบบนี้แน่นอนพอมือขยาเอาสาวได้สาวเอาปลาใหญ่กินปลาเล็กระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็เข้าไปทำลายวิถีชีวิตที่มันอยู่มาเป็นพันๆปีนะครับบางทีคำว่าเข้าไปทำลายนี่มันอาจจะบอกว่ามันเข้าไปทำลายในทุกมิติก็ว่าได้เนาะคือเข้าไปทำลายตั้งแต่เผ่าพันธุ์เล็กๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่โดยที่อยู่มาตั้งนานอ่ะอาจจะไม่เคยได้รับผลกระทบอะไรมาแต่พอมาวันดีคืนดีเนี่ยอยู่มาสายน้ำที่เคยเป็นที่ทำมาหากินของเขาเป็นที่ใช้ชีวิตเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งอยู่ๆก็หายไปหรือบางทีอยู่มันก็อาจจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ทำกินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ๆแทบจะเรียกว่ามันเป็นการช็อกทางวัฒนธรรมก็ได้นะพอมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วไหนจะเรื่องของการทำมาหากินการเพาะปลูกการอะไรพวกนั้นอีกใช่ไหมอยู่มาวันนึงเราเคยคนตามสองฝากฝั่งเคยใช้ชีวิตที่มันขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศแต่พอมาวันนึงการแย่งชิงทรัพยากรมันเกิดขึ้นมีการสร้างเขื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยหาอยู่หากินง่ายมันก็เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างอย่างนี้นะครับนึกถึงบอกว่าพอเศรษฐกิจมันเปลี่ยนพอเรื่องของสงครามการแย่งชิงวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยที่สุดแล้วเนี่ยผลกระทบที่มันลงมามันก็ลงมาสู่คนเล็กคนน้อยนี่แหละลงมาตั้งแต่ประเทศเล็กๆที่ไม่สามารถไปสู้รบปรบมือได้กับประเทศใหญ่ๆพอจากประเทศเล็กๆก็ลงมาสู่หมู่บ้านเล็กๆมาสู่คนเล็กๆหน่อยคนกลุ่มนี้ก็จะสูญหายไป

0: การชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต

ามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ฟู้ดเวิร์ควันนี้ผมจะพาล่องเรือตามวิถีชาวประมงที่บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ครับพาไปรู้จักกับบัวจีบบัวหลวงกินได้และพาไปดูการกู้ข่ายดักปลาพร้อมพาไปดูการทำปลาเกลือและปลาลมควันของชาวบ้านหัวดงและนำปลาเกลือมาทำอาหารในสไตล์ของฟู้ดเวิร์คครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนหัวดงจังหวัดนครสวรรค์ครับในเวลาเช้าแบบนี้ชาวบ้านที่นี่ก็จะออกเรือไปกู้ข่ายดักปลากันครับและพ่อเสิร์ชชาวบ้านหัวดงก็จะพาผมออกเรือไปด้วยอีกคนนึงครับ

0: ั่งเรือออกมาได้ไม่นานเราก็มาเจอชาวบ้านที่เพิ่งกู้ขายกันเสร็จเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันสักหน่อยครับ
1: อันนี้เรานั่งเรือมาประมาณสัก20นาทีได้ไหม
2: ได
1: ้ก็คือมาตรงนี้ทำไมตรงนี้คือเขามาวางข่ายดักปลากัน
2: ครับ
1: อันนี้คุณแม่สวัสดีครับคุณแม่ปลาหน่อยได้ปลาอะไรบ้างปลานิลปลาตะเพียน
2: ปลานิล
3: ปลาฉลาด
1: เฮ้ยไหนขอดูหน่อยแม่ปลาฉลาดนี่ปลาฉลาดอันนี้ปลาฉลาดอันนี้เอาไปทำอันนี้อร่อยนะท่อนมันอร่อยนี่ปลาฉลาดอันนี้หายากอันนี้คุณพ่อเขาต้องมาดักกันตั้งแต่กี่โมงครับ
2: ก็สามโมงเย็นสี่โมงเย็น
1: สามโมงเย็นเมื่อวานแล้วก็เช้ามาเก
2: ็บครับ
1: มันก็จะได้ปลาอะไรบ้างมันจะได้ปลานิลปลาตะเพียนแล้วมีปลาอะไรอีก
2: มีปลาสร้อยปลาสตันมีปลาไม่ได้เลื้อย
1: ไหนมีปลาอะไรแปลกๆที่ผมไม่รู้จักบ้างไหมเนี่ยนี่อันนี้ปลาอะไรอ่ะ
2: ปลาหมอ
1: ปลาหมอจับอันนี้มี
2: ช้างเหยียบ
1: อันนี้ปลาหมอช้างเหยียบว่าไข่ทีนึงได้เยอะไหมพ่อปกติ
2: ก็เป็นบางวันครับเป็นบางวันบางวันก็ได้บางวันก็อย่างไม่ได้ก็300-500
1: เขาขายกันโลเท่าไหร่ครับ
2: เท่าขายทั้งตัวโลละ20 บาท
1: ครับผม
2: ไม่ต้องทำครับปลาทำ
1: ปลาทำหมายถึงเอาไส้เอาอะไรออก
2: ปลาทำ30
1: โลละ30อ๋อวันหนึ่งก็ได้ประมาณ10โล10โล20โลโดยประมาณก็โอเคนะแล้วทีนี้แบบมันมีช่วงฤดูไหมว่ามาจับฤดูไหนดีหรือฤดูไหนห้ามจับหรืออะไรเงี้ยมีไหมที่นี
2: ่มีฤดูห้ามจับฤดูละก็คือว่าเบ็ดข่ายนี่ลงได้แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้
1: ก็คือนั่นคือการอนุรักษ์คือจับ
2: อนุรักษ
1: ์แต่ประมงพื้นบ้านจริงๆ
2: ประมงพื้นบ้านจริง
1: สมัยก่อนนี่แถวนี้เขาบอกอุดมสมบูรณ์บึงบริเวณนี้ดังเรื่องจระเข้พ่อเคยเห็นไหมมีไหมสมัยก่อนและเดี๋ยวนี
2: ้มี
1: แล้วมาทำไมกลับสิ
2: จะถาม
1: มีจริงเหรอพี
2: ่นู่นเขตหนึ่งนู่นเนี่ยนะเห็นเกาะไหมน่ะเนี่ยนะเห็นเกาะน่ะ
1: อ๋อแต่มันจะไม่มายุ่งกับเรา
2: ไม่ยุ่งหรอก
1: อ๋อก็คือนักท่องเที่ยวมาได้ไม่อันตราย
2: ไม่อันตราย
1: แล้วนักท่องเที่ยวอยากไปดูจระเข้จะเห็นไหม
2: ไปเห็นก็คือต้องไปข้างในเนาะเขาจะซื้อฝึกเป็ดฝึกไก่ได้โยนให้กินยังไง
1: มันคือส่วนใหญ่พอเวลาคนมาเขาก็หลบเนาะ
2: จ
1: ระเข้อ่ะถ้าย้อนกลับไปหลายสิบปีที่แล้วมีเสือไหมแถวนี้เออแล้วทำไมตอนนี้มีอ่ะเนี่ยโอ้โหนี่ว่าจะขอซื้อปลาไปทำอาหารแม่บอกแม่ให้เลยคุณแม่ใจดีนะครับผมเห็นไหมผมบอกแล้วคนที่ใจดีขอบคุณมากนะครับคุณแม่ขอบคุณครับเราได้ปลามาแล้วนอกจากจะมาขายสดๆแล้วเอาไปชำแหละแล้วเอาไปทำอะไรได้อีกครับ
2: คือทำปลาเกลือทำปลาลมควันเขาเรียกปลาย่างอ่ะ
1: ปลาย่างปลาเกลือคืออะไรปลาย่างปลาลมควันรู้จักแต่ปลาเกลือเป็นไงคือปลาเค็มเหรอ
2: ปลาเค็มนั่นเนี่ยครับแต่บ้านนอกเขาเรียกปลาเกลือ
1: เอาล่ะก็คือเขาบอกผมได้ยินมาว่าเขาบอกว่าปลาเกลือของบึงบอระเพ็ดนี่ขึ้นชื่อมากเราเอาปลาพวกนี้ไปทำได้เลยใช่ไหมพ่อ
2: ได้เลย
1: น่าสนใจผู้ชมต้องไปดูกันอันนี้เราก็ดูเรายังไม่เห็นเขาสาวขายเราต้องไปดูคุณลุงคุณลุงสาวขาย
2: ได้ได้เดี๋ยวก็ไป
1: ไปผู้ชมครับเวลาอยู่ในที่โล่งๆแบบนี้เราก็จะไม่ได้ใส่แมสนะครับผู้ชมอากาศถ่ายเทสะดวกแบบนี้ปลอดภัยนะครับอันนี้ทำไมเหมือนกับว่าของคุณพ่อเนี่ยเขาจะได้แต่เล็กๆอ่ะแล้วทำไมของคุณป้า
2: ปลาสี่เซน
1: ปลาสี่เซนหมายมันอยู่ที่ขายใช่ไหมอ
2: ยู่ที่ขาย
1: อ๋อนี่คือพ่อตั้งใจเอาปลาเล็กอันนั้นปลาอะไรอ่ะพ่ออ
2: ันนี้ปลาขยง
1: อ๋ออ
2: ันนี้ปลาเล็กแบบเนี้ยเขาจะเอาไปปลาทำปลาลมควัน
1: คือขายแต่ละชนิดมันก็จะได้ปลาคนละแบบกัน
2: คนละแบบ
1: โอ้อันนี้คือขายเล็กเพราะพี่เพราะคุณพ่อเขาเอาปลาเล็กเอาไปทำปลาลมควันปลาขยงปลาขยงนี่จริงถือว่าหายากนะที่นี่เยอะ
2: ที่นี่เยอะชุม
1: พ่อผมถามนิดนึงว่าบึงบอระเพ็ดเนี่ยนอกจากจะมีปลาเยอะปลาน้ำจืดชุมแล้วจริงๆแล้วปลาที่เนี่ยมันมีรสชาติแตกต่างจากปลาที่อื่นไหม
2: แตกต่างเนื้อมันจะแน่นกว่ากินเนื้อมันจะหวานแล้วมันจะแน่น
1: แล้วที่นี่แบบว่ามีฤดูน้ำเยอะน้ำน้อยไหมครับ
2: มีเนี่ยเดี๋ยวน้ำจะมาเนี่ยในเดือนอะไรเดี๋ยวก็จะมาเดือนกันย
1: ายนงั้นเวลาถ้านักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวที่บึงบอระเพ็ดจะมาประมาณฤดูไหนดีสุดเพราะ
2: ฤดูหนาว
1: หน้าหนาวสวยเลยใช่ไหม
2: สวยมันจะมีบัวแดงมีดอกบัวหลวงมีนกเยอะ
1: ต้องมาหน้าหนาว
2: นกจะลงบึงเยอะหน้าหนาว
0: บึงบอระเพ็ดนั้นนะครับมีพื้นที่มากกว่า200 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมกว่า3 อำเภอของจังหวัดนครสวรรค์นั่นก็คืออำเภอเมืองอำเภอชุมแสงและอำเภอท่าตะโกครับซึ่งที่นี่ถือเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการประมงมากเพราะเป็นแหล่งของพันปลาและเป็นที่อาศัยของปลาในการเลี้ยงตัวการวางไข่รวมไปถึงการแพร่พันธุ์นั่นเองครับ
1: น้ำที่นี่เคยแห้งไหมหรือไม่เคยแห้ง
2: นี่แห้งสุดแล้วเนี่ย
1: แห้งสุดที่เรามานี่ถือว่าแห้งมากโอ้งั้นแสดงว่ามาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีไม่มีแห้ง
2: ทั้งปีไม่มีแห้ง
1: เดี๋ยวผมว่าเราได้ลองเห็นวิธีการจับปลาแล้วแบบวางข่ายเดี๋ยวเราไปดูแบบรอบยืนบ้างดีกว่า

0: ว่าในรอบยืนจะได้ปลาอะไรบ้าง
1: แต่ก่อนเราจะไปดูรอบดักปลาระหว่างทางก็มีบัวเต็มเลยครับยังไงก็ต้องขอแวะดูกันสักหน่อย
0: อันนี้ก็คือบัวแดงที่พ่อบอก
2: บัวหลวงบัวหลวง
0: บัวหลวงอ๋ออ
2: ันนี้ราคาดีมากครับเนี่ยโลละ50บาทครับ
0: ไหลบัวก็กินได้สายบัวก็กินได้บัวหลวงนี่ดอกมันก็กินได้ด้วย
2: กินได
0: ้แล้วพ่อแล้วเวลาใบบัวที่เขาเอาไปห่อข้าวคือใบบัวอะไรอ
2: ่
0: ะ
2: ก็ใบบัวหลวงเนี่ยคร
0: ับ บัวหลวงนี่เลยเหรอ
2: นะครับครับแล้วใบจังตัง
0: เ
2: ลยครับ
0: โอ้ดีเลย
2: ใบจังตัง
0: ผมไม่อยากจะเอาไปทำแบบข้าวห่อใบบัวมากเลยมันต้องเลือกใบแบบไหนอะครับ
2: ก็เลือกใบไม่อ่อนไม่แก่
0: ใบอย่างนี้ไม่ได้หรอใบที่อยู่ในน้ำอย่างนี้ไม่ได้หรอ
2: ไม่อย่างนี้ไม่ดีครับสู้อย่างงี้ไม่ได้ครับ
0: รอมันจะไม่ทำมันจะไม่กรอบหรือยังไงหรือมันจะไม่หอม
2: ผมว่ามันหอมดีกว่าอย่างนี้ด้วยเนี่ยนวลจะออกเหลืองเลยข้าวเวลาเราห่อแล้วอ่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปที่มันเหมือนเป็นถ้วยอย่างนี้ใช่ไหม
2: ใช่ใช
0: ่นั่นเลยเดี๋ยวเราจะเก็บอันนั้นไปดีกว่า
2: เนี่ยที่ห่อข้าว
0: โอเค
2: แต่ครั้งนี้มันจะสะอาดกว่าอย่างใบนอนน้ำนอนน้ำมัน
0: คือถ้าใบห่อข้าวนี่เขาจะไม่เอาใบที่แช่น้ำเพราะมันจะแบบเหมือนโดนสิ่งสกปรกเขาต้องเอาใบที่อยู่ข้างบน
2: ข้างบนข้างบน
1: นอกจากคุณพ่อจะเก็บใบบัวหลวงมาให้แล้วก็ยังเก็บบัวจีบกับไหลบัวมาให้ผมลองกินด้วยครับ
0: หวานกรอบหวานเลยคุณผู้ชมอันนี้อร่อยอันนี้บัวจีบนี่ไม่เคยกินอันนี้จะเป็นครั้งแรกเอาไปทำอะไรครับพ่อ
2: เอาไปกินจิ้มน้ำพริกน้ำปลาพริกเกลือ
0: มันคือใบอ่อนที่ยังไม่บาน
2: ใบอ่อนยังไม่บาน
0: กินได้ด้วยคุณผู้ชมอันน
2: ี
0: ้กินได้หมดเลย
2: กินได้หมด
0: ตรงนี้ตรงนี้ไม่กิน
2: ตรงนี้ไม่กิน
0: ตรงคนไม่กิน
2: มันจะออกขมลำลอม
0: ไม่ลอมอ่ะขมเลย
2: ฮะแล้วเนี่ยถ้าไปต้มจะไม่ขมแต่พวกที่พวกเรากินเนี่ยกินดิบ
0: ขมแต่ก็ขมประมาณแบบกินได้เหมือนพวกมะระอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณอย่างนั้นเอาไปแกงเอาไปเลยได้ขมแต่ว่ามันกรอบคุณผู้ชมแล้วมันก็จะมีความฝาดๆนิดๆผมว่าจิ้มน้ำพริกจะอร่อยยิ่งน้ำพริกเผ็ดๆนะตัดกันได้ดีมากเลยครับผม
1: พ่อเสิร์ตบอกว่าถ้าชิมบัวจีบแล้วยังไม่ค่อยถูกปากให้ลองกินเม็ดบัวดูครับงั้นผมคงต้องขอลองชิมแล้วล่ะครับ
0: โอ้ที่บัวนี่มันมีประโยชน์ทุกอย่างเลยเนาะใบดอกรากดอกก็ไปไหว้พระ
2: เกสรก็ขายรัวแพงด้วย
0: เม็ดบัวนี่ก็ถือว่าเป็นของกินเล่นโอ้เม็ดบัวที่นี่หวานจังอร่อยดีจังตัวนี้บัวจะหวานกว่านี้เหรอนี่หวานเจี๊ยบไปนะพ
2: ่
0: อ
2: ไม่มันจะใหญ่กว่านี
0: ้เนี่ยผมว่าแค่พานักท่องเที่ยวมาแล้วแบบมาเก็บฝักบัวกินแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วนะหวานจริงๆคุณผู้ชมที่นี่หวานมากเลยหวานอร่อยเลยอ่ะหวานเจี๊ยบเลยอ่ะคุณผู้ชมขอบคุณคุณพ่อมากนะครับผมขอบคุณครับ
1: แวะกินทั้งเม็ดบัวทั้งไหลบัวกันมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูการวางรอบที่ชาวบ้านหัวดงนิยมนำมาวางดักปลากันดีกว่าครับ
0: อันนี้เรามาดูรอบดักปลาอันนี้เขาเรียกว่ารอบอะไรอ่ะพ่อผมเคยเห็นแต่แบบ
2: อันนี้รอบปลาสร้อยครับ
0: ไม่ปกติมันจะต้องแช่อยู่ในน้ำทำไมนี่มันโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ย
2: นี่น้ำมันตื้นครับเนี่ยน้ำตื้น
0: อ๋อปกติมันจะปิ่มๆใช่ไหม
2: ใช่
0: แต่ว่ารอบเนี่ยเวลาเขาวางเท่าที่ผมรู้เขาจะไม่วางจมมิดนะ
2: ไม่
0: จมมิดปลามันจะตายถูกไหม
2: ปลาใช
0: ่มันต้องให้หัวโผล่ขึ้นมานิดนึง
2: ใช่ปลาไม่ได้ขึ้นหัวใจได
0: ้อ๋อนี่เขาไม้ไผ่ปักไว้แล้วมันดึงขึ้นมาดูยังไงฮะอ๋อต้องแก้มัดก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมา
2: ใช่
0: มีอันนี้มีพ่อผมเห็นแล้วโอ้เยอะเลยโอ้ยมีปลาหมอด้วยโอ้มีปลาหมอปลากระดี่ปลาอะไรเนี่ยโหเยอะ
2: เพียนปลาสร้อยปลาเลื้อยปลาสลิด
0: อันนี้เขาก็จะเปิดเนี่ยคือเหมือนกับคุณผู้ชมปลามันจะเข้าไปทางนี้แล้วไปอยู่ข้างในแต่ว่ามันจะย้อนออกมาไม่ได้
2: ไม่ได้
0: แต่มันก็มีบางตัวก็หลุดออกมาเหมือนกันเนาะก็มีใช่แต่ก็น้อยนะแบบนี้เราจะวางต้องวางนานแค่ไหนครับถึงจะได
2: ้ก็2คืน
0: แต่ผมดูลักษณะเหมือนเขาวางทิ้งไว้เลยเหรอพ่อ
2: คราวนี้มันต้องวางทิ้งเพราะน้ำไม่มีที่จะเข้าไปดักนี่เขาต้องเอามาตั้งเหมือนตั้งทิ้งไว
0: ้มาดักทิ้งไว้เสร็จแล้วพอเวลามาก็เก็บแต่ปลาไปนะรอบก็วางไว้เหมือน
2: ก็วางไว้เหมือนเด
0: ิ
2: ม
0: อ๋อโอเคอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะปักไว
2: ้ปักไว้
0: ซึ่งอันนี้มันไม่ใช่รอบเรามาดูเขาเราก็เลยคืนปลาเข้าไปนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเผื่อเจ้าของรอบเขามาเนาะนี่นะคุณผู้ชมนี่คือวิถีชีวิตจริงๆอันนี้เป็นวิธีการจับแบบนี่คือชาวบ้านที่นี่เขาจับปลาแบบอนุรักษ์นะคุณผู้ชมที่เขาเห็นที่เราเห็นการใช้รอบการใช้ข่ายเนี่ยคือการจับแบบอนุรักษ์เราไม่ได้ใช้อุตสาหกรรมใหญ่เข้ามาเพราะฉะนั้นปลามันก็จะเริ่มเติบโตทัน
2: ใช
0: ่และก็จะมีเขตอนุรักษ์ที่ห้ามไปจับด้วย
2: ใช
0: ่ก็คือเขตที่พ่อเขาบอกมีจระเข้อยู่นั่นแหละ
2: นั่นแหละ
0: ซึ่งเราก็จะไม่ได้ไปดูกันวันน
2: ี้เขาก็แบ่งเขตหนึ่งเขตสองเขตหนึ่งเนี่ยเขาอนุรักษ์เข้าไม่ได
0: ้ตรงนั้นก็จะเป็นที่เพาะพันธุ์ปลารวมถึงแบบมีนกเยอะมีจระเข้ให้ไปดูแต่ไปเที่ยวได้งั้นเราไปดูดีกว่าว่าปลาเยอะๆแบบนี้บัวเยอะๆแบบนี้ เราจะเอามาทำอะ

0: ไปกินกันดีครับ
1: ดูการจับปลากันไปแล้วนะครับต่อไปเราจะไปดูการแปรรูปปลาของชาวบึงบอระเพ็ดกันครับ
0: โอ้โหอันนี้คือปลาที่เราจับมาสดๆเอานี้เอามาทำปลาเกลือใช่ไหมครับพ่อ
2: ทำปลาเกลือ
0: แม่ก็เริ่มจากการขูดเกล็ดก่อนเลยก็เอามาทำความสะอาดก่อนแล้วก็ขูดเกล็ดให้หมดตัวเล็กตัวน้อยได้หมดปลาเกลือที่ทำปลาอะไรได้บ้างได้ทุกชนิด
2: ได้ทุกชนิดเลยครับเนี่ย
0: แล้วปลาเกลือที่เวลาขายอย่างเงี้ยมันราคาต่างกันไหมว่าถ้ามันเป็นปลานิลปลาสร้อยอะไรเงี้ยตาราคามันต่างกันไหม
2: ต่างกัน
0: อย่างปลานิลขายยังไงแม่ปลานิล
3: ปลานิลโลละเท่าไหร่80เนี่ย
0: จริงเหร
3: อ
0: โอ้ปลาเกลือโลละ80เหรอปลานิลแล้วถ้าเป็นปลาสร้อยเล็กๆอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเล็กๆคิ้วๆอย่างเงี้ย
3: อันนี้เงี้ยเขาขายขีดละ10บาท
0: ขีดละ10บาทก็โลละ100ก็สูสีกันแต่แบบนี้มันก็ทำยากกว่าใช่ไหม
2: ทำยากกว่าม
0: ันยากกว่ามันตัวเล็กทำไมที่นี่ถึงแบบขึ้นชื่อเรื่องปลาเกลือเรามีสูตรเด็ดอะไรกว่าที่อื่นเขาอะแม
2: ่มันเป็นปลาในบึงอ่ะคนก็ชอบกินไง
0: อ๋อคือมันเป็นที่คุณภาพของปลา
2: แน่ๆๆ
0: มันอร่อย
2: อันนี้ปลาเล็กเนี่ยเราจับมาได้แล้วก็ใส่เกลือต้องทำแบบเนี้ยทำเป็นปลาเค็ม
0: แล่ออก
2: แล่
0: มีก้างอยู่เน
2: า
0: ะตัดหัว
2: ใช่มีก้างอยู
0: ่ทำไมเราถึงไม่เอาหัวมันไว้อะผมก็งงเลยพวกปลาสลิดเนี่ยก็ไม่เอาหัวไว
3: ้คือว่าท้องมันจะดำต้องล้างท้องมันง่าย
0: อ๋อคือถ้าตัดหัวแล้วมันจะทำความสะอาดง่าย
3: ใช
0: ่โอเคครับพอเราเอาเกล็ดออกแล้วควักไส้ออกแล้วตัดหัวแล้วเอาไปทำอะไรต่อครับพ่อ
2: แล้วก็มาล้างน้ำมาล้างน้ำเนี่ย
0: น้ำธรรมดาเลยน้ำเปล่าเลย
2: ธรรมดา
0: ไม่ต้องใส่สารส้มน้ำส้มสายชูเลย
2: ไม่ต้อง
0: น้ำเปล่าเลยโอเค
2: ล้างเสร็จเราก็มาทาเกลืออ
0: ๋อไม่ต้องรอให้แห้งเลย
2: ไม่ต้องรอเสร็จแล้วแล้วก็มาหมักไว้พักนึง
1: ใช้เวลาหมักไม่นานเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงพอได้ที่แล้วก็นำปลาไปล้างอีกรอบก่อนเอาไปตากแดดครับ
2: ตากอย่างนี้จะพักแล้วก็มาคว่ำอย่างนี้น้ำจะออกหมด
0: ก็ตากด้านนึงแล้วก็กลับอีกด้านนึงตากไว้กี่ชั่วโมงแล้วมากลับครับ
2: ก็ประมาณชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวก็จะเก็บได้แล้วดูเน
3: ี่
2: ย
3: เดี๋ยวจะเก็บได้แล้ว
2: เนี่ยเดี๋ยวจะเก็บได้แล้วเนี่ย
0: อันนี้ก็คือกลับไปแล้ว
2: กลับแล้ว
0: แสดงว่าตาก2ชั่วโมงตาก1ชั่วโมงมากลับได้แล้วก็ตากชั่วโมงนึงแล้วก็
2: เก็บ
0: มันจําเป็นมั้ยว่าตากครั้งแรกต้องเอาด้านหนังขึ้นก่อนหรือด้านท้องขึ้นก่อน
2: ไม่จําเป็น
0: ด้านไหนก็ได
2: ้ด้านไหนก็ได
0: ้ตากแบบนี้มันก็จะไม่แห้งมากครับผมมันก็เลยเป็นที่มาของปลาเกลือที่ไม่เหมือนกับของพื้นที่อื่น
3: ใช่
0: มันจะไม่เหมือนปลาเค็มไปเลยใช่มั้ยโอเคครับผมเดี๋ยวตากเสร็จแล้วอันนี้แบบที่เสร็จแล้วเราเอาแบบที่เสร็จแล้วไปทำอาหารกันดีมั้ยล่ะ
2: ได้
0: นะครับ
1: นอกจากการแปรรูปปลาเกลือแล้วชาวบ้านหัวดงก็ยังมีการนำปลาที่ได้มาแปรรูปเป็นปลาลมควันซึ่งเป็นการถนอมอาหารของชาวโบราณโดยการนำปลาตัวเล็กมาทำความสะอาดนำไปเข้าตู้อบสุมด้วยไฟไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุกเท่านี้ก็ได้ปลาลมควันตามแบบฉบับของชาวบ้านหัวดงแล้วครับ
0: ได้เวลาความอร่อยแล้วครับคุณผู้ชมพอมาถึงช่วงของความอร่อยก็ต้องมาหายอดฝีมือในการทำอาหารตอนนี้ผมอยู่กับแม่ต่อยนะครับผมสวัสดีครับเรื่องความอร่อยต้องยกให้แม่งานบุญงานบวชที่ไหนแม่ไปหมด
4: ใช่แม่เป็นแม่ครัวอยู
0: ่อ๋อแม่เป็นแม่ครัวแม่ไปอยู่ในครัวอย่างเดียวโอเควันนี้แม
4: ่ไม่สวยสวยเขาเลย
0: โอ้ยไม่ได้สวยคนมีฝีมือเราไม่ได้โชว์หน้าตาเราโชว์เสน่ห์ปลายจวักวันนี้จะมาทำอะไรให้ชิมครับ
4: ต้มยำจ้ะ
0: ผมขอเป็นลูกมือได้ไหม
4: ได้จ้า
0: เพราะอะไรคุณผู้ชมต้มยำเนี่ยใครๆก็ทำได้แต่ต้มยำปลาน้ำจืดจะทำยังไงให้ไม่คาวจะทำยังไงให้ถึงใจเนี่ยต้องมาดูเจ้าของสูตรที่บึงบอระเพ็ดกันเลยครับผมเริ่มอันดับแรกตั้งน้ำยังไม่เดือดใส่อะไรก่อนไหมครับ
4: ก็ใส่ใบผักได้เลยจ้ะเนี่ย
0: ข่านะครับผมลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยนี้เป็นตะไคร้นะครับก็เหมือนเครื่องต้มยำทั่วไป
4: ต้มยำทั่วไป
0: แต่ว่าเครื่องต้มยำสามารถใส่ตอนที่น้ำยังไม่เดือดได้ถูกไหมคร
4: ับ ได้จ
0: ้
4: ะ
0: แล้วตามด้วยใบมะกรูดเลยไหมครับ
4: จ
0: ้
4: า
0: หอมแดงก็ใส่ได้เลย
4: ได้เลยจ้ะ
0: เอาละต้มยำที่นี่มีหอมแดงด้วยนะบางสูตรก็ไม่มีคล้ายๆต้มแซ่บนิดๆไหม
4: ตามด้วย
0: อ๋อคือแม่ไม่ใช้น้ำมะขามเปียกแม่ใช้มะขามใส่ลงไปเลยไม่ต้องมาคั้นน้ำเลย
4: คั้นแล้วมะเขือเทศสุกแล้วถึงใส
0: ่ครับผมมามะเขือเทศร้อยสุกก่อนคราวนี้ก็รอให้น้ำเดือดระหว่างที่รอให้น้ำเดือดเรามาคุยกันเรื่องปลาดีกว่าตัวนี้หนักเท่าไหร่ครับแม่
4: ประมาณโล3
0: ถ้าบอกว่าปลาสดเลยจับมาเป็นๆท่านแรกออกมาเนื้อสดๆจะต้องออกสี
4: จะออกสีเนี่ยจ
0: ้ะส้มๆอมชมพูแบบนี้เคล็ดลับความอร่อยของต้มยำของคุณแม่คือความสดของปลา
4: ความสดของปลาน
0: านโอเคครับผมน้ำเริ่มเดือดแล้วครับคุณแม่ใส่อะไรครับ
4: น้ำเดือดเราก็ใส่ปลา
0: พอเนื้อปลาสุกแล้วจริงๆก็ไม่นานนะคุณแม่ประมาณสัก 2-3 นาทีก็สุกแล้วเนาะก็ใส่มะเขือเทศใช่ไหมครับถูกไหมพอใส่มะเขือเทศแล้วต้มต่ออีกนานไหมครับ
4: ต้มเราดูให้ปลาสุกหน่อย
3: ร้อยหน่อยลูกร้อย

0: หน่อย
1: รออีกหน่อยให้มะเขือเทศสุกให้ปลาสุกปรุงรสได้ไหมหรือว่าต้องรอก่อน
0: ไม่รู้มาปรุงข้างล่างก็ได้มั้ง
1: อ๋อไม่ต้องปรุงรสในหม้อมาปรุงข้างนอกจะอร่อยกว่า
0: อร่อยกว่า
1: โอ้นี่คุณผู้ชมมีเคล็ดลับอีกแล้วมั้ยเวลาปรุงในหม้อด้วยอุณหภูมิความร้อนเนี่ยมันทำให้เรากระรสชาติได้ยากแต่ถ้าเรามาปรุงในชามง่ายกว่าเนาะ
0: น้ำปลาใส่ในลูกผักใส
1: ่งั้นแม่ปรุงได้เลยครับเอารสแบบที่นี่ได้เลยครับผมปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับเล็กน้อยแล้วก็โรยด้วยผักครับผมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอลองชิมเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหปลาสดมากเนื้อแน่นสุดๆ
0: เนื้อหวานเนี่ยเนื้อหวานจ่อยเลย
1: หวานอร่อยจนน้ำซุปหวานไปด้วยเลยคุณผู้ชมแล้วก็รสชาติเปรี้ยวจากมะขามเปียกที่ลงไปต้มในหม้อมันก็ทำให้หอมมันมีกลิ่นมะขามด้วย
0: ถามว่าอร่อยกว่ามะนาวถ้าต้มยำแต่มะขามอร่อย
1: แล้วสูตรแบบที่เอามะขามทั้งฝักลงไปไม่ต้องคั้นเคี่ยวอ่ะมันไม่ได้แค่ได้น้ำได้รสชาติเปรี้ยวจากน้ำมะขามอย่างคุณผู้ชมมันทำให้มันมีกลิ่นน้ำมะขามอยู่ในนั้นด้วยนะ
0: มันหอม
1: ใช่แล้วกลิ่นน้ำมะขามมันก็ช่วยแก้กลิ่นขาวปลาด้วยนะเคล็ดลับต้มยำปลานิลแบบง่ายๆแม่บอกว่าปลาต้องสดถ้าไม่สดนี่ยังไงก็ไม่อร่อยถูกไหมคร
0: ับ ไม่อร่อย
1: แค่นี้เองลองทำไปดูนะครับต้มยำปลานิลในแบบชาวบึงบอระเพ็ดครับผมต้องบอกเลยครับว่าไหลบัวของบึงบอระเพ็ดนี่หวานกรอบจริงๆผมเลยเอามาให้แม่ต๋อยทำอาหารให้เรากินกันอีกสักจานครับผมเริ่มจากอันดับแรก
0: ใส่กระเทียมก่อนจ้า
1: ครับตั้งกระทะใส่กระเทียมครับผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะครับผมปกติไหลบัวเนี่ยเราก็จะเจอไปทำส้มตำไปลวกจิ้มน้ำพริกแต่ถ้ามาผัดนี่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เนาะน้อยเขาไม่ค่อยมาผัดกัน
0: แต่มันกำลังดังนะผัดน้ำมันหอยไหลบัวนะ
1: กำลังมาเหรอตอนนี้กำลังมานะ
0: เลย
1: โอ้น่ากินมาก
0: หอมไหมล่ะหอมแล้วเนี่ย
1: ครับผมหอมเลยกระเทียมหอมไหลบัวหอมลงไปแล้วต้องใช้ไฟแรงใช่มั้ยครับ
0: ต้องใช้ไฟแรง
1: ไฟแรงถึงจะกรอบอร่อยนะครับผมไหลบัวนี่ก็เป็นของดีของขึ้นชื่อที่บึงบอระเพ็ดอีกอย่างนึง
0: บอระเพ็ดถ้าใครมาถึงบึงไม่ได้กินไหลบัวอะไรสักอย่างคือไม่ถึงบึง
1: มันมีตลอดทั้งปีมั้ยแม่หรือมีเป็นบางฤด
0: ูมันมีทั้งปีลูก
1: พอเวลามันสุกแล้วมันจะเริ่มใสๆนะครับจากตอนแรกที่มันจะดูสีขุ่นๆหน่อยเนาะผมชอบกินไหลบัวมากกว่าสายบัวไหลบัวมันจะกรอบกว่า
0: สายบัวคือสายบัวแดง
1: สายบัวมันคือต้นไหลบัวมันคือเง่าข้างล่าง
0: อันนี้อยู่ใต้ดินปลอดสารทุกอย่าง
1: น้ำมันหอยโอ้โหน้ำตาลดักของแม่ที่เห็นแปลกนะคุณผู้ชมมีนี่ใบโหระพาด้วยอันนี้เป็นสูตรของแม่ใช่ไหม
0: ใส่ให้มันหอมมาลูก
1: ใส่มันหอมเพิ่มใบโหระพาเข้าไปอ่ะ

0: นะครับผมได้กลิ่นหอมขนาดนี้ทนไม่ไหวนะครับขอถอดแมสมาชิมก่อนเลยครับกรอบหวานมากขนาดผัดจนสุกก็ยังกรอบอยู่คือจุดเด่นของไหลบัวคือมันกรอบมากแล้วมาทำผัดน้ำมันหอยมันอร่อยแล้วมีกลิ่นของใบโหระพาคุณผู้ชมเจ๋งมากแต่เคล็ดลับของคุณแม่ต้องเจียวกระเทียมให้หอมด้วยนี่มันหอมกระเทียมด้วยพอกินจานนี้ของคุณแม่ปุ๊บทำให้ผมได้ไอเดียในการทำอาหารหอมขึ้นมาเลยผมขอยืมเทคนิคการเจียวกระเทียมให้หอมกับใบโหระพาของคุณแม่ไปใช้ได้ไหมครับ
1: ได้
0: โอเคครับงั้นวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากครับผมขอบคุณครับแล้วก็มาถึงอาหารของในวันนี้นะครับวันนี้ตั้งใจจะเอาปลาเกลือของดีของบึงบอระเพ็ดนะครับที่ทำมาจากปลานิลเห็นคุณเห็นไหมว่ามันสดมันใหม่แค่ไหนนี่ขนาดเอาไปตากแล้วเนื้อมันยังอมชมพูอยู่เลยเดี๋ยวเราจะเอามาทำเป็นข้าวผัดกันแต่พิเศษกว่านั้นวันนี้เราเก็บใบบัวมาด้วยใช่ไหมครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมจะเอาข้าวผัดของผมไปห่อในใบบัวมันมีเคล็ดลับนะครับในการทำให้กลิ่นของใบบัวซึมไปในข้าวผัดเดี๋ยวมาดูเคล็ดลับของผมในวันนี้กันครับน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะครับเราก็จะนำปลานะครับปลาเกลือของเพื่อนชื่อของที่นี่ลงไปทอดใช้ไฟปานกลางนะครับคุณผู้ชมแต่รอให้น้ำมันร้อนก่อนต้องทอดใช้เวลานานนิดนึงเพื่อให้มันกรอบเข้าไปถึงข้างในถึงก้างมันจะได้อร่อยนะครับผมอันนี้ครับผมทอดให้สุกประมาณ 80% นะคุณผู้ชมยังไม่สุกดีอันนี้เป็นเคล็ดลับนะหลังจากที่ทอดปลารอบแรกเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเร่งไฟแรงได้เลยนะครับรอให้น้ำมันร้อนจัดๆนำปลาที่เราพักไว้จนเย็นแล้วลงมาทอดอีกครั้งหนึ่งรับรองว่าปลาคุณจะกรอบถึงก้างแล้วก็กรอบนานมากอร่อยแน่นอนครับอันนี้พักไว้ให้เย็นแล้วนะครับตอนนี้ผมรอน้ำมันร้อนจัดๆนะครับเอาปลาลงมาทอดอีกครั้งหนึ่งนี่ลงไปแบบนี้เลยคุณผู้ชมทอดอีกแป๊บเดียวไม่นานนะครับใช้ไฟแรงทอดให้กรอบถึงข้างในเลยนะครับให้ก้างนั้นกรอบไปเลยครับคุณผู้ชมจะได้รับประทานได้ง่ายๆอย่าปิดไฟก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวอมน้ำมันเอาปลาขึ้นให้หมดก่อนแบบนี้ครับผมเสด็จน้ำมันนิดนึงครับแล้วเอามาพักไว้ได้เลยครับหลังจากนั้นก็เตรียมกระเทียมนะครับสับกระเทียมสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็พริกขี้หนูนะครับเป็นพริกแดงก็ได้สวยๆถ้าใครไม่กินเผ็ดเลยจะไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่เป็นไรอันนี้แล้วแต่ความชอบหลังจากนั้นก็ปลาที่เราทอดมาเสร็จเมื่อกี้นะครับหลังจากนั้นหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเพื่อใส่ลงไปผัดได้เลยครับหลังจากเตรียมเครื่องเสร็จแล้วนะครับเราจะมาผัดข้าวผัดกันเลยเดี๋ยวผมจะมีเทคนิคในการทำให้ข้าวผัดของคุณนั้นมีกลิ่นของใบบัวด้วยครับผมตั้งกระทะนะครับผมใช้กระทะใบเดิมที่มีน้ำมันจากการทอดปลาอยู่นะครับจะได้มีกลิ่นหอมๆตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับใส่กระเทียมลงไปครับผัดกระเทียมจนหอมนะครับคุณผู้ชมครับแล้วผมก็จะใส่พริกที่เราซอยไว้ลงไปครับใส่ข้าวลงไปนะครับเป็นข้าวที่พักไว้ให้เย็นแล้วนะครับจะผัดง่ายขึ้นครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ใช้ไฟแรงๆตลอดนะครับปรุงรสนะครับด้วยน้ำปลาแต่ไม่ต้องมากนะครับเพราะว่าปลาเกลือมีความเค็มอยู่แล้วนะครับผมหย่อน้ำปลาไปที่กระทะอย่างนี้นะครับจะเพิ่มกลิ่นหอมได้นะครับน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มีรสหวานตัดกับความเค็มของปลาเกลือนะครับผมที่ขาดไม่ได้สำหรับจานนี้พริกไทยครับพริกไทยป่นนะครับเยอะนิดนึงนะครับมันจะเข้ากับกลิ่นของปลาเกลือเค็มๆได้ดีมากเลยครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นใส่ปลาเกลือที่เราทอดไว้กรอบๆลงไปนะครับผมคลุกเคล้าให้เข้ากันครับโหระพาจะเป็นกลิ่นหอมที่เข้ากับปลาเกลือหรือว่าปลาแดดเดียวได้ดีมากนะครับผมและก็ไม่ต้องกลัวเรื่องใครบอกว่าไม่ค่อยชอบกลิ่นของปลานะครับถ้าใส่โหระพาลงไปปุ๊บข้าวผัดของคุณจะหอมน่ารับประทานทั้งพริกไทยทั้งกระเทียมนะครับหลังจากนั้นเคล็ดลับนะครับถ้าอยากให้ข้าวผัดของคุณมีกลิ่นหอมของใบบัวนะครับเพราะเราจะไม่เอาไปนึ่งต่อนะครับคุณต้องเอาข้าวตอนที่ยังร้อนๆอยู่แบบนี้ใส่ลงไปคุณผู้ชมอ่ะผมขออนุญาตเอาปลากับเครื่องลงไปก่อนเพราะว่าเวลาเราแกะใบบัวเราจะแกะจากด้านล่างขึ้นมานะต้องตอนร้อนๆนะครับแล้วพอคุณปิดใบบัวแล้วอบเอาไว้นะกลิ่นหอมของใบบัวก็จะมาอยู่ในข้าวของคุณครับแบบนี้เลยคุณผู้ชมพับให้แน่นนะครับจะมัดด้วยอะไรก็ได้เดี๋ยวจะพับแล้ววางเอาไว้ก็ได้นะครับแบบนี้แหละความร้อนของข้าวนะครับมันจะทำให้กลิ่นของใบบัวนั้นซึมเข้าไปในข้าวของเราแล้วพอแกะออกมารับประทานบอกได้เลยว่าอร่อยมากๆครับผมโอเคคุณพ่อฝีมือผมจากปลาเกลือบึงบอระเพ็ดเน่เป็นไงผมลองทำแบบห่อใบบัวพ่อเคยกินข้าวห่อใบบัวไหมครับ
2: เคยกินครับใบรุ่นเรียนอยู่ก็ข้าวห่อใบบัวไปกิน
0: ใหม่เป็นนักเรียนก็แบบห่อใบบัวไปกิน
2: ห่อใบบัวไปกินแล้วห่อใบบัวเนี่ยตอนที่เราห่อไปข้าวมันอุ่นๆหน่อยพอเราห่อไปปั๊บเนี่ยแก้ออกไปเนี่ยมันจะหอมมันจะเหลืองมันจะหอม
0: แสดงว่าเหมือนที่ผมคิดไว้เลยคุณผู้ชม
2: จะหอม
0: งั้นเดี๋ยวพ่อลองดูว่าของผมหอมไหม
2: รสชาติเยี่ยมเลยครับเนี่ยมีกลิ่น ใบโหระพามีกลิ่นหอมใบบัว
0: เนี่ยผมกินปลาเกลือเปล่าๆนะคุณผู้ชมไม่เค็มอย่างที่พ่อบอกอ่ะมันต้องหมักเอาไว้ให้ได้รสเกลืออ่อนๆแล้วล้างออก
2: ครับ
0: อย่าไปเอาเค็มมันไม่อร่อยใช่มั้ย
2: ครับ
0: อันนี้มันไม่เค็มมันแบบเค็มอ่อนๆแล้วมันยังได้รสชาติของปลาอยู
2: ่ครับ
0: มันไม่เหมือนปลาเค็มแห้งๆอร่อยคุณผู้ชมบีบมะนาวไปหน่อยเด็ดเชื่อแล้วว่าปลาเกลือที่นี่เขาดีจริงอร่อย
2: หอมใบโหระพาด้วย
0: โอ้ยอร่อยมาก
2: หอมกลิ่นใบบัวด้วย
0: คือหนึ่งข้าวผัดที่พ่อบอกแหละหอมใบบัวหอมใบโหระพาแล้วข้าวอยู่ในใบบัวเนี่ยมันจะนุ่ม
2: มันจะนุ่ม
0: แต่พอผมกินผมว่าพิเศษสุดคือปลาเกลือพ่อจุดเด่นของปลาเกลือเราคือหนึ่งปลาต้องสด
2: ปลาต้องสด
0: สองเทคนิคมันต้องไม่เค็มจัดต้องแดดเดียว
2: ครับ
0: หลายแดดไม่ได้เน
2: า
0: ะ
2: หลายแดดไม่ได้มันจะแข็งเนื้อมันจะแข็ง
0: วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมว่าตั้งแต่เช้ามานะคุณพ่อแบบว่าไม่ได้เซตไม่ได้เตรียมอะไรพิเศษแบบว่าวันนี้มีนักท่องเที่ยวมาต้องมีอะไรที่เป็นพิเศษคุณพ่อพาเราไปสัมผัสแบบวิถีจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นความสุขความสนุกแบบที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนมันคือวิถีที่มันมีเสน่ห์ของชาวบึงบอระเพ็ดที่นี่จริงๆครับผมชอบมากจริงแล้วผมคิดว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะอยากมาลองสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวบึงบอระเพ็ดอย่างผมดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อมากนะครับที่พาผมไปเที่ยวทั้งวันแล้วก็สอนเทคนิคการทำปลาเกลือนะครับให้ทุกคนได้รู้จักฝากขอบคุณแม่ต่อยด้วยแม่ต่อยนี่ฝีมือมือวางอันดับหนึ่งของจริง
2: คร
0: ับผมเดี๋ยวก่อนจากการคุณผู้ชมให้คุณพ่อฝากชวนคนมาเที่ยวนิดนึงเพราะต้องบอกว่าที่เที่ยวแห่งนี้นะครับที่บึงบอระเพ็ดยังเป็นที่เที่ยวแบบวิถีชีวิตแบบชุมชนแบบแท้ๆ 100% พ่อชวนเลยครับ
2: อยากจะเชิญชวนให้มาเที่ยวบึงบอระเพ็ดบอกบรรยากาศก็ดีมากอ่ะก็อยากจะเชิญให้มาน
0: ั่นแหละคุณผู้ชม
2: เที่ยว
0: นี่แหละคุณผู้ชมเรียกไม่ค่อยถูกนี่แหละแต่ใจอยากให้มานี่แหละครับคือวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน
2: แถวริมบึงอ่ะ
0: ใช่ยังไงลองมาสัมผัสกันดูนะครับที่บึงบอระเพ็ดนะครับผมวันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนครับคุณผู้ชมสวัสดีครับนี่ของฝากจากนครสวรรค์นี่เป็นไงนี่หมวกอันนี้บ่งบอกถึงอำนาจวาสนา
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทีมใจพลังบวกโพสิทีฟไมด์กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับก้องชนะจาก The Green Diary ครับผมวันนี้ผมมีเพจนึงที่ผมติดตามมาสักพักแล้วนะครับจะมาแนะนำก็คือเพจนี้ครับชื่อว่าเพจNature Toon การ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาตินะครับเนื้อหาของเพจนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเขาวาดรูปพวกสัตว์ป่านะครับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยลายเส้นแบบน่ารักน่ารักนะครับลายเส้นเหมือนเด็กวาดเลยนะครับเป็นลายเส้นธรรมดาธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงของเพจนี้คือเขาเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมได้น่าสนใจ

0: ใจมากๆนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่า 50,000 คนเลยนะครับและในบางคอนเทนต์เนี่ยมีคนแชร์คนกดไลค์เนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพจนี้นะครับมานั่งคุยกันถึงไอเดียในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับเนเจอร์ตูนเอาละครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเมย์จากเพจ Nature Tune ครับสวัสดีครับผมนี่ได้เห็นชมหน้านะครับเบื้องหลังตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักในเพจนะครับผมตอนนี้มานั่งอยู่กับผมแล้วก็เอาตัวอย่างงานมาโชว์ด้วยนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องพวกนี้อยากรู้ก่อนครับว่าคุณเมย์เป็นใครมาจากไหนทำอะไรมาก่อนอยู่ๆมาทำ Nature Tune ได้ไง
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคอคนค่ะของทีวีบุรพา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเขียนธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เชี่ยวชาญการวาดภาพหรือการวาดภาพไม่ได้อยู่ในชีวิตเลยแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงท้ายๆของคอคนเนี่ยมันจะมีคอลัมน์นึงซึ่งเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีภาพวาดประกอบง่ายๆมันน้องที่ทำอยู่เนี่ยลาออกไปแล้วตอนนั้นอ้าวไม่มีใครทำคนไม่พอก็เลยอ่ะบอกพี่ปกว่าเอ้ยงั้นลองดูละกันใช้แบบเปิด Google มาพยายามวาดตาม
0: ชื่อคอลัมน์ว่าอะไร
1: กระจิบน้อยร้อยเรื่องโลกค่ะ
0: ได้ตีพิมพ์ใช่ไหมครับ
1: ตีพิมพ์2ฉบับค่ะแล้วคอคนก็ปิดตัวชื่อนี้พี่บก.เป็นคนตั้งให้ค่ะ
0: อ๋อครับผม
1: แล้วแบบอ้าวพอปิดตัวปุ๊บแต่ประเด็นที่คิดไว้ที่เตรียมไว้เนี่ยมีอีกเป็น10เลยที่แบบเอ้ยอยากเขียนหัวใจสำคัญที่แบบก่อตั้งตรงนี้คืออยากจะตอบคำถามว่าทำไมโลกนี้ต้องมีสัตว์เกี่ยวโยงกับชีวิตเรายังไงก็พยายามหาข้อมูลตรงนี้แล้วข้อมูลที่ได้มันก็แบบเฮ้ยทำให้เราตื่นเต้น
0: อ
1: ่ะ
0: นี่วันนี้เอาอะไรมาอวดบ้างฮะ
1: อ๋อก็ผลงานที่วาดสดๆค่ะ
0: สดๆ
1: อันนี้ก็คือหนังสือที่จะออกเล่มต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
0: นี
1: ่เล่มต่อไปจะเกี่ยวกับทะเลมหาสมุทรมันมีความน่าสนใจความน่าตื่นเต้นอะไรบ้างในโลกใต้ทะเลแล้วมันสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตเรายังไงแล้วมันมีความมหัศจรรย์มากอย่างพวกท
0: าก
1: ทะเลยังไม่ได้คิด
0: ย
1: ังคิดไม่ออกค่ะ
0: แต่ว่าจะเป็นโลกใต้ทะเล
1: ใช่ค
0: ่ะนี่นะครับ
1: มีตัวนึงฉายาทากทะเลปิกาจูกระต่ายทะเล
0: ทำไมเรียกปิกาจูอ่ะ
1: มันเหมือนไหมคะเหมือนปิกาจูนี่คือตัวจริงนี่คือปิกาจูแล้วก็มีแมงกะพรุนหลากหลายหน้าตาเช่นแบบแมงกะพรุนไข่ดาวแมงกะพรุน UFO แมงกะพรุนกับหัว
0: คอนเทนต์ที่น่าสนใจในเพจเนเจอร์ตูนนี่มีมากมายเลยนะครับอย่างเรื่องอาชีพของเหล่าสัตว์ทะเลที่ดึงเอาธรรมชาติของสัตว์มาเล่าเป็นอาชีพต่างๆในโลกใต้ทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับหรือคอนเทนต์ที่เรียกเสียงฮือฮายอดไลค์ยอดแชร์พุ่งกระฉูดเป็นหลักพันเพียงชั่วข้ามคืนอย่างเจ้าตุ๊กแกนี่แหละครับซึ่งชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตุ๊กแกในบ้านเรานั้นช่วยกินสัตว์เล็กๆที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อด้วยนะครับตุ๊กแกจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่ผมอ่านแล้วยังยิ้มตามในความช่างคิดที่แฝงความขี้เล่นของคุณเมแต่นอกจากอารมณ์ขันแล้วนะครับยังทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ต่างๆและธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับนี่ก็คือวิธีการเล่าเรื่องของเนเจอร์ตูนแล้วก็ลายเส้นน่ารักน่ารักที่ผมได้แบบเห็นของจริงนะครับตอนนี้ครูเมเนเจอร์ตูนให้โจทย์ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะวาดอะไรกันครับผม
1: ปัญหาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหารค่ะ
0: มนุษย์เรากินพลาสติกเข้าไปเป็นอาหารเย็นได้ยังไงโดยเนเจอร์ตูนฟิชเชอริ่งก้องกรีนไดอารี่ทราบหรือไม่ครับว่าจากการจัดอันดับขององค์กรนานาชาติเมืองไทยเราติดอันดับ6ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลกโดยมีข้อมูลว่าขยะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่23จังหวัดมีทั้งหมดประมาณ 11.47 ล้านตันในจำนวนนี้มีขยะพลาสติกที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้องอยู่ประมาณ 340,000 ตันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงสู่ทะเลได้และหนึ่งในนั้นคือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากด้วยนะครับซึ่งถุงพลาสติกที่อยู่ในทะเลบางส่วนจะแตกตัวกลายไปเป็นไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตรและลอยกระจายอยู่ในน้ำทะเลและในความจิ๋วนี่ก็แฝงไว้ซึ่งความอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันสามารถสะสมสารพิษมาปนเปื้อนในตัวมันได้เช่นโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโพลีคลอริเนตไบฟินิน DDT และไดออกซินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับและถ้าน้องๆสัตว์ทะเลกินเข้าไปก็ย่อมจะสะสมอยู่ในร่างกายลองคิดดูนะครับว่าถ้ามนุษย์พวกเรารับประทานสัตว์ทะเลพวกนี้เข้าไป จะเป็นอันตรายขนาดไหนครับและจะดีกว่าไหมครับถ้าเราหันมาช่วยกันคนละไม้คนละมือลดขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยให้น้อยลงเพื่อชีวิตของเราสัตว์ทะเลและตัวเราด้วยนะครับอาจจะได้เห็นไปแล้วในอินโฟกราฟิกนะครับว่าเราเล่าเรื่องอะไรถ้าไม่อยากเป็นแบบพี่อ้วนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดท้องทะเลเพจ Nature

0: หรือบางคนก็แบบบอกว่าซื้อการ์ดนกเนี่ยไปอ่านให้ลูกฟังแล้วลูกแบบท่องชื่อนกได้หมดเลย อย่างมีกลุ่มที่แบบอนุรักษ์แม่น้ำโขงก็คือขอคอนเทนต์หนึ่งที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงไปแบบแจกตอนคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครูเอาไปสอนเด็กอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเออมีความหมายทำให้มีกำลังใจในการทำต่อไป
1: ครับ
2: เนื้อหาในเพจนิจตูนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาเป็นประโยชน์มากควรจะให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็การนั่งเหนือของเพจเนี่ยทั้งในเรื่องของการเขียนก็ดีก็สั้นๆกระทัดรัดประกอบกับการ์ตูนที่เข้าถึงกับเด็กรวมทั้งกุศโลบายและวิธีการที่จะพอเอาเข้ามาเปรียบเทียบทำให้เด็กเนี่ยดูแล้วเข้าใจง่ายขึ้น
1: คิดว่าสิ่งที่เราทำมันไปต่อยอดไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับ
0: สิ่งที่หวังคือหวังอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการทำอะไรสักอย่างนึงเช่นถ้าคุณเป็นคุณแม่ก็อาจจะปลูกฝังเด็กๆลูกของคุณในการรักษาสิ่งแวดล้อมพาไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่าปฏิเสธไม่รับถุงไม่รับหลอดพลาสติกใช้หลอดที่มีอยู่ได้จากธรรมชาติแทนเอากล่องข้าวไปซื้ออาหาร
1: ค
0: ือมันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกคนอยู่แล้ว
1: อยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างครับทุกวันนี
0: ้รู้สึกว่าทุกวันคนขาดคอนเนคชั่นกับธรรมชาติไปเยอะอยู่แต่ในเมืองเนาะเพราะแบบในเมืองบางทีมันเครียดถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่มันมีงานวิจัยคำว่า forest bathing หรือการอาบป่าว่าการไปอยู่ในธรรมชาตินี่มันส่งผลต่อความสุขของเราในเชิงชีววิทยาด้วยแล้วมันก็จะเกิดความผูกพันนะรู้สึกว่าเราอยากดูแลรักษาเขารู้สึกว่าธรรมชาตินี่เป็นเพื่อน
1: ครับความใกล้ชิดความรู้จักจะยิ่งทำให้เราเห็นคุณค่าของเขาม
0: ากขึ้
1: นนี่ก็คือผู้หญิงที่ทำอะไรหลายอย่างเหลือเกินนะครับแล้วก็หัวใจหลักจริงๆเลยก็คือสิ่งที่เขารักในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากให้ทุกคนมารู้จักสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับธรรมชาติกับสัตว์และเห็นคุณค่าของเขานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำได้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักวาดภาพคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้องเป็นนักเขียนคุณทำอะไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ก็ทำในวิธีที่คุณทำได้นะครับและนี่คือ Green Diaryโลกไม่ยากที่จะรักนะครับถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมและคุณเมย์เนเจอร์ตูนไปแล้วครับสวัสดีครับ
3: ทุกวันนี้คุณซื้อเสื้อผ้ากันบ่อยแค่ไหนครับแล้วรู้ไหมครับว่าการผลิตเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกมากแค่ไหนThe Green Diary วันนี้ครับจะพาไปดูไอเดียของการผลิตเสื้อผ้าที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุดครับอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เขาทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

0: และกองผ้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตเสื้อผ้าจากในโรงงานนะครับผมใช่แล้วฮะเศษผ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแต่ว่าเขาเหลือกันทีเนี่ยเหลือเป็นม้วนๆเป็นพับๆเป็นตั้งๆแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นไอเดียนะครับของกลุ่มคนที่ชื่อว่ามอลลูปนะครับเขาจะมาหาทางออกให้ผ้าเหล่านี้กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวผมเดินไปหาครับอันนี้ไกลไปหน่อยอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวผมเดินไปหาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แอมและคุณพลนะครับผมแล้วจริงๆแล้วมอลลูปเนี่ยคืออะไรครับ
1: เป็นแพลตฟอร์มที่ขายผ้าออนไลน์โดยรวบรวมเอาผ้าที่เหลือจากระบบอุตสาหกรรมขึ้นแพลตฟอร์มมาขายเพื่อให้รายย่อยสามารถเข้าถึงวัตถุดิบดีๆเหล่านี้ได
0: ้มันเหลือนี่มันเหลือกันเยอะแค่ไหนครับ
1: ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะอันนี้คือตัวอย่างของแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียวทุกๆล็อตที่เราผลิตอะค่ะมันจะต้องมีการเผื่อเล็กน้อยแบบ 1-3% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคย

0: รู้มาก่อนว่าตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะครับในแต่ละล็อตในแต่ละชุดเนี่ยมันจะเหลือผ้าเยอะขนาดนี้พอจะแบบบอกได้ไหมครับว่ามันเหลือมาจากการทำอะไรยังไง
1: ได้อย่างอันเนี้ยก็คือทำโปโล
0: อันนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ตัวนี้เหลืออยู่ 10.3 กิโลก็ทำเสื้อได้ราวๆแบบ40ตัวอะไรเงี้ย
0: ออเดอร์เล็กๆก็มีนะสั่งเสื้อ 30-40 ตัวเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ก็สามารถได้ใช้ผ้าคุณภาพดีได้แล้วไม่ต้องที่ขั้นต่ำ
2: อย่างขั้นต่ำที่แอมสั่งมาอันนี้คือประมาณเท่าไหร่อ
1: ุ้ยถ้าเป็นลายทอนี้หรอ
0: ครับ
1: น่าจะ300โลอะค่ะก็คือทำเสื้อประมาณ1,000ตัวถึงจะสั่งทอได้นะ
0: อ๋อคือผมเพิ่งทราบว่าถ้าจะสั่งทอผ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสั่งปริมาณเยอะมาก
1: ใช่แล้วถ้ายิ่งเป็นพวกเส้นด้ายพิเศษหรือว่ามีการทอลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมินิมัมยิ่งสูงขึ้น
0: มันมาเยอะมันก็อาจจะเหลือเยอะนะครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นพวกเสื้อยืดผ้ายืดอันนี้เป็นกลุ่มร้อยคอตตอนซึ่งอันนี้ก็คือแบบแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียว
0: มีการดีลเอาผ้าเหลือจากหลายๆโรงงาน
1: ใช่แล้วคือบนแพลตฟอร์มมอลลูปเองตอนนี้มีผ้าอยู่ประมาณ10โรงงานเนาะที่เรารวบรวมมาแล้วก
0: ็
1: มีทั้งผ้ายืดก็คือหรือว่าเราเรียกว่านิดหรือว่าผ้าทอก็คือบูเบนผ้ากีฬาอะไรเงี้ยค่ะผ้าเสื้อผ้าทำเสื้อผ้าเด็กผ้าหน้าหนาวมีหมดเลย
0: นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติไม่มีใครเอามาใช้ประโยชน์แล้วพวกนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนกันมันจะกลายไปเป็นขยะอะไรนี้ไหมครับ
1: มีโอกาสพอมันถึงจุดนึงถ้ามันหมดมูลค่าหรือว่าฟังก์ชันของมันใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็จะโดนขายไปในราคาที่ถูกมากหรือโดนเอาไปทิ้ง
3: ทราบหรือไม่ครับว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ในชีวิตประจำวันนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชนิดที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับลองมาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างมีข้อมูลระบุว่าในทุกๆปีจะมีการตัดไม้กว่า120ล้านต้นเพื่อนำมาใช้ทำเสื้อผ้ายิ่งไปกว่านั้นพบว่าในการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อนำไปทำเสื้อผ้านั้นมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงถึง 16% ของการใช้ยาฆ่าแมลงทั้งโลกอีกด้วยครับ
4: wow.
3: และการผลิตเสื้อผ้าฝ้าย1ตัวนั้นเราใช้น้ำประมาณ 2,700 ลิตรหรือเท่ากับปริมาณน้ำดื่มของคน1คนเป็นเวลา2ปีครึ่งเลยนะครับที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือในทุกๆ1วินาทีจะมีการทิ้งหรือเผาเสื้อผ้าในปริมาณเท่ากับรถขนขยะ1คันแถม3ใน5ของกองเสื้อผ้าที่ถูกทำลายยังเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ยังไม่ทันครบปีด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการเอาไว้ว่าภายในปี2050เราจะสูญเสียทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำมันเพื่อผลิตเสื้อผ้ามากถึง300ล้านตันและที่สำคัญที่สุดยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลกของเราไม่น้อยเลยซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะทุกคนสามารถช่วยกันลดผลกระทบนี้ได้เพียงแค่เราซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างน้อยก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเท่านี้เราก็ได้ช่วยโลกไปด้วยกันแล้วนะครับ
0: พอมีไอเดียทุกโรงงานเอาในแค่ในประเทศเราขนาดมาทำอย่างนี้มันจะช่วยลดอะไรไปได้ขนาดไหนหรืออะไรยังไงฮะ
2: ที่เราประเมินอยู่ที่ประมาณ 350,000 ตันต่อปีในของเหลือแบบนี
0: ้
2: ก
0: ็
2: คือสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ700ล้านตัว
0: โอ้โห
2: ใช่นี่แค่เฉพาะแค่เมืองไทยนะต่อปีด้วย
0: เอาแค่ของเหลือมาก็ได้เสื้อประมาณ700ล้าน
2: ตัว
0: ต่อปีนะครับ
2: ใช่ครับเราถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทุกคนใช้ผ้ามอลลูปใช่ไหมเราก็จะลดการผลิตผ้าพวกนี้ไปเนี่ย 350,000 ตันเอฟเฟคเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆในการที่จะแบบลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเงี้ย
1: หรือขับรถวนรอบโลกกี่รอบ
2: 5-6 รอบ
0: มาถึง
2: คาร์บอนที่เซฟไปได้
1: ค
0: าร์บอนที่เซฟไปได้
1: ใช่เพราะว่าการที่เราใช้ของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันเท่ากับเราไม่ต้องผลิตใหม่
2: นี่คือเอฟเฟคที่มอลลูปทำมาทั้งหมด
0: กี่ปีฮะ
1: 6เดือน
0: 6เดือนลดไปได้เยอะแค่ไหน
2: ประมาณ 1,750 ตัน
0: คุณผู้ชมดูนะครับพอเปรียบเป็นตัวเลขเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไปเลยคือเราแค่เริ่มต้นทำอ่ะแล้วก็ทำจากของที่มันมีอยู่แล้วของเหลือนะครับเนี่ยดูเนี่ยตัวเลขมันแบบมันทำให้เรารู้สึกตื่นตะลึงกับมันขนาดไหนแล้วถ้าทุกคนร่วมกันทำนะครับโลกนี้มันจะสวยงามขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับ
4: ว้าว
0: ตอนนี้พี่พลก็พาผมมาอยู่ที่ร้านขายผ้านะครับแต่ว่าร้านขายผ้านี่ครับถูกย่อมาอยู่ในหน้าจออย่างนี้เลยนะครับนี่คือเว็บไซต์มอลลูปใช่ไหมครับ
2: ครับผม

0: 12สิงหาคมพุทธศักราช2548
1: ข้าพเจ้าจึงขอให้คณะทำงานของข้าพเจ้าซึ่งประกอบด้วยรองสมุหราชองครักษ์แล้วก็ราชองครักษ์ต่างๆและผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในกองราชเลขาของสมเด็จช่วยกันนั่งคิดว่าจะทำยังไงก็เลยจัดสรรที่ดินที่ใช้เงินของท่านที่ให้ข้าพเจ้าไปให้ครอบครัวละ2ไร่สำหรับปลูกบ้านและทำการเกษตรในครัวเรือนเช่นเขาสามารถปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาและข้าพเจ้ายังจัดตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชนโยบายคือสร้างธนาคารข้าวแทนจะเป็นธนาคารเงินก็ธนาคารข้าวไว้ให้ยืมรับประทานไม่ให้มีเวลาขาดแคลนหรือว่ากลัวว่าจะขาดแคลนนอกจากนั้นก็ให้สมาชิกในแต่ละครอบครัวสามารถไปรับจ้างทำงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเอาเงินที่ทั้งหลายให้ข้าพเจ้าเนี่ยไปซื้อที่และทำฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: ปัจจุบันราษฎรที่พักอาศัยในโครงการที่เป็นบ้านของแม่หลังนี้มีทั้งความร่มเย็นและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรทุกเชื้อชาตินอกจากนี้เหล่าสมาชิกยังได้มีโอกาสเลือกฝึกอาชีพตามความถนัดทั้งงานด้านการเกษตรชีวภาพตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกลุ่มงานศิลปาชีพกลุ่มผ้าปักกลุ่มงานเซรามิกจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ศิลปาชีพก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมช่วยให้ราษฎรมีการสร้างงานสร้างรายได้อีกทั้งเป็นการฝึกสมาธิเพื่อขัดเกลาจิตใจให้ราษฎรมีความใจเย็นมากขึ้น
2: ใครถนัดอันไหนก็เขียนลงไปบนนั้นโดยให้คนที่เป็นแม่บ้านที่ไม่ถนัดงานด้านเกษตรกรรมไม่ถนัดงานด้านปลูกพืชผักสวนครัวมานั่งทำงานอันนี้แล้วก็มาอยู่รวมกลุ่มกันนะครับก็จะทำให้เขาเนี่ยก็ได้มาพบปะกันทุกวันเพราะว่าขาดหัวหน้าครอบครัวไปแล้วก็ต้องมีความโศกเศร้ามีความอาจจะหงอยเหงานะครับเมื่อมาทำงานร่วมกันก็เลยทำให้เขาก็ลืมความทุกโศกไปได้นะครับ
0: เป็นที่ประจักษ์ได้ว่าโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบ้านรอตันบาตูเป็นเสมือนหมู่บ้านพระราชทานที่ได้พลิกฟื้นเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์และเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ได้พระราชทานโครงการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ไปในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่พี่น้องสุดปลายด้ามขวานไทย

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

0: กับคุณหมอเดลครับสวัสดีครับคุณหมอ
1: ครับสวัสดีครับ
0: วันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นนึงครับคนหลายๆคนหลายๆชุมชนที่ยังลำบากจริงครับผมเห็นมีแต่คนบ่นว่าบ้านครอบครัวยากจนชุมชนแออัดการศึกษาก็น้อยแล้วก็ไม่สามารถจะดูแลตัวเองได้
1: เวลาที่เราทำให้ระบบเขาเรียกว่าชุมชนแม้ว่าเป็นชุมชนแออัดนะแต่รวมพลังกันขึ้นมาแล้วก็จัดทับระบบขึ้นมาเนี่ยชุมชนนั้นรอดได
0: ้มันเป็นไปได้ครับถ้าทุกอย่างมันแย่หมดสภาพแวดล้อม
1: ยกตัวอย่างง่ายๆตอนที่สมัยที่กรุงเทพมหานครแก้ปัญหาสลัมที่มันมีอยู่มากมายในกรุงเทพมหานครเราเรียกเป็นภาษาสวยๆว่าเป็นชุมชนแออัด
0: ซึ่งจริงๆสมัยก่อนเขาเรียกว่าสลัมนั่นเอง
1: นั่นแหละคือชุมชนแออัดและกรุงเทพก็สลายชุมชนแออัดแล้วไปสร้างเป็นตึกหรือบ้านเอื้ออาทร
0: ครับ
1: อย่างเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่การแข่งชุมชนร่มเกล้าลาดกระบังที่มีตึกเต็มไปหมดเลยก็จะเป็นการสลายชุมชนแออัดแล้วเข้าไปวางไปที่การแข่งชุมชนร่มเกล้าความจริงแรงบันดาลใจอันนึงที่หมอเห็น
0: ครับ
1: คุณป้าคนหนึ่งซึ่งมีพลังเขาเรียกพลังจิตอาสาเยอะมากเลยเนี่ยเขามีความคิดดีคือเป็นตัวผู้หญิงเล็กๆคนเดียวนะไม่ใช่ฝูงชนนะไม่ใช่คนเดียวเองเลยนะฮะเขาเชิญหมอได้มีโอกาสเชิญหมอไปพูดอันนี้คือเท้าความหลายปีมาแล้วนะหมอเข้าใจว่าเกือบจะ10กว่าปีที่แล้ว
0: คร
1: ับ คุณป้าเขาเชิญหมอไปพูดแล้วหมอไปช้าแล้วก็พอไปถึงปุ๊บผอ.ผู้อำนวยการโรงเรียนที่จัดสมัชชาครอบครัวอยู่เนี้ยก็มาต้อนรับเราเดินผ่านห้องสมุดที่ใหญ่ได้ยินเสียงพ่อแม่เขาคุยกันแซงแซ่มาเลยเพราะเขาไม่รู้จะทำอะไรรอวิทยากรมาบรรยายหมอก็เลยคุยกับผอ.โรงเรียนว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้อำนวยการเปิดไอ้ห้องสมุดนี้ซึ่งใหญ่โตเลยนะอยู่ในโรงเรียนเลยเนี่ยให้พ่อแม่เนี่ยเขากลายเป็นแหล่งเรียนรู้คือให้โรงเรียนนี้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ไปเลยเนี่ยนะจะดีมากๆเลยแทนที่จะเปิดไว้แค่เฉพาะห้องประชุมนั้นแล้วก็รอวิทยากรมาพูดแล้วก็จบหน้าที่กันไปผู้อำนวยการโรงเรียนบอกตอบกับหมอว่าหมอหาเรื่องงานเข้าอ่ะคือเงินแกก็ไม่มีคนก็ไม่มีแล้วอยู่ดีๆจะให้มาเปิดรั้วโรงเรียนเข้าของจะหายแล้วคุณครูก็งานหนักอยู่แล้วจันทร์ถึงศุกร์ยังจะต้องมาทำกิจกรรมในช่วงเสาร์อาทิตย์ให้กับชาวบ้านชาวชุมชนด้วยเนี่ยเขาไม่มีกำลังคนและกำลังเงินหมอก็เลยบอกกับท่านผู้อำนวยการตอนนั้นว่าลองคิดใหม่นะว่าโรงเรียนนี้อยู่ในชุมชนเมื่อโรงเรียนนี้อยู่ในชุมชนชุมชนก็เป็นเจ้าของ
0: ครับ
1: ร่วมด้วยเราอยากให้ชุมชนได้ประโยชน์เราก็ดึงชาวบ้านที่เป็นแกนนำมานั่งล้อมวงคุยกันสิเงินไม่มีคนไม่มีเรากลัวข้าวของหายเราไม่มีใครที่จะมาเป็นอะไรนะรปภ.เหมือนเฝ้าแล้วให้ชุมชนช่วยกันแก้ปัญหาและเกิดพันธสัญญาในการใช้พื้นที่นี้ขึ้นมาดีไม่ดีผู้อำนวยการไม่ต้องใช้คุณครูเลยท่านจะได้จิตอาสาน้ำใจแบ่งปันมาจากคนในชุมชนนี่แหละแล้วเกิดการจัดการแหล่งเรียนรู้นั้นขึ้นมาดร.ผีทราบไหมว่าผอ.ไม่เก็ตครับแต่คนที่เก็ตคนที่หูตา
0: เป็นประกายเลย
1: ประกายเลยเนี่ยคือป้าอุ้มฮะป้าอุ้มแห่ง